0: นาต่อไปเป็นศูนย์ Data Center เขาเป็นศูนย์ของการขนส่งโลจิสติกศูนย์ของการถ่ายโอนข้อมูลการซื้อการขายนะครับในประเทศของเขาเพราะนั้นเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา Data Center ต่อไปในขณะที่ข้อจำกัดของประเทศเขาก็มีถ้าเราจะเปรียบเทียบในคือผมเรียกอุตสาหกรรม Data Center เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งพวกเราก็ทราบถ้าผมว่าทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยอยากจะเป็นหมดอยากจะเป็นศูนย์กลางหมดผมขอหยิบมาสัก3ประเทศมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าทิศทางของแต่ละประเทศในการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยแต่ละประเทศเป็นแบบไหนขอเปรียบเทียบสิงคโปร์ขอเปรียบเทียบเวียดนามและก็เปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นประเด็นนะที่เป็นข่าวกันอยู่แม้จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะบริหารจัดการเรื่องของการลงทุน Data Center เสียใหม่นะครับโดยวันนี้ที่พูดเนี่ยเป็นโมเดลของสิงคโปร์สิงคโปร์เขาตั้งเป็นเป้าหมายของเขาก็คือเป็นศูนย์ของเป็นศูนย์อัจฉริยะด้านการประยุกต์ใช้ AI ฟังแล้วก็อาจจะงงๆมันคืออะไรมันก็คือว่าศูนย์อัจฉริยะที่ประยุกต์ใช้ AI ก็คือให้บริการประเทศต่างๆด้าน Data Center ด้วยความเก่งของเขาไม่ว่าจะเป็นเคเบิลใต้น้ำศูนย์กลางของโลจิสติกศูนย์กลางของการค้าการขายนี่เป็น Excellence Center ของสิงคโปร์ส่วนเวียดนามเนี่ยเป็นศูนย์ของการพัฒนาวิจัยศูนย์การพัฒนาวิจัยด้าน AI เวียดนามเป็นศูนย์การพัฒนาด้านวิจัยนะสิงคโปร์เนี่ยให้บริการนำไปใช้แล้วแต่เขาจะมารับบริการของสิงคโปร์ประเทศไทยผมพูดถึง3ประเทศประเทศไทยเราเนี่ยเป็น AI Nation เป็นชาติของความเป็น AI ฟังแล้วก็จะงงว่ามันคืออะไรนะผมสรุปคำสั้นๆว่าเป็น AI เป็นชาติของการใช้หมายความว่าเราอะเป็นผู้ใช้ AI เราจะเอา AI ไปใช้ในภาคการผลิตเราเอา AI ของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้คนของเราเนี่ยใช้ AI เป็นท่านผู้ฟังได้เห็นว่า3ประเทศนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันในการใช้ AI สิงคโปร์พัฒนา AI ร่วมกับบริษัทต่างชาติที่ชัดเจนก็คือ Nvidia ด้วยเอาสิงเทลก็คือบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์ร่วมกันพัฒนาสู่เป้าหมายที่สิงคโปร์อยากจะเป็นที่ผมพูดไปแล้ว Nvidia นะ Nvidia ก็พัฒนาศูนย์วิจัยด้าน AI ให้กับเวียดนามเพราะฉะนั้นเวียดนามประเทศไทยก็ Nvidia ก็มาร่วมกับมหาสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อให้คนไทยใช้ AI เป็นเราเห็นความแตกต่างกันนะเราเห็นความแตกต่างกันถ้าผมจะเปรียบเทียบเป็นคำสั้นๆก็คือว่าสิงคโปร์เปรียบเสมือนศูนย์บริการ AI ให้กับลูกค้าทั่วโลกสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการ AIแต่ผมพูดถึงข้อจำกัดของสิงคโปร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปกับ AI อย่างไรที่ไม่กระทบประเทศของสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการด้าน AI เวียดนามจะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา AI ประเทศไทยจะเป็นผู้ใช้ AI เราจะใช้ AI สำหรับประชาชนชาวไทยให้ใช้ AI เป็นเราจะใช้ AI สำหรับภาคการผลิตของเราไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมตามเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นนะเปรียบเทียบต่อไปก็คือว่าถ้าเป็นตึกอาคารพาณิชย์3ชั้นนะอาคารพาณิชย์3ชั้นเนี่ย AI ของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ชั้นไหน AI ของมาเลเซียของอินโดนีเซียอยู่ชั้นไหน AI ของไทยอยู่ชั้นไหน AI ของเวียดนามผมเปรียบเทียบได้ว่าชั้นที่สูงที่สุดก็จะเป็นชั้นที่3มี3ชั้นอาคารพาณิชย์มินิมี3ชั้นชั้นที่3เนี่ยจะเป็นชั้นของ ศูนย์บริการ AI ก็คือสิงคโปร์และมาเลเซียแต่วันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างของมาเลเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยน่าจะไปอยู่ในชั้นที่3ร่วมกันเขามีโครงการที่ด้าน AI Economic Corridor นี่ก็จะเป็นสิงคโปร์กับรัฐยะโฮของมาเลเซียอ่ะผมให้เป็นชั้นที่3ชั้นที่2เนี่ยจะเป็นของเวียดนามชั้นที่1เนี่ยจะเป็นของประเทศไทยในการที่จะใช้ AI นะครับในการใช้ AI เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง AI ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยต้องรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีเป้าหมายยังไงเพราะผมคิดว่ามันคลุมเครือมากเลยใครๆก็อยากจะเป็นศูนย์กลาง AI หมดเลยนะครับไอ้ประมาณนี้สิงคโปร์นี่มีการลงทุนในอุตสาหกรรม AI ปัจจุบันเนี่ย70แห่งปัจจุบัน70แห่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ระงับการลงทุน AI ใหม่ในปี2019ไม่ได้ระงับเพราะว่ามีการประท้วงจากประชาชนชาวสิงคโปร์ไม่ได้ระงับแต่รัฐบาลสิงคโปร์ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามันโครงการใหม่นะฮะโครงการเก่ายังอยู่15โครงการ20โครงการยังอยู่ยังใช้ไฟอยู่ยังใช้น้ำอยู่แต่ตั้งแต่2019ไปจนถึง2022เนี่ยระงับโครงการใหม่ๆขอมาตั้งสติก่อนนะการระงับ 2-3 ปี 2019-2022 เนี่ยไม่ได้เกิดจากการประชาชนชาวสิงคโปร์ประท้วงทั้งสิ้นแต่รัฐบาลสิงคโปร์มองเห็นว่ามีปัญหาแน่ๆถ้ายังเดินด้วยระบบเดิมๆของสิงคโปร์ปัจจุบันหลังจาก2022เป็นต้นมารัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังให้เดินหน้าด้วยการจัดระเบียบข้างในกฎเกณฑ์กติกาของสิงคโปร์ใหม่สำหรับรองรับ AI วันนี้สิงคโปร์กำลังมีกฎหมายด้าน AI เป็น AI Infrastructure Bill หรือ AI Infrastructure Act ก็แล้วแต่นะครับเพื่อควบคุม AI ในประเทศเขาโดยไม่ให้เปิดเสรีไม่ให้เปิดเสรีนะครับเพราะนั้น Data Center ของสิงคโปร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูที่เป็นการใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไฟฟ้าน้ำสิ่งแวดล้อม3ประเด็นหลักที่ทุกประเทศกังวลเรื่องของ data center สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นไฟฟ้าของสิงคโปร์ในสมัยแรกๆก่อนปี2019จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นตลอดเลยของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จาก 2% ของไฟฟ้าทั้งหมดเพิ่มมาเป็น 3% มา 5% ปัจจุบันเป็น 7% นะปัจจุบันเป็น 7% ซึ่งก็ค่อนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลของการละครับไฟการทำ AI ของสิงคโปร์1มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น2ไฟฟ้าของสิงคโปร์เกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากผมคิดว่ามากกว่า 90% มาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติแต่การธรรมชาติเหมือนประเทศไทยแต่มาเลย์นี่เป็นสองส่วนมาเลย์นี่จะเป็นถ่านหินแล้วก็การธรรมชาติแต่การธรรมชาติของมาเลย์ก็ไม่มีปัญหาก็มีการธรรมชาติแล้วก็แต่สิงคโปร์90%ที่ไปปั่นไฟใช้กันอยู่เนี่ยนะครับใช้จากการธรรมชาติซึ่งเป็นการธรรมชาตินำเข้า 100% ภายใต้สถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้ำมันการธรรมชาติสูงขึ้นน้ำมันการธรรมชาติราคาสูงขึ้นเพราะนั้นภาระค่าใช้จ่ายมันก็ตกไปอยู่ที่คนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการปัดไฟนะครับกระทบที่สิงคโปร์ระงับก็กระทบต่อเป้าหมายของการลดการปล่อยคาร์บอนนะสิงคโปร์เนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนเป็น Net Zero เนี่ยในก็เหมือนกับเท่ากับประเทศไทยอ่ะปีเดียวกันก็คือ2050อันที่4ก็คือสิงคโปร์มีที่ดินอยู่อย่างจำกัดนะครับสิงคโปร์สรุปก็คือว่าสิงคโปร์ควบคุมการเติบโต data center ไม่ใช่หยุดการเติบโตก็คือไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยแต่ควบคุมนะควบคุมในพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมี data center อยู่ประมาณสัก70แห่งกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางในประเทศสิงคโปร์นะครับอ่ะสรุปสุดท้ายก่อนจะจบเบรกที่1
1: ค่ะ
0: สิงคโปร์ทำอะไรบ้างนะ พื่อจะเดินหน้าต่อกับการลงทุนใน Data Center ของเขา 1. สิงคโปร์ออกกฎหมาย

0: ครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรหรือสภาของเขาเนี่ยนะครับกำลังออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อจะควบคุมนี่ถ้าเราจำข่าวควบคุมเนี่ยยกตัวอย่างให้ท่านประชาชนชาวไทยได้เห็นว่าที่เป็นข่าวในประเทศไทยเนี่ย20 MW 20เมกะวัตต์นะที่เป็นข่าวในพระราม9ของสิงคโปร์เนี่ยกฎหมายนี่ควบคุมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม data center ของนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนตั้งแต่3เมกะวัตต์เป็นต้นไปเนี่ยจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เขากำลังร่างอยู่ตั้งแต่ขนาด data center 3เมกะวัตต์เป็นต้นไปจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายที่เขาร่างอยู่คำถามสำคัญท่านผู้ฟังอาจจะฟังคิดไปกับผมว่าอ้าวแล้วถ้าต่ำกว่า3เมกะวัตต์ล่ะขนาดเล็กๆเนี่ยไม่ควบคุมเลยก็ยังควบคุมครับยังควบคุมโดยใช้กฎหมายที่เขามีอยู่แล้วนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมของกฎหมายของการใช้กฎหมายไฟฟ้ากฎหมายอัคคีภัยกฎหมายภัยพิบัติเล็กๆไปควบคุมในอีกกฎหมายหนึ่งใหญ่ขึ้นมาก็คือตั้งแต่3เมกะวัตต์เนี่ยจะใช้กฎหมายใหม่เข้าไปควบคุมนะครับ7โมง15นาทีเบรกช่วงแรกครับ
1: เบรกสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะยังอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของโมเดลสิงคโปร์บทเรียน Data Center ไทยค่ะ
0: กับคุณลิซ่าคุณแก้งประธานผู้ฟังครับผมติ๊กชื่อเข้าเรียนของคุณสุมิตรเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มีคำถามของทางบ้านเนี่ยผมอ่านอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าชื่อเป็นชื่ออะไรนะครับแต่แล้วก็คำถามก็อาจจะผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่แต่ผมสรุปด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมีการลงทุนใน data center เนี่ยด้วยมูลค่าเท่าไหร่ระดับ data center ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเขาพูดถึง data center เนี่ยเขาพูดถึงขนาดของการใช้ไฟฟ้าเช่นที่ผมยกตัวอย่างในพระราม9 20เมกะวัตต์หรือผมยกตัวอย่างกรณีของสิงคโปร์ไร่ตั้งแต่มีเกณฑ์กลางคือ3เมกะวัตต์นะแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในต่ำกว่า3เมกะวัตต์นะครับซึ่งในพูดถึง data center เวลาเขาพูดถึงเมกะวัตต์เนี่ยท่านผู้ฟังต้องดูให้ดีนะครับมันแยกเป็น2ส่วนก็คือไฟที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นไฟตัวที่อุปกรณ์ที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นชิปไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าเป็นระบบคลาวด์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยไฟมันใช้เท่าไหร่และไฟที่มาหล่อเลี้ยงให้อุปกรณ์ทางด้าน AI ทั้งหมดเนี่ยมันเย็นมันไม่ร้อนซึ่งเปิดอยู่24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะมี2ส่วนมันก็จะใช้ไฟเยอะมากถามว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ลงทุนระดับหลายพันล้านระดับหมื่นล้านนะครับระดับหมื่นล้านพอลงทุนเยอะพอมีตัวเมกะวัตต์เยอะๆเนี่ยมันก็ขนาดเงินก็จะลงทุนเยอะๆผมเคยคำนวณว่าถ้าลงทุนสัก 1,000 ล้านบาทจ้างคนประจำเนี่ย1คนซึ่งใน 1,000

0: ล้านบาทเนี่ย1,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าไปอยู่ในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็จ้างหลายคนนะนะอาจจะเป็น100 คนก็ได้เพราะนั้นdata center เป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตผมไม่ใช้คำว่าเป็นการลงทุนในอนาคตมันเป็นอนาคตอยู่แล้วแหละมันเป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตซึ่งไอ้ตรงที่20 เมกะวัตต์50 เมกะวัตต์นะครับของสิงคโปร์70 แห่งเนี่ยนะครับใช้ไฟ 1.4 กิกะวัตต์นะฮะมากกว่าเมกะวัตต์นะกิกะวัตต์มากกว่าเมกะวัตต์อีกเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไปเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนของประเทศที่ทำ data center ถ้าระดับกิกะวัตต์เนี่ยอย่างสิงคโปร์ 1.4 กิกะวัตต์นี่แหละครับ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยจะเท่ากับการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนของสิงคโปร์ 2.5 ล้านครัวเรือน 2.5 ล้านครัวเรือนมหาศาลมากจริงๆครัวเรือนสิงคโปร์มีกี่ครัวเรือนสิงคโปร์มี 1.5 ถึง2ล้านครัวเรือนเกือบ2ล้านครัวเรือนประมาณนี้เพราะนั้นสิ่งที่ Data Center สิงคโปร์มีอยู่เนี่ยนะ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยมันมากกว่าจำนวนครัวเรือนของสิงคโปร์ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ขนาดนี
1: ้
0: นี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ทำยังไงก็คือที่ผมพูดในเบรกแรกครับ1ออกกฎหมาย2ตัวชิปที่มาอยู่ใน data center ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นชิปนะหรือตัวเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆจะต้องเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคำว่าประสิทธิภาพสูงที่สุดของผมก็คือมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการใช้น้ำเพื่อไปรอเย็นน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้จึงจะไปฟิตจึงจะไปเหมาะกับ 1.4 กิกะวัตต์นี่คือสิงคโปร์ก่อนจะจบเนี่ยผมสุขที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงข้อเสนอแนะของผมสำหรับ Data Center ในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ก็ขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเบรกนี้นำเสนอว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำในมุมมองของผม 1. Data Center จะต้องลงทุนผมไม่ได้พูดเพื่อขัดค้านการลงทุน Data Centerแต่ผมกำลังพูดว่าลงทุน Data Center Welcome แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบกติกาที่เราจะต้องร่าง ขึ้นมา 1. ห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชนผมใช้คำนี้ชัดๆเลยไม่ต้องใช้คำว่าควรจะไม่แย่งไฟฟ้าผมใช้คำนี้เลยห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชน 2. Data Center ที่มาตั้งในประเทศไทยซึ่งตรงนี้อยู่ในของสิงคโปร์ด้วยแต่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือต้องใช้บอกใช้ชัดเจนว่าคุณจะใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดอย่างไรนะคุณจะไปติดตั้งพลังงานสะอาดอย่างไรถ้าเราบอกเขาได้บอกนักลงทุนได้เราก็จะไปสู่เป้าหมายของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตามแผน NDC นะครับที่เราตั้งไว้ที่เราไปคอมมิตกับขอบในวาระต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกให้ชัดไอ้ตรงนี้ผมอยากจะขยายความให้ท่านผู้ฟังว่า เวลาเราไปขอแผนของการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยได้อนุมัติแผนนะเราได้อนุมัติแผนมาแต่บางทีอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเขาก็ยังใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมอยู่เขาก็ยังไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบัน3ครับในการลงทุน Data Center ของประเทศไทยเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นมากๆไม่เฉพาะในพื้นที่อาคารที่มี Data Center อยู่แต่ควรจะคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบของชุมชนอยู่ด้วยและที่สำคัญไปก็ควรจะกำหนดโซนนิ่งกำหนดโซนนิ่งให้ชัดนะบ้านเราใหญ่กว่าในขนาดพื้นที่ของเราอ่ะใหญ่กว่าสิงคโปร์สิงคโปร์คงไม่มีทางเลือกในการกำหนดโซนนิ่งแต่สิงคโปร์ก็จะต้องไปบริหารจัดการว่าเฮ้ยภายใต้พื้นที่จำกัดที่ต้องมีลงทุน Data Center จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกติกาอย่างไรแต่บ้านเราสามารถกำหนดโซนนิ่งได้กำหนดโซนนิ่งได้ในขนาดพื้นที่ที่เราใหญ่กว่าเขาว่ามันควรจะไปอยู่โซนไหนมันไม่ควรจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานคร
1: ค่ะ
0: เพราะว่า

0: ใช้ไฟเยอะมีบางเจ้าก็เอาน้ำมันไว้ด้วยลองจินตนาการดูน้ำมันทัก200,000 ลิตรเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเกิดอะไรที่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหมันเสียงที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะนั้นกำหนดโซนนิ่งกำหนดโซนนิ่งเนี่ยแล้วควรจะบอกไปต่อว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่มันอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่นะครับตั้งกองทุนชุมชนจากรายได้ของ Data Center อาจจะเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อจะมาเยียวยาหรือมาให้เงินสำหรับชุมชนเพื่อที่ได้รับผลกระทบจาก Data Center อันนี้ไอ้กองทุนเนี่ยมันมีอยู่ในหลายหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการประท้วงเรื่อง Data Center เยอะมากแต่หนึ่งในข้อจบกันได้ก็คือการตั้งกองทุนการตั้งกองทุนให้ประชาชนในชุมชนที่ Data Center ไปตั้งเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนที่จะอนุมัติ Data Center นะครับและที่สำคัญก่อนจะจบก็คือว่าเราควรจะทบทวนสิทธิด้านการลงทุนให้กับอุตสาหกรรม Data Center ว่าเราไม่ควรจะให้เขามาลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์อย่างเดียวแต่สิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้เนี่ยมันจะต้องมาจากเงื่อนไข1 2 3 4 5อย่างที่ผมบอก1คุณมาแย่งไฟประชาชนหรือเปล่าคุณมาแย่งน้ำจากเกษตรกรหรือเปล่าแย่งน้ำจากภาคอุตสาหกรรมหรือเปล่าคุณมาลงแล้วเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านชุมชนมีแค่ไหนเอาเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาตั้งแล้วถ้าคุณทำได้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองต่างๆที่ดาต้าเป็นเซ็นเตอร์เป็นต่างโอเคลองให้สิทธิประโยชน์คุณมีแผนที่จะใช้คุณมีแผนที่จะติดตั้งพลังงานสะอาดเมื่อไหร่คุณลงทุนพลังงานสะอาดลงทุนพลังงานสะอาดเมื่อไหร่นะคุณติดตั้งโซลาร์เซลล์เมื่อไหร่ขนาดคุณพอไหมอะไรเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นที่จะทำให้การลงทุน Data Center อยู่คู่กับสังคมไทยอยู่คู่กับประชาชนไทยไปได้โดยไม่ได้ดูว่าคุณมาให้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรของคุณคุณออกไปคุณนำเข้าเครื่องจักรมาคุณออกไปนะอะไรประมาณเนี้ยนะคุณจ้างคนไทยแค่ไหนนะคุณจ้างคนไทยมากโอเคคุณได้รับสิทธิประโยชน์และประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอย่างนี้อาจารย์สุดท้ายเนี่ยค่ะมองว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราพร้อมไหมคะที่จะมีการลงทุน Data Center กฎระเบียบเกณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้พร้อมไหม
0: บ้านเรายังไม่พร้อมครับเรื่องของการลงทุน Data Center ไม่พร้อมในตรงนี้ในแง่พื้นที่เราพร้อมแต่ในแง่กฎระเบียบกติกาเรายังไม่พร้อมครับ
1: ค่ะก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องมีการพัฒนาแล้วก็มีการร่างออกมาให้ชัดเจนก่อนนะคะ
0: ใช่ครับคุณลิซาครับ
1: ค่ะนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อัดมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณคุณลิซาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
2: ค่ะก็เป็นโจทย์สำหรับหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ในโซนอาเซียนเรานี่ก็หลายประเทศเนาะที่ก็มุ่งมาทางด้านนี้นะคะซึ่งก็มีการแบ่งกันค่อนข้างชัดอยู่นะอย่างถ้าที่อาจารย์ว่านะคะเวียดนามก็เป็นสายวิจัยใช่ไหมคะของสิงคโปร์ก็เป็นสายผู้ให้บริการนะของไทยเราจะเน้นทางด้านไหนเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องดูแนวทางกันต่อไปด้วยรวมถึงการออกกฎเกณฑ์มารองรับนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning ASEAN แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแก้มกับลิซ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่18 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับคุณยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลนะคะมาพบกันยามเช้ากันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcot News FM 100.5 รวมถึงทางวิทยุนะคะทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันค่ะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะมาที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะวันนี้ประเด็นเยอะค่ะเดี๋ยวจะไปกันรีบไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ทันเวลาเอามาที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเรื่องนายกรัฐมนตรีอุบแจงผลสอบตำรวจปมมีชื่อทองเจือเอี่ยวโกงสอบบอกกกต.แถลงมติคดีหัวสว.ไม่มีนักการเมืองนะคะโดยประเด็นนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงการที่มีการสอบถามถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีรายชื่อของนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกไปเกี่ยวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตอบกลับมาแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสว.นะคะแต่ยังมีคนบางส่วนไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายกบอกว่าคนเชื่อก็มีนะส่วนประเด็นนะคะกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยประเด็นนี้นายอนุทินไม่ตอบคำถามดังกล่าวแต่ตอบเพียงสั้นๆนะคะบอกว่ามีประชุมต่อแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของคุณโรมรังสิมันโรมก็ออกมาท้าเปิดหลักฐานสว.ส้มนะคะอีก3สำนวนที่จะโยงไปถึงสว.ส้มของพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองเป็นสว.ส้มแต่มีความพยายามตีตราว่ามีสว.ส้มเกิดจากการตรวจสอบเข้มข้นของฝ่ายค้านภาคประชาสังคมก็ทำให้มีการตีตราในเรื่องนี้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของหัวสว.ที่เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยเนาะเพราะว่าพาดหัวกลางหน้าเลยกกต.ปฏิเสธหลักฐานวงจรปิด DSI ชี้พิรุธคดีหัวลุยเอาผิดทั้งอ้างยี่ฟอกเงินสภาทนายความหนึ่งยื่นฟันมาตรา157โรมท้าเปิดรายชื่อสว.ส้มอนุทินชี้คนเชื่อภูมิใจไทยไร้เอี่ยวขีดเส้นโยงโกงสอบจบในกันยายน DSI ดำเนินคดีอาญาทั้งอ้างยี่ฟอกเงินคดีหัวสว.ชี้พิรุธกกต.ไม่ส่งเอกสารข้อมูลมาให้ไม่รับหลักฐานวงจรปิดพิกัดมือถือสมาคมทนายความเล็งยื่นปปช.

0: วนฝันมาตรา157ค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของศาลฎีกานะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอัครวัฒน์ค่ะซึ่งก็ได้มีการไปยื่นนะคะให้มีการพิจารณาโดยนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสวสำรองยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา44แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ค่ะโดยให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.วินิจฉัยนางแดงกองมาและนายสมภารพละศักดิ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม10สั่งให้ผู้ถูกร้องที่2และ3ก็คือนายสมภารกับนางแดงนะคะพ้นจากตำแหน่งสว.สั่งให้ทางกกต.ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาซึ่งนายอัครวัฒน์ค่ะระบุว่าประเด็นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการลงสมัครสว.ผิดกลุ่มอาชีพของผู้สมัครที่จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง2คนคือนางแดงกับนายสมภารซึ่งระบุอาชีพค้าขายหมูสดกับขายก๋วยเตี๋ยวอาชีพดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่กลับได้รับการรับรองให้เป็นสว.ในกลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มประกอบอาชีพอื่นค่ะล่าสุดก็ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตรวจคำร้องนะคะเอกสารประกอบคำร้องบัญชีระบุพยานรับผู้ร้องไว้พิจารณาแล้ว9กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งศาลก็เห็นสมควรนัดตรวจพยานหลักฐาน27ตุลาคมนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะซึ่งก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะศาลฎีการับฟ้อง2สว.ระทึกเขียงหมูเตี๋ยวมะระข้อหาลงสมัครผิดกลุ่มมาตรา44พ.ร.ป.วุฒิสภาออกฤทธิ์โรมท้าเปิดตัวสว.ส้มชัยชนกโผล่แจงกรรมธิการกรณีปูดสินบน40ล้านอนุทินเคลียร์ใจบิ๊กมท.ส่วนอีกฉบับหนึ่งในแนวหน้าค่ะ DSI ลุยต่อหัวสว.สอบเส้นเงินฟันคดีอ้างยี่ฟอกเงินไม่เกี่ยวกกต.ปล่อยผีภูมิใจไทยจะถูกจ้องทำลายพรรคประชาชนท้าแฉวุฒิสภาสีส้มคดีหัวสว.จบยากแล้ว DSI ลับดาบ2ลุยต่อแยกคดีอาญาและอ้างยี่ฟอกเงินออกจากการเลือกตั้งไล่สอบเส้นเงินไม่จำกัดเฉพาะ77รายที่โดนสั่งฟ้องศาลฎีกาเตรียมประชุมพนักงานสอบสวนร่วมอัยการภายในกันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามกรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ2ชุดยื่นต่อรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐสอบสวนพิจารณาคว่ำบาตรจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติก็มีชื่อของนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตกเป็นหนึ่งใน28รายชื่อนะคะเจ้าตัวก็ชี้แจงส่วนนายกรัฐมนตรีเห็นข่าวนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครถูกกล่าวหาก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองในรายละเอียดที่นายกพูดถึงนะคะที่กรณีสหรัฐนะคะมีการขอให้ตรวจสอบและก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อของนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล1ซึ่งก็มีปรากฏอยู่นะคะนายกบอกว่าเรื่องพวกนี้ใครโดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความหาวิธีเคลียร์ตัวเองซึ่งก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าแต่สหรัฐเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนายอนุทินบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้หลังจากที่เป็นประเด็นเจ้าตัวนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวช่วงหนึ่งระบุนะคะบอกว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือเปล่านะคะว่าโดยบอกว่าไม่ใช่การสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยตนได้กระทําผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้กับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์นะคะหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆก็แล้วแต่นะคะพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานกระบวนการที่ตรวจสอบได้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารพยานหลักฐานนี่แหละชี้แจงต่อทั้งศาลไทยแล้วก็สหรัฐประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่พูดถึงเมื่อวานนะคะหลายสื่อก็พูดถึงในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจวกเพิกเฉยปราบสแกมก่อนฉะรัฐบาลปกป้องวรพักยกสหรัฐร้อนใจบี้เองหนูปัดไม่ใช่รัฐบาลนี้ส่วนหน้ามติชนพิษแกมไม่เกี่ยวรัฐบาลอนุทินโยนวรพักเคลียอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังพร้อมแจงสหรัฐยันไร้เอี่ยวค้ามนุษย์ฟอกเงินฝ่ายค้านห่วงภาพลักษณ์ประเทศค่ะ

0: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ได้พูดถึงหลายเรื่องนะคะทั้งในช่วงของการประชุมแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือเรื่องของการโกงสอบค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในช่วงหนึ่งนะคะก็พูดถึงประเด็นการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นความบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์แม้ว่ากำลังจะดำเนินการอยู่แต่สมมติว่ายังไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโดยระบบธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อและที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวจากการเชื่อมโยงต่างๆค่ะเราก็เห็นแล้วว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมในการทุจริตด้วยนายกยังบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอนิจอนาจใจถ้าใช้ภาษาที่พูดในฐานะพี่น้องกันก็จะต้องบอกว่ามาโกงกันบนหัวผมตรงนี้สังคมสรุปเรียบร้อยพิพากษาไปเรียบร้อยแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการฉะนั้นค่ะจะเห็นได้ว่ามีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะคะประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ค่ะฟาดยับโกงบนหัวเผาบ้านเรามท.1ลั่นโกงข้อสอบท้องถิ่นหน้าอเนจอนาถบั่นทอนความเชื่อมั่นประชาชนฉะเรื่องสยองสะเทือนขวัญโกงบนหัวผมเผาบ้านเราชี้สังคมพิพากษาแล้วโอดเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งฟาดยับไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลขีดเส้นต้องจบ30กันยายนนี้ไม่มีขยายเวลาอัศพลเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายสอบขยายผล110เครือข่ายนายหน้าทั่วประเทศแต่ยังไม่พบเชื่อมโยงตรงกับนักการเมืองระดับประเทศค่ะ
1: ช่วงหน้ามาดูประเด็นแก๊งคอนะคะเพราะว่าตำรวจไปบุกรังแก๊งคอเช่าคฤหาสน์หรูเดือนเกือบล้านนะคะเพื่อที่จะทำเป็นศูนย์ call center พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะก็มาติดตามประเด็นข่าวประเด็นนี้กันละกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ขอชื่นชมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินคดีเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการปราบปรามคนเหล่านี้ค่ะโดยมีการตอบรับในเชิงบวกมากมายแล้วก็ย้ำถึงความตรงไปตรงมาถ้าหากว่าต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมาหากินแบบสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ใช้กำลังของตัวเองนะคะสติปัญญาเงินทุนแล้วก็ระบบต่างๆเอามาเอาเปรียบคนไทยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะของการก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ถือว่าค่อนข้างพูดแรงนะคะเพราะว่านายกถึงกับใช้คำพูดว่าเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วนะคะแล้วก็สั่งฟันไปยังฝั่งของผู้ว่าราชการทั่วประเทศเลยค่ะถ้าหากว่ามีมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยก็จะมีการลงโทษในการเนรเทศทันทีนะคะพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะหนูฉุนยิวเถื่อนไล่กลับไปตายบ้านเกิดนายกฉุนตะเพิดต่างชาติกลับไปตายบ้านเกิดซัดเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วขันน็อตผู้ว่าทั่วประเทศสั่งฟันมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยพร้อมลงนามในประเทศทันทีไม่ต้องกลัวเรื่องงบประมาณชี้พวกพฤติกรรมกลางตั้งศาสนสถานที่ผิดกฎหมายติดป้ายห้ามคนไทยเข้าผู้ว่าต้องถอนป้ายด้วยตัวเองค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการที่มีการไปเช่าพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านหรูเรียกว่าบ้านไม่ได้ละต้องเรียกคฤหาสน์นะคะเพราะว่าเช่าเดือนเกือบล้านนะคะซึ่งตำรวจเขาไปตามจับโดยรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังตรวจค้นคฤหาสน์หรูนะคะอยู่ในซอยเอกมัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพ

พจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้จากพลเมืองดีเขาไปแจ้งบอกว่าบ้านหลังนี้มีความผิดปกติน่าสงสัยมีคนเข้าออกเยอะจังเลยแล้วคนเข้าออกไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาตินะคะตำรวจก็เลยไปขออนุมัติหมายค้นไปตรวจสอบก็ไปเจอแก๊ง call center จากการตรวจสอบพบบอสจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์นะคะเช่ามานานกว่า1ปีอัตราค่าเช่าสูงถึง900,000 บาทต่อเดือนเบื้องต้นก็จับ

0: วยนะคะแต่ละคนก็นั่งนะคะปิดหน้าปิดตาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นมีเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายซึ่งบ้านนี้ก็หรูจริงๆค่ะใหญ่โตมากๆบุกรังแก๊งคอลคฤหาสน์หรู 900,000 ต่อเดือนจีนไต้หวันญี่ปุ่นตั้งศูนย์โทตุนยุนขออภัยนะคะตั้งศูนย์โทตุนล่ามังกรบอสใหญ่สตม.บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติคฤหาสน์หรูเดือนละ 900,000 บาทตั้งเป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์บุกคฤหาสน์หรูย่านบางบอนทลายแก๊งรังคอมุ่งเป้าตุ๋นคนญี่ปุ่นเจอชุดตำรวจเพียบเร่งล่าตัวบอสจีนค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพตำรวจนะคะสตม.บุกทลายรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติซึ่งก็เช่าบ้านหลังหนึ่งในซอยเอกชัย112แถวบางบอนค่ะเป็นคฤหาสน์หรูมูลค่า270ล้านบาทจับได้14ผู้ต้องหาค่ะก็มีทั้งชาวเมียนมาแล้วก็มีคนไทยด้วยนะคะพร้อมอุปกรณ์หลอกลวงเหยื่อซึ่งก็เป็นชาวญี่ปุ่นทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงชุดตำรวจญี่ปุ่นค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อวานนี้เขาเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ฟังไม่ผิดค่ะแรงเงานะคะแต่เป็นการปิดฉากแรงงานเถื่อนโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ที่นำทีมด้วยตัวเองเลยนำกำลังเกี่ยวข้องลงพื้นที่นะคะไปที่สุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกว่าทะเบียนศูนย์นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นการขยายผลจากปฏิบัติการครั้งแรกเนี่ยเขาจับมาแล้วนะคะสำหรับต่างด้าวทะเบียนศูนย์นะคะมาครั้งนี้ก็จับกุมได้เชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนมีการทำให้มีการช่วยแรงงานเมียนมาที่ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบในลักษณะเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ทะเบียนราษฎรนะคะตำรวจก็รวบรวมอนุมัติหมายศาลนะคะขอหมายจับ33คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4คนเจ้าบ้านพยานรับรอง10คนแล้วก็มีแรงงานต่างด้าว19คนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวนะคะลุยล้างบางปิดฉากแรงเงา2รวบ27ผู้ต้องหาสวมทะเบียนศูนย์ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงมีการยั่วยุกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างล่าสุดค่ะก็เป็นฝ่ายของทหารกัมพูชาขุดกูเลตวางแนวลวดหนามที่เนิน450พื้นที่ช่องสงามที่อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษค่ะซึ่งเมื่อพบว่ามีการประชิดในพื้นที่ฐานของประเทศไทยนะคะก็ต้องมีการเจรจาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการยั่วยุกันเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าเพราะว่าทางโฆษกกองทัพบกนะคะบอกว่าชุดประสานงานทั้ง2ฝ่ายคุยกันแล้วค่ะในฝั่งของกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วก็ถือว่ายังสามารถเจรจากันได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราไม่มีการปล่อยผ่านอย่างแน่นอนค่ะส่วนที่กัมพูชานั้นกลบกูเลตถอนสิ่งกีดขวางจะเป็นการยอมรับว่าพฤติกรรมนี้ลุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือเปล่าก็ต้องไปดูรายละเอียดจากในพื้นที่ในขณะที่ทางพลตรีณัฐศรีอินทร์รองแม่ทัพภาคที่2ก็ได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลนะคะบอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชามีรูปภาพค่ะกับพระเยื้อนนะคะหรือว่าหลวงตาเยื้อนโดยระบุว่าเพราะมีนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นักการทหารสื่อมวลชนสื่อโซเชียลแสดงความเห็นปั่นป่วนจนชาวบ้านตื่นตระหนกค่ะรบ2ครั้งที่ผ่านมาเขมรสูญเสียมากเสียทั้งคนงบประมาณการที่ผู้นำเขมรจะฟื้นฟูความนิยมกลับมาก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แพ้และได้รับผลกระทบคือไทยนะคะและการที่จะได้พื้นที่คืนทั้ง2อย่างคือต้องตีคืนซึ่งเขาคงประเมินแล้วว่าศักยภาพทางทหารคงจะทำไม่ได้ถ้าเปิดอีกทีก็คงจะทำให้ไทยเนี่ยใส่หนักเข้าไปถึงหัวใจของเขามากกว่าเดิมขณะที่มาตรการทางการทูตระหว่างประเทศการประท้วงการร้องต่อศาลเราก็มีการกดดันนะคะถ้าหากว่าในฝั่งของเขมรนั้นกลับมาเปิดอีกก็ต้องร้องไห้หนักกว่าเดิมแน่ๆนี่เป็นบางส่วนที่ทางพลตรีนัทได้โพสต์เอาไว้นะคะส่วนในพาดหัวข่าวของแนวหน้าพาดหัวข่าวว่าแม่ทัพนัดหึ่มเขมรเปิดอีกเจอแน่ยอมถอยกลบคูเลตสีหศักดิ์นำคณะเจรจาเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานผลประชุมอันคลอสเผยนายกให้กำลังใจและคำแนะนำแต่ไม่เผยรายละเอียดลั่นทำเต็มที่เพื่อประโยชน์บ้านเมืองส่วนโฆษกกองทัพบกแจงเคลียร์ปมขุดกูเลตที่ช่องสงามลุล่วงเขมรยอมปรับพื้นที่ให้เหมือนเดิมขณะที่รองแม่ทัพภาคสอนโพสต์ฉะโซเชียลปั่นกระแสจนชาวบ้านแตกตื่นพร้อมชำระท่าทีเขมรไม่น่ากังวลแต่ไม่ประมาทลั่นถ้าเปิดมาอีกจะร้องไห้หนักกว่าเดิมขอประชาชนเสพสื่ออย่างมีสติย้ำทหารมีแผนชัดเจนถ้ารบต้องชนะค่ะ
0: ค่ะก่อนจะปิดเบรกนะคะขอมาที่เรื่องนี้นะคะมาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทแน่นอน ลืมภาพจำเดิมๆไปเลยนะคะว่าเคลมเยอะเดี๋ยว

0: ริษัทไม่ต่อสัญญาไปได้เลยลืมไปเลยเพราะว่าตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีต่ออายุสัญญานะคะทั้งนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นมีอะไรอย่างแรกเลยคือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเช่นปกปิดประวัติสุขภาพอย่างที่สองตามมาเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์อย่างเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาและสุดท้ายเคลมค่าชดเชยรวมทุกบริษัทเกินนะคะเคลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงอย่างเช่นช่อฉนประกันภัยอย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าปล่อยให้กรมธรรม์ขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตี Renewal ก็จะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยความห่วงใยค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
1: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่เรื่องความสวยความงามนะคะความสวยความงามยอมไม่ได้แต่ว่าต้องสวยกันแต่สิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัยค่ะล่าสุดนะคะทางปคบมีการไปตรวจสอบยึดเครื่องสำอางปลอมนะคะครึ่งแสนเลย 52,000 ชิ้นลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็ต้องดูกันสักนิดหนึ่งเผื่อจะเป็นเครื่องสำอางอันตรายค่ะก็ไปพบนะคะที่จากการตรวจค้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบ2โกดังพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ราคาถูกผิดปกติสำหรับเครื่องสำอางส่วนใหญ่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับใบหน้าร่างกายหากผู้บริโภคซื้อไปอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการรวมถึงก่อให้เกิดอาการแพ้อันตรายกับร่างกายได้นะคะก็จุดแรกเนี่ยไปพบเครื่องสำอาง92รายการมูลค่ารวมนะคะประมาณ2ล้านบาทมีประมาณ 11,000 กว่าชิ้นจุดที่2นะคะตรวจยึดเครื่องสำอาง25รายการ 40,000 กว่าชิ้นรวมเป็นมูลค่าความเสียหาย4ล้านบาทนะคะรวมทั้ง2จุดที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เนี่ย117รายการจำนวน 52,495 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเครื่องสำอางนี้นะคะก็มีการนำมาจัดเก็บไว้ในโกดังที่สมุทรปราการแล้วก็มีการย้ายสถานที่จัดเก็บรวมถึงเปลี่ยนชื่อสถานที่สำหรับการจัดส่งสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะถ้าเกิดราคาถูกมากๆเนี่ยในราคาปกติที่ซื้อก็ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะในไทยรัฐพาดหัวทลาย2โกดังเครื่องสำอางปลอมของไทยต่างประเทศ 50,000 ชิ้นถูกขายออนไลน์ปคบบุกทลาย2โกดังจังหวัดสมุทรปราการแหล่งซุกซ่อนเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศหลายยี่ห้อยึดของกลาง 52,000 ชิ้นมูลค่า6ล้านชี้สินค้าปลอมอาจปนเปื้อนสารอันตรายส่งผลเสียต่อผู้ใช้ค่ะ
3: ส่วนภาคใต้ค่ะอย่างที่เปตงนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของควันค่ะก็อยู่ในพื้นที่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งแจกแมสเพื่อดูแลความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนค่ะเป็นพาดหัวข่าวแนวหน้าควันไฟถล่มใต้เปตงขั้นวิกฤตฝุ่นพิษพุ่งทะลุเร่งแจกแมสเบตงสภาพท้องฟ้ามัวหมองหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมจังหวัดยะลาทัศนวิสัยลดลงค่าฝุ่นพิษพุ่งทะลุ 45.9 ไมโครกรัมด้านกองสาธารณสุขออกลุยแจกแมสย่านการค้าขายค่ะ
2: ค่ะไดนามาติ

0: นนะคะมีพาดหัวประเด็นเศรษฐกิจน่าสนใจเรื่องของหนี้ครัวเรือนของคนไทยนะคะพาดหัวบอกว่านิวไฮ17ปีครัวเรือนละ 800,000 ห่วงคนไทยหนี้ท่วมชี้ค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอมหอการค้าชงปรับเพิ่มค่าจ้างนายกเจาะคุยทรัมป์เจรจาภาษี BOI เล็งเว้นภาษีบูมเศรษฐกิจใหม่มหอการค้าเปิดผลสำรวจหนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง 800,000 เฉลี่ย 800,000 บาททำสถิติสูงสุดรอบ17ปีห่วงผู้สูงอายุ70ปียังมีภาระอื้อชี้ค่าครองชีพสูงแนะรื้อโครงสร้างค่าจ้างอนุทินเจาะคุยทรัมป์เจรจาภาษีสหรัฐค่ะ
1: ขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเฟสที่2นี้ก็จะนำเข้าสู่ครม.ในเดือนนี้เนี่ยแหละค่ะคลังควัก 4-5 หมื่นล้านยืดอายุไทยช่วยไทยพลัส2แจกบัตรคนจนด้วยชงครม.อนุมัติกันยายนนี้คลังไฟเขียวขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40และบัตรคนจนเล็งใช้วงเงินเยียวยา 4-5 หมื่นล้านบาทลุ้นชงครม.อนุมัติภายในกันยายนได้รับต่อเนื่องเฉียด40ล้านคนเผยผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9,500,000 รายอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ 5 ล้านคนและตกคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแทนก็เป็นพาดหัวข่าว Daily News ค่ะ
0: ค่ะในมติชนนะคะมีประเด็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะคะเปิดฉากแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมีการเตรียมเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการเปิดฉากอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่19แต่ว่าในส่วนเมื่อวานมีการแข่งขันนำร่องไปแล้วสำหรับฟุตบอลหญิงนะคะโดยจะแข่งขันนะคะในช่วง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มี15ชาติสมาชิกสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะคะส่งนักกีฬาเข้าร่วม 2,580 คนแยกเป็นนักกีฬา 11,000 คนเจ้าหน้าที่ทีม 5,780 คนแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิค 3,800 คนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็บอกว่าเปิดฉากเอเชียนเกมนาโกย่าญี่ปุ่นทัพไทยเป้า14เหรียญทอง9ชนิดกีฬาเจ้าฟ้าสิริวัลทรงแข่งขี่ม้า 25-27 กันยาเอเชียนเกม2026เปิดฉากวันนี้ทัพไทยล็อกเป้า14ทองเฉลิมฉานทัดดาวตัวแทนถือธงไตรรงค์นำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีทรงเตรียมลงแข่งขันขี่ม้าค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขผนึกกำลังสาธารณสุขอำเภอสุงไหงโกลกค่ะจัดกิจกรรมนันทนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและแนวทางธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดปฏิบัติการสันติสุขที่408ร่วมกันกับชุดปฏิบัติการทักษิณสัมพันธ์ที่442และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุงไหงโกลกร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสนับสนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางฮุกุมปากัสหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะโดยเน้นย้ำไปที่ดีที่7เรื่องการห่างไกลยาเสพติดเพื่อร่วมมือกันขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนและดีที่8เรื่องของการพ้นอาชญากรรมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและป้องกันเหตุร้ายในระดับท้องถิ่นทั้งนี้ค่ะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเสริมสร้างกำลังใจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการบำบัดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานสาธารณสุขและประชาชนค่ะซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าค
0: ่ะขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้มีมาให้ฟังกันทุกวันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ9ทันข่าวขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรา2คนนะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกัน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักน้ำป่าหลากท่วมชุมชนแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนโรงเรียนแม่สะเปดใต้ถูกน้ำท่วมซ้ำรอบที่4ทั้งที่เพิ่งฟื้นฟูโรงเรียนจากน้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยบางจุดโดยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ลำห้วยอีนายและลำห้วยสาขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำลาโดยเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากฝนจะตกสะสมตลอดทั้งคืนและอาจมีมวลน้ำมาสมทบเพิ่มเติมสถานการณ์ล่าสุดในเขตเทศบาลแม่ลาน้อยน้ำลาได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีนอกจากนี้ยังเกิดเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข108ก่อนถึงบ่อขยะเทศบาลทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และบริเวณถนนหลวง108บ้านทุ่งรวงทองก็มีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางเช่นกันเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเปิดเส้นทางขณะที่ในพื้นที่อำเภอขุนยวมได้เกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักบริเวณบ้านแม่สเปเหนือทำให้น้ำป่าไหลหลากลงลำน้ำแม่สเปส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้เป็นรอบที่4ในช่วงค่ำทั้งที่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้เพิ่งระดมกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมไปนอกจากนี้ที่บ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเช่นกันขณะที่นายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงได้กำชับเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ติดลำน้ำยวมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักและปริมาณน้ำในลำน้ำยวมเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายกรัฐมนตรีได้รับการต้อนรับจากนายอูจืออูอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในนามรัฐบาลไทยโดยกล่าวว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศชั้นนำของโลกการพัฒนาของจีนไม่เพียงสร้างโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคของโลกในตอนท้ายนายกรัฐมนตรี

0: วยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยังคงมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศุลกากรแม่ฮ่องสอนรวบแก๊งลอบขนเงินสด3ล้านบาทซุกกระบะหวังข้ามชายแดนซื้อแร่พม่านางสาวประออนรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนร่วมกับตำรวจสภ.ประตูเมืองฝ่ายปกครองและหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่36ได้สนธิกำลังเข้มงวดตรวจค้นยานพาหนะต้องสงสัยณจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการปฏิบัติงานสามารถสกัดกั้นรถยนต์กระบะมีชายสัญชาติพม่าเป็นผู้ขับขี่พร้อมด้วยนายปัทวีและผู้โดยสารรวม4คนจากการตรวจค้นภายในรถพบเงินสดทั้งสิ้น3ล้านบาทซุกซ่อนมาในกระเป๋าสะพายสีดำจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาอ้างว่ากำลังจะนำเงินสดก้อนดังกล่าวข้ามแดนไปจัดซื้อแร่ดีบุกในประเทศพม่าแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบกลับไม่พบเอกสารการแจ้งสำแดงการนำเงินตราออกนอกราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาฐานฝ่าฝืนประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดของกลางเงินสดจำนวน3ล้านบาทพร้อมยานพาหนะและควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูเมืองเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยกรมศุลกากรยังคงมาตรการกวดขันยับยั้งการลักลอบขนเงินตราออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ

0: พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสำหรับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
1: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
0: ครับก็เช้าวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้18กันยายนก็มีทั้งข่าวที่หลายท่านคงจะรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็มีข่าวที่อาจจะทำให้เกิดความกังวลหนักใจที่จะต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นข่าวที่น่ายินดีเพราะว่าจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือยืนยันน่าจะ 100% แล้วมั้งคุณเอกพร
1: 100% แล้วฮะเพราะว่าคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังออกมาพูดชัดขนาดนี้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรบ.เงินกู้400,000 ล้านนะอย่างที่เราทราบกันนะครับก็มีมติจากที่ประชุมออกมาชัดเจนนะว่าต่อโครงการไทยช่วยไทย60/40เนี่ยออกไปอีก2เดือนนะครับตุลาพฤศจิกายนจากที่จะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้ก่อนหน้านี้เห็นว่าอาจจะปรับเป็นคนละครึ่งไหมเนี่ยจะเห็นว่าจะคงรูปแบบเดิมเลยฮะ60/40ก็จะเอาเข้าที่ประชุมครม.วันอังคารหน้าเลยนะครับก็จะใช้งบประมาณที่เหลืออยู่ซึ่งงบที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือตามรายงานบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว26 ล้านมียอดใช้จ่ายสะสม1มิถุนาถึง16กันยาเนี่ยรวม 159,000 ล้านแบ่งเป็นรัฐจ่ายสะสมเนี่ย 88,000 ล้านประชาชนร่วมจ่าย 65,000 ล้านก็แปลว่าถ้าเกิดดูแค่เฉพาะที่รัฐจ่ายเนี่ยอ่ะผมตีกลมๆให้เผื่อสิ้นเดือนเนี้ยอ่ะเอาให้เต็มที่ก็อาจจะประมาณแสนล้านแสนล้านแต่ว่าไออีก100,000ที่เหลือเนี่ยนะครับที่อยู่ในก้อน200,000 ล้านแรกเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนอื่นด้วย
0: บัตรสวัสดิการ
1: มันมีบัตรสวัสดิการด้วย
0: บัตรสวัสดิการก็ต้องเติมให้เพิ่มไปให้
1: แล้วเดี๋ยวอะไรไทยเที่ยวไทยพลัสอะไรอีกนะฮะก็ต้องใช้งบซึ่งก็น่าจะอยู่ใน200,000 ล้านแรกนี่นะเพราะว่าไอ้200,000 ล้านหลังเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนผ่านพลังงาน
0: ครับ
1: เปลี่ยนผ่านพลังงานครับ
0: ก็ต่อให้อีก2เดือนก็สูตรเดิมเลยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้700+300เป็น 1,000 อีก2เดือนด้วยแล้วก็เลยถือโอกาสเป็นเหมือนคล้ายๆปลอบใจไปด้วยเพราะว่าวันที่30กันยาเนี่ยตามที่กะเกณฑ์กันก็คือว่าผู้ที่อุทธรณ์หลังจากมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเขารับเข้าเกณฑ์แค่9ล้านกว่าคนเนี่ยก็คนก็ตื่นตกใจกันมากนะฮะก็มาอุทธรณ์กันอุทธรณ์เนี่ยรวมแล้วประมาณ5ล้านกว่าย ังไม่บอกว่าตกลงเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าใครที่ตกก็ไปเอาไปรับนี่อีก 2,000 กันแล้วกันก็ยังพอปลอบใจนะ
1: ก็จริงๆไอ้ข่าวเรื่องการอุทธรณ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เงียบไปเลยนะฮะ
0: 30 กันยาจะประกาศผลครับ
1: จะประกาศผล30ใช่ไหม
0: คร
1: ับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการยื่นอุทธรณ์อะไรกันไปให้ยื่นหลักฐานเนี่ยก็รอกันอยู่ว่าจะมีปัญหาไหมไอ้คนที่เขาอะไรนะไอ้พวกคุณสมบัติรถกงรถเก่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยที
0: ่
1: เขาก็ผ่อนปรับเกณฑ์อะไรให้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อ
0: ครับคือ9ล้านหรือลงทะเบียนรับรองแล้ว9ล้านอุทธร5ล้านถ้าอุทธรแล้วผ่านครบเนี่ยมันเท่ากับว่ายิ่งลงทะเบียนเนี่ยคนจนเพิ่มนะ
1: ครับ
0: คิดว่าจะให้ลดลงปรากฏว่าเพิ่มถ้ารับเต็มๆนะยกเว้นแต่ว่าจะรับไม่เต็มก็ไม่รู้ว่ารับเท่าไหร่ปัดตกเท่าไหร
1: ่
0: เพราะมันก็คงจะกระทบต่อคะแนนเสียงอยู่ล่ะเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลที่เขาช่วงตอนที่เขาประกาศว่าเหลือแค่9ล้านเนี่ยคนก็โวยวายกันมากร้อนถึงนักการเมืองต้องลงไปสั่งให้มาไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปช่วยดูแลแล้วก็ต้องปรับเกณฑ์อะไรกันอุตลุดไปหมดผมก็เลยไม่แน่ใจว่าประกาศออกมาแล้วจะยอมรับกันได้มากน้อยแค่ไหนนะถึงว่าจะมีไอ้เรื่อง

0: ทยช่วยไทยพลัสที่ต่อให้2เดือนมาช่วยกันตามอันเดี๋ยวรอดูมันก็มีประเด็นที่ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องที่น่ายินดีเฉพาะที่จะขยายไทยช่วยไทยพลัส60แล้วเงื่อนไขก็เดิมหมดเลยใช่มั้ย
1: เงื่อนไขเดิมนะเท่าที่เขายังไม่ได้บอกรายละเอียดมากแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่ที่เน้นเนี่ยก็เขาก็เน้นว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเท่าที่ผมรับสารมาเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ
0: คุณรวรณ์ก็บอกว่าเมื่อวานที่ประชุมเนี่ยได้พิจารณาตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการต่อยุโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะก็ให้สัมภาษณ์ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานก็รายละเอียดของโครงการยังไม่สามารถชี้แจงได้ต้องรอให้ผ่านครม.เสียก่อนซึ่งทางรองเอกนิตินะก็จะนำเสนอครม.ในว่าจะนำเสนอครม.ในสัปดาห์ไหนแต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นอังคารที่22นี่เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: 22กันยายนนี่เลย
1: เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับ
0: ครับส่วนรายละเอียดโครงการยังไม่สามารถชี้แจงได้ต้องรอให้ผ่านความเห็นชอบที่ว่านะแต่ว่าก็คุณเดชนิติก็บอกคงเดิม60 40นะคุณเดชนิตินี่ยืนยันว่าต่อ2เดือนเข้าครม22กันยาสูตรการใช้จ่ายยังเหมือนเดิมคือ60 40รวมทั้งจะไม่มีนโยบายโยกเม็ดเงินจากพรก.กู้เงินส่วนที่2เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานมารองรับเพราะสามารถจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณที่มีอยู่2ล้านแรกสำหรับดำเนินการได้ครบถ้วนรายละเอียดก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คนที่ผมว่าที่สำคัญเนี่ยที่น่าจะได้รับการชื่นชมมากนะคือพ่อค้าแม่ค้าคุณเอกพร
1: ก็ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วฮะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนที่ใช้สิทธิ์เดือนสุดท้ายก็เลยทำให้สื่อหลายสื่อเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าตั้งแต่ต้นเดือนว่าเป็นยังไงเดือนสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมผมอ่านข่าวมาเนี่ยตอนช่วงต้นเดือนนะฮะร้อยทั้งร้อยอ่ะร้อยทั้งร้อยก็บอกให้ต่อถึงสิ้นปีอย่างน้อยถึงสิ้นปีได้ไหมเดือนนึงก็ยังดีอะไรแนวๆนี้นะครับก็เนี่ยก็จะเห็นท่าทีของพ่อค้าแม่ค้าว่าเขาก็อยากจะให้มันต่อไปดีกว่ามันเขาก็มองว่ามันช่วยเขาได้จริงๆนะฮะ
0: ครับวันนี้ข่าวในทางลบข่าวที่ดูแล้วน่าจะมีผลทำให้ผู้บริโภคต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะก็คือเรื่องของราคาน้ำมันก็แจ้งว่าเมื่อคืนนี้แม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกใน2ตลาดใหญ่เนี่ยคือตลาดสหรัฐกับตลาดที่อังกฤษตลาดลอนดอนเนี่ยจะปรับลดลงก็ตามแต่ว่าราคาน้ำมันก็ยังอยู่เหนือ100เหรียญอยู่นะก็ยังเป็นถือว่าเป็นระดับสูงอยู่ก็คือน้ำมันสหรัฐเนี่ย West Texas Intermediate เนี่ยปรับลดลงมา52เซนต์แต่ว่าก็ยังปิดที่ 101.91 ส่วนเบรนท์นี่ปรับลดลง1เหรียญ1เซนต์ปิดที่ 104.82 ก็ไป107เกือบๆ108ลงมาก็โอเคแต่ว่ายังอยู่เหนือยังสูงอยู่นะยังถือว่ายังอยู่ในระดับสูงอยู่คราวนี้มีรายงานข่าวจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะเขาบอกว่าตอนนี้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีความเสี่ยงสูงที่จะติดลบแตะระดับ 100,000 ล้านบาทภายในเดือนตุลาคม2569นี้เนื่องจากสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ผันผวนอย่างรุนแรงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้กองทุนต้องแบกรับภาระจ่ายเงินชดเชยเพื่อตึงราคาขายปลีกโดยเฉพาะน้ำมันดีเซล

0: ลและก๊าซหุงต้ม LPG ในประเทศสูงถึงวันละ770ล้านบาทขนาดเนี้ยนะหรือประมาณ 23,000 ล้านบาทต่อเดือนจนปัจจุบันสถานะกองทุนทะลุติดลบเกินกว่า 80,000 ล้านบาทไปแล้วนะสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสกนชและหน่วยงานนโยบายพลังงานจึงได้เตรียมแผนรับมือวิกฤตการณ์ดังกล่าวถ้าหากว่าสถานะกองทุนเนี่ยไปแตะระดับติดลบ 100,000 ล้านบาทนะก็คือจะต้องมีแผนที่เรียกว่าเป็น exit plan นะหรือว่าเป็นแผนสำหรับทางออกที่จะไม่ทำให้กองทุนเนี่ยเสียหายเมื่อแตะระดับ 100,000 ล้านบาทนะโดยจะปรับลดอัตราการชดเชยราคาพลังงานลงทีละน้อยเพื่อรักษาสภาพคล่องมาตรการนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีกจากเดิมที่เคยพยายามตึงไว้ Exit Plan ของเขาเนี่ยก็คือว่าถ้ามันใกล้จะแตะ 100,000 เมื่อใดเนี่ยเขาจะต้องค่อยๆทยอยปล่อยลดการอุดหนุนลงแล้วก็ทำให้ราคาขายปลีกมันจะต้องปรับขึ้นตอนนี้น้ำมันดีเซลมันก็แตะ40บาทแล้วอาจจะต้องสูงกว่า40บาทว่างั้นนะอันนี้เป็นแนวทางแรกนะครับก็คือต้องทยอยลดการอุดหนุนคราวนี้ยังมีประเด็นที่2อีกถือว่าเป็นเรื่องข้อจำกัดทางกฎหมายหลังวันที่24กันยายน69นะเพราะว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดภาวะสงครามเนี่ยมันครอบคลุมถึงแค่วันที่24กันยายน2569ซึ่งจะใช้กฎหมายที่เป็นพระราชกำหนดไอ้เรื่องการไอ้เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยไปสั่งปรับราคาหน้าโรงกลั่นได้นะคือเขาบอกว่าตามมาตรา55แห่งพรบ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเงื่อนไขการอุดหนุนราคาพลังงานในภาวะปกติจะสิ้นสุดลงในวันที่24กันยายน2569นี้ทำให้หลังจากนี้กองทุนจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือจ่ายเงินชดเชยได้เฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตพลังงานรุนแรงเท่านั้นไม่สามารถอุ้มราคาเป็นเวลายาวนานเหมือนในอดีตได้อีกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดที่จะทำให้การเข้าไปดูแลเอาเงินไปดูแลกองทุนน้ำมันจะยากขึ้นแล้วก็ประการที่3ครับที่เป็น exit plan นี่ก็คือมาตรการเสริมและทางเลือกอื่นๆของรัฐบาลเนี่ยมีการวางแผนว่าอาจจะต้องตัดสินใจกู้เงินเพิ่มซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติมให้กับกองทุนโดยยังมีกรอบวงเงินกู้ที่เหลืออยู่ตามกฎหมายหรือว่า2การปรับโครงสร้างหน้าโรงกลั่นคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้เคาะมาตรการลดราคาดีเซลณโรงกลั่นลงชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาภาระต้นทุนบางส่วนก่อนส่งผ่านไปยังราคาขายปลีกรวมทั้งการบริหารฝั่งไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งผลกระทบต่อเนื่องลามไปถึงค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานก็ได้เร่งล็อกสัญญาซื้อขายก๊าซ LNG ระยะยาวที่มีราคาเสถียรและเตรียมรับซื้อพลังงานสะอาดส่วนเพิ่มเข้าสู่ระบบด้วยเนี่ยเมื่อวานก็มีการแถลงยาวเลยนะว่าจะต้องเตรียมรับมือกับไอ้เรื่องของถ้าราคาน้ำมันมันยังตรึงอยู่ในระดับเกิน100เหรียญแบบนี้ในระยะยาวอย่างไร
1: ครับก็อย่างที่ทางท่านวัฒนพงศ์เนี่ยผอ.ของสนพ.อย่างที่ท่านบอกแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยก็ต้องทำแบบนั้นมีเปิดแผนรับมือทั้งพลังงานจริงๆมันมีเรื่องพลังงานไฟฟ้าเรื่องก๊าซ LNG ด้วยนะครับตั้งรับเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็ที่สำคัญสุดเลยเนี่ยสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างที่เราบอกไปเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยมัน 87,000 ใช่ไหมมัน 87,000 สุดสัปดาห์เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะอยู่ที่อย่างต่ำต้องมี 90,000 อ่ะนะอย่างต่ำต้องมี 90,000

0: สิ้นเดือนน่าจะกลมๆเนี่ยก็น่าจะเฉียดแสนมากๆนี่ดีนะนี่ยังไปหักลดภาษีหน้าโรงกลั่นนะไปตัดลดราคาหน้าโรงกลั่นมาแล้วเอามาโปะนี่ได้ยังช่วยพยุงได้นิดนึงนะครับแล้วก็วันสองวันนี้ยังโชคดีที่ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันลงมาสองวันแล้วแม้ว่าจะลงไม่แรงลงเหรียญเดียวแต่ขึ้นทีขึ้นสามเหรียญอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่ก็ยังชะลอลงบ้างนะครับยังชะลอลงบ้าง
1: เราถ้าดูเหตุการณ์เนี่ยแม้ว่าบริเวณช่องแคบฮอร์มุสอ่าวเปอร์เซียเนี่ย
0: ครับ
1: ข่าวก็จะลดน้อยลงนะแต่ว่ามันก็ไปร้อนแรงที่ทางฝั่งทะเลแดงซาอุดิอาระเบียและฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็แลกหมัดโจมตีกันต่อเนื่องเลยนะฮะอย่างรอบใหม่ล่าสุดนี่ก็มีการโจมตีข้ามชายแดนกันไปมาซึ่งก็ทำให้ชาวเยเมนก็ต้องหนีตายด้วยการลงเรือล่องลอยไปในทะเลแดงขณะเดียวกันสงครามที่ลุกลามในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยคือจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุสก็กลายเป็นว่าขยายมาอีกฝั่งหนึ่งที่ทะเลแดงนะอันนี้ก็ถือว่ามันจะมีเป็นภัยคุกคามใหม่แก่อุปทานน้ำมันโลกก็ทำให้ราคาน้ำมันก็โอกาสที่จะปรับลดลงอย่างแท้จริงอย่างมีเสถียรภาพเนี่ยก็คงจะยังยากถ้ามันยังมีเหตุการณ์สู้รบกันแบบนี้นะครับ
0: เพราะสถานการณ์ทะเลแดงตอนนี้นะครับเท่าที่เช็คล่าสุดเนี่ยทางฮูตีเขายึดแถบตะวันตกของประเทศได้หมดในโซนที่ติดทะเลแดงช่องแคบรับเอลมันเดฟนะครับแล้วก็มุ่งมาโจมตีที่ท่อส่งน้ำมันเนี่ย East West Pipeline ของซาอุดิอาระเบียเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นแต่ก็ซาอุก็พยายามที่จะหาทางออกนะครับใช้โอมานส่งขนส่งทางบกแทนไปที่โอมานแล้วก็ระบายน้ำมันผ่านโอมานที่อยู่นอกช่องแคบทั้งนอกช่องแคบ
1: ของ
0: ม
1: ุ
0: สและนอกช่องแคบบักเอลมันเดฟ
1: มุสมาละ
0: ครับและขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการสู้รบเนี่ยนะครับทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็พยายามจะเรียกว่าดึงความสนใจของฮูตีเนี่ยเพราะฮูตีเนี่ยโดยหลักเขาอยู่ประมาณท่อนโซนเหนือของประเทศแต่ตอนนี้เขามุ่งความสนใจมาที่เหนือตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็โซนตะวันตกทั้งหมดเห็นว่าซาอุเนี่ยจะพยายามดึงความสนใจมาที่โซนภาคตะวันออกจะได้ดึงความสนใจออกจากบริเวณทะเลแดงออกจากช่องแคบบ้างตะวันออกนี่ก็จะใกล้ๆโซนใกล้ๆติดกับโอมานแถวๆนั้นก็เห็นว่าอาจจะโจมตีทางกลุ่มฮูตีเนี่ยมาจากข้างนั้นด้วยนะครับ
1: มันก็เป็นสามเศร้านะผมดูอิหร่านกลุ่มชาติอาหรับที่เป็นชาติผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในกลุ่มอ่าวเขาเนี่ยนะแล้วก็สหรัฐก็ต้องร่วมมือกับพวกอาหรับในกลุ่มอ่าวเพื่อที่จะปิดล้อมอิหร่านแต่ว่าบรรดาประเทศซาอุดิอาระเบียโอมาน UAEกาตาร์คูเวตอะไรพวกนี้มันก็บอบช้ำหนักอ่ะ
0: คร
1: ับก็แล้วในฐานะที่เขาอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมันก็คงจะหาช่องทางที่จะคุยกับอิหร่านสหรัฐก็คงจะกังวลถึงขั้นข่าวมันออกมามันดูดีนะว่าจะมีการเจรจากันประชุมร่วมกันไม่ใช่เจรจาประชุมร่วมกันระหว่างทางฝั่งชาติอาหรับกับอิหร่านแต่ปรากฏว่าเข้าใจว่าสหรัฐคงเข้ามาแทรกแซงก็เลยเลื่อนออกไปก่อน
0: เลื่อน
1: ออกไปแล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์คุกรุ่นขึ้นในกลุ่มฮูตีของเยเมนกับซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียก็ต้องพยายามเจรจากับสหรัฐให้ความช่วยเหลือในการปราบปรามพวกฮูตีซึ่งสหรัฐก็เข้าใจว่าคงไม่มีขีดความสามารถเหลือละนะก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในเรื่องนี้แต่ว่าเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยขายเครื่องบินให้ซาอุดิอาระเบีย28ลำใช่ไหมที่มีรายงานข่าว
0: ล่าสุดบินด้วยแล้วก็ขายระเบิดน้ำหนัก 2,000 ปอนด์เนี่ยให้อิสราเอลเพิ่มอีก
1: ก็ถือโอกาสทำมากินไปด้วยเลย

0: ช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ดูแล้วมันถ้าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้นะคือมันไม่ใช่ว่าไอ้ความสงบไอ้เรียบร้อยของภูมิภาคนะที่มันคงจะยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะในเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าต้องคิดแผนยาวๆละว่าราคามันจู่ๆมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากเกินขึ้นทุกวัน
0: แต่ผมยังเชื่อนะครับว่าพอมันใกล้เลือกตั้งเนี่ยทั้งเลือกตั้งสหรัฐกลางเทอมทั้งเลือกตั้งอิสราเอลมันจะส่งผล2แบบเลยฮะอย่างเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยกลางเทอมที่จะมีขึ้นพฤศจิกใช่ไหมตุลาพฤศจิกผมจำไม่ได้แต่ประมาณเดือนกว่าเนี่ยนะฮะแถวๆไม่กี่สัปดาห์เนี่ยอันนี้ผมก็เชื่อว่าไอ้ความตึงเครียดเนี่ยมันคงจะไม่ได้มากขึ้นจะเท่าไหร่แต่อาจจะมียิงกันบ้างนะกับทางอิหร่านแถวๆช่องแคบฮอร์มุสอาจจะมียิงใส่เรือยิงใส่นู่นนี่ปราบปรายเชื่อว่ายังมีแต่ไม่บานปลายเพราะผมเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไม่พยายามยกระดับในช่วงประมาณสัก1เดือนที่เหลือนี้ก่อนการเลือกตั้งแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยอิสราเอลผมจำได้เขาจะเลือกตั้ง27ตุลาคมซึ่งอิสราเอลเนี่ยเขาโจมตีทั้งเลบานอนโจมตีทั้งกาซาบางส่วนก็แฉลบซีเรียด้วยก็เปิดศึกกันอยู่ไอ้ฝากเนี่ยผมเชื่อว่าจะดุดันขึ้น
1: อิสราเอลนี่เพื่อที่จะให้ได้คะแนนต้องถล่มหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ฮะ
1: เพราะมันเป็นรัฐบาลกว่าจักรใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับจะต้องเรียกคะแนนนิยมจากสงครามเนี่ยแหละเรียกคะแนนนิยมจากสงคราม
1: เพราะว่ามันมีคนที่หนุนพวกพรรคขวาจัดอยู่นี่ต้องเอาให้ราบนะ
0: เลือกตั้งเหมือนกันคนแต่คนละชาติท่าทีของสองรัฐบาลจะต่างกันเพราะสหรัฐเนี่ยยิ่งโอ้ทางธนาคารกลางทางเฟดเนี่ยเขาประกาศขึ้นดอกเบี้ยด้วยเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์นี่หัวฟาดหัวเบี่ยงมากเขาถึงขั้นบอกเลยนะว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยพยายามจะยุบรุมยำผมทำให้การเลือกตั้งรอบนี้ให้ผมได้ที่นั่งน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: เอาก็คนของตัวเองแท้ๆนะ
0: ตัวเองคนตั้งไปคือ
1: แต่
0: เขาก็บอกนะว่าผมเชื่อว่าจริงๆประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ท่านคุยรู้เรื่องแหละแต่ด้วยบอร์ดคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงก์ชาติสหรัฐเนี่ยมันมีแต่คนพูดไม่รู้เรื่องแต่ท่านอย่าลืมนะมติเอกฉัน
1: ท์นะ
0: 120
1: แล้วพูดยังไงบอกว่าดอกอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมที่สุดของสหรัฐขนาดนี้คือต้องไม่เกิน 1% ตอนนี้เท่าไหร่
0: ตอนนี้3กว่า
1: 3 3กว่า
0: 4
1: 3กว่ากับ4 1% น่ะคือประเทศไทยครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ของเราเนี่ยครับต่ำติดดินเลยครับจะหาทางปรับขึ้นยังปรากฏว่าเงินเฟ้อเอาเขาจริงก็ไม่ถึงกันแรงมากแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้ขึ้นดอกเบี้ยก็ส่งสัญญาณที่มันจะยิ่งฉุดเศรษฐกิจหนักขึ้นก็ไม่เกลียดยังไม่กล้าขึ้นกันนะของเราก็ดอกเบี้ยเราก็ต่ำติดดินนะแต่ก็โอเคยังดีกว่าญี่ปุ่นดอกเบี้ยเคยถึงขั้นติดลบด้วยซ้ำมาเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละอัตราดอกเบี้ยติดลบจินตนาการไม่ถูกเลยเอาเงินไปฝาก
0: ช่วยกู้หน่อย
1: ให้แบงค์ที่ยังไงนะถ้าเป็นอย่างนี้
0: เหมือนยิ่งกู้ยิ่งคุ้มอะไรเงี
1: ้ยใช่อัตราดอกเบี้ยแต่อันนี้มันดอกเบี้ยชี้นำดอกเบี้ยนโยบายไม่ใช่ดอกเบี้ยของจริงดอกเบี้ยของจริงไม่มีใครก็จ่ายให้กับผู้กู้หรอก
0: คร
1: ับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวด แถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8:35 นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะคุณเอกพรครับ
0: ครับ
1: เรื่องของคดีหัวสวแม้ว่ากกต.จะมีมติไปแล้วนะครับในส่วนของรัฐมนตรีแล้วก็กรรมการบริหารรวมทั้งส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยก็ยกคำร้องยกข้อกล่าวหาหมดทุกคนนะไม่มีใครถูกส่งไปสู่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเลยแต่ว่าการเคลื่อนไหวที่จะเปิดข้อมูลต่างๆทั้งของฝ่ายค้านแล้วก็ไอรอก็ยังเดินต่อเนื่องนะแล้วผมเห็นความเคลื่อนไหวในส่วนของระดับบิ๊กระดับอาวุโสของปีกอนุรักษ์นิยมนะ
0: การเสวนาใช่ไหม
1: เออ
0: นี่พูดถึงงานเสวนา
1: 30นี่นะ จัดโดยราชบัณฑิตสภา
0: ใช่คร
1: ับ ไม่ธรรมดา
0: หัวข้อเสวนาหัวข้อเสวนาคือเรื่องคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้นี่เรื่องจริงนะใช้คำว่าเรื่องจริงเลยแล้วประเด็นคือผู้เข้าร่วมเสวนาเนี่ยอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอาจารย์วิชามหากุลคุณวัดติงสมิตรและสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยบางคนบอกโอ้โหนี่มันอเวนเจอร์เนี่ยอเวนเจอร์รวมที่เตรียมที่เรามาแฉเรื่องหัวส
1: อคคุณจรัญภักดีธนากุลก็เคยทำหน้าที่เป็นตุลาการ
0: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: คุณวัดติงสมิธก็นอกจากว่าจะเป็นผู้พิพากษาแล้วเนี่ยก็ยังเคยมาดำรงตำแหน่งเป็นประธาน
0: ค
1: ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจารย์วิชานี่อาจารย์วิชานี่ปปช.หรือว่ากกต.
0: ปปช.
1: ปปช.ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็อดีตประธานแผนกในศาลฎีกา
1: อาจารย์วิชาแล้วก็เนี่ยท่านที่เป็นกกต.อยู่ขณะนี้ที่กำลังถูกกล่าวขานมากคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษอันนี้ก็เป็นอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องคดีหัวสวนี่ก็เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ย
0: ก็คือ3ท่านเนี่ยทำงานศาลฎีกามาหมดเป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาส่วนอาจารย์จรัญก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: อาจารย์จรัญก็เข้าใจว่ามาจาก
0: ศาลฎีกา
1: น่าจะศาลมันน่าจะมาจากศาลหรือว่ามาจากสายบริหารของกระทรวงยุติธรรมอะไรสักอย่างแต่ว่าก่อนจะมาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็อยู่ในส่วนนี้แหละอยู่ในส่วนของเรื่องของฝ่ายยุติธรรมนี่แหละนะครับถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะอาจจะเรียกได้ว่าก็เป็นศาลเก่าทั้ง4ท่านนะ
0: ใช่ฮะ
1: โอ้โหแล้วเป็นแล้วผู้ดำเนินการเสวนานี่ก็ธรรมดาที่ไหนศาสตราจารย์พิเศษกฤษดาบุญยสมิตรอดีตอธิบดีอัยการซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตสภานะฮะ เอาย้ำหัวข้อกันอีกทีคดีหัวสวนะเรื่องจริงที่คน

0: ไทยทุกคนต้องรู้นี่เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู
1: ้ก็เมื่อวานเนี้ยพอเห็นการแชร์นี้จากราชบัณฑิตนะเพจราชบัณฑิตเนี่ยโอ้สื่อแชร์กันเยอะมากแล้วก็ซีดปากแล้วก็แอสไซน์งานกันแล้วเรียบร้อยอ่ะเพิ่งเปิดงานเปิดตัวงานเมื่อวานเพราะว่าให้ลงทะเบียนไงเมื่อวานลงทะเบียนระบุตัวบุคคลไปแล้วเรียบร้อย
0: ครับ
1: แล้วเห็นว่าเตรียมเดี๋ยวคงต้องไปเช็คว่าเอ๊ะเขาจะให้น่าจะให้ละตั้งกล้องไลฟ์อะไรเงี้ยหลายๆสื่อนี่ก็เตรียมที่จะไปไลฟ์กันละครับ
0: แต่ว่าท่านก็ยังเมตตานะผมดูแล้วท่านยังมีความเมตตาอะไรอยู่หลายๆอย่างที่จะไม่ถึงขั้นไปกดดันอะไรทั้งให้มันหนักหน่วงเอาเป็นว่าอยากจะให้ข้อมูลให้ทัศนะอะไรต่างๆที่มันจะได้เป็นหลักเป็นการให้กับบ้านเมืองนะเพราะอะไรรู้ไหมผมดูแล้วถ้าท่านลงก่อนวันที่28เนี่ยผมว่ามันจะถูกตีความได้นะแต่นี่ท่านหลังวันที่28หลังวันที่28
1: เรื่องบาร์โค้ด
0: เรื่องบาร์โค้ดซึ่งตอนนี้เขาจับตาดูว่าไปแบบมาเนี่ยถ้าผลมันออกมาแล้วกกต.ไปยกแบบนี้นะเขาบอกเผลอๆศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับคดีบาร์โค้ดเนี่ยเอากันแบบให้ปิดฉากแม่ช้อยเก็บฉากกันไปเลยหรือเปล่าคือโละกกต.กันเลยหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ในฝั่งสายกลุ่มปัญญาชนของฝั่งอำนาจนิยมเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือไอ้ความบทบาทของกกต.โดยเฉพาะเสียงข้างมากนะเสียงข้างมาก4เสียง5เสียงเนี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะช่วยนำพาให้สังคมสามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่างสันติสุขอ่ะมันคงจะเกิดข้อถกเถียงข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันวุ่นวายไปหมด
1: คร
0: ับ อันนี้เป็นความห่วงใยแล้วเขาบอกว่าบางทีหลายๆเหตุการณ์เราจะจำได้ว่ามันจะเกิดสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าตุลาการพิวัตรคือ
1: คร
0: ับ ถ้าอย่างนั้นก็ตัดจบให้ก็แล้วกันก็เลยคนเลยต้องจับตาดูเคสวันที่28อยู่
1: โอเคสหัวสวเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ขัดใจอย่างเดียวนะมันขัดกับพยานหลักฐานข้อมูลที่มันมีการเปิดกันออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้อมูลเท็จนะมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่ในสำนวนอะไรกันทั้งนั้นแต่ทางกกต.ที่ท่านประธานกกต.ท่านก็เป็นคนแถลงเองเนี่ยว่าท่านก็กลับไม่ได้หยิบยกประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมาพิจารณาเลยด้วยซ้ำไอ้อย่างเคสเมื่อวานเนี้ยคุณไพศาลน่าจะเห็นแล้วว่าที่มีทาง DSI เนี่ยมีข้อมูลมีแหล่งข่าวจาก DSI มาเนี่ยว่าไอ้กกต.เนี่ยเหมือนจะสอบพิรุธนะนี่เป็นแหล่งข่าวนะก็ผู้มีบรรยายมาซะยืดยาวเลยนะครับไอ้ผมไม่แน่ใจคุณไพศาลรายงานเมื่อวานนี้ไปยัง
0: เรื่อง
1: รายงานข่าวจาก DSI คดีพวกสวเนี่ย
0: ยังไม่ได้รายที่เขามีแต่อ้างแหล่งข่าวเนี่ยไม่ได้เปิดเผยตัวตน
1: แหล่งข่าวไม่เปิดเผยแต่ว่าก็ส่งมาให้สื่
0: อ
1: ก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้
0: เปิดเผยคงลำบาก
1: ครับค่อนข้างเชื่อถือได้คือรายงานข่าวเนี่ยเขาพูดถึงกรณีนี้เขาก็บอกว่านะกรณีที่กกต.เนี่ยส่งฟ้อง77คนนะครับบอกว่าเขาก็พยายามชี้แจงเอาหลายประเด็นเลยนะเอาประเด็นแรกก่อนก็คือเดี๋ยว DSI เนี่ยเขาจะมีการพิจารณาในส่วนของ DSI คดีอ้างยี่กับฟอกเงินซึ่งบอกว่าจะประชุมครั้งแรกเนี่ยภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะอันนี้ก็จั่วหัวไว้ก่อนส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าคณะพนักงานสอบสวน DSI เนี่ยต้องรอสำนวนกกต.ไหมหมายถึงสำนวนโดยละเอียดนะฮะสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่จะจัดทำอย่างละเอียดภายใน60วันเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ส่วนอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยไม่ต้องรอเพราะคดี DSI กับกกต.เนี่ยมันแยกกันอีกทั้งจำนวนผู้ถูกร้อง77คนตามมติกกต.เนี่ยก็ไม่ใช่เหตุที่จะผูกมัดให้ทาง DSI เนี่ยต้องฟ้องแค่77คนเท่านั้นเพราะคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องดูพฤติการพยานหลักฐานเส้นเงินว่าใครบ้างฟอกเงินใครบ้างอ้างยี่

แปลว่าไม่ได้ยึดโยงแต่ถ้าเกิดโอเคมันมีข้อมูลตามมามันก็ผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันซัพพอร์ตสำนวนซึ่งกันและกันได้แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอสำนวนกกต.

0: พนักงานการสอบสวนในฐานะคณะพนักงานสอบสวนที่ฟ้องผู้ต้องหา8รายมีนิสิตาหมันชัยสุบินศักดาวรพจน์ตั้งพันเพียรอัชราพันธ์หอมรสวงศกรชนะกิจมาเรียเผ่าประธานภกามาศไทยนุกูลเลิศศักดิ์ปนกลิ่นแต่พอมาเทียบรายชื่อที่กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกา77คนตรงกับรายชื่อที่สั่งฟ้องอัยการคดีพิเศษ6คนเท่านั้น
1: จาก8คน
0: จาก8มีแค่6
1: หายไป2มี2คนไม่โดน
0: มี2รายที่ไม่ถูกกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาก็คือภกามาศไทยนุกูลและเลิศศักดิ์ปนกลิ่นฉะนั้นคณะพนักงาน DSI ตั้งยี่ฟ้องเงินต้องพิจารณาในส่วนผู้ต้องหา2รายนี้อีกครั้งว่าต้องดำเนินคดีด้วยไหมเพราะมติในการสั่งฟ้องครั้งแรกมีการดำเนินการผู้ต้องหา2คนนี้ไปแล้วแต่ถ้าจะยึดแค่ตัวเลข77รายตามมติกกต.เดี๋ยวจะเป็นปัญหาว่าแล้วการสั่งฟ้องในครั้งแรกจะทำยังไงก็ต้องรับฟังความเห็นพนักงานอัยการที่ร่วมสอบด้วยแล้วบอกว่าสำหรับการทำสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนอันนี้เขาพาดพิงกกต.แล้วนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยก็ทำหนังสือถึงกกต.มาตลอดเพื่อถามว่าคุณจะเอาหลักฐานจาก DSI ไปไหมไปประกอบสำนวนปรากฏว่ากกต.ไม่รับอันนี้ด้านหนึ่ง
1: ก็ที่ด้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเรื่อง 4-3 กันด้วยนะ
0: ใช่ครับเอาตอนนี้ก่อนนะและอีกด้านหนึ่ง DSI ก็พยายามขอสำนวนกกต.บอกว่าขอสำนวนหน่อยเราจะมาทำสำนวนของเราเพื่อประกอบกันปรากฏกกต.ก็ไม่ให้หรือให้ก็ไม่เอาให้ก็ไม่เอาขอก็ไม่ให้
1: อันนี้ก็เรียกว่า
0: เชื่อว่าก็มาจากอันเนี้ยไอ้ที่ 4-3 นี่แหละ
1: ปิดช่องทางความร่วมมือเลยว่าโดยสมบูรณ์
0: แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็มีอีกบอกว่ากรณีที่ DSI เนี่ยเคยขอเอกสารเรื่องการรับเงินเดือนนะของบรรดาพวกผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาประจำตัวของสว.ทั้ง138สว.ตัวจริงเพราะว่ารายงานการสืบสวนเนี่ยมันพบว่ามันมีเส้นเงินของคนใกล้ชิดสว.เชื่อมไปยังบุคคลกระบวนการจัดหัวระดับประเทศDS แหล่งข่าว DSI บอกว่าก็ไปประสานขอเอกสารจากวุฒิสภาแต่จนถึงตอนนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายังไม่ส่งเอกสารให้ DSI เลยเขาอ้างว่าติด PDPA ฮะฟังแล้วก็ตลกดี ติด PDPA แม้ DSI ทำหนังสือตอบกลับว่ากฎหมาย PDPA ไม่เกี่ยว
1: คดีอาญา
0: เรื่องการคดีอาญาย
1: กเขายกให้
0: ครับหรือแม้กระทั่งสำนักงานปปงคณะพนักงานสอบสวนส่งเอกสารขอเส้นทางการเงินเลขที่บัญชีธนาคารกับปปง.ขอไป1ปีก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือแล้วบอกว่ารายงานภายในของ DSI บอกว่ากรณีที่กกต.เนี่ยแถลงข่าวว่าขาดซึ่งพยานหลักฐานส่วนใดก็ตามในคดีหัวสว.ทำให้ต้องมีมติไม่ฟ้องบุคคลรายนั้นๆเนื่องมาจากการที่ DSI พยายามส่งหลักฐานให้กกต.แต่กกต.นั่นแหละมีมติไม่รับหลักฐานมันก็เลยทำให้ขาดซึ่งพยานหลักฐานได้หรือแม้กระทั่งในส่วนอนุชั้นชุด26ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กกต.และ DSI เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกันก็ยังไม่เอาหลักฐานครบทุกรายการจากทางคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟ้องเงินของ DSI เลยเขาก็บอกว่าต้องย้ำว่าหลักฐานในสำนวนคดีอ้างยี่ฟ้องเงินกับของอนุ26แตกต่างกันโดยเฉพาะในการกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลาเหตุใดกกต.จึงไม่พูดว่าในชั้นการสอบปากคำพยานในเอกราชได้จัดเจ้าหน้าที่2ชุดในห้องทำงานเดียวกันก
1: ็
0: คือมีชุด DSI กับชุดอนุ26ร่วมสอบปากคำเพียงแค่จัดพิมพ์คนละชุดแล้วก็ยังมีอัยการร่วมสอบด้วยซึ่งพนักงานอัยการจะถือเป็นพยานในเหตุการณ์ก็จะเห็นเลยว่าเอกราชให้ปากคำปกติสีหน้าท่าทางปกติทุกประการไม่ได้ถูกข่มขู่
1: เขาตั้งกล้องไว้เลยนี
0: ่ครับ
1: มีภาพตั้งกล้องไว้เลย
0: เขาบอกจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกบังคับส่วนกรณีที่เอกราชมากับคำให้การก็ไม่ได้มาพบ DSI ไม่ได้มาพบอนุชุด26ด้วยซ้ำแต่ส่งจดหมายมาหนึ่งฉบับแก้คำให้การส่งตรงไปยังประธานกกต. ขาบอกอีกว่าตอนนี้ส

0: ังคมตั้งคำถามเยอะนะกรณีเอกราชช่องเหลากับคำให้การเนี่ยก็ควรจะมีการแจ้งความดำเนินคดีฐานให้การเท็จไหมนะครับบอกว่าทำให้การใดเป็นจริงหรือเท็จเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยจะไปปรากฏในการสืบชั้นศาล
1: ครับ
0: อัยการก็จะถามเลยว่าคุณให้การสองครั้งเนี่ยคุณต้องยืนยันอันไหนจริงอันไหนเท็จนี่คือหลักการการสืบชั้นศาลเพราะถ้าอัยการไม่ถามทำให้การของครั้งที่พยานให้การไว้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนเท็จเพราะประธานกกต.เนี่ยบอกแค่ว่าไม่น่าเชื่อถือ แต่ไม่บอกว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จ
1: ครับ
0: แล้วเขายังบอกอีกครับว่าอ้าวครับ
1: เชิญนะเชิญเชิญ
0: นะคือมันค่อนข้างยาวพอสมควรก็บอกว่าสมมติหากพยานบอกว่าในคำให้การชั้นพนักงานสอบสวนเป็นเท็จก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีความผิดฐานให้การเท็จแต่ถ้าบอกว่าคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นจริงหมายถึงรอบแรก
1: ครับ
0: แต่ที่เบิกความในชั้นศาลเป็นเท็จก็จะเป็นความผิดอีกด้านหนึ่งอีกฐานเบิกความเท็จต่อศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177เขาบอกว่ากรณีสำนวนอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยจะสามารถดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารพรรคอะไรพวกนี้ได้ไหมท่านบอกว่าถ้ามันมีความเชื่อมโยงเนี่ยมันก็สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้แม้ว่าเขาจะไม่ถูกมติวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ในข้อกล่าวหา1-2แต่ปิดท้ายอย่างนี้ฮะปิดท้ายว่าพฤติกรรมสอพิรุธเนี่ยคือกกต.คือการปฏิเสธไม่รับหลักฐานจาก DSIไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพกล้องวงจรปิดรถบุคคลที่ขับเข้าไปในโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการหัวสวพิกัดการใช้มือถือเป็นต้นยังมีพฤติกรรมของคนบางกลุ่มในฝ่ายการเมืองที่มีการบีบคั้นกดดันสั่งเบรกไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการเงินมาอย่าง DSI คือแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวกันสั่งฟ้องได้แต่ทิ้งท้ายไว้ว่าแต่หลักฐานไม่มีนะแต่หลักฐานไม่มีใครส่งมาให้เลยจะดูถ้าจะโดนสกัดหรือเปล่า
1: พูดอย่างนี้ก็มีความชัดเจนว่าเกิดพฤติกรรมการหัวในคดีหัวนะก็คือเกิดการหัวในการสอบสวนในคดีหัวสวอันนี้ก็เรียกว่าหัวในหัวกันเลย
0: แล้วเมื่อวานเนี้ยคุณไพศาลน่าจะเห็นที่ DSI ก็ออกหนังสือแถลงการมาเบื้องต้นนะว่าเนี่ยตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออาจทำให้เกิดความสับสนคลาดเคลื่อน DSI ขอให้ประชาชนและสื่อติดตามข้อเท็จจริงจากช่องทางข่าวสารอย่างเป็นทางการของ DSI เท่านั้น
1: ก็ออกมาแรงขนาดนี้คือผมเนี่ยนะโดยความเป็นคนทำข่าวนะคนที่อยู่วงในของคดีเนี้ยเป็นคนให้ข้อมูลเรื่องนี้ดูจากการพรรณนาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปเมคไปเต้าแล้วมาได้หรอกต้องคนที่อย
0: ู่อย่างรายละเอียด
1: ต้องรู้รายละเอียดมากแล้วอยู่วงในรู้ว่ามันอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ออกมาให้ข้อมูลโดยที่ไม่เปิดชื่อแบบนี้แต่ผมเชื่อว่ามีคนจริงและข้อมูลจริงเนี่ยก็เพราะต้องการที่จะพูดเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐานเพราะรู้ว่าจากนี้ไปมันจะไม่มีการขับเคลื่อนอะไรทางฝั่งเยสัยแล้วใช่ไหมฮะ
0: รู้ไว้ว่าทำแล้วนะพยายามแล
1: ้
0: ว
1: นี่มันอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะผมรู้ยังไงไม่มีทางหรอกเยสัยจะไปกินไอ้โอ้โหจะมีความกล้าหาญขนาดไหนมันยุคสมัยอะยุคสมัยของใครเขาคุมก็มันก็
0: yeah.
1: มันก็รู้
0: คือแม้ว่าจะพูดนะว่าแม้กกต.ไม่ได้สั่งฟ้องศาลเราก็ดำเนินการอ้างยี่ฟอกเงินได้คือแม้จะพูดอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักการ
1: ตามหลักการ
0: ตามหลักการ
1: ตามหลักการก็ต้องเป็นอย่างนั้น
0: แต่ที่พรรณนามาทั้งฉบับเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้รับความร่วมมืออะไรเลย
1: อันนี้เขาเรียกว่าแฉนะเจตนาเป้าหมายจริงก็คือฟ้องประชาชนไว้ว่ามันอย่างนี้นะรู้กันไว้ด้วยเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยทุกอย่างมันจะเงียบแล้ว
0: ครับ
1: มันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรได้แล้วเพราะมันเป็นกันอย่างนี้แหละรู้ๆกันอยู่เมื่อวานนายกก็ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีคดี

0: ว่าสวเนี่ยซึ่งตัวท่านก็อย่างที่ทราบนะมติ52ก็ท่านก็กกต.เสียงข้างมากเขาก็บอกว่าท่านไม่เกี่ยวยกไปก็นายกไปที่กระทรวงมหาดไทยเพราะเป็นนายกแล้วเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะผู้สื่อข่าวก็ตามไปถามถามว่ากรณีที่กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวไปจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังมีบางส่วนไม่เชื่อว่าจะไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยท่านนายกมีความเห็นว่าอย่างไรนายกตอบสั้นๆว่าคนเชื่อก็มีใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีแต่คนไม่เชื่อที่ว่าพรรคคนพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องเลยนายกบอกคนเชื่อก็มีผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุในการเห็นด้วยกับการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกไม่ตอบคำถามดังกล่าวโดยตอบเพียงว่ามีประชุมต่อและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีก็มีรายงานข่าวสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะที่นายกมีสื่อไปถามนายกแล้วนายกก็มีความเห็นบ้างบางคำถามก็ไม่ตอบนะ
1: ครับเรื่องหัวสวเนี่ยผมเห็นทางเดลินิวส์นะเขาก็ไปรวบรวมมาว่าถ้าเกิดสั่งฟ้อง26สวเกิดศาลรับและยุติปฏิบัติหน้าที่เนี่ยและใครหรือสั่งฟันไปเลยนะฮะและใครทำให้การสมาชิกภาพสิ้นสุดเนี่ยและใครจะมาแทนผมก็ไปนั่งสแกนดูรายชื่อคือมันเยอะมากมันมีตั้ง20กลุ่มเลยนะ
0: สวสำรองที่ต้องขึ้นมาแทนใช่ไหม
1: ที่มาแทนนะรายชื่อเนี่ยโอ้มากลุ่มแรกเลยคนตุ้มเอกศรีวรารังสิภามนคุณ
0: โอ้โห
1: เป็นสำรองลำดับหนึ่งจะขยับแทนพลเอกสวัสดิ์ทัศนาถ้าเกิดท่านถูกให้พ้นสมาชิกภาพสวแล้วก็มีอีกหลายท่านแต่เนี่ยที่สะดุดรายชื่อสะดุดตารายชื่อที่สุดก็คือท่านศิวรานั่นแหละท่านศิวรา
0: คุณศิวราก็ไม่ใช่น้ำเงินแน่นอน
1: ครับแต่เราไม่เห็นชื่อท่านเลยนะท่านก็ไม่ได้มาลดแล่นอะไรในแวดวงการเมือง
0: ถ้าเป็นสื่อให้สีเนี่ยเขาจะมีในสายพวกเหล่านี้ก็จะมี
1: เขียว
0: น้ำเงิน
1: เหลือง
0: แดง
1: เหลืองแดงเขียวน้ำเงิน
0: แดงก็ไม่ค่อยมีปรากฏละก็จะเป็นน้ำเงินกับเขียวฝั่งหนึ่งกับเหลืองฝั่งหนึ่งคุณศรีวรานี่ผมเข้าใจว่าจะถูกใส่ภาพย้อมสีเหลืองสายเหลืองขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นเพราะว่าผมจำวีรกรรมคุณศรีวราได้มากสุดก็คือการไปบุกจับกลุ่มคุณอะไรคุณไทยเศษอ่ะคุณชาดา
1: ชาดาไทยเศษ
0: จับสองรอบสามรอบปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยกันลุยแบบโอ้โหนะแต่ไปพลาดท่าเรื่องฮอเรื่องนั้นเรื่องโดรนใช่ไหม
1: โดรนเนี่ยหมูป่าใช่ไหม
0: หมูป่าบินโดรนมีใบอนุญาตเปล่า
1: ที่เป็นไหว้คุณเปรมชัยอ่ะ
0: ซึ่ง
1: อันนั้นอ่ะพูดตามตรงก็ต้องให้ความเป็นธรรม
0: อันนั้นไม่ไป
1: ลาบนิ่ง
0: เสียดูแล้วเป็นการกลั่นแกล้งกันมากกว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวินไทยเผยปัญหาขุดคูเลตช่องสง่ามจังหวัดศรีสะเกษลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวรวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยท่านนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามว่าขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่ไปหลากหลายซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่โดยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่างๆเป็นต้นซึ่งแม้ฝ่ายไทยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีเกาหลีใต้ยึดเครื่องสำอางอาหารปลอมจากจีนพบขายออนไลน์ไปแล้ว135ล้านบาทเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกลุ่มและส่งตัวนายหน้าชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งให้แก่พนักงานอัยการดำเนินคดีหลังสืบพบว่าร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางอาหารเสริมปลอมมูลค่ารวมกว่า 5,800 ล้านวอนหรือประมาณ135ล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้ต้องหารายนี้ร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าปลอมส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงรวมถึงฟิลเตอร์กรองน้ำก่อนนำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้สินค้าจะถูกลักลอบนำเข้าในลักษณะพัสดุส่วนบุคคลเพื่อเลี่ยงการตรวจจับของศุลกากรก่อนจะนำมาพักไว้ที่คลังสินค้าในเมืองชองจูจากนั้นจึงส่งต่อให้ผู้บริโภคตามคำสั่งซื้อโดยตั้งราคาต่ำกว่าของแท้เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อสงสัยระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงพฤศจิกายน2568มีสินค้าปลอมกว่า61รายการรวมจำนวนราว 83,000 ชิ้นถูกจำหน่ายออกไปคิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านวอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคลังสินค้าและพบของกลางเพิ่มอีก87รายการมูลค่าราว 1,300 ล้านวอนจากการตรวจสอบของกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ยึดมาได้นั้นไม่มีส่วนผสมหรือสารสำคัญทางโภชนาการและส่วนประกอบที่ให้สรรพคุณตามที่กล่าวอ้างอยู่เลยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุได้ว่าสินค้าปลอมเหล่านี้ทำเลียนแบบได้ใกล้เคียงมากจนแยกออกยากด้วยตาเปล่าแต่อาจสังเกตได้จากขนาดขวดวัสดุบรรจุภัณฑ์ฝาเกลียวหรือข้อความอธิบายสินค้าที่มีการเว้นวรรคผิดและสะกดผิดพร้อมเตือนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมธนารักษ์สรุปยอดการประมูลเหรียญ Treasury Coin Market ครั้งที่2การเปิดประมูลเหรียญ Treasury Coin Market ครั้งที่2กรมธนารักษ์เปิดตัวเหรียญหายากและทรงคุณค่าจำนวน3รายการเด่นได้แก่เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าแก่งานสุขภาพอนามัยแก่ชาวโลกทั้งหลายพ.ศ. 2533ประเภททองคำขัดเงาระดับคะแนน PF 70เริ่มต้นราคาประมูล 70,000 บาทมีผู้เสนอราคาจำนวน25ครั้งและปิดประมูลด้วยราคาสูงสุด 126,000 บาทเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ.ศ. 2534ประเภทนิกเกิลขัดเงาระดับคะแนน PF 70เริ่มต้นราคาประมูล 1,000 บาทมีผู้เสนอราคาจำนวน32ครั้งและปิดประมูลด้วยราคาสูงสุด 16,600 บาทและเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา5บาทพ.ศ. 2540ระดับคะแนน MS 67เริ่มต้นราคาประมูล 3,000 บาทมีผู้เสนอราคาจำนวน36ครั้งและปิดประมูลด้วยราคาสูงสุด 16,000 บาทการประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นการสะท้อนการทำงานของระบบจริงตั้งแต่การเสนอราคาแบบเรียลไทม์จนถึงการปิดการประมูลอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนในการเข้าร่วมประมูลดังกล่าวเป็นอย่างมากด้วยเหรียญแต่ละรายการที่เปิดประมูลมีการเสนอราคาประมูลสูงสุดที่สูงกว่าราคาในตลาดเหรียญทั่วไปส่วนการเปิดประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญของกรมธนารักษ์ที่หายากและทรงคุณค่าในครั้งต่อไปกำหนดในวันที่17ตุลาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: งานนาฬิกา9นาทีครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับ
7: ครับ
6: เรื่องคดีหัวสวโยงไปสู่เกมการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆผมเห็นบทวิเคราะห์ที่ผู้จัดการเขาวิเคราะห์

มีความน่าสนใจนะส่องกระดานการเมืองหัวสวสู่นิติสงครามน้ำเงินแดงเขียวส้มใครกำลังทำอะไรเครื่องหมายคำถามนะใช้คำว่านิติสงครามผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช่หรือเปล่าถ้าสงครามเฉยๆเนี่ยน่าจะใช่นะโดยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะในช่วงที่คดีหัวสวกำลังฝุ่นตลบชุลมุนและมีแนวโน้มลามเข้าสู่นิติสงครามถ้าลองถอยออกมาจากรายละเอียดทางคดีสักก้าวแล้วมองกระดานการเมืองทั้งกระดานภาพที่เห็นชัดในตอนนี้คือพรรคประชาชนและฝ่ายค้านพร้อมแนวร่วมภาคประชาชนกำลังเดินหน้ากดดันพรรคภูมิใจไทยอย่างหนักจากคดีหัวสวถึงขั้นเตรียมนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงศ์ก็ประกาศลั่นจะเดินหน้าขยายผลรวมถึงนำประเด็นนี้ร้องไปยังปปช.ด้วยขณะที่แนวร่วมภาคประชาชนมองไปไกลถึงเรื่องยุบพรรคพูดง่ายๆคือส้มกำลังเอาสปอตไลท์ไปส่องน้ำเงินแล้วเรียกให้คนมาดูว่ามันทำเรื่องเลวร้ายแรงอะไรไว้บ้างถ้าถามว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ใครได้ประโยชน์คำตอบอาจไม่ใช่ส้มที่กำลังส่งเสียงตะโกนดังที่สุดแต่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสนใจมากคนเพื่อไทยใส่เสื้อแดงแสดงท่าทีว่าไม่จำเป็นต้องออกมาปกป้องภูมิใจไทยทุกเรื่องขณะเดียวกันก็ไม่ฉกฉวยโอกาสกระทืบซ้ำแดงปล่อยให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ฝ่ายค้านไปและปล่อยให้ภูมิใจไทยตั้งรับกันเอาเองส่วนเพื่อไทยยืนอยู่ตรงกลางแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขององค์กรอิสระใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปนี่คือท่าทีที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แสดงออกอย่างชัดเจนหลังกกต.มีมติในเรื่องนี้โดยย้ำว่าเมื่อครั้งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ขับเคลื่อนเต็มที่แต่วันนี้เมื่ออำนาจขององค์กรเมื่อเป็นอำนาจขององค์กรอิสระก็ต้องปล่อยให้กระบวนการเดินไปตามเส้นทางของมันคราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของคดีหัวสวก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนำภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกนั่งเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมอยู่ในมือพลตำรวจเอกทวีสอดส่องและดีเอสไอก็เข้ามารับคดีหัวสวเป็นคดีพิเศษในประเด็นฟอกเงินเพื่อไทยประกาศอย่างเป็นทางการว่าการรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเป็นการทำตามกฎหมายไม่ได้ใช้ DSI เป็นเครื่องมือทางการเมืองและต้องการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสภาพเก่าที่ผุดขึ้นมาคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเคยขับเคี่ยวกันแบบเอาเป็นเอาตายก่อนกับเรื่องนี้แต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปอำนาจไม่ได้อยู่ในมือเพื่อไทยเหมือนตอนนั้นคดีไปอยู่ในมือองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมแล้วขณะที่ฝ่ายค้านก็กำลังใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลภูมิใจไทยภาพการเมืองที่เห็นชัดในตอนนี้คือคนหนึ่งเปิดเกมลุกไล่คนหนึ่งตั้งรับและอีกคนยืนกอดอกดูเกมอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงภาพที่เห็นอย่าเพิ่งไปชี้หน้าว่าเพื่อไทยจงใจปล่อยให้ฝ่ายค้านถล่มภูมิใจไทยส่วนตัวเองรอเก็บเกี่ยวเพราะเรามีหลักฐานที่จะไปว่าเขาอย่างนั้นสิ่งที่พอจะพูดได้จากพฤติกรรมที่ปรากฏคือเพื่อไทยไม่ได้ออกมาเป็นแนวร่วมปกป้องภูมิใจไทยทำให้เพื่อไทยไม่ต้องเสียต้นทุนทางการเมืองไปกับเรื่องนี้นี่แหละคือจุดที่น่าสนใจเพราะถ้าภูมิใจไทยถูกฝ่ายค้านกดดันหนักขึ้นก็ยิ่งต้องคิดถึงเรื่องเสียงในสภามากขึ้นโดยเฉพาะถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นจริงจากวิกฤตหัวสวมันก็จะลามไปถึงเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลและตรงนี้เองที่พรรคกล้าทำและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเริ่มโผล่เข้ามาอยู่บนกระดานข่าวที่ผ่านมามีทั้งข่าวและสัญญาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภูมิใจไทยกับกล้าทำขณะที่อนุทินชาญวีรกูลก็ไม่ได้ปิดประตูเรื่องการร่วมรัฐบาลและกล้าทำเองก็มีบทบาทสนับสนุนรัฐบาลในบางจังหวะโดยเฉพาะการโหวตงบประมาณปี70ที่เพิ่งผ่านพ้นไปฉะนั้นถ้ามองเชิงโครงสร้างในภาพรวมสิ่งที่ภูมิใจไทยกำลังแสดงออกไม่จำเป็นต้องแปลว่ากลัวอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่น่าจะใช้คำว่ายิ่งมีศึกข้างหน้าก็ยิ่งต้องทำให้ฐานเสียงในสภาต้องทำให้มั่นคง

0: เปรียบกับกุนซือทีมฟุตบอลเมื่อรู้ว่าจะต้องเล่นเกมหนักก็ต้องเตรียมมานั่งสำรองไว้ให้พร้อมขณะเดียวกันถ้าสมการเสียงในรัฐบาลมีพรรคอื่นเข้ามาเพิ่มน้ำหนักต่อรองของแต่ละพรรคก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้เองที่เพื่อไทยต้องจับตาเพราะเดิมทีการมีเพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลทำให้ภูมิใจไทยต้องคำนึงถึงเสียงและท่าทีของเพื่อไทยอยู่ตลอดแต่ถ้าภูมิใจไทยสามารถสร้างฐานสนับสนุนจากพรรคอื่นเพิ่มเติมได้ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำเงินกับแดงก็อาจเปลี่ยนจากการพึ่งพากันไปสู่การต่อรองกันได้มากขึ้นนี่จึงอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เพื่อไทยเลือกที่จะไม่กระโดดลงไปปกป้องภูมิใจไทยทุกหมัดทุกเท้าไม่ใช่เพราะต้องการให้รัฐบาลล้มไปแต่ในทางการเมืองการปล่อยให้คู่แข่งร่วมรัฐบาลถูกกดดันบ้างก็จะทำให้โต๊ะเจรจาต่อรองภายในรัฐบาลเปลี่ยนสมดุลได้และอีกด้านหนึ่งต้องไม่ลืมว่าเพื่อไทยเองก็มีต้นทุนของเรื่องนี้อยู่เพราะคดีหัวสวคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนที่เกิดขึ้นในช่วงที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลดังนั้นเพื่อไทยจึงมีเหตุผลที่จะไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นสงครามตัวเองกับภูมิใจไทยเพราะถ้าเปิดเกมแรงเกินไปอีกฝ่ายก็สามารถย้อนถามได้ว่าแล้วตอนที่พวกคุณเป็นรัฐบาลใครเป็นคนเปิดแฟ้มนี้ขึ้นมานี่แหละคือความย้อนแย้งของเกมหัวสวระหว่างแดงกับน้ำเงินฉะนั้นเกมนี้ไม่ใช่แค่ส้มปะทะน้ำเงินแต่มีแดงยืนอยู่บนกระดานด้วยแดงอาจไม่ได้ต้องการชนะเกมนี้ด้วยการยิงใครให้ล้มแต่ต้องการเห็นว่าถ้าน้ำเงินถูกกดดันน้ำเงินจะต้องยอมต่อรองกับใครมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่น่าจับตาที่สุดเพราะหัวใจของเกมการเมืองคือเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ดังนั้นเมื่อพิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นคำถามสำคัญอาจไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยจะตอบฝ่ายค้านอย่างไรเพราะการเมืองในสภาเป็นเรื่องของจำนวนมือความเป็นความตายจึงขึ้นอยู่กับภูมิใจไทยจะรวบรวมเสียงได้แค่ไหนและพรรคไหนจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญในวันที่ต้องโหวตส่วนเพื่อไทยจะถอนตัวจากรัฐบาลหรือไม่คำตอบคือฝุ่นยังตลบอย่างนี้จึงเลวเกินไปที่จะฟันธงดังนั้นสิ่งที่เราต้องเห็นในสิ่งที่เรากำลังเห็นในเวลานี้อาจไม่ใช่เกมจะล้มรัฐบาลหรือไม่แต่เป็นเกมใครจะมีอำนาจต่อรองมากที่สุดเมื่อถึงวันที่รัฐบาลต้องใช้เสียงและเมื่อมองกระดานการเมืองในวันนี้ก็พอจะเห็นแล้วว่าน้ำเงินแดงเขียวและส้มใครกำลังบีบใครและใครกำลังเก็บไพ่ไว้ในมืออันนี้เขาก็เอาเรื่องเกมการเมืองมาจับในเรื่องของกรณีคดีที่กำลังร้อนแรงอยู่ขณะนี้นะครับก็น่าสนใจเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับ
1: ครับซึ่งผมก็ว่าถ้าเกิดมันจะมีการเขย่าหรือว่าอะไรในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องดูเรื่องของในสภาประกอบกันไปด้วยก็คือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งนายกเนี่ยจะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอังกฤษเนี่ยประชุม UNGA บินไปนิวยอร์กก่อนนะฮะแล้วก็เป็นหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าจะไปต่อที่ญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักร
0: 27กันยายนนี้ไปนิวยอร์ก
1: 20ถึง27นะ
0: ฮะ
1: 20ถึง27
0: เหรอโอ้โห
1: ที่ผมเห็นนะฮะเนี่ยฮะ
0: 20ก็คือวันอาทิตย์นี้เลย
1: เดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะครับ
0: แต่รู้แล้วว่านายกเขาช่วงนี้ก็จะเดินสายต่อละออกต่างประเทศต่ออีก
1: ครับบอกว่านายกจะออกจากประเทศไทยเช้าวันที่20ไปกรุงโตเกียว
0: ครับ
1: จากนั้น21จะไปมอบโอวาทแก่นักกีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีกำหนดเก่าอภิปรายทั่วไป24กันยายนนะครับ
0: ที่นิวยอร์ก
1: ที่นิวยอร์กแล้วก็22เนี่ยเห็นว่าก็จะมีการประชุมหารือนักลงทุน23ไปที่ Google ไปพบผู้บริหารของ Google นะแล้วก็มีพบกับผู้บริหารอีกหลายบริษัท Virgin Atlantic Rolls-Royceหลังเสร็จสิ้นภารกิจ25เอาแล้วท่านนายกเสร็จนายกก็จะบินไปอังกฤษนะครับบินไปอังกฤษหลังจากนั้นพอเสร็จสิ้นภารกิจที่อังกฤษก็จะกลับถึงไทยเช้าวันที่27

0: ก็แปลว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้นายกไปแล้วอาทิตย์นี้นายกบินแล้วครับ20-27
1: ครับก็สามประเทศเลยนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็โอเคเข้าใจได้คงจะไม่ได้ไปการไปเยือนญี่ปุ่นหรอกแต่ว่าคงจะไปร่วมพิธีเปิดไอเอเชียนเกมที่นาโกย่าไง
0: ครับ
1: พิธีเปิดก็เข้าใจว่าน่าจะวันอาทิตย์นี้มั้ง
0: ครับ
1: ก็น่าวันที่นายกไปแล้ว
0: คือไหนๆมันคือมันคงไม่ถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องหรอกแต่อาจจะโอเคไหนๆมันต้องบินทางนั้นอยู่แล้วฮะเพราะจะไปสหรัฐเนี่ยมันไปได้สองทางไงมันต้องไปทางนั้นอยู่แล้วออกทางตะวันออกเนี่ยคือถ้าเป็นเราทั่วไปก็คือไปเปลี่ยนเครื่องใช่
1: ไปญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยจากญี่ปุ่นจากนาโกย่าเอเซนทรัลเนี่ยนะสนามบินเซนทรัลของนาโกย่าเนี่ยมันมีเที่ยวบินไปนิวยอร์กเขาบินใช้บินข้ามขั้วโลกเลยคุณเอกพรมันไม่ต้องไปบินไปไอ้ฝั่งบินข้ามแปซิฟิกไปผ่านแคลิฟอร์เนียแล้วข้ามทวีปไปมันขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปเลยทีแล้วลงปั๊บก็ถึงนิวยอร์กเลยสั้นกว่าเยอะ
0: ครับ
1: ก็ถือโอกาสไปเปลี่ยนเครื่องด้วยนะไปนิวยอร์กแล้วก็บินข้ามแอตแลนติกไปปิดท้ายที่อังกฤษนะ
0: วนหนึ่งรอบฮะ
1: เท่ากับรอบโลก
0: ก็ต้องถ้าจากอังกฤษก็ต้องมาผ่านทาง
1: ใช่
0: ยุโรปตะวันออกแล้วเข้าเอเชีย
1: แล้วก็เข้าเอเชียก็เข้ามาทางเนี่ยเข้ามาทางตะวันออกกลาง
0: ครับ
1: ตัดผ่านอินเดียแล้วเข้ามาก็รอบโลกพอดีเท่ากับเดินทางรอบโลก ในเวลาเพียง7 วันไม่ต้อง80 วัน แบบของ แบบบทประพันธ์นะ
0: เหนื่อยเหมือนกันนะ7-8 วันสามประเทศ
1: ครับแต่ว่าก็โอเคไงก็ไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องมาให้สัมภาษณ์สื่อในช่วงที่จังหวะต่อไปทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจังหวะของการเตรียมการอภิปรายไม่วางใจ
0: คร
1: ับ เป็นเรื่อง
0: เพราะนายกไม่อยู่เนี่ยผมว่าฝ่ายค้านก็น่าจะยื่นปลายเดือนนี้แหละมั้งฮะปลายเดือนนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็อภิปรายก็น่าจะได้อาจจะภายในตุลาก็ยังเป็นไปได้อยู
1: ่คือโดยปกติถ้าเป็นการอภิปรายเขาจะไว้ท้ายๆก่อนจะปิดสมัยประชุมอ่ะเอาไปอยู่เป็นยัตติท้ายๆเลยคืออภิปรายเสร็จลงคะแนนเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันทางบนกลับมายังจะต้องมีประชุมกันอีกยังจะต้องมีอะไรกันอีกมันคล้ายมันขาดรสชาติไปแล้วเพราะมันซัดกันหนักหน่วงเต็มที่ถึงขั้นว่าจะล้มรัฐบาลกันโดยการอภิปรายถ้าเป็นการยื่นอภิปรายไม่วางใจนะแบบยกมือนะไม่ใช่อภิปรายทั่วไปนะมีบางคนบอกยังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะอภิปรายไม่วางใจเลยหรือว่าเขาจะเอาไปอภิปรายทั่วไปหรือว่าจะเอาทั้งสองอย่างเลยมีบางเสียงก็บอกว่าอาจจะยื่นทั้งสองอย่างนะทั้งอภิปรายทั่วไปแล้วก็อภิปรายไม่วางใจด้วย
0: ครับ
1: ก็นี่ก็เป็นเรื่องการเมืองนะมีข่าวอื่นๆเรื่องคุณลิซ่านี่ก็แต่ว่าเมืองไทยมันทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ต่างประเทศ
0: ทำไม่ได้ครับ
1: สหรัฐอเมริกาเขาไม่มีเรื่องข้อห้ามนะ
0: ครับ
1: เรื่องการโฆษณาพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0: คือลิซ่าเขาไปโปรโมทเพลงใหม่ของเธอเนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปออก Tonight Show ของ Jimmy Fallon นะครับก็เป็นพิธีกรทอล์คโชว์แล้วก็แนวแบบขำๆอ่ะปรากฏลิซ่าก็เอาส้มตำไปให้เขาชิม
1: แล้วเครื่องดื่ม
0: ครับ
1: เครื่องดื่ม
0: แต่ไอ้ส้มตำเนี่ยไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าเธอก็หยิบโซจูแล้วก็หยิบเบียร์ยี่ห้อนึงนะแล้วก็มีสไปรท์เอามาผสมเป็นสูตรผสมของเธอเนี่ยก็แซวกันบอกว่าเอ้านี่ไปเอาสูตรนี่มาจากไหนบอกว่ามาจากอินเทอร์เน็ต
1: จริงๆแล้วสไตล์แบ
0: บมาจากอินเทอร์เน็ต
1: สไตล์แบบนี้เป็นสไตล์แบบเครื่องดื่มแบบเกาหลีนะ
0: ใช่
1: ของเรานี่ก็คือถ้าเป็นไอ้พวกสัตว์ใหญ่นะเขาก็ดื่มล้วนๆไม่มีผสมแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยเขาจะผสมอะไรบ้างผสมโชจูผสมโซจู

0: ูอะไรพวกนั้นเนี่ยเขาจะมีอยู
1: ่
0: ผมดูในพวกซีรีส์เกาหลีนะ
1: ครับ
0: ที่ผมรู้เนี่ยผมดูจากซีรีส์เกาหลี
1: คร
0: ับคนเขาจะนิยมดื่มอย่างนี้สำหรับเกาหลีแต่คนไทยไม่ค่อยมีอ่ะ
1: แล้วพอลิซ่าเขาไปกระดกเบียร์โชว์กระดกเบียร์ไทยโชว์ที่รายการอันเรียกว่าเรตติ้งอันดับต้นๆของสหรัฐเขาเนี่ยนะฮะ มันก็เลยเกิดกระแสข่าวขึ้นเป็นกระแสที่จริงๆก่อนหน้าเนี่ยเขาก็เคยพูดถึงกันแล้วแหละไอ้มาตรา32เนี่ยนะครับมาตรา32ที่ว่าด้วยเรื่องของการโฆษณาเบียร์เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เขาเผ่าพิภพอะไรเงี้ยประชาชนเบียร์อะไรเงี้ยเขาก็มองว่าก็อยากจะให้โฆษณาคือโฆษณาเนี่ยฝั่งที่คนเขาไม่เห็นด้วยก็มองให้มันจะเป็นการมอมเมาโฆษณาภาพลักษณ์เสริมภาพลักษณ์แอลกอฮอล์ให้มันดูดีคนจะอยากดื่มเพิ่
0: ม
1: แต่ในฝั่งกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมองอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าแต่การโฆษณาเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้รายเล็กเนี่ยมันก็ได้โปรโมทเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีการโฆษณาไม่มีการโปรโมทเนี่ยรายใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ยังไงก็แบเบอร
0: ์
1: เพราะไม่มีการประชาสัมพันธ
0: ์ครับ
1: นะก็เลยเนี่ยประเด็นในมาตรา32เนี่ยมันก็เลยถูกเอามาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นไหมประเทศที่เจริญแล้วอะไรเงี้ยอย่างสหรัฐเนี่ยเขาก็ยังไม่ใช่แค่โฆษณากระดกโชว์เลยด้วยซ้ำดื่มโชว์เลยศิลปินระดับโลกชาวไทยไปกระดกเบียร์ไทยโชว์ในรายการต่างชาติอะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นการพูดถึงไอ้ประเด็นเหล่านี้อันนี้มันก็สองมุมนะ
0: ไอ้มัน
1: เข้าใจทั้งสองมุม
0: บังเอิญไหมว่าเป็นแบรนด์นี้หรือว่าเพราะมันก็มีหลายแบรนด์นะของเราใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ทำไมต้องเป็นแบรนด์นี้
1: ผมไม่แน่ใจ
0: บังเอิญไหมหรือว่าจริงๆแล้วก็มีอะไรที่เขาประสานติดต่ออะไรกันอยู่
1: ไม่แน่ใจเลยคือถ้าในทางที่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตรงๆเนี่ยมันคงไม่มีอยู่แล้ว
0: ไอ้รายการนี้ที่ห้องส่งของเขาอยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ห้องส่งก็อยู่ที่นิวยอร์กก็เจ้าของเจ้าของเครื่องดื่มที่ว่าเนี้ยเขาก็มีโรงแรมใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กนะโรงแรมดังเลยล่ะ
1: ครับ
0: คนไทยที่เป็นระดับมีหน้ามีตาถ้าไปนิวยอร์กเนี่ยก็จะต้องพักโรงแรมนี้ผมว่าเผลอๆนายกก็ต้องพักโรงแรมนี้
1: ผ
0: มจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะอยู่แถวๆไอ้ Fifth Avenue อ่ะ
1: กับ
0: อยู่แถวๆ Fifth Avenue อ่ะเป็นของเจ้าสัวก็ไปซื้อไว
1: ้กับ
0: เป็นโรงแรมระดับ5ดาวก็เลยครับ
1: อ
0: ยู่ในนิวยอร์กเลย
1: พอนี่ Plaza Avenue
0: พาซ่า
1: ที่นี่
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็โอเคฮะคนชนชั้นสูงของนิวยอร์กไปที่โรงแรมนี้เขาก็เสิร์ฟยี่ห้อนี้อยู
1: ่ห
0: าได้เบียร์ไทยยี่ห้อนี้เสิร์ฟอยู่ในนั้นนะครับ
1: คือจะโฆษณาอะไรยังไง ก็ไม่ทราบจริงๆแหละแต่เราก็ต้องพูดตามตรงมันอาจจะไม่ได้โฆษณาก็ได้เพราะว่าพูดถึงเบียร์ไทยดังๆมันก็มีอยู่2ยี่ห้อ2ยี่ห้อที่พูดถึงกันเยอะๆนะสำหรับฝรั่งนะ2-3ยี่ห้อถ้าเจ้าของก็แค่2เจ้าของ
0: ครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาก็จับตาคนไทยนะมีลิซ่าไปออกรายการโปรโมทเพลงสวัสดีข้างเธอแล้วก็น้องเนเน่นะก็เตรียมการแล้วเตรียม
1: ใ
0: ช่อันนี
1: ้แข่งวันไหนนะคุณไพศาลแข่งวันไหนนะ
0: เอ๊ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่แน่ใจ
1: เซิร์ชก่อน
0: แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเหลือ10คนสุดท้ายใช่ไหมแล้วน้องเนเน่จะขึ้นเป็นลำดับที่2หรือยังไงเนี่ยเท่าที่เห็นข่าวแวบๆเมื่อคืนนะ
1: ครับ
0: ว่าน้องเนเน่เขาแต่ว่าเหลือ10รอบนี้เหลือ10คนที่จะได้แชมป์เลยนะรอบตัดสินครับก็จะมีประเภทที่เป็นนักร้องโชว์เรื่องของการร้องเพลงเนี่ยก็ของเธอร้องเพลงเล่นกีตาร์ใช่ไหมแต่เขาบอกเที่ยวนี้เธอจะเล่นเปียโน
1: อ
0: ่ะ
1: เหร
0: อเออเขาบอกว่าจะพลิกข้อมูล
1: ว่า
0: ไง
1: ผลบอกว่าการแข่งขันจะมีขึ้น22กันยาหรือตรงกับเช้าวันที่23นะครับก่อนจะประกาศผลก็ในวันที่23กันยายนเลยกติกาโหวตแชมป์เนี่ย
0: วันอังคารของเขาครับ
1: กับกติกาโหวตแชมป์เนี่ยก็สามารถโหวตได้ทาง nbc.com แล้วก็แอปพลิเคชันอเมริกา Scott Talent แล้วก็ TikTok ในช่วงที่รายการเปิดระบบรับคะแนนกติกาการโหวตไลฟ์โชว์ผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุอย่างน้อย16ปีและอยู่ใน50รัฐของสหรัฐหรือปาโตริโกในช่วงเปิดโหวตดังนั้นคนไทยโหวตไม่ได
0: ้โอเค
1: บอกว่าที่น่าจับตามองเนี่ยก็คือไฮไลท์จะระบุเอาไว้ว่าในfinal result ความยาว2ชั่วโมงนี้เนี่ยจะมี special guest performers หรือว่าศิลปินรับเชิญร่วมขึ้นแสดง
0: ครับครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็เธอก็นะเรียกว่าทำผลงานได้เป็นอย่างดีเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งเรื่องของเพลงรอบชงรอบชิงอะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าเป็นความลับอยู่แล้วก็ต้องรอลุ้นก็เดากันไปหลากหลาย
0: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับลากันก่อนพบกันสัปดาห์หน้าครับคุณเอกพร
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 มล. 8 ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 มล. 6 ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:00 น.นะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
6: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัว
4: ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน

0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 9:35 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่18 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมาและพี่พรวันดีวันณเมธางกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะ
2: สวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะอ่ะก็มาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วก็โลกการลงทุนกันนะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนกับคลื่นลมสงบไปช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผ่านพ้นไปไหนนะคะความไม่แน่นอนก็ยังคงสูงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายการเงินหรือว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งการประชุมรอบล่าสุดก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปครั้งแรกในรอบ3ปีอีก 0.25% อยู่ที่ 3.75-4% นะคะซึ่งปฏิกิริยาก็กลับกลายเป็นว่าคุณสุเชษฐ์บอกว่าอะไรนะ buy on fact ไม่ใช่ sell on fact ใช่ไหม buy on fact นะฮะก็อ่ะชัดๆกันไปนะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นไปนะคะโดยดูดอทพลอตเองเนี่ยก็ในปีนี้ก็จะขึ้นอีกรอบนึงนะคะแต่ตลาดมองว่าปีหน้าก็น่าจะขึ้นต่ออีกรอบนึงอันนี้เป็นภาพของนโยบายการเงินนะคะของธนาคารกลางสหรัฐอีกด้วยนะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูภาพของการลงทุนเองก็ค่อนข้างจะเปิดรับความเสี่ยงนะคะมีหลายบรอกนะคะแนะนำเหมือนกันว่าให้เข้าลงทุนในสินทรัพย์นะคะก็คืออย่างตัวหุ้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้ามาดูราคาน้ำมันเองเนี่ยเมื่อวานนี้เริ่มปรับย่อลงมาเล็กน้อยนะคะอย่าง WTI ลงมาประมาณสัก 0.5% ก็มาอยู่ที่แถวๆเส้น100เหรียญต่อบาร์เรลเบรนท์ก็ลงมาอยู่แถวๆ104เหรียญต่อบาร์เรลเนื่องจากว่าประเด็นเรื่องที่ว่าซัพพลายหายไปนะคะจากผลของสงครามที่เส้นทางนะที่มีการส่งทั้งน้ำมันทั้งก๊าซเนี่ยบริเวณตะวันออกกลางนะคะที่สำคัญคือฮอร์มุสแล้วก็ทางช่องแคบบับแอนด์มันเดบตรงทะเลแดงแล้วก็ท่อส่งน้ำมันอีสต์เวสต์ไพป์ไลน์ของซาอุดีอาระเบียปิดอยู่นะถูกโจมตีแล้วก็ปิดอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็กังวลเรื่องของซัพพลายแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็มีทางเลือกเหมือนกันก็คือรายงานข่าวบอกว่าซาอุตัดสินใจเพิ่มปริมาณการส่งน้ำมันดิบให้กับโรงกลั่นในเอเชียผ่านทางโอมานค่ะตรงนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันนะคะว่าบอกว่าถูกปิดซ้ายปิดขวาแล้วก็ถูกตัดเส้นเลือดตรงกลางแต่ยังมีโอมานอยู่นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นข่าวนะที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นทยอยปรับลงมาอีกด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็รวมไปถึงเรามองไปในสัปดาห์หน้าสักนิดหนึ่งก็คือการเจอกันของผู้นำมหาอำนาจนะคะก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะพบกันนะคะก็ต้องติดตามเพราะว่าหนึ่งประเด็นที่มีการรายงานว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ทางอเมริกาจะพูดคุยกับจีนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสงครามอิหร่านนะคะว่าจีนจะมีบทบาทอย่างไรนะคะที่จะทำให้สงครามหรือว่าอิหร่านเนี่ยยอมนะตามที่สหรัฐอเมริกาต้องการแต่ว่าก็มีประเด็นเนื่องจากว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมกลุ่มผู้นำบริกซัมมิตที่อินเดียเป็นเจ้าภาพนะคะที่กรุงนิวเดลีแล้วก็ออกมาเนี่ยเป็นข่าวดีเพราะว่าชาติสมาชิกสามารถออกแถลงการร่วมได้ถึงแม้ว่าในกลุ่มชาติสมาชิกทางผู้ก่อตั้งแล้วก็สมาชิกที่เพิ่มเติมขึ้นมามีอิหร่านกับ UAE ซึ่งก็มีประเด็นกันอยู่ที่ตะวันออกกลางแต่ว่าก็ท้ายที่สุดก็คือสามารถออกแถลงการออกมาได้แต่ปรากฏว่ามันมีข่าวตามมาบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่รับการยืนยันนะคะว่าผู้นำที่กลับออกไปจากอินเดียป่วยรวมไปถึงข่าวลือที่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับข่าวบอกผู้นำแอฟริกาใต้ประธานาธิบดีซิริล รามาโฟซาของแอฟริกาใต้ล้มป่วยหลังจากที่ไปประชุมบริกส์ที่อินเดียก็ปรากฏว่า วันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศอินเดียก็ต้องออกมาแถลงออกแถลงการมาปฏิเสธข่าวลือนะคะโดยบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จแล้วก็ทำให้เข้าใจผิดค่ะคือตอนนี้ในโลกโซเชียลก็มีการแบบเหมือนเอาคลิปมาแชร์ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่นั่งประชุมกันในวงใหญ่ๆเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งจีนเนี่ยวิ่งกรูกันเข้าไปแล้วก็ไปเหมือนไปรุมๆท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอะไรเงี้ยเออเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ข่าวก็บอกว่าเหมือนกับเป็นเรื่องเส้นเลือดสมองประมาณนั้นแต่ปฏิเสธไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลที่อินเดียแต่กลับไปเข้าโรงพยาบาลที่จีนแต่ว่าก็ยังเป็นข่าวลือเพราะว่าก็มีภาพอีกด้านนึงก็ปล่อยออกมาบอกว่าอ๋อที่เจ้าหน้าที่ฮือเข้าไปรุมท่านประธานาธิบดีสีเนี่ยเพราะว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแปลเป็นอุปกรณ์เป็นปัญหาอุปกรณ์เรื่องเครื่องแปลเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเข้าไปช่วยนะคะเอาแต่ว่าชาวเน็ตนะเนาะก็แชร์กันไปนะคะแล้วก็เลยมีภาพอีกอันนึงบอกว่าท่านเดินขึ้นบันไดเครื่องบินขึ้นไปนะเดินเองแล้วก็ไม่ได้จับด้วยนะคะแต่อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าก็เดินเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าป่วยเป็นเรื่องของเส้นเลือดสมองจริงเนี่ยจะเดินแบบนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามีข่าวลือออกมาจนกระทั่งก็เป็นประเด็นทำให้ทางกระทรวงต่างประเทศอินเดียก็ต้องออกมาแถลงการโต้เลยทีเดียวซึ่งคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอินเดียเองนี่ก็ต้องบอกว่าจะลดทอนความน่าเชื่อถือพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าในกลุ่มชาติสมาชิกผู้ก่อตั้ง BRICS เนี่ยอินเดียก็ถือว่าเป็นตัวตึงเหมือนกันก็คือว่าคนอื่นเขาคุยกันรู้เรื่องแต่อินเดียอาจจะมีแบบทางของตัวเองอยู่แล้วก็ในบางครั้งหลายครั้งเนี่ยก็ไปเป็นพันธมิตรกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะที่คงจะต้องมองไปในสัปดาห์หน้าด้วยว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ
2: ค่ะก็ถ้าพูดถึงจีนกับอิหร่านนะคะคือซาอุดิอาระเบียเขาเปิดท่อเส้นทางที่ส่งน้ำมันมาเอเชียใช่ไหมคะก็มีแหล่งข่าววงในของอิหร่านเขาบอกว่าจีนน่ะได้ขอให้อิหร่านขออิหร่านเป็นการส่วนตัวให้ช่วยควบคุมกลุ่มฮูตีนะคะตามที่ซาอุดิอาระเบียเรียกร้องขอมาอันนี้รายงานข่าวมาจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะอ้างแหล่งข่าวของชาวซาอุดิอาระเบียนะคะเขาบอกว่าก็คือจีนได้ขอให้อดทนอดกลั้นกับการพูดคุยแล้วก็การฟื้นฟูความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วก็ข้อความส่วนตัวถึงอิหร่านไปไกลกว่าที่แถลงการต่อสาธารณะก็คือว่ารัฐบาลปักกิ่งต้องการให้อิหร่านใช้อิทธิพลที่มีอยู่เหนือฮูตีช่วยป้องกันความขัดแย้งไม่ให้ขยายวงกว้างในเส้นทางพลังงานโดยเฉพาะเส้นทางที่ส่งพลังงานมาถึงจีนนะคะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวออกมาแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศของเราครม.วันที่22กันยายนก็จะเคาะเรื่องของการต่ออายุไทยช่วยไทย plusนะคะอีก2เดือนตามที่กระทรวงการคลังเสนอซึ่งกระทรวงการคลังก็บอกว่าเงื่อนไขเดิมเลยไม่ใช่50 50ก็เป็น60 40ยืนยันว่าจะไม่มีการโยกเม็ดเงินจากพรก.กู้เงินในส่วนที่2ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเศรษฐกิจเองก็อาจจะมีการออกแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจจนถึงปลายปีหลังจากหมดไทยเที่ยวไทย plus นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองที่จะต้องดูแลราคาสินค้าไม่ให้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงค่ะ
1: ใช่ค่ะนะทีนี้เรามาดูกันที่ภาพของการลงทุนกันบ้างนะคะหลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปนั้นเป็นอย่างไรเอาส่วน BOE เมื่อวานนี้ประชุมก็คงดอกเบี้ยยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะคะสำหรับตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวานนี้เนี่ยดาวโจนส์บวกไป 0.6% S&P 500บวกไป 1.1% ค่ะ Nasdaq บวกไปเกือบ 1.7% ค่ะก็ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงรวมไปถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงด้วยนะคะเริ่มชะลอลงมาโดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีลงมาต่ำกว่าระดับ 5% แล้วนะคะมาอยู่ที่4.93% นักลงทุนก็คลายความกังวลนิดนึงนะเกี่ยวกับภาวะต้นทุนการกู้ยืมที่สูงนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็อยู่ไปปลายจะแตะ 5% ก่อนหน้านี้คือ 4% ก็ตกใจแล้วนะคะแต่พอแตะ 5% ปุ๊บบอก 4.9% บอกสบายใจ อันนี้ก็เป็นนะเป็นเรื่องของทางจิตวิทยานะ โดยถ้ามาดูภาพของตลาดอะตอนนี้นักวิเคราะห์ก็บอกว่าตลาดป ปรับตัวขึ้นแม้ว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเพราะว่าคลายความกังวลเนื่องจากกรรมการเฟดมีมติไปในทิศทางเดียวกันสะท้อนถึงเอกภาพค่ะนอกจากนี้เนี่ยประธานเฟดเควินวอชเองก็ยังได้เน้นย้ำถึงความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดอีกด้วย

ยก็มีในช่วงหนึ่งในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันพุธนะคะก็ย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแล้วก็มองว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อคุมเงินเฟ้อนั้นจะไม่กระทบต่อตลาดแรงงานนะคะซึ่งมุมมองนี้ก็มีน้ำหนักมากขึ้นหลังจากที่กระทรวงแรงงานเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเนี่ยลดลง 10,000 รายสู่ระดับ 196,000 รายในสัปดาห์ที่

0: หนึ่งนักข่าวก็ในระหว่างแถลงข่าวเนี่ยนักข่าวก็ชงนะถามบอกว่าเนี่ยคุณขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้แล้วก็ประธานาธิบดีเขาอยากให้ลดดอกเบี้ยเนี่ยท่านประธานเฟดจะว่าอย่างไรล่ะคะคุณเควินวอชเขาตอบบอกว่าผมไม่มีคำตอบสำหรับคำถามของคุณและผมจะไม่ถือว่าคำถามของคุณเนี่ยเป็นคำถามด้วย
1: โอ้โห
0: ตึงไหมตึงมากนะแล้วก็มีคำถามต่อก็บอกว่าแต่ว่าดูกรรมการเฟดคนอื่นๆเนี่ยคอมมิตี้อื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกนะประธานเฟดคนนี้ก็ตอบบอกว่าผมไม่ได้โหวตนะเขาจะพูดน้อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าก็คืออยากจะโฟกัสไปที่เรื่องของเงินเฟ้อนะคะอ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็เริ่มที่จะเปิดรับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นจากความชัดเจนเรื่องของนโยบายการเงินสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค่ะดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะปิดบวกได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงแล้วก็การชะลอแรงเทขายในตลาดพันธบัตรทั่วโลกนะคะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดเพิ่มขึ้น 0.86% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดเพิ่มขึ้น 0.57% ค่ะ DAX เยอรมนีปิดเพิ่มขึ้น 0.7% ฟูซี่100ลอนดอนปิดเพิ่มขึ้น 1.19% ค่ะหุ้นกลุ่มเมืองแร่โลหะนำตลาดปรับตัวพุ่งขึ้น 2.1% หุ้นกลุ่มยานยนต์เพิ่มขึ้น 1.7% ค่ะในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานในยุโรปนะคะขยับขึ้น 0.1% ค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนของธนาคารกลางอังกฤษคงดอกเบี้ยด้วยเสียงที่แตกนะคะ6-3ประกาศคงดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของการคงดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่6ของปีนี้นะคะเป้าหมายเงินเฟ้อก็เช่นเดียวกับทางเฟดก็คืออยากจะเห็นเป้าหมายปรับตัวในใกล้ๆ 2% สำหรับเงินเฟ้อของ BOE ค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยถ้าดูในส่วนของ BOE เนี่ยคงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% นับตั้งแต่เดือนธันวาคม2568นะคะหลังจากที่ปรับลดดอกเบี้ยมา4ครั้งในปีที่แล้วนะคะ
0: ค่ะนะคะก็วันนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะมี BOJ นะคะก็ตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ย อีก 0.25% นะคะก็จะไปแตะที่ 1.25% ซึ่งระดับนี่ 1% นะ 1.25% เนี่ยแต่ระดับสูงที่สุดในรอบ31อันนี้เป็นคาดการณ์ของตลาดในวันนี้เดี๋ยวนงกับพี่พรโฟกัสนะคะแล้วเดี๋ยวจะรายงานอัปเดตให้ทราบกันนะคะซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยก็จับตากันถึงสัญญาณนะคะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นจะส่งออกมานะคะว่าพอขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะขึ้นต่อไปหรือไม่นะคะซึ่งถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นก็เรียกได้ว่าไปด้วยกันนะคะอย่างฝั่งของดอกเบี้ยอเมริกาที่ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยนะคะแล้วก็ในมุมที่เกี่ยวเนื่องกับบ้านเราเองเนี่ยถ้าญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ดอกเบี้ยบ้านเรารู้สึกว่าจะต่ำกว่าแล้วนะดอกเบี้ยกนง 1% ใช่ไหมพี่ถอนโอ้นี่แหละนะคะอ่ะประเด็นตรงนี้นะคะทีนี้มาดูกันถึงภาพของตลาดหุ้นทางฝากฝั่งของเอเชียในวันนี้กันบ้างนะคะสำหรับดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้บวก525จุดค่ะ 0.8% ดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงบวกไปเกือบ200จุดนะ 0.8% ค่ะและดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้บวกไป 0.7% นะคะในขณะที่ทางตลาดหุ้นเกาหลีใต้ค่ะคอสปิอินเด็กซ์วันนี้บวกไป 2% เช่นเดียวกันนะคะส่วนเซ็ตอินเด็กซ์เมื่อวานเราบวกไป 1.3% นะคะ20จุดค่ะปิดที่ 1,583 จุดเดี๋ยววันนี้มารอดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนวดีและท่านคุณวันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อวานอาจารย์มีแถลงเรื่องนี้สถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยใช่ไหมคะปี69ก็ปรากฏว่าวันนี้เห็นพาดหัวหลายหัวเลยก็คือคนไทยหนี้ท่วมหลังแอ่นกันนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า คนไทยนี่หนี้หนักหนาสาหัสขนาดไหนแล้วก็จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้หรือไม่เนี่ยค่ะอาจารย
2: ์ข้อแรกก่อนผมไม่ได้พลาดนะครับ
0: ข้อแรกต้อง
2: เข้าใจว่าผมไม่ได้พลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าหลังแอ่นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของ

0: การตีความของสื่อนะครับคือจุดแรกก่อนก็คือภาพที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือเราเปิดหัวมาเนี่ยในการแถลงเนี่ยเราใช้ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวจั่วนะครับที่ทำการเซอร์เวย์ขึ้นหลังๆในทางประเทศไทยเองเนี่ยพอพูดถึงหนี้ครัวเรือนเนี่ยทางประเทศไทยก็จะเซอร์เวย์ออกมาเป็นประจำแล้วก็มักจะบอกว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะใช้เงินอนาคตมาใช้จ่ายในปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเราโจหัวที่ทางประเทศไทยทางการสำรวจแล้วก็บอกว่าคนอายุ30เนี่ยนะครับครึ่งนึงมีหนี
2: ้
0: แล้วคนอายุ70เนี่ยนะครับมีคือเกษียณแล้วเนี่ยมีหนี้ประมาณ 300,000 บาทและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขที่เราเสนอตัวเลขว่าตัวหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยล่าสุดที่ประกาศไตรมาสที่1คือประมาณ 85.9 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเซอร์เวย์ของมหาลัยการค้าไทยซึ่งเอาข้อสรุปของมหาลัยการค้าไทยเนี่ยเอาง่ายๆก่อนนะครับก่อนที่ไปสู่ค่าทัวร์เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยปีนี้เนี่ยคนเนี่ยจะกู้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเงินออมเนี่ยจะเก็บได้น้อยลงเพราะว่าค่าของชีพสูงเศรษฐกิจซึมตัวการหางานไม่ง่ายนะครับเพราะว่านี่คือภาพของตัวที่เป็นภาพโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเลขของทางการที่ประกาศโดยแบงค์ชาตินะครับและสหพัฒน์ก็มีข้อมูลมาประกาศในภาวะสังคมเนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยในปลายปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 16.31 นะครับล้านล้านบาทนะครับก็คือ16ล้านล้านบาทนะฮะ 16.3 ล้านล้านบาทพอมันไตรมาสที่1อยู่ที่ 16.41 ล้านล้านบาทก็หมายถึงว่าคนเนี่ยก่อนหนี้มากขึ้นในไตรมาสที่1เนี่ยคือประมาณ 100,000 ล้านบาทนะครับอันนี้คือตัวเลขกลมๆซึ่งไตรมาสที่1เนี่ยมันเป็นเดือนที่มีนาคมจะเป็นเดือนของสงครามที่มีลักษณะของราคาน้ำมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นภาพว่าตัวหนี้ครัวเรือนเนี่ยที่เฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 800,000 บาทนะสูงสุดในรอบที่เราสำรวจ17ปีเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นพาดหัวมั้งครับว่าทำให้นี่ท่วมประมาณนั้นแหละครับนั่นก็เป็นที่มานะครับแต่ว่าเราก็คาดว่าถ้าเศรษฐกิจโต 2-2.5 เนี่ยตัวหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยนะครับมันน่าจะเต็มที่เนี่ยไม่เกิน 16.6 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นหนี้ครัวเรือนจะลดลงมาเหลือ 84-84.4% ของ GDP ก็คือเริ่มจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเพราะตัว GDP เนี่ยมันใหญ่มากขึ้นพอครับ
1: ค่ะเห็นว่าตัวเลขนี้ที่ออกมาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่เกษียณด้วยแล้วก็กลุ่ม Gen Z ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นห่วงในจุดไหนยังไงบ้างไหมคะ
0: คือห่วงทั้งหมดเลยนะครับห่วงทุกอย่างเลยคือถ้าเราอยู่ในวงของภาษาข่าวเนี่ยคำถามสำคัญคือประเทศไทยมีปัญหาเรื่องโครงสร้างเห็นไหม
1: คร
0: ับคือเราจะพูดว่าเราต้องปรับโครงสร้างเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างเพราะฉะนั้นโครงสร้างของหนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่แงะไม่ออกครับเพราะธนาคารประเทศไทยเนี่ยพูดมาแล้วประมาณ10ปีแล้วเราก็วนเวียนอยู่ในเรื่องของหนี้ครัวเรือนและท้ายสุดเราก็มาเจอจุดที่ปัญหาหนี้เนี่ยมันมีความหนักอกหนักใจเพิ่มขึ้น
1: ค
0: ือถ้าเราไม่สามารถหลุดออกจากการเติบโตเศรษฐกิจต่ำเนี่ยปัญหานี้มันจะฟื้นลำบากมากครับเพราะนั้นในสิ่งที่สำคัญมากๆจุดตั้งต้นสำหรับผมน
1: ะ
0: มันต้องทำให้ตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตเกิน 3% ให้ได
1: ้
0: ถ้าเศรษฐกิจไทยโตประมาณ 4% ขึ้นไปเนี่ยผมว่าปัญหานี้จะคลายปัญหาต่อมาสิ่งที่เราต้องทำคือว่ามันเป็นปัญหาที่ SME ไทยเนี่ยแข่งขันกับกลุ่มนะครับที่เป็นธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยไม่ทันแข่งไม่ได้เพราะเศรษฐกิจโตต่ำเนี่ยสายป่านที่สั้นกว่าย่อมจะแข่งขันได้ยากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่สำคัญมากๆคือยังไงเศรษฐกิจต้องทะลุเกิน3ให้เร็ว
1: ค่ะ
0: นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างแบงก์ชาติเองบอกว่าจะมาคุมดอกเบี้ยนอนแบงก์มากขึ้นดูในส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์แล้วก็พวกจำนำทะเบียนทั้งหลายแต่ในมุมนึงผู้ประกอบการธุรกิจแบบนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็จะเป็นตัวช่วยที่ไม่ทำให้คนที่ไม่เข้าถึงแหล่งสินเชื่อเนี่ยเอาไปสู่นอกหนี้นอกระบบก็คืออย่างน้อยๆก็กู้นอนแบงก์ก็น่าจะดีกว่ากู้นอกระบบแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์คือก็ต้องคุยกันนะครับคือถ้าเราพูดในภาษาข่าวน
1: ะ
0: ถามว่าเราจะต้องเชื่อใครน้ำหนักในการเชื่อเราก็ไปเชื่อแบงก์ชาติถูกไหม
1: คร
0: ับเขาถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดกรอบตัวของกฎระเบียบต่างๆแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมตินอนแบงก์ทำงานไม่ได้และเขาเกิดไม่พร้อมปล่อยสำหรับกลุ่มมีความเสี่ยงเนี่ยกลุ่มมีความเสี่ยงก็จะถูกไปอยู่นอกระบบอย่างที่กลุ่มนอนแบงก์พูดอันนี้ผมค่อนข้างจะเห็นประเด็นนะครับ

0: แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักยืนยันเสมอไปว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้ากดดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวของลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ผมอาจจะยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาจริงนะครับก็มีตัวนอนแบงค์นะครับที่ออกโดย SFI เนี่ยเข้าไปคานตลาดระดับหนึ่งก็สามารถกดดอกเบี้ยลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงเป็นภาพที่ดอกเบี้ยเนี่ยถ้ากดลงมาระดับที่ยอมรับกันได้เนี่ยภาระของผู้กู้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องลองศึกษาและต้องลองพูดคุยนะครับผมคิดว่าแบงก์ชาติมีแนวนโยบายแต่ว่าก็ต้องทำให้ตัวธุรกิจเนี่ยเขาอยู่ได้แล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อซึ่งดีกว่าการไปกู้นอกระบบเนี่ยเรื่องนี้ผมอาจจะไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าดอกเบี้ยต้องเป็นเท่าไหร่ถือว่าแบงก์ชาติอาจจะต้องคุยกับผู้ประกอบการนะครับ
1: คืออาจจะมีทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากว่าเอาอย่างที่อาจารย์บอกก็คือต้องเร่งทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเกิน 3%ประชาชนหรือว่าครัวเรือนก็จะรู้สึกว่าคลายมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของดอกเบี้ยทั้งดอกเบี้ยของแบงค์ที่ปล่อยกับ SME แล้วก็รวมไปถึงแก๊ปของดอกเบี้ยด้วยไหมอาจารย์คือกู้กับฝากอย่างเงี้ยเราก็มีแก๊ปก็เป็นประเด็นมานะแต่มันก็เป็นอย่างนี้ไปแบบนั้นนะคะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดในส่วนนี้อาจารย์คิดว่าแบงค์ถ้าเข้ามาคลายตรงนี้ได้หรือว่าไม่ต้องเข้มเรื่องของการปล่อยสินเชื่อมากอย่างเงี้ยอันนี้จะช่วยได้ไหมอาจารย์คะค่ะ
0: คือตอนนี้มันไกลกับไข่มากนะครับคือตอนนี้หนี้ครัวเรือนเนี่ยถูกใช้ไปในจุดของการดูแลสภาพคล่องของธุรกิจกับสภาพคล่องของภาคประชาชนก็คือชักหน้าไม่ถึงหลังประมาณนี
1: ้
0: ภาษาบ้านๆนะครับก็คือเดือนชนเดือนประมาณนี้ขนาดที่ตัวเลขของสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านเนี่ยมันชะลอลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเศรษฐกิจเทิร์นกลับมาเนี่ยแล้วก็ตัวหนี้ครัวเรือนเนี่ยอาจจะมีตัววงเงินที่สูงขึ้นถ้า GDP มันใหญ่ขึ้นไม่ทันเนี่ยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นกลับมาเพิ่มขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกคือจุดตั้งต้นเนี่ยก็คือ GDP เนี่ยต้องใหญ่พอซึ่งแน่นอนว่าปีหน้าเนี่ยเรายังไม่เห็นสำนักไหนเลยเนี่ยที่มองว่าสีไทยโต3สังเกตนะว่าทุกโบรกเนี่ยนะครับจะมองว่าสีไทยโตอย่างมหาลัยแห่งชาติไทยเราบอกว่าโอกาสโต25เนี่ยยังมีน
1: ะ
0: แต่ว่าบางที่ก็บอกเศรษฐกิจไทยโต 2.1 2.2 เหมือนเดิมเนี่ยเพราะตรงส่วนนี้มันก็คือต้องเร่งผลักให้ได้นะครับและที่สำคัญคือตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่แบงก์เองเนี่ยแล้วก็ตัวสถาบันการเงินชั่วคิดพยายามทำคือเขาก็ต้องรักษาฐานลูกค้าไว้แล้วก็ต้องพยายามทำให้เงินฝากเงินกู้คือนิมสัดส่วนความแตกต่างเนี่ยมันได้เหมาะสมเพียงพอในการดำเนินงานซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกคือถ้าแบงก์ชาติมีแนวนโยบายเนี่ยอาจจะต้องลงไปคุยไปพูดคุยว่าตรงจุดไหนนะครับเพราะว่าต้นทุนการเงินของเรายังไม่สูงนะตอนนี้เพราะว่าดอกเบี้ยนโยบายมัน 1% นะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าธนาคารกลางสหรัฐที่ขึ้นดอกเบี้ยไป 0.25 แล้วจะขึ้นอีกเนี่ยถ้าสมมติไทยจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยและในอนาคตดอกเบี้ยต้นทุนการเงินสูงขึ้นเนี่ยที่เป็นต้นทุนเงินฝากเนี่ยดอกเบี้ยเงินกู้มันก็จะสูงนะครับ
1: ค่ะอาจารย์หูคุยไม่หมดนะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนงกับพี่พรรายงานคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่อาจารย์แถลงเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสพลมงคลนำข้าราชการสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประธานรัฐสภาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีอย่างร่วมกันตามบุญตักบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารบริเวณลานสะพานปลาอานนท์ภายในรัฐสภาริมท่าน้ำเจ้าพระยาขณะที่วุฒิสภาได้จัดพิธีเช่นกันโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีชายพลัดตกท่อระบายน้ำลึก2เมตรใต้ BTS ปุ่นวิถีเสียชีวิตจากกรณีเพจสำนักงานเขตพระนครเขตพระขนงรายงานสรุปเหตุผู้รับเหมาพลัดตกท่อใต้ BTS ปุ่นวิถีระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าคนงานรับเหมาเพศชายอายุ32ปีโดยคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึงปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้รับเหมาภายในท่อและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนางสายทิพย์สุคนมณีผู้อำนวยการเขตพระขนงเปิดเผยว่าจุดท่อดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีผู้รับเหมาจากการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาปฏิบัติงานดำเนินการนำสายไฟลงดินในช่วงเวลากลางคืนซึ่งตามปกติในตอนเช้าจะต้องมีการส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งผู้ที่ประสบเหตุเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวคาดว่ามาพบในตอนเช้าช่วงกำลังจะเลิกงานและส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการนับจำนวนคนงานแต่ทราบว่าชายคนนี้หายไปจนนำมาสู่การตามหาและพบว่าพลัดตกลงไปในท่อดังกล่าวเร่งตรวจสอบท่อน้ำมันรั่วคลองเตยย้ำมีประกันครอบคลุมทุกด้านบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL และบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าได้เปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากอาจมีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวโดยขณะนี้ทั้ง2บริษัทได้ควบคุมพื้นที่และเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและหากยืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันดำเนินได้อย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียว

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสีหศักดิ์ชี้ปมกรรมธิการสหรัฐตรวจสอบวรพักเชื่อมโยงสแกมเมอร์เป็นเรื่องตัวบุคคลไม่อึดอาจต้องแจงต่างประเทศนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบและพิจารณาความบาด28รายชื่อมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีรายชื่อของนายวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลส่วนที่รัฐบาลสหรัฐจี้ให้รัฐบาลไทยดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องขบวนการ

0: สแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศในเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าไม่อึดอัดคนร้ายตามประกบยิงพนักงานขับรถโม้ปูนดับกลางถนนถลางจังหวัดภูเก็ตตำรวจเร่งล่าตัวพบปลอกกระสุนจุด .30 Special สารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเร่งติดตามคนร้ายก่อเหตุยิงพนักงานขับรถโม้ปูนเสียชีวิตกลางถนนบริเวณถนนริมอุโมงค์ทางลอดแยกสนามบินตัดใหม่ตำบลเทพสตรีอำเภอถลางเหตุเกิดเมื่อเวลา 20:21 วันนี้ผู้เสียชีวิตคือนายกิติพิชญ์จินดาอายุ32ปีถูกยิงบริเวณขมับด้านขวา1นัดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุใกล้กันพบรถจักรยานยนต์และหมวกกันน็อกของผู้เสียชีวิตตำรวจตรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด .30 สเปเชียล1ปลอกเก็บไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่งเลิกงานและกำลังเดินทางกลับบ้านโดยมีพยานระบุว่าเห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณีจอดอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุก่อนมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: 10:08 ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันว่าทิศทางเป็นอย่างไรนะคะหลังจากเมื่อวานเซ็นดิ้งอินเด็กซ์เราปิดบวกไป20จุดค่ะ 1.3% ปิด 1,583 จุดมูลค่าซื้อขาย 62,400 กว่าล้านบาทและเมื่อวานต่างชาติซื้อสุทธิอีกเกือบ 1,700 ล้านบาทนะคะก็เดี๋ยวเราได้พูดคุยกับคุณสุเชษฐ์กันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเซ็นดิ้งเองเราก็เปิดขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้ล่าสุดบวกไป3จุดหรือว่า 0.2% ก็มาอยู่ 1,586 จุดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลงอัปเดตล่าสุดเพิ่มเติมการเกี่ยวกับการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะ BOJ ค่ะประกาศขึ้นดอกเบี้ยตามคาดนะคะดอกเบี้ยญี่ปุ่นตอนนี้มาแตะ 1.25% นะคะเป็นระดับของญี่ปุ่นนะ ระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1995ค่ะก็คือ31ปีนะคะก็ถือว่าเริ่มทยอยถอยห่างจากยุคดอกเบี้ยต่ำพิเศษอัลตร้าต่ำใช่ไหม
6: อัลตร้าติดลบด้วยนะเมื่อก่อน
5: ใช่มีช่วงที่ดอกเบี้ยญี่ปุ่นติดลบนะคะก็คือดำเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมานานหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะคะประเด็นสำคัญก็คือว่าเรื่องของดอกเบี้ย BOJ ที่ปรับขึ้นในรอบนี้มีนัยยะสำคัญต่อตลาดการเงินโลกเนื่องจากว่าที่ผ่านมาดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำมากๆของญี่ปุ่นมาหลายทศวรรษเนี่ยทำให้เงินเยนเนี่ยถูกใช้อย่างแพร่หลายนะคะเป็นสกุลเงินสำหรับระดมทุนต้นทุนต่ำอ่ะติดลบก็เคยใช่ไห
6: ม
5: ไม่ถึง 1% ก็เคยนะคะนักลงทุนก็เลยนิยมกู้ยืมเงินเยนแล้วก็เอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน สูงกว่าในต่างประเทศนะคะที่เรียกว่า carry trade นี่แหละเยน carry trade นะคะเพราะฉะนั้นการ

0: ขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้จึงมีผลต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่ตลาดจับตาต่อทิศทางเงินเยนแล้วก็กระแสเงินทุนทั่วโลกอีกด้วยก็คือถ้าขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าต้นทุนการกู้ยืมที่เคยเป็นมาก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า unwind carry trade ด้วยหรือไม่นะคะแต่ว่าดอกเบี้ยอเมริกาก็ขึ้นไปเมื่อวานนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเงินค่ะ
1: ค่ะ BOJ ขึ้นดอกเบี้ย 1.25% ใช่ไหมคะดอกเบี้ยไทย 1% สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ดอกเบี้ยต่ำคือในโลกนี้ประมาณ3ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นไทยตอนนี้ไทยก็ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าญี่ปุ่นแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นช่องทางที่นักลงทุนต่างชาติมองหาเงินทุนไทยออกไปลงทุนแทนญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะ
0: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีสื่อต่างประเทศเปรียบเทียบบอกประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยลักษณะคล้ายๆกับเป็น Japanification มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับญี่ปุ่นได้อะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็มีดอกเบี้ยที่ต่ำการเติบโตของเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้โตมากลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะคะส่วนเรามาเพิ่มเติมเรื่องราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันกันค่ะ
1: ค่ะส่วนราคาทองคำนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมปิดเพิ่มขึ้น12ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ค่ะปิดที่4,399ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์นะคะก็เกือบแตะ 4,400 ก็เป็นผลมาจากการลดลงของราคาน้ำมันคลายความกังวลแล้วก็เรื่องของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าก็เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำนะคะดูราคาทองคำในประเทศค่ะเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยน4รอบด้วยกันนะคะขึ้นมารอบแรก400บาทขึ้นอีก2ครั้งครั้งละ50บาทแล้วก็ครั้งที่4ลง50บาททำให้ทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่68,350 บาทค่ะขายออก 68,550 บาทอ้างอิงโกลด์สปอต 4,351 เหรียญ นะคะแล้วก็คดเงินบาท 33 บาท 28 สตางค์วันนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนน้ำมันนะคะน้ำมัน WTI งวดส่งมอบตุลาคมลดลงเมื่อวานนี้52เซนต์ค่ะมาปิด 101.91 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลBrent งวดส่งมอบพฤศจิกายนลดลง 1.01 ดอลลาร์หรือว่าเกือบ 1% ค่ะมาปิด 104.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเหมือนที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการนะคะว่าตลาดคลายความกังวลเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าซาอุดิอาระเบียตัดสินใจเพิ่มการจัดส่งน้ำมันดิบให้กับโรงกลั่นในเอเชียโดยผ่านทางประเทศโอมานนะคะก็เลยทำให้คลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันนะคะซึ่งก็มีข้อมูลจากเคปเลอร์เขาประเมินนะคะเรื่องของท่อ East West Pipeline ของซาอุที่โดนโจมตีไปความยาว 1,200 กิโลเมตรแล้วก็เป็นทางเลือกที่ทำให้ซาอุเนี่ยไม่ต้องพึ่งพิงช่องแคบฮอร์มุสตลอดช่วงระยะเวลาที่มีสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะคะ7เดือนนะคะก็ใช้ East West Pipeline ที่ว่านี้แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถูกปิดชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าก็มีโดรนนะที่เขาบอกต้นทางมาจากอิรักนะคะเข้ามาโจมตีตรงบริเวณท่อส่งน้ำมันนะคะก็เคเปอร์เขาประเมินว่าท่อดังกล่าวถ้าปิดเป็นเวลา1เดือนเนี่ยตลาดอาจสูญเสียอุปทานน้ำมันสูงถึง120ล้านบาร์เรลนะคะแต่ว่าทางรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอเมริกาก็เชื่อมั่นว่าซาอุจะสามารถกลับมาเปิดท่อส่งน้ำมันดังกล่าวได้อีกครั้งเร็วๆนี้ตอนนี้สื่อต่างประเทศเขาก็รายงานนะคะว่าตอนนี้ซาอุกำลังแบบเร่งซ่อมแซมท่อดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งภายในไม่กี่วันข้างหน้าค่ะส่วนบ้านเราเองนะเดี๋ยวลองเปิดโครงสร้างราคาน้ำมันให้ดูกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็สำหรับขออนุญาตหยิบตรงส่วนที่เป็นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมานะเนื่องจากว่าเราจะได้รู้ว่าใช้เงินเนี่ยอุ้มอยู่แค่ไหนนะคะก็ทุกประเภทก็ยังใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่นะคะสำหรับดีเซลก่อนดีเซลตัว B7 ใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่ลิตรละ8บาท62สตางค์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่รถใช้ดีเซลนะคะหน้าปั๊มท่านจะเติมที่40บาท69แต่ว่าต้องทดไว้ในใจว่าราคาจริงๆต้องบวกไปอีก8บาท62น
1: ะ
0: ก็ตีไปเลยสัก50บาทท่านกำลังเติมน้ำมันลิตรละ50บาทอยู่

0: เพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านจ่ายแค่40แต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวท่านต้องจ่ายในระยะถัดๆไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหมดน
1: ะ
0: ติดลบอยู่นะคะกระเป๋าทรายของท่านนะคะ B20 ตอนนี้ใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่12.24 บาทนะคะปลายทางหน้าปั๊มราคาอยู่ที่ 35.69 ค่ะตัวอื่นสำหรับแก๊สโซฮอลนะคะก็ใช้กองทุนอุดหนุนอยู่ อย่างตัว E20 เนี่ยใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่ลิตรละ7.90 บาทนะคะปลายทาง34.94 บาทนะตอนท่านก็ต้องใครใช้ E20 ก็ต้องบวกไปอีกเกือบ8 บาทนะคะ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็จะได้เห็นนะคะว่าสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันซึ่งก็เป็นต้นทุนสำคัญมากๆนะคะสำหรับทั้งประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ผู้ใช้รถทุกคนก็ต้องเตรียมใจเหมือนกันเพราะว่ากองทุนน้ำมันติดลบใกล้ๆแสนล้านบาทแบบนี้เขาบอกว่าก็จะทยอยปรับขึ้นราคาตามตลาดที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอเติมน้ำมันในราคาที่แพงขึ้นช่วงนี้ไปวิเคราะห์หุ้นกันค่ะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์
0: สวัสดีคุณสุเชษฐ์
2: สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณวันดีคุณดีคุณ
0: นงค่ะ
2: นงฮะแม่เดี๋ยวนี้ผมแก่จำชื่อไม่ได้คืนตีหนึ่งเนี่ยส่งข้อมูลไปแล้วนะ
1: เสร็
2: จร
1: ้
2: อยอีกชุดหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเพื่อนนักทุนฮะตอนนี้เพื่อนนักทุนที่ขอข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะผ่านทางตาออสตาทีอูอะไรก็แล้วแต่นะเมื่อคืนนี้มานั่งเก็บข้อมูลส่งให้หมดแล้วนะฮะทั้งเซ็ต50ทั้งเซ็ต100นะทั้ง YouTube ส่งไปให้ฟังหมดแล้วสิ่งที่สำคัญอันนึงนะขณะนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของผมทำงานแล้วเนี่ยวันนี้มาเรียนให้ทราบตรงๆฮะว่าหุ้นเด่นมากเนี่ยใน100ตัวหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเซ็ต50ฮะ
0: ค่ะ
2: เซ็ต50เป็นหุ้นเด่นจริงนะในเซ็ต50เนี่ยจะมีหุ้นอยู่ประมาณ30ตัวหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเนี่ยคือน้ำมันนะน้ำมันในกลุ่มแบงค์ในกลุ่มน้ำมันในกลุ่มแบงค์ในกลุ่มของICT แล้วก็พวกเดลต้านะฮะพวกเดลต้าช
0: ิ
2: ้นส่วนเล็กนิดเดียวนะแล้วก็พวกพลังงานนะพวกน้ำมันพวกพลังงานเนี่ยเป็นตัวที่เด่นมากนะฮะเพราะนั้นชุดเนี้ยท่านไปเล่นตรงนั้นได้แต่ถ้าท่านจะไปเล่นในชุดที่51ถึง100เนี่ยโอ้โหมันอ่อนแอมากนะฮะมันยังเป็นลักษณะการติดลบอยู่เพราะนั้นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนไปเอาเซต50เป็นตัวหลักก่อนนะครับเอาละฮะกลับมาที่งานวิเคราะห์นะฮะงานวิเคราะห์บอกว่าดัชนีเนี่ยควรจะไปวางในตำแหน่งที่ระดับ1593หรือ1600นะฮะ1600นะฮะคิดว่าโอกาสเดินหน้าได้ไหมก็มีโอกาสเดินหน้าได้นะตัวหุ้นวันนี้สะใจมากครับตัวแรกนั้นทางงานรีเสิร์ชออกงานกราฟมา GULF นะ GULF เนี่ยเพื่อนนักทุนฮะที่ระดับ60บาท61บาทเนี่ยผมอยากฝากเพื่อนนักทุนว่าให้ช่วยกรุณาเก็บสักหน่อยนึงแต่เวลาตัวขายแล้วฮะไปถึงระดับ65บาทแล้วอย่าไปซื้อตรงนั้นค่อยๆวางขายไปถึงขนาดนี้งานรีเสิร์ชโดยส่วนใหญ่ข้างนอกออกมาเนี่ยจะยืนอยู่ที่70บาทละเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวกราฟเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะของการขยับค่อยๆขยับนะฮะเขาจะขายให้ใครอะไรช่างเขานะแต่แนวโน้มในระยะกลางยาวเนี่ยที่เขาลงทุนอยู่เนี่ยจะได้กำไรในตัวกราฟนะฮะตัวต่อไปครับเป็นหุ้นในแง่ของตัวของ KTC ครับบัตรเครดิตบ
0: ั
2: ตรเครดิตเนี่ยนะฮะในแง่ของการเงินเนี่ยเราทำงานในแง่ของเล่น earning per share กับเล่น PE เนี่ยเราได้ระดับราคาหุ้นเข้า40บาทนะราคาตอนนี้อยู่ประมาณ37บาท38บาทแล้วแต่ได้40บาทแต่ถ้าไปถึงเดือน3ในเดือนไตรมาส3เนี่ยต่อไตรมาส4แล้วเนี่ยถ้าภาวะสินเชื่อการจ่ายบัตรการใช้บัตรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราสามารถขยับจากระดับราคานี้เนื่องจาก earning per share มันจะโตขึ้นนะเราสามารถไปได้ถึงระดับ45บาทนะครับจุดรับสำคัญครับ35บาทในตัว KTCตัวที่3นั้นเป็นหุ้นในกลุ่มแบงก์อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นกรุงไทยแบงก์กรุงไทยแบงก์เนี่ยมันจะอืดแล้วฮะอืดมากเพราะว่าตัวที่45บาทเนี่ยจะไปก็ได้ไปได้ประมาณสัก46บาทจะขึ้นอีกนิดนึงก็โอ้46 47เนี่ยจะยืนอยู่ตรงเนี้ยนะหุ้นในตระกูล K ทั้งหมดเนี่ย K Bank จะได้อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะฮะในแง่ของตัว260 270บาทก็เต็มที่ของตัวเคแบงค์แล้วนะกรุงไทยก็ประมาณ46บาท17บาทใกล้50บาทนะอีกเคนึงเนี่ยนะ KKP เนี่ยผมอยากเรียนให้เพื่อนนักคุณลองพิจารณา KKP ดูนะ earning per share ของ KKP เนี่ยค่อนข้างดีมากงานรีเสิร์ชข้างนอกเนี่ยขนาดนี้มองกันที่ระดับราคา130บาทกันแล้วนะฮะ130บาทเป้าหมายระยะกลางเนี่ย บูมเบิร์กทางข้างนอกเนี่ยให้ถึง100

0: บาทนะเพราะนั้น KKP เนี่ยเป็นรีเสิร์ชที่เก่งมากนะฮะต้องยอมรับเขานะฮะเป็นรีเสิร์ชที่เก่งมากก็โอเคฮะนะฮะอีกตัวหนึ่งในแง่ของตัวที่งานรีเสิร์ชออกงานครั้งนี้มาคือเอสฮะอยู่ในรถยนต์นะฮะหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นระดับกลางๆฮะยอดขายเติบโตพอใช้ได้กำไรเติบโตพอใช้ได้นะฮะแนวรับที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่ระดับราคาประมาณ15บาทนะแนวต้านอยู่ที่16บาทมีงานรีเสิร์ชต่อเนื่องอีกนิดนึงฮะงานรีเสิร์ชบอกว่าแนวต้านที่สำคัญของตัวนี้เนี่ย16บาท80นั่นหมายถึงว่ามันจะเดินขึ้นเดินหน้าเดินต่อเนื่องนะฮะถึงจนถึงระดับ16บาท80ได้ก็น่าสนใจฮะในแง่ของตัว AS นะเพราะนั้นวันนี้เนี่ย AS เล่นรอบฮะกรุงไทยซื้อถือนะระมัดระวังอย่าคาดหวังไปเกิน50นะฮะยากนะแต่ตัว KTC ครับเล่นเก็งกำไรสนุกดีฮะแล้วตัวสุดท้ายคือกราฟครับซื้อเก็บนะฮะมันต่ำๆนะซื้อเก็บแล้วถือไปถามว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยงานรีเสิร์ชตรงนี้เนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีแนวโน้มของตัวตลาดดูแล้วหุ้นเดลต้ามีคำถามเสมอฮะว่าหุ้นเดลต้านี่ได้เท่าไหร่ผมจำมันได้แน่นอนเลยนะบาท44ตังค์ earning per share เอ้ยบาท22ตังค์ฮะคูณปีก็ได้2บาท40 2บาท40คูณ100ก็ได้240ตรงเนี้ยฮะแต่ถ้าคูณ110เนี่ยมันก็จะขยับจากไอ้ตัวนี้ไปอีกนะฮะก็ได้อยู่ประมาณ260นะฮะถ้าไปคูณ120ก็ไปได้280นะฮะเพราะนั้นราคาเป้าหมายอาจจะไม่ถึง300นะแต่อยู่ระหว่าง260ถึง100 280เพราะนั้นราคาตรง244เนี่ย240เนี่ยขอความกรุณาครับเพื่อนนักทุนที่ลงทุนอยู่ฮะอดใจรอหรือไม่งั้นอย่าขายเพราะขายแล้วเนี่ยจะเป็นโลนะฮะในแง่ของตัวเดลต้าไม่ได้เชียร์อะไรฮะเชียร์เดลต้าอย่างเดียวนะฮะตอนเนี้ยในแง่ของตัวฮานาของตัวคุงเจริญฮานาเนี่ยราคา50บาทเต็มนะฮะราคา KCE เนี่ย60บาทเต็มระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าระดับราคาขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วขณะนี้ราคาน้ำมันโลกนะครับในตัวคูดออยเนี่ยอยู่101เบนซ์อยู่104คืนเวลาให้ฮะเดี๋ยวได้ไปดูต่างประเทศด้วยวันนี้ไม่มีคำถามนะครับไปดูต่างประเทศดีกว่านะครับโอเคครับไปแล้วครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาไวเคลมไวนะคุณสุเชษสุขแท้ครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะ
2: ก
1: ็ดูกรอบเนาะคุณสุเชษบอกว่า 1,593 ถึง 1,600 จุดนะคะตัวหุ้นก็หลายตัวเลยมี GulfKTC, KTB, KKP นะคะแล้วก็ตัว Advance
2: ค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าดูในส่วนของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยก็ผสมผสานนะคะแต่ว่าคุณสุเชษเนี่ยแนะนำนะคือคุณสุเชษก็ทำข้อมูลทำงานเอาตัวเลขมารวบรวมกันบอกว่าตัวเซ็ต50เนี่ยก็มีความน่าสนใจในหลายๆตัวหุ้นเลยนะคะหลักๆแล้วก็จะอยู่ในส่วนของกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะรวมไปถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศกันนะคะกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยค่ะ
3: ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: อันนี้ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับดอกเบี้ยเฟดนิดนึงนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยตามคาดนะคุณสิทธิชัยค่ะแล้วก
3: ็
1: รู้สึกตลาดก็ไม่ได้กังวลรู้สึกจะคลายความกังวลซะด้วยซ้ำนะคะทีนี้เรามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศนะคะกับที่ทางดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้ค่ะ
3: ครับ
1: ผ
3: มว่าถ้าเรามองดูในมิติของการขึ้นดอกเบี้ยต้องบอกเนาะการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ถือว่าเป็นประเด็นที่เลวร้ายนะโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการขึ้นดอกเบี้ยในห่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความแข็งแรงนะครับถ้าเรามองดูในบริบทของตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดูจากตัว projection เนี่ยคือ1อัตราการเติบโตดีกว่าที่คาดอัตราการ
2: ค
3: ่ะเงินเฟ้อได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันผมว่าอันนี้มันสมเหตุสมผลในการที่จะมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเป็นส่วนที่จะช่วยชะลอความร้อนแรงของตัวเงินเฟ้อได้ครับแต่จริงแค่ว่าในช่วงระยะเวลาถัดไปเนี่ยของการขึ้นดอกเบี้ยสเต็ปถัดไปเนี่ยมันเริ่มมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าต้นทุนทางการเงินของทุกคนเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมฮะและสองเลยคือส่วนที่อาจจะนึกว่ามีต้องของการขึ้นดอกเบี้ยกับคราวที่แล้วเนี่ยมันคือในช่วงเวลานี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยมีการเพิ่มในส่วนของตัวหนี้ที่มีอยู่ในมือเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก

0: ช่ไหมครับอย่างเช่นภาครัฐอย่างเงี้ยเขาคิดในช่วงเวลาที่น้ำมันแพงในช่วงเวลาแรกหลังจากที่มันสไปค์ขึ้นมาใช่ไหมฮะบ้านเราก็มีอเมริกาก็มีจีนก็มีใช่ไหมฮะถึงทุกวันนี้มันเหมือนแบบเงินก้อนนั้นเนี่ยสองเลยก็คือภาคเอกชนเนี่ยเขามีการลงทุนในฝั่งของตัว AI เยอะใช่ไหมครับเมื่อมีการลงทุนใน AI เยอะก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินออกหุ้นกู้ออกหนี้เพิ่มทุนอะไรต่างๆเนี่ยตรงส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ทำให้ต้นทุนทางการส่งเพิ่มขึ้นมานะครับงั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในที่มาว่าคราวนี้มันคืออยู่ที่ว่าเราจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมว่าแนวโน้มในท้ายที่สุดของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็คือการทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยมันชะลอตัวลงคำถามเลยก็คือแล้วมันจะไปชะลอตรงไหนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรามองดูการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัว การปรับตัวเพิ่มของตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นผลมาจากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวราคาน้ำมันก็ดีนะครับการเร่งในการออกอะไรนะออกหนี้มาใช่ไหมครับทั้งเพราะว่าการออกหนี้มันหมายความว่าทุกคนต้องการใช้เงินทุกคนต้องการใช้เงินก็คือทำให้ยีวามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มันเป็นผลมาจากในสภาพของตัว AI คำถามเลยตัดไปเลยก็คือถ้าสมมติถ้ามันจะชะลอตัวลงเนี่ยมันจะชะลอในภาพไหนแต่ถ้ามันไม่ชะลอในภาพของตัว AI ใช่ไหมครับดูอย่างในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงเลยใช่ไหมครับนะก็แสดงว่าตลาดมีความคิดว่า AI คงไม่ชะลอจากประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการขึ้นดอกเบี้ยแต่มันจะไปชะลอในภาพส่วนอื่นดีกว่านะครับเช่นแบบคอนซัมชันของภาคผู้บริโภคอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเห็นผลตั้งแต่ในช่วงของครึ่งปีแรกของปี2027นะครับแล้วเราต้องอย่าลืมนะครับว่าคีย์ทริกเกอร์สำคัญของเรื่องนี้มันคือเรื่องสงครามใช่ไหมครับเรื่องสงครามมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวมิดเทอมอิเล็กชันด้วยเหมือนกันนะครับมิดเทอมอิเล็กชันก็จะนำมาซึ่งส่วนที่จะทำให้แนวโน้มของสงครามเนี่ยจะขี้คายลงหรือเปล่าซึ่งก็ดูเหมือนมีความน่าจะเป็นในแง่ของการที่จะทำให้สงครามจบลงหลังจากตัวมิดเทอร์มอิเล็กชันเนี่ยนะครับมีโอกาสน้อยแต่ผมมีความคาดหวังว่าสัญญาณของตัวตลาดจะเริ่มมีภาพที่เรียกว่าผ่อนคลายจากประเด็นของตัวสงครามด้วยเหมือนกันนะครับหากว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แพ้สภาบนและสภาล่างให้กับพรรคเดโมแครตครับ
1: ค่ะแล้วอย่างช่วงนี้เราจะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะเลือกหาหุ้นที่ได้รับผลกระทบไม่มากจากที่บอนด์ยิลด์สูงขึ้นมันพอจะมีไหมคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยหุ้นเติบโตหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายอาจจะมีแนวโน้มที่ได้รับแรงกดดันจากบอนด์ยิลด์ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเราจะไปดูในกลุ่มอื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากบอนด์ยิลด์สูงเนี่ยมี
0: ครับจริงๆต้องบอกพี่นะว่าในมุมนึงของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเรามองในองค์รวมของการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องดีกลุ่มอุตสาหกรรมใดเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราแค่มองในบริบทว่าถ้าเศรษฐกิจยังพอรับไหวนะครับสมมติถ้าเรามองดูเนี่ยผมอธิบายง่ายๆนะครับสมมติถ้าเรามองดูตัวสั้นกับตัวยาวของตัวดอกเบี้ย2ปีกับ10ปีสมมตินะครับสมมติถ้า2ปีขึ้น10ปีขึ้นอันนี้ถือว่าตลาดยังมีการรับไหวอยู
2: ่
0: สมมติถ้าในกรณีที่2ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว10ปีเนี่ยเริ่มมีการย่อลงมาม ันบ่งชี้ว่าอะไรคนเริ่มมองว่าภาพระยะยาวเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วการขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆแรงๆเนี่ยมันทำให้ดอกเบี้ยระยะยาวลดลงเนี่ยมันเป็นความกังวลแบบนึงนะว่าโอเคเดี๋ยวเศรษฐกิจจะถดถอยเศรษฐกิจจะชะลอตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่าเป็นสาระสำคัญของการดีไซน์ในเชิงของตัวกลยุทธ์นะครับถ้าเรามองดูสมมติถ้าอยู่ในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เลยแล้วผมเดาได้ว่ามันไม่มีตัว recession เนี่ยนะครับสิ่งแรกผมจะทำเลยก็คือผมซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารใช่ไหมครับเพราะว่าธนาคารได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ไม่ชอบเศรษฐกิจชะลอนะไม่ชอบเศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นเนี่ยมันมีความอล่ำอเหลือกันนิดนึงนะก็ต้องบอกเนาะว่ามันมีความยากเนาะให้ผมมานั่งเดาว่าเศรษฐกิจจะเป็นเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าเนี่ยในบางจังหวะผมก็เหมือนผมแช่งตัวเองครับสองเลยก็คือผมยังมองว่าดูจากสถานการณ์ที่เห็นจากทั้งครูเควินบอชดูจากแมสเซจดูจากตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเทคยังมีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยจำกัดอย่างน้อยเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเราซื้อไปเนี่ยดาวไซด์ของเราเนี่ย

0: ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู
1: ่
0: นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเราสังเกตไหมครับทำไมหุ้นเทคมันขึ้นลงไม่ยอมไปไหนเลยปัจจัยพื้นฐานมันดีสิเพราะมันถูกยิวกดอยู่ด้านบนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องกลับมาที่เดิมว่าขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติสงครามโดยเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวหุ้นมันจะกลับมาเป็นกระทิงหนุ่มแบบเดิมได
1: ้ค่ะค่ะทีนี้อย่างก็คือมีธนาคารกับเทคเนี่ยนะคะอย่างเทคเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็มีประเด็นเพิ่มมาเกี่ยวกับเรื่องคำเตือนนะคะของคนในแวดวงนะว่ากรณีความปลอดภัยของการพัฒนา AI ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อมวลมนุษยชาติแนวนั้นนี่นะค่ะคุณดิชัยประเมินอย่างไรแต่ว่าในมันก็เอาแบ่งออกเป็น2สายนะคะบางคนก็โอ้มันจะไปมันเป็นประโยชน์มากกว่าไม่ต้องไปกลัวแบบนี้ค่ะค่ะเราประเมินว่าอันนี้มันจะเป็นปัจจัยระยะสั้นๆหรือว่ามันจะค้างคาอยู่กับการประเมินทิศทางของหุ้นเทคอะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ค่ะผมว่า AI ไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับมวลมนุษยชาติเลยครับผมว่า AI มันเป็นผู้ช่วยมันเป็นคนที่ทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันดีขึ้นนะครับทำให้การทำงานเนี่ยมันสมูทเนาะเรามีเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นมากขึ้นนะครับประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นแหละง่ายๆแต่เพียงแค่ว่าคนที่ชั่วเท่านั้นนะครับที่เอา AI ไปทำร้ายคนอื่นใช่ไหมครับม
1: ั
0: น AI ด้วยตัวของมันเองเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเนาะคือผมมองว่าเราควรจะพัฒนา AI ต่อไปเรื่อยๆให้เขาฉลาดขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเพราะมันอย่างน้อยมันช่วยโลกได้นะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือเราไม่ควรหยุดพัฒนาแต่เราควรจะป้องกันคนที่ใช้ AI ผิดรูปผิดร่างนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าภาพในรูปแบบนี้มันเป็นการชะลอนะครับแต่ผมว่าการชะลอเนี่ยมันเป็นคอนสไปเรซีแบบนึงนะครับก็คือถ้าคุณไม่ทำนะครับถ้าคุณชะลอการพัฒนาในฝั่งของตัว AI แล้วฝั่งจีนเขาพัฒนาขึ้นมาล่
1: ะ
0: ใช่ไหมครับอันนี้มันก็กลายเป็นคนเป็นคุณเป็นคนตามเขาแทนนะนะครับสองเลยก็คือสมมติถ้าเราหยุดพัฒนานะครับมันเท่ากับว่าเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะชิปขนาดชิปที่เรียกว่าเป็น leading edge อย่างชิปอย่าง Nvidia อย่างเงี้ยเขาจะมีดีมานด์ที่น้อยลงเพราะว่าถามว่า AI ฉลาดเพราะอะไร AI ฉลาดเพราะ data AI ฉลาดเพราะความสามารถของตัวชิปใช่ไหม
1: คร
0: ับใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าความต้องการในฝั่งของตัวชิปที่แบบเป็นชิป leading edge เนี่ยมันน่าจะมีสโลปที่ชันน้อยลงแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคือผมว่าทุกคนจะกลับมาเรียลไลซ์ว่าวิธีการควบคุมแบบนี้ไม่ใช่วิธีการที่เวิร์กวิธีการที่เวิร์กเลยก็คือสร้าง cyber security ให้แข็งแรงดังนั้นเนี่ยก็เลยมองภาพว่าการที่เราพัฒนาไปต่อแล้วมีพวกไซเบอร์เซคูริตี้มาเป็นตัวสอดรับเนี่ยหรือว่ามีเรกูเลชันจากภาครัฐมามีการควบคุมให้ไม่สามารถทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างได้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยดูแล้วเป็นอะไรที่มันดูเ
1: ม
0: คเซนส์กว่าเมื่อเทียบกับการที่บอกว่าเราจะหยุดการพัฒนาไปเลยเหมือนเราต้องการจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วบอกว่าเราไม่อ่านหนังสือแล้ว ผมก็แค่คิดว่าอันนี้มันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาดครับ
1: ค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะคะก็เรื่องของความกังวลนะเกี่ยวกับการพัฒนา AI แล้วก็จะเป็นมีความกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเนาะ
2: ค่ะ
1: ว่าโอ้โหพัฒนาแข่งกันพัฒนาไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจเลยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีอดีตผู้พัฒนาของทาง OpenAI มั้งที่บอกว่าลาออกมานะแล้วบอกออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าโอ้โหเนี่ยเขาแข่งกันพัฒนาโดยตัว AI เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได
2: ้
1: อะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยเกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าอ่ะชะลอหน่อยดีไหมนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใช่ไหม
2: ค
1: ะเราหยุดคนอื่นเขาก็เดิน
2: เขาเดินหน้า
1: เดินหน้าไปเรื่อย
2: ก็เลยเป็นการแข่งกันอยู่แบบนี้
1: ใช่ค่ะอ่ะอันนี้เป็นในมุมของหุ้นต่างประเทศนะ
2: คะ
1: เราไปต่อกันกับการวิเคราะห์ค่าเงินนะคะพูดคุยกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหญิงขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิงขา
3: สวัสดีค
1: ่ะตอนนี้เราทราบครบละแบงค์กลางธนาคารกลางทั่วโลกที่เรียงคิวกันประชุมเนี่ยนะคะออกมาแล้วเนี่ยผลต่อหลักๆใหญ่เลยทั้งดอลลาร์ด้วยนะคะแล้วก็เยนด้วยนะคะแล้วบาทด้วยเป็นยังไงบ้างอะคะคุณนิ่งคะ
3: ก็ถ้าเป็นวันนี้เนี่ยแบงก์ชาติญี่ปุ่นทำให้ผิดหวังนิดหน่อยค่ะเขาขึ้นดอก

0: เบี้ยตามที่ตลาดค่าจาก 1% เป็น 1.25%
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ไม่ได้มีประเด็นค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ตลาดรู้สึกว่ามันผิดหวังไปนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันไม่เป็นเอกฉันท์เท่าไหร่ค่ะมีอยู่2เสียงเนี่ยโหวตให้คงดอกเบี้ยในรอบนี
1: ้
0: ซึ่งมันก็เป็นแบบเหมือนเป็น2เสียงที่แบบเป็นโดฟใส่โดฟผสมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเป็นเสียงที่เป็นเอกฉันท์แล้วก็ส่งสัญญาว่าจะคุมเข้มต่อเนี่ยแต่นี่คือเยนจะไปไกลมากเยนจะแข็งค่าแต่ว่าพอมันเป็นท่านี้เนี่ยตลาดก็เลยรู้สึกว่าช็อตแรกถ้าเอาให้เซฟเนี่ยสัญญาณโดบที่ผสมเข้ามาในเสียงโหวตแบบนี้น่าจะทำให้แบบขายเยนไปก่อนเพื่อปลอดภัยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเยนเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์หลังผลการประชุมในรอบนี้นะคะส่วนจะว่ายังไงกันต่อเนี่ยหมายถึงว่าทิศทางเยนจะวิ่งทางไหน exactly เนี่ยคงต้องรอดูสัญญาณจากทางผู้ว่าการโยเจที่จะแถลงก่อนค่ะคือถ้าเป็นช็อตแรกรู้แค่นี้รู้ข้อมูลแค่นี้เนี่ยตลาดเลือกที่จะขายเงินเยนแต่ว่าก็ไม่ได้เทหมดนักตักขนาดนั้นก็รอฟังว่าผู้ว่าโยเจจะให้สัญญาณในลักษณะใดณตอนนี้เนี่ยช็อตถัดไปที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยมันจะเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนสิ้นปีนี้จะคล้ายๆเสร็จเลยน่าจะเป็นแบบการประชุมเดือนธันวาคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าย้อนกลับมามองตัวทิศทางของค่าเงินบาทแล้วก็สกุลเงินหรือในเอเชียเนี่ยต้องบอกว่ามันยิ่งกันคนละเรื่องกันคือเยนอ่อนเพราะว่ามีสตอรี่ของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าในฝั่งที่เป็นแบบบาทแล้วก็เอเชียในภาพรวมเนี่ยเหมือนจะขยับแข็งค่าขึ้นนิดหน่
1: อ
0: ยมันเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีคอร์เรคชั่นก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือเหมือนกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มันย่อตัวกลับลงมาค่ะมันก็พอจะประคองให้เอเชียระบาดเนี่ยเหมือนรีบาวกลับมาได้บางส่วนคือตลาดรับรู้เรื่องแบบสตอรี่ของเฟดคุมเข้มนโยบายการเงินไปมากแล้วน่าจะมีการสแควร์โพซิชันกลับบางส่วนคล้ายๆกับที่เดากับคุณพรว่ามันน่าจะมีแบบเซลล์อันแฟกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นภาพนั้นแต่ว่าในสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์ถัดๆไปเนี่ยคิดว่าสตอรี่ดอลลาร์จากเรื่องการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดที่กำลังจะแบบเหมือนเข้ามาอยู่ในเรดาร์ของตลาดมากขึ้นเนี่ยค่ะจะซัพพอร์ตให้ดอลลาร์แข็งค่าได้ต่
1: อ
0: ค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามองแค่วันนี้เนี่ยเป็นบาทแข็งเพราะว่ามันมีคอเลกชันของดอลลาร
1: ์
0: ตอนนี้บาทน่าจะเทรดกันอยู่แถวๆ 33.27 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวานบาทปิด 33.37 ก็คอเลกมาประมาณ10สตางค์ค่ะกรอบวันนี้มองด้านล่าง 33.20 นะคะบาทต่อดอลลาร์ด้านบนคือ 33.35 บาทต่อดอลลาร์คงต้องรอดูทิศทางเยนอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่ผู้ว่าการโยเจแถลงแล้วเนี่ยจะวิ่งทางไหนจะฟื้นได้หรือเปล่าซ
1: ึ่
0: งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้เหมือนแบบเยนมูฟในลักษณะที่คล้ายๆกับภาพรวมภูมิภาคมากขึ้นคือเยนกลับมาแข็งได้ค่ะ
1: อ
0: าจจะต้องดูภาพนั้นประกอบ
2: ค่ะคุณหญิงค่ะขออนุญาตแจกเวลาสั้นๆนิดนึงนะคะก็ตอนนี้แสดงว่าดอกเบี้ยบ้านเราก็ต่ำสุดแล้วเนาะต่ำกว่าดอกเบี้ยญี่ปุ่นอันนี้มันจะมีผลกับเรื่องการเข้ามาเหมือนกับตัว carry trade ของเยนไหมเป็นบาทแทนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: เอานี้แล้วกันค่ะดอกเบี้ยบ้านเราต่ำกว่าญี่ปุ่นอาจจะไม่เคยเห็นมาตั้งแต่แบบเป็นประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเทียบกันจริงๆดอกเบี้ยที่ 1% ของไทยยังไม่ได้ต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยต่ำที่หนึ่งสองก็คือเราก็ไม่ได้เมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะคะเราไม่ใช่คนที่ต่ำที่สุดในโลกอันนี้เคลียร์กันก่อนนะคะส่วนแบบว่าจะใช้บาทเป็นแบบสกุลเงินแครี่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันขึ้นอยู่กับหลายเรื่องมากคือ liquidity บาทในออฟชอร์ก็เป็นประเด็นเหมือนกันคือเราไม่ได้แบบมีแบบความป๊อปปูล่าของการใช้เงินบาทนอกประเทศเยอะขนาดแบบเหมือนกับที่เยนเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเวสฟันในรูปเงินบาทแล้วก็เอาไปลงทุนในแบบตลาดอื่นๆที่ให้ higher yield อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำได้แค่ในระดับเดียวแล้วบ้านเราก็ยังมีเกณฑ์เรื่องแบบการดูแลเงินกลางระหว่างประเทศที่เป็น การคอนโทรลระหว่างการปล่อยสภาพคล่องของเงินบาทเนี่ยให้กับ non-resident อยู่ด้วยอะค่ะ

0: นั้นเนี่ยเกณฑ์ตรงเนี้ยมันน่าจะไม่น่าจะทำให้ตัวบาทจะเป็นสกุลเงินที่ถูกแครี่แทนค่าเงินเยนอะไรอย่างนั้นไม่น่าจะใช่ค่ะ
1: ค่ะเราไม่ได้ป๊อปปูล่ามากอะไรขนาดนั้นใช่ไหม
0: ด้วยแล้วก็ด้วยเกณฑ์ตัว FX บ้านเราไม่ได้เอื้อ
1: ไม
0: ่มีการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทให้กับนอนเรซิเดนต์ได้ง่ายเกินไปขนาดนั้น
1: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณหญิงมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะซึ่งก็วันนี้เนี่ยราคาทองบ้านเรานะคะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตอนนี้ยัง4รอบอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวรอเครื่องหมุนสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้โอ้ไม่4รอบแล้ว9รอบ9รอบนะคะทองไทยบวก450บาทต่อบาททองคำค่ะทองแท่งขายออกรอบล่าสุด 68,550 บาทต่อบาททองคำอ้างอิง Gold Spot 4,352 เหรียญค่ะควดเงินบาท 33.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะกับคุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future จำกัดสวัสดีค่ะคุณวรุฒ
1: สวัสดีคุณวรุฒค่ะ
5: สวัสดีครับคุณวดีสวัสดีครับคุณวันดีครับ
1: ประเมินทิศทางทองอย่างไรดีคะคุณรู้หลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วก็จะขึ้นต่อด้วยนะคะ
5: ครับต้องบอกว่าสดใสกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเป็นลบกับทองคำอย่างชัดเจนครับแต่ต้องบอกว่าทองคำเนี่ยมีการพักฐานหรือเป็นการล่วงลงไปตอบรับผลการประชุมเพียงแค่สั้นๆนะครับลงไปเนี่ย 4,234 เหรียญดอลลาร์ต่อไอซ์ออนหลังจากนั้นครับก็เด้งกลับขึ้นมาทดสอบ 4,381 ขึ้นมาเกือบ 4,400 เลยนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทองคำเนี่ยมีการตอบรับในเชิงลบเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆแต่พอย่อยข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็มีลักษณะของการฟื้นตัวกลับประกอบกับโซน 4,200 ต้นๆ 4,200 กลางๆเนี่ยถือว่าเป็นโซนแนวรับสำคัญในทางเทคนิคหรือหลายคนมองว่าปรับราคาลงมาเยอะหรือว่าราคาถูกแล้วนะครับพอราคาลงมาและตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยลบไปแล้วในระดับหนึ่งก็ทำให้มีแรงกลับเข้ามาช้อนซื้อได้ค่อนข้างดีนอกจากนี้นะครับถ้าเราไปดูพฤติกรรมของกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gotas นะครับปรากฏว่าหลังจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเกิดขึ้น SPDR เนี่ยมีการเข้ามาเก็บหรือเข้ามาสะสมทองคำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับพบว่าวันที่17หลังการประชุมเฟดเสร็จสิ้น SPDR ซื้อทองคำเพิ่ม 1.71 ตันแล้วก็เมื่อเช้านี้เปิดเผยออกมาก็ซื้อทองเพิ่ม 0.86 ตันแม้ว่าจะเป็นการซื้อที่ไม่ได้อยู่ในระดับที่เยอะมากนักนะครับแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า SPDR ตัดสินใจซื้อไม่ได้ตัดสินใจขายภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นภาพตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อที่ทางราคาทองคำในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือทองลงไปแป๊บเดียวนะแล้วก็กลับขึ้นมานะคะดูแล้วเรามองแนวรับแนวต้านแล้วก็กลยุทธ์ที่นักลงทุนควรที่จะประเมินในช่วงนี้อย่างไรบ้างค่ะ

ตอนนี้เนี่ยทองคำเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยราคาได้รับปัจจัยลบจากการประชุม BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ขึ้นดอกเบี้ยก็เลยไปทำให้บอนด์ยิลด์หรืออัตรา

0: ของ Toys On 67,800 67,500 บาทต่อบาททองคำแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อหวังทำกำไรจากการขยับหรือการปรับขึ้นนะครับแนวต้านระยะสั้นประเมินไว้ 4,381 เป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์นี้ถ้าเบรกเอาท์หรือผ่านได้ก็จะชนแนวต้านจิตวิทยา 4,403 เหรียญคิดเป็นทองไทยก็ 68,900 69,200 บาทต่อบาททองคำครับ
1: ค่ะและถ้ามองปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อราคาทองในช่วงนี้นี่ต้องพิจารณาอะไรบ้างคะ
0: ในช่วงนี้เนี่ยยังแนะนำจับตานะครับในส่วนของภาพสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับทองคำได้รับแรงหนุนอีกหนึ่งปัจจัยก็คือสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอ่อนตัวลงมาหลังจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีการส่งสัญญาณส่งออกน้ำมันไปยังโอมานเพิ่มเติมนะครับภาพดังกล่าวก็เลยทำให้น้ำมันเริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มย่อตัวลงมาก็เลยทำให้คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็น่าจะชะลอตัวลงด้วยการขึ้นดอกเบี้ยของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆรวมทั้งการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตของเฟดก็อาจจะไม่ได้มีการขึ้นเร็วมากนักเลยเป็นปัจจัยบวกตัวนึงนะครับประกอบกับจับตาดูในส่วนของบอนด์ยีลด์ในฝั่งของสหรัฐบอนด์ยีลด์ที่ร่วงลงเนี่ยส่วนนึงเกิดจากการคาดการณ์ที่ว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐน่าจะเข้าแทรกแซงตลาดโดยการเข้าซื้อคืนหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยสกอตต์เบสเซนต์บอกว่าจะแทรกแซงตลาดโดยใช้วงเงิน 4,000 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในช่วงวันที่9ถึงวันที่4พฤศจิกายนประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับมากดบอนด์ยีลด์ซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนให้ปรับตัวลงก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาบวกกับตัวราคาทองคำอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการออกมากล่าวสุนทรพจน์ของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะครับซึ่งจะมีทั้งผู้ว่าการเฟดและประธานเฟดหลายสาขาเลยประเด็นดังกล่าวเนี่ยถ้ามีการออกมาแสดงมุมมองต่อท่าทีในการคุมเข้มนโยบายการเงินก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยลบกดดันตัวราคาทองคำได้เหมือนกันครับ
2: ค่ะแล้วคราวนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณวรุฒรุ่งขำค่ะจาก YLG Bullion and Futures จำกัดค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็สำหรับแนวรับทองในช่วงนี้นะคะคุณวรุฒบอกว่าโอ้สดใสกว่าที่คาดด้วยนะร่วงลงไปแค่สั้นๆแล้วก็ดีดเด้งกลับขึ้นมานะคะแนวรับ 4,308 เหรียญค่ะแล้วก็ถัดไป 4,290 เหรียญคิดเป็นทองไทย67,800 67,500 บาทต่อบาททองคำนะคะส่วนแนวต้านค่ะ 4,381 เหรียญถัดไป 4,403 เหรียญค่ะคิดเป็นทองไทย 68,900 และ 69,200 บาทต่อบาททองคำนะคะซึ่งทองไทยล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 68,650 บาทต่อบาททองคำอันนี้เป็นโค้ดทองแท่งขายออกรอบล่าสุดค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีวันศุกร์ค่ะแล้วก็ในที่สุดสินค้าที่จีนทะลักเข้าที่ยุโรปเนี่ยนะคะซึ่งมันก็เป็นปฏิกิริยาเพราะคุณทรัมป์เข้ามาปังเนี่ยเขาก็ประกาศห้ามส่งอะไรอะไรเข้าจีนแล้วก็ห้ามสินค้าจีนเข้าอเมริกาโดยเฉพาะ EV อย่างเงี้ยโอ้ขึ้นภาษีขึ้นไปเยอะแยะหมดเลยนะงั้นสินค้าก็ทะลักเข้าอาเซียนด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเข้ายุโรปคราวนี้ก็ปรากฏว่าในปีที่ผ่านไปนะ EU 27ประเทศเนี่ยเขาขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยดูตัวเลขนี่คือกับของอเมริกาเลยนะฮะก็คือเดี๋ยวกันนะฮะเท่าไหร่นะ3.6 แสนล้านยูโรก็คือ 360,000 กว่าล้านยูโรถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็เป็น 400,000 กว่าล้านดอลลาร์ก็คือกับที่อเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนนะอันนี้ครึ่งปีแรกของปีนี้26เนี่ยยอดขาดดุลของจีนยังเพิ่มขึ้นอีก 9% นะฮะเพราะนั้นในที่สุดเนี่ยก็เลยมีการพยายามเพราะจริงๆอย่างทางยุโรปเนี่ยเขาขึ้นภาษีรถ EV จากจีนแล้วแต่สกัดไม่อยู่มันทำไมไม่อยู่ล่ะก็เพราะทางจีนเนี่ยเขาก็ไปกลายเป็นเขาเปลี่ยนไปเป็นไฮบริดนะฮะก็คือไม่ใช่ EU ตรงใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นช่องว่างพอสมควรตอนนี้ก็เลยมีการกดดันจีนบอกว่าขอให้เป็น voluntary ก่อนได้ไหมสมัครใจนี่ตัวแทนทางยุโรปเพราะผู้กับจีนนะฮะว่าการส่งรถยนต์ไฮบริดเข้าสู่ตลาดยุโรปนั้นก็พยายามไม่ให้มีสัดส่วนเกิน 15% ของตลาดได้ไหมได้ไหม

0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็กลายเป็นว่าเขาบอกว่าถ้าให้ลองก่อนบริการเรียนไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะออกภาษีนำเข้าอะไรอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่องทางที่จีนเนี่ยเขาก็หาตลาดเพราะว่าถ้าอเมริกาเขาปิดตลาดขนาดนี้นะอันนี้อยู่ใน Financial Times แล้วก็ใน Reuters นะฮะเพราะนั้นก็สรุปว่าทางการ Voluntary นี่มันจะได้ผลประโยชน์ต้องรอดูไม่งั้นก็จะต้องใช้เป็นเขาเรียกอะไรฮะภาษีนำเข้ารถไฮบริดจากจีนเข้ายุโรปขณะเดียวกัน EU เขาก็ยังมองบอกว่ามันยังมีสินค้าอื่นๆนะที่ทำให้เขาขาดดุลการค้ามหาศาลนี่ก็มีเคมีพันแบตเตอรี่ไอ้พวก EV ทั้งหลายนะเพราะนั้นก็สรุปว่าเนี่ยเขาก็ใช้ไม้อ่อนก่อนแล้วตอนนี้ก็กำลังเข้าไปเจรจากับจีนต้องดูกันนะฮะขณะเดียวกันก็มีการประชุมสภา EU ซึ่งคุณฟอนเดเลเยนเนี่ยก็มีการเขาเรียกแง้มออกมาที่บอกว่าอยากจะให้แคนาดาเนี่ยเข้ามาเป็น associate member เมื่อวานนี้เราได้รายงานแล้วแล้วคุณครัมป์ก็ว่าออกมาเลยก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะถือว่าเป็นปรปักษ์กับอเมริกาเขาบอกว่าแคนาดาเป็นเขาเรียกว่า terrible trade partner ก็เป็นคู่ค้ากับสหรัฐที่แย่ที่สุดจริงๆเขาขายของเข้าอเมริกาเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็น threat ค่ะเป็นการคุกคามต่อสหรัฐเขาบอกว่าอันนี้เขาจะขึ้นภาษีสำหรับสินค้ายุโรปนะมากเลยเพราะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นการพยายามที่จะทำร้ายสหรัฐโดยวิธีทางอ้อมซึ่งจริงๆคุณครัมป์นี่เขาก็อย่างว่าเขายอมไม่ได้เขาแพ้ไม่ได้สรุปนะอันนี้ก็เลยมีขุนทรพจน์ของมาร์คคาร์นีย์ที่สภายุโรปเขาเชิญเข้าไปให้ไอ้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะฮะคุณมาร์คคาร์นีย์ก็บอกว่าเราจะทำการเพิ่มพูนความสัมพันธ์เนี่ยก็แน่นอนมันจะทำให้อะไรนะสตรองเกอร์ทั้งคู่เลยนะเพราะจริงๆเขาก็เป็นสมาชิกในเนโต้ด้วยกันแล้วก็มีเทรดอะเกรเมนต์แต่ว่ามันก็มีสินค้าบางรายการตอนนี้ก็จะขยายใหญ่เลยนะมาร์คคาร์นีย์ก็บอกว่าเขาเนี่ยมีพร้อมเลยสำหรับเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันแล้วก็ไฮโดรเจน LNG ต่างๆที่จะให้ยุโรปที่ตอนนี้กำลังขาดแคลนเพราะว่าเขาไปโดนไอ้อะไรนะไอ้ North Stream นั้นก็พังไปแล้ว2ท่อจากรัสเซียมั้ยแล้วต้องถูกบังคับไปซื้อจากอเมริกาซื้อจากนอร์เวย์ก็ใช่อันนั้นอยู่ในยุโรปแต่มันก็ไม่พอ27ประเทศ28ประเทศอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็ตอนนาทีนี้ค่ะนี่ก็เลยบอกว่าแต่ว่าที่เราจะมามีเพิ่มพูนความสัมพันธ์ด้วยครึ่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะโดยมาเลยขอใช้คำพูดเขาใช้ว่า better manners ก็คือว่าถ้าเป็นคนที่มีมารยาทแล้วเราไม่ต้องการที่จะเป็นปรปักษ์กับอเมริกาโอ้นี่เขาก็ด่าซ้ำครั้งเขาไม่มีมารยาทก็โผล่ขึ้นมาเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยหมายความว่าถ้าจะมีการเปิดตลาดมากยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาน่าสนใจนะเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีการสถาบันเขาก็ดีหลายแห่งใช่ไหมอันนี้ก็ทางแคนาดาก็เผื่อนักศึกษาแคนาดาจะไปเรียนที่ยุโรปอะไรเงี้ยแต่ว่ายุโรปยังไม่เปิดคุณวอนเดเลียนบอกไอ้เรื่องอีหยังนะหรือการทำงานในยุโรปเพราะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปครับสรุปว่านี่เป็นทางออกของแคนาดาแต่เขาพูดอย่างสุภาพบอกเขาไม่ได้ตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับสหรัฐแต่อันนี้ก็คืออย่างสเปนนี่นะคะเขาโพสต์ล่าสุดเลยคุณซานเพโดรซานเชซึ่งเป็นนายกของสเปนเนี่ยนะคะเขาก็มีรูปเป็นไอ้ดาวของสหภาพยุโรปในธงสีฟ้าใช่ไหมแล้วเขาก็มีไอ้ใบเนโป้งสีแดงของแคนาดาเนี่ยวางอยู่ข้างๆเลยคือเขายินดียิ่งเลยสเปนนี่ก็ไม่ตอนนี้เป็นคู่รักคู่แข่งกับอเมริกาเขาไม่ให้ใช้น่านฟ้ากับน่านน้ำของสเปนที่จะใช้เรือบินไปถล่มอิหร่านนะฮะแต่ว่าทางด้านเยอรมนีก็ยังออกมาคอมเมนต์นิดหน่อยเยอรมนีนี่ก็มีอะไรแปลกๆเหมือนเขาบอกว่าไอ้เรื่องไอ้ associate member เนี่ยมันยังไม่มีแคตตาล็อกนี้นะมันก็คงใช้เวลาอีกนานมันจะต้องเปลี่ยนกฎหรือธรรมนูญของสหภาพยุโรปไปทำไปเพราะนั้นสรุปว่าก็ต้องดูกันต่อไปฮะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับ Middle Power ตามที่คาร์นีย์เขาได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ที่ดาวอสเมื่อปีที่แล้วค่ะทั้งสองท่าน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะทีนี้บ้านเรานะคะมีเรื่องนึงก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องตามกันด้วยนะคะก็คือกรณีเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กนะคะที่เรียกว่า small modular reactor ชื่อย่อคือ SMR เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งในแผน PDP ใหม่ล่าสุดของบ้านเราเนี่ยมีระบุไว้นะคะว่ากำหนดการบรรจุกำลังการผลิตไฟฟ้า SMR ที่ว่านี้ไว้ที่ 3,000 ถึง 9,000 เมกะวัตต์นะคะในส่วนนี้เ

0: คือในด้านหนึ่งนะคะก็คือในฝั่งของ data center หรือว่า AI ทั้งหลายเนี่ยเราทราบกันอยู่ละมันต้องการพลังงานหรือว่าความต้องการใช้ไฟเนี่ยเยอะนะคะในอีกด้านหนึ่งที่ควบคู่กันไปก็คือบรรดาบริษัทที่ทำที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะก็มีลักษณะของการตื่นตัวนะคะทีเนี้ย อย่างกกพ.หรือว่าสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะคะโดยท่านเลขากกพ.ดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะคะก็บอกว่าอย่างเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR เนี่ยนะคะถือว่าเป็นตัวเลือกสำคัญแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่หลายประเทศเขาสนใจติดตามแล้วก็เร่งพัฒนาตอนนี้เราก็มองตัวอย่างอยู่ดูจากทั้งอเมริกาญี่ปุ่นจีนแล้วก็ยุโรปนะคะซึ่งบอกว่า SMR เนี่ยจะมีบทบาทนะคะในการเป็นพลังงานฐานเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงมีเสถียรภาพแล้วก็ผลิตได้อย่างต่อเนื่องค่ะการบรรจุ SMR ในแผน PDP นั้นมีความจำเป็นเพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลแล้วก็ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะและแน่นอนพอประชาชนหรือว่าเราได้ยินคำว่าอุ๊ยพลังงานนิวเคลียร์นะก็จะเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะซึ่งก็มีประเด็นใช่ไหมโรงไฟฟ้าของญี่ปุ่นนะที่มีการรั่วไหลลงไปสู่ท้องทะเลเนี่ยนะคะทีนี้ในประเด็นนี้ทางเลขากกพ.นะคะท่านก็บอกว่าจากการติดตามเทคโนโลยีเนี่ยก็ตอนนี้ SMR มีความก้าวหน้ามากนะคะโดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบการจัดการกากเชื้อเพลิงหลังการผลิตนะคะซึ่งของไทยเองเนี่ยก็คงต้องดูรายละเอียดจากเจ้าของเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนทั้งความมั่นคงความต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของราคาด้วยนะคะแล้วบอกจากการติดตามเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็ทำให้เข้าใจว่าการพัฒนามันก็มีหลายรูปแบบทั้งการติดตั้งบนดินแล้วก็ติดตั้งบนเรือสำหรับ SMR แบบติดตั้งบนเรือเนี่ยพอสมมติหมดอายุปุ๊บเนี่ยการใช้งานเคลื่อนย้ายเรือออกไปจากพื้นที่ได้ทันทีคือเทคโนโลยีมันก็พัฒนากันไปนะคะรวมถ้าไปดูในต่างประเทศเองเนี่ยอย่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ลดขนาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบใหญ่เนี่ยมาเป็นขนาดเล็กนะคะซึ่งก็จะใช้พื้นที่ก่อสร้างลดลงนะคะควบคุมดูแลหรือว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็จะได้ดูแลโดยไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ลดต้นทุนอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางนะที่ประเทศไทยก็ก้าวมาถึงจุดที่ว่าก็จะมีเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก อย่างบริษัทเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าอยู่เนี่ยก็มีการศึกษาเหมือนกันนะคะแล้วก็เตรียมลงนามกับบรรดาพันธมิตรนะคะเพื่อนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากในต่างประเทศเนี่ยเอามาใช้กับโครงการในบ้านเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะสองดีคุณนงวดีวันดีลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

นี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

0: ดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ8นาฬิกา20นาทีเจ้าหน้าที่เร่งหาวิธีนำปลอกครอบท่อน้ำมันที่รั่วซึมออกเพื่อหาจุดต้นต่อน้ำมันรั่วพระราม3เช้าวันนี้มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อเข้าร่วมหารือนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่ออัปเดตว่ายังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อหรือสลิปออกได้ตามแผนเนื่องจากปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กมีความแข็งแรงโดยแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรและจะค่อยๆนำปลอกครอบท่อออกมาเพื่อหาต้นต่อของจุดรั่วของท่อน้ำมันต่อไปส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันโดยรอบพื้นที่วันนี้พบว่าลดน้อยลงกว่าเมื่อวานเนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ซึ่งนายชัชชาติได้เล่าย้อนว่าจากตั้งแต่เมื่อวันพุธมีการล้างรับท่อระบายน้ำจากจุดแรกที่พบน้ำมันรั่วซึมกับจุดบ่อที่อยู่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้ออย่างพบว่ามีคราบน้ำมันซึมเข้ามากทม.จึงตัดสินใจเปิดดูด้านในท่อระบายน้ำจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินพื้นที่เพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับมท.2 สั่งอายัดศพเนนวัย7ขวบจมน้ำปริศนาวัดไม่แจ้งให้ตรวจสอบไม่ชันสูตรขณะที่พระลูกวัดเปิดรับบริจาคผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพระรูปหนึ่งในจังหวัดลำปางขอให้ตรวจสอบความผิดปกติของการมรณภาพของเนนวัย7ขวบซึ่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหลังจากเห็นเพจของวัดและพระในวัดโพสต์ว่ามีเนนมรณภาพโดยพระลูกวัดระบุว่ามาจากการจมน้ำและยังไม่ได้มีการแจ้งตำรวจไม่มีการชันสูตรแต่แจ้งผู้นำท้องถิ่นแล้วส่วนที่ไม่มีการชันสูตรเพราะการชันสูตรพ่อแม่ของเนนจะต้องมาที่วัดโดยจะกำหนดชาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ท่านนี้พระที่ร้องเรียนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงไม่มีการชันสูตรศพและทำไมจึงไม่แจ้งพ่อแม่เด็กขณะที่พระลูกวัดยังให้ญาติโยมที่ต้องการทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อของตนเองแทนที่จะเป็นชื่อวัดจึงอยากให้ตรวจสอบล่าสุดเช้านี้พบว่ามีการงดรับบริจาคแล้วสำหรับเนนวัย7ขวบเพิ่งบวชและมาอยู่ที่วัดได้เพียงเดือนเศษมรณภาพไปเมื่อวานนี้เวลา 14:37 นด้านตำรวจสภ.เกาะคากล่าวว่าเบื้องต้นไม่ได้รับแจ้งเหตุล่าสุดเพจบิ๊กเรียนระบุว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจากนั้นต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในอำเภอเกาะคาให้เข้าตรวจสอบที่วัดหาข้อเท็จจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุปจีเผยกระทรวงเศรษฐกิจเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังหมดไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการรับมือด้านการค้าและสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีว่าเรื่องราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยต้องสอบถามนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนหลังจากการต่ออายุไทยช่วยไทยต่อไปอีก2เดือนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นอีกขณะนี้กำลังพูดคุยกันและออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงด้านเศรษฐกิจโดยจะต้องมองภาพรวมเพื่อรองรับตัวเลขไตรมาส

0: ท้ายของปี69ด้วยส่วนความคืบหน้าในการเจรจาภาษีกับสหรัฐขณะนี้ยังมีรายละเอียดที่ต้องหารือเพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐโดยในวันพรุ่งนี้ตนจะไปประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะมีการหารือเพิ่มเติมกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐและคาดว่าจะมีการพูดคุยให้เสร็จเรียบร้อยส่วนการต่อสายพูดคุยเพื่อปิดดีลภาษีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐตอนนี้ยังไม่ได้มีการนัดหมายเพราะต้องตกลงกันเรื่องลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสว.แดงกองมาขอยกเลิกทริปวุฒิสภาพบสื่อมวลชนกระทันหันหลังศาลฎีการับคำร้องปมสมัครผิดกลุ่มอาชีพผู้สื่อข่าวรายงานว่าวุฒิสภาจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569ที่จังหวัดตราดด้วยก่อนวันจัดกิจกรรมมีข้อมูลว่าจะมีสว17คนเข้าร่วมนำโดยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1แต่ได้ยกเลิกการร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจราชการขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับคำยืนยันจากนางแดงกองมาสว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาซึ่งหลังจากเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าศาลฎีการับคำร้องของนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลกลุ่มสว.สำรองที่ยื่นคำร้องตามมาตรา44แห่งปรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561ซึ่งร้องเรียนนางแดงกองมาและนายสมภารพละศักดิ์สว.จากจังหวัดอำนาจเจริญว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพซึ่งศาลรับคำร้องไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วหลังจากที่มีข่าวดังกล่าวนางแดงได้แจ้งยกเลิกการร่วมกิจกรรมทันทีซึ่งแจ้งเพียง1วันก่อนการเดินทางในวันนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆควรค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็
3: ด
1: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะเช้านี้พบกันวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะคะเช้านี้อยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตราและพี่นุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์นะคะสวัสดีค่ะพี่นุ้ย
6: สวัสดีค่ะเจอกันวันศุกร์แล้วนะคะรู้สึกมีกำลังใจ
5: แต่ฝนจะตกตอนเย็นตอนกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยนี่ตอนนี้เริ่มตั้งเขามาแล้วนะ
6: โอ้โหแต่ละคนสู้ชีวิตมากเลยบางพื้นที่อาจจะสู้ตอนเช้าบางพื้นที่สู้ตอนเย็นรวมๆแล้วเนี่ยได้ชั่วโมงการทำงาน1วันเลยนะขับรถไปกลับเนี่ย
5: ใช่ๆบางที่อาจจะมีน้ำท่วมบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็อ่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะไม่รู้ว่าฝนมันจะตกให้จบก่อนที่จะกลับบ้านกันหรือเปล่านะแต่ว่าก็วันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราว

0: เอาการตลาดนะคะหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจจากอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนักการตลาดนะคะก็เรื่องของเทคโนโลยีนะก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวรอฟังกันค่ะ
1: วันนี้นะถ้าบอกว่าพูดถึงเทคโนโลยีปุ๊บนี่นึกถึง 8:00 น.เช้าวันนี้เลยคนไปรอรับiPhone 18สีเบอร์กันดีโอ้โหตื่นเช้าวันทำงานอ่ะหนีดีกว่าสู้นะหน้าตาสดใสรับเครื่องกันอันนี้ก็เห็นภาพข่าวบ้างแล้วในช่วงเช้าก็เดี๋ยวมาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้กับอาจารย์กันนะคะนอกจากนี้ค่ะไหนๆเราก็ถามคุณผู้ฟังตอนเข้ารายการแล้วว่าสู้ชีวิตกันแค่ไหนใช่ไห
0: ม
1: ใช้เวลาหลายชั่วโมงขับรถกันก็นำเสนอตัวช่วยกันก่อนดีกว่านะคะว่าใครรู้สึกว่านั่งนานๆทำงานนานๆขับรถไกลๆแล้วปวดคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้ค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทรได้เลยที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ส่วนช่วงเวลานี้นะคะอาจารย์สัญชัยก็พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะพบกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนักการตลาดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องนุ้ยสวัสดีครับแก้มใช่ไหมไอ้ก่อนที่แก้ม
0: วันนี้แก้มค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อครับครับกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็วันนี้ก็มีหลายๆเรื่องนะครับเราเริ่มกับเรื่องของเทคโนโลยีกันหน่อยแล้วกันเนา
1: ะ
2: ก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็เปิดจองกันแล้วล่ะว่า iPhone 18ก็ออกมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนไปโอ้ไปรอแถวกันเยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามันมีข้อมูลออกมาที่ชัดเจนนะครับว่าปีนี้จริงๆแล้วมันแค่เป็นการเรียกว่าอะไรครับปรับปรุงสเปคนิดๆหน่อยๆในประมาณแต่ละปีแต่ละปีเพราะว่าไอ้การออกแบบอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากใช่ไหมครับแต่ปีหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นรุ่น iPhone 20นะครับคือเป็นรุ่นที่20ของ iPhone นะครับวันนี้มัน18ใช่ไหมถ้าบอกปีหน้าเนี่ยมันจะกระโดดไปที่ iPhone 20เลยนะครับพอครบรอบ20ปีของ iPhone เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นการปรับครั้งใหญ่มากๆเลยอันที่1เลยนะครับการออกแบบดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ในวันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีการออกแบบใหม่หน้าจอเนี่ยจะโค้งมนมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับข้อ2นะครับตรงจอเนี่ยไอ้ขอบดำรอบๆเนี่ยจะบางมากๆเลยแล้วก็จะมี2ขนาดคือรุ่น 6.3 กับ 6.9 นิ้วนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีชิป A21 Pro นะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม2นาโนเมตรเจเนอเรชั่น2กล้องทั้งหมดที่ Apple เนี่ยเคยซื้อจากคนอื่นเนี่ยApple จะพัฒนาและออกแบบเองทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยโดยโมเด็มหรือว่าการต่อเชื่อม Wi-Fi หรือว่าตัวของมือถือนะเครือข่ายมือถือเนี่ยก็จะดีขึ้นปุ่มเนี่ยจะหายไปหมดจะกลายเป็นปุ่มสัมผัสแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่จะถูกเปลี่ยนจากลิเธียมไอออนเนี่ยเป็นซิลิคอนเบสซึ่งมีอายุการใช้งานแล้วก็มีความจุมากขึ้นมากพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นการปรับใหญ่มากๆเลยสิ่งที่เอามาบอกวันนี้เนี่ยก็คือว่าถ้ายังพอใช้ได้เนี่ยใช้ไปก่อนครับเพราะปีหน้าเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนทั้งหน้าตาเปลี่ยนทุกอย่างพอเราเปลี่ยนปีนี้หน้าตาก็ไม่ต่างจากปีที่แล้วใช่ไห
1: ม
2: พอปีหน้าออกมานี่ก็อยากเปลี่ยนอีกใช่ไหมก็เสียเงินอีกไงก็เสียเงินอีกไงสองสาวคิดยังไงครับเรื่องนี
1: ้ถ้างบถ้ายังเขาเรียกไงอ่ะถ้าคนที่มีงบไม่อั้นขอแค่ความทันสมัยฉันต้องมีทุกรุ่นอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็ยังใช้ได้นะมือถือเกือบแตะแสนน่ะก็รอปีหน้าก็ได้ถ้าจะแบบยกเครื่องใหญ่ทีเดียวเน
0: า
1: ะ
0: บางคนอาจจะขายเครื่องเก่าไงแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่ก็ต่อทุนไปนิดนึง
2: เขาก็ทำกันอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเก็บเครื่องเก่าไว้เนี่ยโดยมากเครื่องเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้แล้วมันก็ล้าสมัยไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะ

0: เสื่อมไปเรื่อยๆก็เทิร์นเอาดีกว่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไอ้การเปลี่ยนเครื่องเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆเลยก็คือว่า มันต้องมีการลงแอปใหม่หมดเลย คือจริงๆมันมีแบ็กอัพอยู่แหละแต่ก็ต้องใช้การอัปเดตเนี่ยก็ต้องโอ้โหนานนะหลายชั่วโมงมากๆเลยเสียเวลาแล้วก็แอปเนี่ยอาจจะต้องมีการมาล็อกอินใหม่อะไรต่ออะไรพวกนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบเสียเวลามากเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรครับผลประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยมากเท่าไหร่นักนะครับเอาละอันนั้นคือ Apple ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: Samsung เนี่ยน้อยหน้าไม่ได้ตอนนี้ Samsung เนี่ยจะออกวัน UI 9.0 นะครับออกมานะครับภายในเวลาอีกไม่กี่เดือนนี้ไม่กี่วันนี้เองเพราะว่าปล่อย Apple ออกมาแล้วนี่ไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีวัน UI 9.0 เนี่ยของ Samsung ออกมาปล่อยให้กับ Galaxy S26ก่อนนะครับในวันที่21เดือนนี้ในประเทศไทยน
1: ะ
0: แล้วก็ในวันที่28เนี่ยก็จะเป็นรุ่น S25 หลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับเขาบอกว่าคุณสมบัติที่มันมีมาเนี่ยหลายอย่างมากเลยข้อที่1เลยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ระบบของวิดีโอหรือการกล้องของมันเนี่ยพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะสามารถตัดต่อเนี่ยสามารถส่งขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องมีการมานั่งตัดต่อใหม่เพราะมันจะใช้ AI ช่วย ข้อ2นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าไอ้บนหน้าจอที่มันกระเด้งขึ้นมาเป็นเรื่องของการข่าวเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยเราจะสามารถบังคับทุกอย่างได้หมดเลยนะครับจะมีการที่เปลี่ยนนะครับการแปลภาษาด้วยโดยการแปลภาษาเนี่ยจะเป็นแบบ real time และดีขึ้น มีระบบการแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัวด้วย AI นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับ scam detection คือป้องกันการหลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์โดยจะเปิดบริการก่อนในญี่ปุ่นแคนาดาและอินเดียหลังจากนั้นก็จะเปิดในประเทศอื่นๆต่อไปนะครับเพราะนั้นก็วันที่21 22นี้แฟนๆ Samsung ที่ใช้ S26 เนี่ยก็รออัปเกรดแล้วกันนะครับเพราะว่าSamsung ก็คงปล่อย Apple ทำอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: คราวนี้มาอีกเรื่องนึงก็คืออีกประมาณสัก 5-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยนะครับรุ่น S26 เนี่ยก็จะS27 ก็จะออกมาแล้วใช่ไห
1: ม
0: โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาจะใช้ชิป Exynos ซึ่ง Samsung ทำเองแต่ว่าปรากฏว่าชิปเนี่ยมันชื่อเสียงไม่ดีเพราะว่ามันร้อนมันกินไฟเยอะมันมีบั๊กมันคุณสมบัติไม่ได้ดีเท่าไหร่หลังๆเนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ Samsung ก็เลยเปลี่ยนไปใช้ชิปของ Snapdragon เป็นของ Qualcomm ซึ่งปรากฏว่ามันก็แพงขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ย Samsung เนี่ยเขาจะมีบริษัทนึงที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ IC processor แรมอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาก็ทำ Exynos รุ่นใหม่ออกมาเป็นรุ่น 2007 แล้วเขาก็บอกว่ารุ่นเนี้ย มันดีกว่า Snapdragon แล้วเขาก็กดดันฝ่ายมือถือเนี่ยฝ่ายผิดมือถือของ Samsung เนี่ยให้เลิกใช้หรือลดการใช้ Snapdragon ของ Qualcomm แล้วมาใช้ชิป Exynos ของตัวเองโดยในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีการทดสอบภายในแล้วว่าเขาอาจจะเอาชิป Exynos 2007เนี่ยมาใช้กับ Galaxy S27 Ultra เมื่อก่อนเนี้ยชิป Exynos เนี่ยใช้ S27 Plus ใช่ไหมแต่ตอนนี้อาจจะเอามาใช้กับ S27 Ultra ด้วยเขาบอกว่าชิปอันนี้สเปคมันดีมากก็คือว่าเทคโนโลยี2นาโนเมตรมี10คอร์นะครับประหยัดพลังงานรุ่งขึ้นมากขึ้นเนี่ยประมาณ 25% แล้วก็อาจจะลองรับมาตรฐานแรมตัวใหม่นะครับที่เป็นรุ่น DDR6 นะครับซึ่งเร็วมากกว่าเดิมนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ย Samsung คงมีแรงกดดันแหละจากการที่เขาไปซื้อชิปหรือโปรเซสเซอร์จาก Qualcomm เนี่ยราคามันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้แรมราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นก็ขึ้นราคาแล้วก็บวกขายไม่ได้ไงดังนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเนี่ยกลับมาใช้ชิปของตัวเองต่อไปนะครับในอนาคตนะครับเพื่อจะทำให้ราคาเนี่ยมันดีขึ้นแล้ว Samsung เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตจอให้กับ Apple ใช่ไหม Apple เนี่ยเป็นคนไปออกมาเป็นโทรศัพท์รุ่นจอพับก็คือตัวของiPhone Duo นะครับซึ่งราคาเนี่ยแรงมากเลยนะตัวท็อปสุดนี่เป็นแสนกว่าบาทนะ127,000เงี้ยนะเขาบอกว่าเอาละถ้าเกิด Apple ออกจอพับมาเนี่ยมันน่าจะมีผลกระทบ ทำให้การยับยอมรับตัวสับจอ

0: อัพเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะนั้น Samsung เนี่ยเคยออกมาแล้วก็คือเป็น Galaxy Tri Fold พับ3ท่อนใช่มั้ยครับแต่ปรากฏว่ามันขายไม่ดีเพราะราคามันแพงแต่ตอนนี้เนี่ย Samsung นี่กําลังเริ่มพิจารณาพัฒนานะครับ Galaxy C Z เนี่ยนะครับรุ่น Tri Fold 2เปิดพับ3ชั้นนะครับโดยที่อาจจะออกขึ้นมาในภายในปีหน้าแล้วราคาเริ่มต้นเท่าไหร่รู้มั้ยแก้ม
1: เท่าไหร่คะ
0: 100,000 บาทของ 3,000
2: อันนี้เริ่มต้นนะ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่แรมเยอะๆหน่อยหรือมาความจำเยอะๆหน่อยเนี่ย100,000 กว่าครับโอ้โหโทรศัพท์100,000 กว่านี่นะมันหนักกว่ากระเป๋าหลุยส์ติงต้องอีกนะว่าไง
2: แต่ว่าโทรศัพท์อาจจะช่วยในการทำมาหารายได้ในบางคนไงเนาะเขาอาจจะได้รีเทิร์นกลับมาโอเคก็ได้นะอาจารย
0: ์แล้วหลุยส์ติงต้องอ่ะ
2: อันนั้นก็ได้ทางใจเนาะ
0: ใช่ไหมแต่หลุยส์ต้องเนี่ยใบหนึ่งไม่กี่หมื่นใช่ไหมแต่นี่โทรศัพท์เมื่อก่อนนี่โทรศัพท์นี่เครื่องหนึ่งถึงกว่านี
2: ้
0: แต่ตอนนี้โทรศัพท์นี่ขึ้นมาเป็นเครื่องเป็นแสนน
2: ะ
0: ซึ่งทำใจยากกันนะถ้าจะซื้อโทรศัพท์เครื่องเป็นแสนเนี่ย คิดดูสิแก้มรถยนต์ของจีนคันหนึ่งตอนนี้3-4 แสนก็ซื้อได้แล
1: ้
0: วโทรศัพท์เนี่ยนะแสนกว่าบาทนะ
1: แต่ถ้า
0: พูดว่าโทรศัพท์3เครื่องซื้อรถได้คันหนึ่งเนี่ยแก้มว่าไงอ่ะ
1: แต่ก็พูดยากนะอาจารย์เพราะว่าทุกวันนี้โทรศัพท์มันก็เป็นสิ่งที่เราติดตัวตลอดเวลา มันอยู่กับชีวิตเราทั้งวันยันกลางคืนจนก่อนนอน
0: ไม่แต่มันก็มีราคาให้เลือกหลายระดับไง
1: ก
0: ็แต่ถ้าเรามีเงินเยอะๆเราก็ซื้อไปเถอะมันก็ไม่เป็นไรก็มีความสุขใช่ไหม
2: ใช่ถ้าคนที่มีรายได้
0: ซัมซุงเนี่ยมันเคยเขาบอกว่าจะลดต้นทุนใช่ไหมล่
2: ะ
0: โดยการที่ว่าจะเลิกใช้ชิปของ Snapdragon ของ Qualcomm มาใช้ Exynos 2007ของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยซัมซุงเนี่ยเขาเป็นผู้ผิดเขาเรียกว่าอะไรก็หน่วยความจำหรือ memory เนี่ยนะครับทั้ง SSD แล้วก็ DRAM เนี่ยรายใหญ่มี3รายในโลกคือ Samsung เกาหลีนะครับ SK Hynix เกาหลีแล้วก็ Micron ซึ่งอันเนี้ยเป็นของไต้หวันนะครับโดยที่ว่าทั้ง3เจ้านี้ตอนนี้กำลังกำไรเยอะมากเพราะว่า RAM กับ SSD เนี่ยมันถูกเอาไปผลิตใช้กับพวกบรรดาเซิร์ฟเวอร์ AI ที่อยู่ใน Data Center เนี่ยเยอะทั่วโลกเลยนะครับทำให้กำลังการผลิตตัวของ LLP DDRAM เนี่ยที่ใช้ในมือถือเนี่ยมันลดต่ำลงราคาก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ Samsung ประกาศออกมาแล้วว่าเขาได้แจ้งผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในจีนทุกคนว่าตอนนี้เขาจะขึ้นราคา RAM นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณ 10% เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป ดังนั้นเนี่ยชุดความจำเนี่ย8จิกกับหน่วยความเก็บข้อมูลได้256 กิกเนี่ยเดิมราคา 1,160 บาทขึ้นมาเป็นเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่คะ
0: 4,790 แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น12จิกกับ512เนี่ยราคาจะขึ้นไปเป็นประมาณเกือบ 7,000 บาทเลยผลที่ติดตามมาก็คือโทรศัพท์ทุกรุ่นทุกเครื่องจะต้องขึ้นราคาอย่างแน่นอนหรือไม่มีทางนึงก็คือต้องลดเมมโมรีจากเดิมเนี่ยเราเติมที่8ใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนนี้เราใช้4ใช้6ใช้8แล้วถ้ารุ่นไฮเอ็นก็เป็น12แต่ตอนนี้ราคามันแพงมากก็บอกว่าอาจจะต้องกลับไปใช้แรมเนี่ย4กับ6เหมือนเดิมแล้วซึ่งทาง Google เนี่ยผู้ผิด Android เนี่ยก็ตอบสนองโดยการที่ว่าออกประกาศออกมาว่าให้ผู้ผิดผู้ออกก็เรียกผู้เขียนพวกแอปพลิเคชันทั้งหลายเนี่ยต้องสามารถเขียนแอปพลิเคชันให้สามารถทำงานได้โดยใช้เมมโมรีเนี่ยไม่เกิน 6-8 จิกซึ่งจะทำให้พวกโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยที่เมมโมรีน้อยๆเนี่ยยังเกิดยังมีอยู่ในโลกและทำให้คนที่ไม่อยากจะจ่ายแพงเนี่ยสามารถซื้อได้ตอนนี้ทุกอย่างขึ้นราคาหมดนะอิเล็กทรอนิกส์
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาล่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับคราวนี้มาเรื่องที่เบาๆบ้างดีไหมแต่เบาๆเนี่ยผมว่ามันมีผลกระทบต่อเรามากเลยนะเวลาเราไปซื้อกาแฟเนี่ยนะครับถ้าเป็นกาแฟเย็นเนี่ยมันก็จะเป็นถ้วยพลาสติกใช่ไหมแต่ในบางที่ก็อาจจะเป็นถ้วยกระดาษแต่ใบใหญ่ๆหน่อยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าเป็นกาแฟร้อนเนี่ยแน่นอนเลยมันเป็นถ้วยกระดาษอย่างแน่นอนใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นกระเบื้องหรือเป็นแก้วแต่ว่าถ้ามันเป็นพลาสติกเนี่ยมันอาจจะทนไม่ไหวดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นแก้วกระดาษกันเสร็จแล้วเนี่ยแก้วกระดาษเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าหนึ่งเลยนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรฮะ

0: มันเป็นติดพันลักโลกมากกว่านะครับแล้วก็สามารถย่อยสลายได้เพราะทำมาจากกระดาษซึ่งทำมาจากไม้ใช่ไหมแต่กระดาษพลาสติกเนี่ยมีปัญหาเนื่องจากว่ามันไม่ย่อยสลายทำให้เกิดขยะพลาสติกขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแล้วก็คิดว่าเอ้ยกระดาษเนี่ยมันดูสะอาดนะมันน่าจะปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติกทั่วไปปรากฏว่าอะไรรู้ไหมหนุ่ยมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีทำการทำวิจัยอย่างละเอียดนะครับเปรียบเทียบถ้วยพลาสติกกับถ้วยกระดาษนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเอาใส่กาแฟร้อนเพราะมันมีถ้วยพลาสติกที่ใส่กาแฟร้อนได้เหมือนกันโดยการทำจาก PP หรือโพลีพรอพิลีนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอความน่าตกใจอย่างหนึ่งว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่ปลอดภัยกับเราเลยเพราะถ้าเกิดว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระดาษเนี่ยที่เป็นถ้วยกระดาษที่เราใส่กาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บกักเขาเรียกว่าโดนทนน้ำได้นะครับดังนั้นก็ต้องมีสารเคลือบไม่งั้นเนี่ยตัวแก้วกระดาษเนี่ยมันจะเปื่อยมากและยุบตัวลงอย่างทันทีเขาก็ต้องเคลือบพลาสติกบางๆเอาไว้อยู่ที่ผนังด้านในซึ่งการเคลือบเนี่ยมันมี2ประเภท1คือใช้โพลีพัฟเอทิลีนหรือ PE เนี่ยเคลือบนะครับซึ่งอันนี้เป็นพลาสติกที่มาจากน้ำมันปิโตรเลียมเรื่องที่2ใช้ PLA ซึ่งก็เรียกว่าไบโอพลาสติกเป็นพลาสติกชีวภาพที่สกัดมาจากพืชย่อยสลายได้นะครับแล้วก็เอามาเคลือบอยู่ด้านในก็มี2อย่าง PLA เนี่ยจะแพงกว่า PE นะครับแต่ว่าบางเจ้าเนี่ยอย่างของ Amazon เนี่ยเขาจะใช้ PLA เพราะเขามีโรงงานผลิตเองไงเพราะว่าปตท.เป็นผู้ผลิต PLA ใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าต้องผิดใช้ PLA ด้วยคราวนี้เขาก็ทดลองเอาน้ำร้อนกาแฟเนี่ยเทลงไปในแก้วพลาสติกกับแก้วที่แก้วกระดาษเนี่ยที่เคลือบ PE กับเคลือบPLA ทั้ง2 อย่างเพื่อเปรียบเทียบกันโดยปกติแล้วในความคิดของเราเนี่ย PLA มันน่าจะปล่อยสารพวกไมโครพลาสติกอะไรออกมาน้อยกว่าใช่ไหม
1: ค
0: ่ะแต่ปรากฏว่าผลเนี่ยมันกลับมาไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าแก้วเคลือบพลาสติกเนี่ยที่เป็น PE เนี่ยมันจะปล่อยไมโครพลาสติกออกมาเมื่อโดนน้ำร้อนเนี่ยประมาณเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่คะ
0: 13ล้านชิ้นต่อ1ช้อนกาแฟ
2: โ
1: อ้
0: แต่ถ้าเป็นพลาสติกชีวภาพเนี่ยมันจะออกมาประมาณ22ล้านชิ้นต่อ1ช้อนกาแฟครับไอ้1อัน1ช้อนใช่1ช้อนจาก็แสดงว่ามันจะประสบผลส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าไมโครพลาสติกเนี่ยมันสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปในสมองของคนได้แล้วตอนนี้เนี่ยในตัวคนเราเนี่ยมันก็มีไมโครพลาสติกอยู่เต็มไปหมดแล้วก็สงสัยกันว่ามันอาจจะทำให้เกิดความเสื่อมของร่างกายและอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่ากับโรคมะเร็งก็ได้นะดังนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อความปลอดภัยจริงๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แนะนำบอกว่าวิธีการอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนไปใช้แก้วกระเบื้องหรือว่าอาจจะต้องไปใช้เป็นกระป๋องที่เป็นเหล็กสเตนเลสนะครับหรืออลูมิเนียมในการที่เอาไปใส่กาแฟไหมซึ่งมันอาจจะปลอดภัยจริงๆแล้วมันเนื่องจากมันรีไซเคิลได้เนี่ยมันก็จะดีต่อสุขภาพจริงๆด้วยไงสองสาวคิดยังไงครับเรื่องนี
2: ้ค่ะเราก็ต้องคือบางคนอาจจะอยู่ในไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะก็อาจจะต้องปรับไลฟ์สไตล์ว่าจะใช้พกพาแก้วแบบไหนที่ปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็ต้องทำให้ชินนะเนาะบางทีแบบไปซื้อข้างหน้า
0: ถ้ามันจะให้คนเนี่ยพกกระป๋องไปใส่กาแฟใช่ไหมมันก็ต้องผลประโยชน์ให้เขาไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนขายกาแฟนี่เขาประหยัดแก้วใช่ไหมเขาก็ต้องลดราคาให้เราไง
1: ก็ลด5 บาทบางทีมาตรฐานนะส่วนใหญ่
0: ก็ไม่ทุกที่ไงบางที่ก็ไม่ลดไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกติกาเลยว่าถ้าใครเอาแก้วของตัวเองไปเนี่ยลด5บาทเนี่ยนะถ้าเรากินกาแฟทุกวันเนี่ยวันละ1แก้วเอางี้แล้วกันน
1: ะ
0: เดือนนึงได้ไป150นะปีนึงนี่แหละก็ประหยัดไปประมาณเกือบ 3,000 บาทนะเยอะนะ
1: อย่าคูณค่ะคูณแล้วจะไม่อยากกินอาจารย์
0: โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันนิดนึงดีไหมเดี๋ยวกลับมาพูดต่อนะคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะพักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารจากอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะเชิญค่ะอาจารย์รอสายอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมานะคะ
6: ค่ะแต่ตอนนี้มาดูคุณผู้ฟังทักทายอาจารย์กันเข้ามานะคะดูทาง Facebook ก่อนนะคะสวัสดีทักทายคุณสุภชัยค่ะคุณทูลทองนะคะคุณธาราเทพค่ะคุณเล็กด้วยนะคะอันนี้เป็นคุณผู้ฟังทาง Facebook ของเรานะคะก็ทักทายอาจารย์เข้ามากันนะคะอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมคะ
7: ครับอยู่แล้วครับ
6: ค่ะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
7: ์คราวนี้เรามาคุยกันเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องแก้วกาแฟแล้วใช่ไหม
6: ค่ะ
7: ขอคุยอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับ
6: ได้เลย
7: เกี่ยวกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มพวกชาชานมเนี่ยที่มีเยอะแยะแก้มรู้ไหมว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพวกชากาแฟในเมืองไทยเนี่ยขนาดเท่าไหร
5: ่เท่าไหร่คะ
7: ปีนึงเนี่ยประมาณ 57,000 ล้านครับ
5: โอ้โห
7: เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เติบโตด้วยนะปีหนึ่งเนี่ยเติบโตเนี่ยประมาณ 4-5% นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยผมก็พูดมาหลายทีละเราก็เจอพวกบรรดาชานมนี่เต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นชาไข่มุกเสร็จแล้วชาไข่มุกก็หายไปใช่ไหม
6: ค่ะ
7: แล้วไปเปลี่ยนมาเป็นชานมเช่นเดียวกันถ้าเราไปเมืองจีนเนี่ยสองสาวถ้าไปเมืองจีนเนี่ยจะเห็นว่าเดินไปตรงไหนก็จะมีแต่พวกชานมเต็มไปหมดนะครับมีพวกร้านชานมอยู่ในเมืองจีนเนี่ยเป็นแสนแห่งต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหนึ่งเนี่ยที่ดังมากๆเลยแล้วในเมืองจีนเนี่ยก็เกิดสงครามราคาพวกบรรดาชานมทั้งหลายเนี่ยก็แข่งขันกันแล้วก็ราคาก็ลดต่ำลงเรื่อยๆกำไรก็หายลงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยที่มาในเมืองไทยเนี่ยแล้วกลายเป็นของแพงเนี่ยแก้วละ150บาทเนี่ยคือมีเสียนะครับMIXUE ใช่ไหมครับไฮโซมากเลยนะไปเปิดเนี่ยสาขาแรกเนี่ยที่เซ็นทรัลเวิร์นนะประกบกับคู่แข่งอย่างพวกเจ้าอื่นๆเลยนะเพราะเขาขายกาแฟไอ้เขาขายไอ้อะไรนะไอ้ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟด้วยใช่ไหมแล้วก็มีชานมด้วยนะชนกับเดลี่ควีนแล้วก็เซเว่นเซ่นอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ราคาก็ถูกกว่านะคำถามคือแล้วทำไมเนี่ยถ้ามันถูกกว่าทำไมคนไม่เลิกกินสเวนเซ่นไม่เคยเลิกกินเดลี่ควีนเพราะจุดหนึ่งก็คือว่าคนเราไม่ได้กินของถูกอย่างเดียวนะครับแต่ในขณะนี้เราก็เห็นว่าคู่แข่งก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมและไอติมบางทีโคนหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยบาทก็ยังขายได้นะครับเพราะคนเราเนี่ยในวันนี้เนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องราคาแต่สนใจเรื่องคุณภาพแต่ถ้าเกิดว่าร้านอาหารของเราเนี่ยราคาแพงเกินไปก็สวนทางกับคุณภาพเนี่ยก็คงไปไม่รอดเหมือนกันนะ
6: ค่ะ
7: ซึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดๆคือเมื่อก่อนเนี่ยคนก็ไปรอคิวกันเพื่อจะกินสลัดที่ร้านโอกระจูตรงสยามสแควร์จำได้ไหม
6: จำได้ค่ะ
7: ตอนนี้เนี่ยเปิดสาขาเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าไม่มีคนกินหรือว่ามีคนกินน้อยมากสาเหตุก็เพราะว่าราคามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเปลี่ยนจากบริษัทชื่อปลูกผักพ่อรักแม่ตอนนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีทางด้านของปตท.PTTOR เนี่ยเข้าไปเป็นหุ้นส่วนใช่ไหม
6: ค่ะ
7: เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องแสดงผลงานให้กับผู้ลงทุนใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนเป็นบริษัทปลูกผักเพื่อรักพ่อรักเงินไงราคาก็แพงขึ้นเรื่อย
6: ๆ
7: ดังนั้นเนี่ยบริการก็ไม่ค่อยดีคนก็ไม่เข้าไปกินนะครับเพราะร้านอื่นเนี่ยมันดูดีกว่าใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับว่าประวัติของไอ้เจ้ามีเสวียเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ
6: ค่ะ
7: มีเสวียใน

0: อินเนี่ยนะเชื่อมไม้แก้มราคามันเนี่ยแก้วหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-40 บาทเองนะแต่ในเมืองไทยมาเนี่ยกลายเป็น100กว่าบาทถึง150บาทเลยนะคราวนี้ปัญหามันคือยังไงก็คือมีเสวียเนี่ยเริ่มต้นจากการร้านขายน้ำแข็งใสเล็กๆนะครับอยู่ในเมืองเจิ้งโจวนะครับมณฑลเหอหนานตั้งแต่ปี1997เสร็จแล้วเนี่ยในปี2005เนี่ยเขาก็ออกคือเป็นไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟราคา5บาทนะครับดังมากเลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในปี2012เนี่ยเขาก็เริ่มสร้างโรงงานผลิตพวกบรรดาพวกแพคเกจิ้งบรรดาพวกไอศกรีมพวกทุกๆอย่างเลยชาเชอทั้งหมดเนี่ยภายในทั้งหมดนะครับแล้วในปี2017เนี่ยเขาก็มีการขยายแฟรนไชส์ออกไปทั่วจีนนะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับมีเสวียเนี่ยสิ้นปี24เนี่ยมีสาขาอยู่ทั่วโลกเนี่ยประมาณนะครับ50,000 เกือบ 60,000 แห่งนะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยแล้วอยู่ในจีนเนี่ยประมาณ 55,000 แห่งมีอยู่ 4,000 กว่าแห่งนี้อยู่ต่างประเทศแล้วก็ในจีนเนี่ยกลายเป็นของเป็นของถูกใช่ไห
1: ม
0: แต่ทำไมมาเมืองไทยเป็นของแพงเพราะว่าจริงๆในเมืองจีนในการแข่งขันราคามันสูงไงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยขึ้นราคาไม่ได้แต่พอมาเมืองไทยมันคนละเรื่องกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคนไทยก็ชินกับกาแฟแก้วละหรือชาหนมแก้วละเป็นร้อยในห้างอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: ก็อยากกันนั้นเลยก็ขึ้นราคาแพงๆเสร็จแล้วในนั้นนอกจากแล้วมีเสวียเนี่ยยังมีกาแฟด้วยนะกาแฟของเขาเนี่ยชื่อว่าลักกี้คัพในเมืองจีนก็ขายอยู่แก้วละ50บาทแต่ยังไม่มาเมืองไทยแล้วตอนนี้เนี่ยเขาไปซื้อร้านเบียร์ด้วยนะชื่อฟูลูนะครับเฟรชเบียร์ขายครึ่งลิตรเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมในจีน
1: เท่าไหร่คะ
0: เบียร์เนี่ย29บาท
1: โ
0: อ้ยังไม่มาเมืองไทยครับถ้ามาเมืองไทยเนี่ยผมว่าบ่อนแตกแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกเจ้าหนึ่งที่กำลังจะมาเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้คนก็ฮือฮากันมากชื่อว่าเฮ่ฉาหรือเฮ่ทีเคยได้ยินไหม
1: เคยค่ะ
0: เออจะเคยไปรอคิวกินบ้างไหม
2: ยังค่ะ
1: เคยกินไม่ใช่ในเมืองไทยค่ะก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไปกินที่ไหนจีนป่ะ
1: ฮ่องกงนะคะอาจารย
0: ์เหรอแล้วเป็นไงกินแล้วอร่อยไหม
1: มันคือเราอาจจะไม่ใช่สายชาค่ะนี่เป็นสายกาแฟเนาะก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยปกติอาจารย์อร่อยในความเป็นชานม
0: ไม่ได้ตื่นเต้นถึงขนาดที่ว่าเราจะต้องไปกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่แต่เขาก็นิยมนะคะคือที่นั่นก็คิวยาวนะไม่ใช่ว่าบ้านเราเป็นอย่างเดียวว่าเอ้ยเหอไปกินแบบชานมกันเมืองนอกก็เป็นค่ะอาจารย
0: ์ก็แก้วละ150บาทเหมือนกันไง
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนนี้เฮทีเนี่ยในเมืองจีนก็แก้วนึงประมาณ70กว่าบาทใช่มั้ยมาเมืองไทยก็150บาทไงแล้วคุณก็ไปรอคิวก็งงไงว่าเป็นยังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือก็มีโอกาสนะมาเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้มาอีกเรื่องนึงเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงเลยนะ
1: ค่ะอาจารย์ขาขออนุญาตแทรกด้วยคำถามคุณผู้ฟังนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: พอดีว่าคุณผู้ฟังเนี่ยติดตามอาจารย์มาเป็นความเห็นคุณสิทธิชัยก่อนบอกว่าติดตามอาจารย์มานานแล้วแล้วก็เห็นด้วยกับเรื่องของราคามือถือเนาะเพราะว่าตั้งแต่ฟังอาจารย์มาเนี่ยมันก็ต้องฟังเรื่องของความเสถียรสมผลของราคานะคะแล้วก็หลักคิดที่อาจารย์ให้เนี่ยใช้ได้นะคะในชีวิตประจำวันเลยขอบคุณอาจารย์มาด้วยแล้วก็มีคุณสยามนะคะสอบถามถึงว่า iPhone เนี่ยอัพ26.7 ไปแล้วแต่ว่าทำไมอัพ27ไม่ได้มันติดขัดอะไรหรือเปล่ามีทางแก้ไขไหมคะ
0: เป็น iPhone รุ่นไหนต้องถามก่อนครับ
1: งั้นคุณสยามรบกวนแจ้งรุ่น iPhone มาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ตอบให้ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าจะอัปเดตต้องเป็น iPhone รู้สึกเป็น iPhone 12เป็นต้นไปนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่านั้นก็คงไม่ได
1: ้ค่ะแล้วก็อีกค่ะเชิญค่ะอาจารย
0: ์ครับครับเอาถามต่อครับ
1: ค่ะมีเป็นแสดงความเห็นค่ะอาจารย์เรื่องของเฮทีคุณธนบูรณ์บอกว่าไปต่อคิวที่เซี่ยงไฮ้คิวยาวมากแต่ลูกสาวอยากกินเกือบตกเครื่องเลยครับ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีคิวแล้วนะไปที่เมืองจีน
1: อ
0: ่ะมันไม่ตื่นเต้นแล้วไง
1: มันหลาย
0: ในเมืองไทยเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเดี๋ยวมีคิวอยู่พักนึงเนี่ยผมก็เห็นในทุกเจ้าในเปิดแบบนี
1: ้
0: นะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดคั่วนึกออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นดูโดนัทใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้หรือว่าพอของมันมาใหม่ๆนี่ก็ต้องไปรอคิวกันใช่ไหมหรือว่าไก่ทอดยี่ห้อใหม่ๆแฮมเบอร์เกอร์ยี่ห้อใหม่ๆ ก็ไปรอคิวกันแต่หายไปสัก 3-4 เดือนเนี่ยนะเดินเข้าไปนี่มีคนเลยอ่ะ
1: ก็ขอลองก่อนนะเนาะก็เป็นธรรมดาคุณสยามตอบมาแล้วค่ะอาจารย์บอกว่าเป็น iPhone 15ค่ะ
0: อ๋อต้องได้ครับอันนี้ต้องได้

0: แน่นอนครับต้องได้แน่นอนครับถ้าไม่ได้เนี่ยทำไงนะครับก็คือกดซอฟต์แวร์อัปเดตใช่ไหมครับเข้าไปที่การตั้งค่า general ซอฟต์แวร์อัปเดตมันต้องขึ้นมาให้เราอัปเดตครับถ้าไม่ขึ้นเนี่ยอันเนี้ยถือไปที่ร้าน Apple เลยครับ
1: ร้าน Apple
0: นะคร
1: ับ
0: มี2ที่นะครับที่ไอคอนสยามกับที่อะไรนะCentral World นะครับเขาลงให้ได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณอาจารย
0: ์แต่มันต้องได้นะครับมันต้องได้เพราะผมของผม iPhone 13แก่ๆยังลงได้เลยผมไม่ได้ลง26เลยนะลง27ไปแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: เอ๊ะแต่ตอนนี้มันต้องลง27แล้วนะ26มันไม่มีแล้วนะ
1: ก็ของคุณสยามเห็นบอกว่า26.7 เนี่ยอัพไปแล้วแต่พอจะ27แล้วมันอัพไม่ได้
0: ต้องกลายเป็น27แล้วนะใช่มันต้องได้ครับมันต้องได้ครับ
1: ก็คุณสยามฝากขอบคุณอาจารย์มาด้วยนะคะบอกขอบคุณครับค่ะ
0: เอาละครับคราวนี้เรามาเล่าให้ฟังอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: ปลาทูน่ากระป๋องครับรู้ไหมว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะครับผิดปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกนะ
1: ม
0: ี market share ทั่วโลกอยู่ประมาณ 30% นะปลาทูน่ากระป๋องนะแล้วเมืองไทยเราเนี่ยผิดปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยประมาณปีหนึ่งเนี่ย 630,000 ตันโดยส่งออก 90% กินในประเทศแค่ประมาณ 10% เท่านั้นนะครับแล้วทั่วโลกเนี่ยมีคนกินปลากระป๋องเนี่ยปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านกระป๋องต่อปีนะแล้วก็ยังมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ตอนนี้เวลาซื้อปลาทูน่ากระป๋องมาเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือว่าตอนนี้บนเชลฟ์มันเหมือนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วกระป๋องเนี่ยเวลาเปิดบางทีก็หูขาดเคยเจอไหม
2: อ
0: ๋
2: อไม่ยังค
1: ่
2: ะ
1: ยังไม่เคยเจอมันขาดนะอาจารย
0: ์หรือไม่แบบฝาบาดมือเคยเจอไหม
1: เอาบาดมือเคยค่ะ
0: หรือว่าบางทีแบบอะไรของพวกนี้นะครับเวลาเก็บก็เก็บยากใช่ไหมเพราะกินไม่หมดฝามันเปิดไม่รู้จะเอาอะไรห่อต้องเอาถุงพลาสติกยัดแล้วเอาอย่างหนังติดกรัดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีบริษัทชื่อ Tetra Pak เนี่ยที่ทำพวกกล่องนม UHT นะครับเขาพัฒนาเนี่ยกล่องอันใหม่เนี่ยสำหรับใส่ปลาทูน่ากระป๋องโดยเฉพาะไม่ใช่ของใหม่นะเพราะจริงๆในญี่ปุ่นเนี่ย Tetra Pak เนี่ยเคยทำกล่องเนี่ยที่ใส่พวกเต้าหู้ในญี่ปุ่นมาแล้วนะคือพูดง่ายๆคือไอ้เต้าหู้เนี่ยเป็นเต้าหู้ UHT แต่ว่ามันก็เป็นกล่องเหมือนกล่องนมเนี่ยแต่เป็นกล่องแนวนอนเปิดมาแล้วก็สามารถเทเต้าหู้ออกมาเป็นก้อนได้เลยนะเพราะเต้าหู้นี่เป็นของเน่าเสียง่ายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: การที่เอาไปใส่ในกล่อง UHT เนี่ยมันทำให้เก็บได้ดีหลายปีมากเลยตอนนี้เนี่ยบริษัทเตต้าแพคเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทสวีเดนนะครับเขาก็ออกกล่องรุ่นใหม่ออกมาชื่อว่าเตต้ารีคาร์ดนะครับอันนี้เป็นกล่อง UHT แนวนอนนะครับหรือแนวตั้งก็ได้แล้วก็สามารถใส่ปลาทูน่าลงไปได้แล้วเป็นเหมือนกับปลากระป๋องทูน่าเลยเปิดง่ายนะครับแล้วก็สามารถจะเก็บได้3ปีเหมือนกับปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทำให้ค่าคนส่งต่ำกว่าเพราะมันกระป๋องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเวลาวางบนเชลเนี่ยก็จะแพ้เชื้อมือถือเนื้อที่บนชั้นวางสินค้าน้อยกว่าแล้วก็มีความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยเพราะคู่แข่งเป็นกระป๋องหมดแต่เราเป็นกล่องใช่ไห
1: ม
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถจะลดการเลือนกระจกได้ดีกว่านะครับการผิดกระป๋องด้วยนะครับการทดสอบเนี่ยบอกว่าการความพึงพอใจของคนเนี่ยประมาณ 4.4 จาก5คะแนนนะครับแล้วก็บอกว่ามันสะดวกมากเวลากินไม่หมดเนี่ยก็พับๆแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในกล่องได้เลยยังไม่เห็นในเมืองไทยนะเพราะว่าเจ้าแรกที่ใช้เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำปลากระป๋องเนี่ยปลาทูน่ากระป๋องอยู่ในสเปนนะครับซึ่งเจ้านี้เนี่ยเขาเริ่มใช้ก่อนเป็นเจ้าแรกในโลกเลยเพราะนั้นเราผิดปลาทูน่าตั้ง 630,000ตันต่อปีเนี่ยเราควรจะต้องรีบไปใช้ไหมเพราะเราเป็นผู้ส่งออกเนี่ยที่มีมาร์เก็ตแชร์ทั่วโลกตั้ง 30% นะแก้ม
2: เงินสิคะ
1: ก็จริงนะคะเรื่องของเนาะจริงๆถ้าคนอาจจะเป็นแม่บ้านทำอาหารจริงๆทูน่ากระป๋องไม่ต้องเป็นแม่บ้านก็เป็นอะไรเมนูทำง่ายเนาะแบบโปะแซนด์วิชอย่างเงี้ยเนาะการเปิดกระป๋องแล้วเจอปัญหาที่อาจารย์ว่ามันก็เป็นอะไรที่รบกวนจิตใจอยู่เหมือนกัน
0: คราวนี้มาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้อยากเล่าให้ฟังเคยมีคำถามอันหนึ่งที่คนพูดอยู่ต่อเวลาว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก
1: ่
0: แล้วก็เป็นปัญหาโลกแตกที่ไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบให้
1: นั่นคืออ
0: ย่างนี้ครับ

มันมีนักวิจัยคนหนึ่งนะครับนักวิจัยในอเมริกาเนี่ยเขาทำการวิเคราะห์ว่าไข่เนี่ยมันฟอร์มตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นไข่ที่มีเปลือกซึ่งเปลือกเป็นแคลเซียมเนี่ยมันได้อย่างไรเขาบอกการเกิดของไข่หรือเปลือกไข่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากโปรตีนตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในรังไข่ของไก่เท่านั้นไม่มีที่อื่นชื่อว่าโอโว

0: คลเซียมคาร์บอเนตนะครับหรือแคลเซียมเนี่ยทำให้มันเกิดความแข็งของเปลือกไข่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันสามารถที่ป้องกันตัวมันเองได้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีไอ้เจ้า OC17 ในรังไข่ของไก่เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดไข่ขึ้นมาในโลกนี
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยไก่ต้องเกิดก่อนไข่อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีโปรตีน OC11 ก็ไม่สามารถทำให้เปลือกไข่แข็งได้ไข่มันก็ออกมาไม่ได้คำถามคือแล้วไก่มันมาได้ยังไงเขาบอกว่าอ๋อมันมาได้เพราะมันอาจจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของพวกนกหรือสัตว์อื่นๆเนี่ยนะครับที่ออกไข่มานะครับมันมีนกพันธุ์อื่นใช่ไหมออกไข่มาแล้วไข่ตัวนี้มันเกิดกลายพันธุ์ออกมาเป็นไก่ที่เรารู้จักกันทุกวันนี
2: ้
0: แล้วไก่ทุกวันนี้ก็เลยออกไข่ต่อมาเป็นไข่ที่เรากินตัวในบรรพบุรุษของมันเนี่ยตายไปหมดแล้วไง
1: มาจาก
0: หมดแล้วไง
1: เกิดมาแล้วหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่
0: เป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปได้ไหมล่ะ
2: โอ้อะไรก็คงเป็นไปได้ในณปัจจุบันนี้แล้วนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับแต่ว่านี่เขาเป็นพิสูจน์ทางด้านของวิทยาศาสตร์จริงๆเลยน
2: ะ
0: ว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเพราะนั้นวันนี้เราตอบได้แน่เลยว่าคนที่ถามมาว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่เนี่ยน
2: ะ
0: ตอบได้เลยว่าแน่นอนที่สุดเลยก็คือว่าไก่ต้องเกิดก่อนนะครับแล้วก็ไก่เนี่ยจะเกิดจากการกลายพันธุ์นะที่มาจากนกตัวอื่นๆที่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วเพราะนั้นไม่ต้องถามแล้วคำนี้คราวนี้เรามาดูนิดนึงครับตอนนี้มันมีสินค้าอยู่ตัวนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่กำลังมีการระดมทุนนะครับอยู่ในเว็บไซต์ชื่อว่า Kickstarterสินค้าตัวนี้นะครับมันชื่อว่าLand นะครับ Land Diver L-A-N-D Land แปลว่าพื้นดิน Diver เนี่ยแปลว่านักดำน้ำบนปุ๊บบนผืนผิวพื้นดินนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเขาบอกมันเป็นรองเท้าเนี่ยที่แบบเหมือนกับบูทสั้นๆน่ะนึกออกไหมแต่ว่าเขาบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทในโอซาก้าซึ่งบริษัทนี้ชื่อว่า And Moreนะครับเขาก็เลยเป็นแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านรองเท้าเนี่ยกันน้ำจากโอซาก้าเขาก็บอกว่าทำไมเนี่ยไอ้พวกรองเท้ากันน้ำเนี่ยมันต้องใหญ่หนาทำด้วยยางเนี่ยนะเอางี้ได้ไหมเอาผ้าใบบางๆที่ทำจากเนโอปรีนเนี่ยที่เอามาใช้ชุดดำน้ำเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นรองเท้านี่ได้ไห
2: ม
0: เขาก็เลยเอาพวกรองไอ้เขาเรียกแผ่นเนโอปรีนเนี่ยที่ใช้ในการทำเวทสูทของนักดำน้ำที่แบบป้องกันหนาวได้ด้วยเลยแล้วกันน้ำได้ 100% เนี่ยมาผิดเป็นรองเท้าขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรองเท้าอันนี้เนี่ยเขาก็ตั้งชื่อขึ้นมาว่า Land Diver นะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกันน้ำได้ 100% ด้านอันที่2เลยนะครับก็คือว่าล้างสะอาดมากง่ายมากคือพ่นเนี่ยสะอาดเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมีชั้นพิเศษเนี่ยนะครับวางอยู่ข้างในนะครับโดยที่เขาเรียกว่าแผ่นรังผึ้งเพื่อจะรองรับแรงกระแทก นอกจากนั้นแล้วยังไม่หมดนะครับเขาบอกว่าออกแบบมาแล้วใส่สวยด้วยแล้วถอดใส่ได้ง่ายมากรูปร่างเนี่ยใส่ง่ายหน้ากว้างไม่บีบหัวนะครับ ตอนนี้เนี่ยเขากำลังระดมทุนอยู่เนี่ยอยู่บนเว็บไซต์ชื่อ Kickstarter ราคาเนี่ยนะครับเขาตั้งไว้ที่ 5,000 กว่านะแต่ใครไปจองบน Kickstarter วันนี้อยู่ที่ 2,000 กว่าบาทครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูนะครับชื่อว่า Land Diver นะครับตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้จีนเนี่ยเขาออกกฎหมายใหม่มาแล้วเออสองสาวได้ยินข่าวของท่านสีไหมก็ตกลงว่าท่านเป็นอะไรอ่ะ
1: เป็นอะไรคะ
2: ก็เห็นเมื่อเช้าที่นุ้ยเช็คเห็นบอกมีปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอย่างที่มีข่าวออกมาประมาณนี้ไหมคะอาจารย์อันนี้นุ้ยเห็นตอนเช้าก่อนนะคะ
0: นะแต่ก็ไม่รู้เนี่ย
2: แต่มัน
0: ก็ออกจากที่ประชุมมาก่อนใช่ไห
2: ม
0: มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าไงรู้ไหมในเครื่องบินเนี่ยของท่านสีเนี่ยกับผู้บรรดาผู้ประธานาธิบดีเนี่ยบนนั้นเนี่ยนะจะมีแพทย์มีอะไรต่ออะไรพอสมควรเลยนะเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยก็ต้องเรียกว่าให้การดูแลเนี่ยสุขภาพเนี่ยหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยให้กับบรรดาผู้นำทั้งหลายใช่ไห
2: มก็เห็นบอกว่าออกมาปฏิเสธทั้งของทางประธานาธิบดีสีกับท่านจะเป็นผู้นำของแอฟริกาไหมคะท่านนุ้ยจำ

0: ไม่ผิดเมื่อเช้า
1: ท่านโมดีอ่ะ
0: ค่ะ
1: ท่านโมดีของอินเดียไม่ได้พูดอะไรใช่ไหม
0: ยังไม่เห็นนะคะ
1: เพราะท่านเป็นคนทักท่านสีว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
0: เดี๋ยวคงต้องรออัปเดตในช่วงข่าวอีกทีหนึ่งอาจารย์ค่ะขออนุญาตวนมาที่คุณผู้ฟังอีกนิดนึงได้ไหมคะพอดีมีความเห็นเข้ามาพูดถึง iPhone ที่อาจารย์บอกว่าอัพเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะมีคุณบรรจงบอกว่า iPhone เนี่ยถ้าเมมมันเหลือน้อยกว่า14กิกมันจะอัปเกรดไม่ได้ประมาณนี้ไหมคะอัปเกรด iOS ใหม่ไม่ได้
1: จริงครับแต่ว่ามันไม่น่าเกิดอะครับยกเว้นว่าเราจะใช้โทรศัพท์จนกระทั่งเมมโมรี่มันน้อยจริงๆแต่ถ้ามันอัพ267ได้เนี่ยมันน่าจะมีเมมโมรี่เหลือเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไปลบแอปบางตัวออกไปก่อนเสร็จแล้วลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาแอปนั้นลงใหม่ก็ได้ครับ
0: ค่ะอาจจะมีความคิดเห็นหลายๆเรื่องขอบพระคุณมากเลยนะคะที่คุณผู้ฟังส่งความเห็นเข้ามาส่งมาได้ตลอดแต่อาจจะมีเรื่องสลับกันบ้างที่นุ้ยหยิบขึ้นมาถามอาจารย์กันนะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะอาจารย์มีคุณจุลาเวศนะคะท่านนุ้ยอ่านออกเสียงชื่อผิดขออภัยด้วยเพราะว่าเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษไม่มั่นใจนะคะถามว่าไอศกรีมหรือเครื่องดื่มที่ไม่แพงเรียกว่าราคาจับต้องได้เลยที่มาจากจีนแล้วมาขายเนี่ยไม่มั่นใจว่าคุณภาพของวัตถุดิบมันได้มาตรฐานแค่ไหนยังไงอันนี้ถามในมุมผู้บริโภค
1: คืออย่างนี้เดี๋ยวพูดอย่างนี้ก่อนไอศกรีมมันมี2อย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเจลาโต้ของพวกอิตาลีอ่ะนึกออกไหม
0: ค่ะ
1: พวกนั้นนี่จะแน่นๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็แบบโอ้โหมันแน่นมากแล้วแบบนมมัน
0: เหนียว
1: คนสุดๆเหนียวเหนียวเลยเพราะพวกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อัดลมเข้าไปข้างใน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นไอศกรีมทางเชิงพาณิชย์เช่นไอศกรีมแท่งที่ขายอยู่ตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสะดวกซื้อเนี่ยหรือไอศกรีมถ้วยเนี่ยสังเกตได้ว่าถ้วยเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับไอศกรีมราคาแพงๆนั้นมันจะเบากว่า
0: ค่ะ
1: สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเพื่อจะทำให้วอลลุ่มมันดูสูงๆเขาอัดลมเข้าไปข้างในทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กๆเต็มไปหมดเพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นไอศกรีมอันที่สามเขาเรียกว่าซอฟต์เสิร์ฟ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นผงมาจากโรงงานผสมน้ำแล้วก็ยัดเทลงไปในเครื่อง
0: ค่ะ
1: แล้วมันทำให้เกิดก็ทำให้ความเย็นแล้วมันทำให้เกิดของเหลวจะที่แข็งขึ้นมาแต่ว่ามันมีเนื้อของไอศกรีมน้อยมากแล้วก็ใช้วิธีการเทลงมาบนโคนใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วใช่ไหมว่านี่เสวียเนี่ยขายในเมืองจีนเนี่ยโอละ5บาทจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยขายอยู่ประมาณ15ถึง20บาทเนี่ยนะแก้มรู้ไหมว่าต้นทุนมันเท่าไหร
2: ่เท่าไหร่คะอาจารย
1: ์ไม่เกิน5บาทครับ
2: ครึ่งนึงเลย
1: ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรก็ขายน้ำแล้วบนในนั้นเนี่ยในผงอันเนี้ยเต็มไปด้วยสารเคมีครับ
0: มันก็มี
1: ท
0: ั้
1: งน
0: ้
1: ำม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะนั้นถามว่าคุณภาพมันได้ไหมมันก็ตามสภาพนะครับ
0: ตามราคา
1: ก็คือว่าแต่ตามสภาพครับก็คือว่ามันก็มีสารเคมีเยอะเหมือนกับพวกบรรดาชานมทั้งหลายนี่แหละม
0: ี
1: ทั้งสีทั้งเฟเวอร์ทั้งสารกันบูดทุกอย่างมีหมดเลยครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็วิธีการอันนึงก็คือพยายามกินให้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็จะดี
0: ก็นานๆที
1: อันนี้มากฎหมายใหม่ของจีนเนี่ยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานี้นะครับ
2: ค่ะ
1: อันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ผมได้มาจาก CNBC ของสหรัฐนะซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยสภาแห่งรัฐของจีนเนี่ยได้ออกกฎระเบียบใหม่นะครับห้ามกลุ่มประชากรของจีนบางประเทศเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศนะครับโดยที่ว่ามี2กลุ่มที่เขาห้ามนะครับกลุ่มที่1เนี่ยคือผู้ที่มีความชํานาญพิเศษในเรื่องของเทคโนโลยีและความรู้ต่างๆเพราะว่าต้องการไม่ต้องการให้คนพวกนี้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพราะต้องการกลัวว่าสมองไหลแล้วก็ทำให้การพัฒนาทางด้านของนวัตกรรมต่างๆของจีนเนี่ยมันช้าลงอันที่สองคือกลุ่มคนมีเงินซึ่งชอบที่จะโอนเงินไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ย้ายไปย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเพราะเงินเยอะไงใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ดีดังนั้นเนี่ยเขาเลยออกกฎขึ้นมาว่าไม่ให้คนสองกลุ่มนี้ออกจากประเทศโดยต้องขออนุญาตก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยออกกฎหมายมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนจีนแล้วไปอยู่ในต่างประเทศถือสินค้าสินค้าจีนนะแล้วได้กำไรได้เงินอะไรก็ตามแล้วโอนเข้ามาโดนเก็บภาษีหมด 20% สำหรับรายได้ที่ได้จากต่างประเทศซึ่งมันจะสูงกว่าไรภาษีที่เขาต้องจ่ายในเมืองจีนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะรักษาทรัพยากรภาพการผิดและก็บรรดาอัตราเงินตาต่างๆเนี่ยให้อยู่ในประ

0: ทศเขารวมทั้งคนที่มีเขาเรียกว่าความรู้พิเศษที่จะไม่เกิดความสามารถทางเชิงการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นข้อกฎระเบียบใหม่ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่5เพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บมันไปผลกระทบเนี่ยมันไปอยู่กับธนาคารด้วยเพราะธนาคารนี่เป็นคนที่โอนเงินออกใช่ไหมก็ต้องมีการควบคุมต่อไปครับเป็นไงล่ะจีนเนี่ยเขาทำไปทุกอย่างเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อันนี้เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่เราก็ต้องดูเหมือนกันนะต้องทีมเมืองไทยเราเนี่ยอิสระมากเกินไปแต่จีนเนี่ยเขารัฐบาลพรรคเดียวไงเขาสามารถทำทุกอย่างได้เขาทำเพื่อประเทศจริงๆเพื่อทำและประเทศเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองจริงๆด้วยใช่ไห
1: ม
0: คราวนี้สุดท้ายเลยครับวันนี้นะครับก็ต้องพูดอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเราอ่านหนังสือน้อยลงจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: เราดูทีวีน้อยลงเราเป็นอะไรเนี่ยเราก็ไปดูบนเน็ตหมดแล้ววันนี้เป็นวันนี้วันที่18ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เชื่อไหมผมถาม AI นะ Gemini นะ ChatGPT น
1: ะ
0: แล้วก็ไปถามใน Google ด้วยนะมันบอกว่าวันนี้เป็นวันพระซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ววันพระคือวันพรุ่งนี้
2: มันให้ข้อมูลผิด
0: มันเป็นไปได้ยังไงเพราะการเชื่อความเชื่อถือเนี่ยอาจจะไม่ดีนักคราวนี้ในตอนนี้เนี่ยเมื่อคนอ่านหนังสือน้อยลงเนี่ยก็ไปอ่านบนเน็ตเนี่ยมันไม่ได้อรรถรสมันไม่ได้รายละเอียดต่างๆมากเกินไปที่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมดังนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาเปิดแคมเปญระดับชาติเนี่ยร่วมกับนะครับกรรมการหอสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์นะครับเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาให้คนเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปอ่านหนังสือออนไลน์บนเว็บไซต์นี้วันละ15นาทีก็สามารถเขาจะให้เหรียญเสมือนเรียกว่าโทเก้นเนี่ยนะ20เหรียญโดยที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปได้ครั้งเดียวคืออ่านได้แค่15นาทีเท่านั้นแล้วถ้าเกิด20เหรียญต่อวันเนี่ยเหรียญเสมือนที่ได้มาถ้าเก็บได้ครบ 1,000 คือ50วันเนี่ยเอาไปแลกเงินสิงคโปร์ได้เป็นเงินจริงๆเนี่ย1เหรียญนะครับเขาบอกว่าอันนี้ที่เขาทำเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการสนับสนุนนะครับให้คนสิงคโปร์เนี่ยอ่านหนังสือมากขึ้นเพราะเขาบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีการสร้างสมาธิแล้วก็เพิ่มขบวนการคิดและวิเคราะห์อย่างละเอียดนอกจากนั้นแล้วหนังสือมันยังให้จินตนาการที่ดีด้วย
1: ได้ค่ะอาจารย์เราต้องไปแล้วล่ะค่ะหมดเวลาเกลี้ยงเลย
0: อันนี้อยากให้เมืองไทยทำมากเลยเนาะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันวันพุธนะคะ
0: ครับเดี๋ยววันพุธเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: 12:00 น.ท่วมน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์3อำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้นไม้หักโค่นคอสะพานขาดเส้นทางสัญจรถูกตัดเร่งระดมเครื่องจักรเคลียร์พื้นที่พบแล้วร่างคนงานวางท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกท่อน้ำลึก3เมตรใต้ BTS ปุณณวิถีคาดลงไปล้างตัวแล้วลื่นตกลงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ล่าวัยรุ่นกว่า10คนบุกกระหน่ำยิง21นัดหนุ่ม32ดับคาร้านซ่อมรถน้องจอกเตรียมขอศาลออกหมายจับ1ในมือยิงปมเหตุท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กรัสเซียเริ่มการเลือกตั้งรัฐสภานาน3วันคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากต่อไปเพราะไม่มีคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวัน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบ

0: รวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นาทีด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารัมนะคะก็เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีค่ะจากนั้นก็ร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็นำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปค่ะ
1: มากันที่เรื่องของฟ้าฝนนะคะฝนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ใน3อำเภอค่ะโดยฝนตกหนักในพื้นที่แม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์หนักสุดที่อำเภอแม่ลาน้อยสะพานขาดถนน108ต้นไม้ล้มขวางปิดทับเส้นทางหลวงที่หน้าโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณศิษย์ค่ะแล้วก็มีที่บ้านทุ่งรวงทองเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์ตัดต้นไม้เปิดเส้นทางจนสามารถสัญจรผ่านได้แล้วส่วนน้ำป่าไหลหลากตามลำน้ำแม่ลาน้อยเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของชุมชนแม่ลาน้อยคอสะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านสารถีบ้านป่าหมากขาดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายช่วยฟื้นฟูบ้านที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นระดับน้ำลดลงสู่ระดับปกติแล้วค่ะส่วนที่อำเภอขุนยวมน้ำท่วมโรงเรียนและหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วความรุนแรงมากที่สุดค่ะน้ำป่าท่วมเต็มพื้นที่สนามหญ้าทางเดินอาคารเรียน3หลังรวมไปถึงห้องประชุมห้องครัวแล้วก็ยังมีห้องพักครูน้ำพร้อมโคลนเลนไหลเข้าท่วมมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย20หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยล่าสุดปริมาณน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงเหลือน้ำท่วมขังในสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่กำลังไหลลงลำห้วยแม่สเปค่ะก็คาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้น้ำในโรงเรียนน่าจะแห้งทั้งหมดซึ่งทางอบต.ขุนยวมคณะครูชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำความสะอาดห้องเรียนบ้านเรือนร้านค้าให้กับชาวบ้านด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งคือที่อำเภอแม่เสรียงค่ะน้ำแม่เสรียงล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางบริเวณหน้าวัดแสงทองก่อนถึงหัวสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวล้นบริเวณบ้านปากกล้วยส่งผลทำให้ถนนสายบ้านใหม่บางยาวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้กำลังพลของอส.ค่ะได้ร่วมกันกับผู้นำท้องถิ่นเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศฉบับที่7นะคะเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่18คือวันนี้ไปจนถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้านี้เกิดเหตุสลดนะคะเจ้าหน้าที่สายด่วน199ค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระโขนงค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงก็รุดไปตรวจสอบและก็วางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีค่ะชื่อนายพาโตเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากนะคะก็เป็นลูกจ้างของบริษัทผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อจะล้างตัวค่ะแต่ว่าพลัดตกลงไปนะคะโดยปฏิบัติการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าในท่อมีความลึกและอับอากาศค่ะจนที่ได้ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าค้นหาอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วง 8:55 นะคะทีมกู้ภัยใต้น้ำของปอเต็กตึงค่ะก็พบร่างในพาโตซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จนะคะด้านผู้อำนวยการเขตพระโขนงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระบุว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนค่ะซึ่งก็ต้องมีการนับจำนวนคนงานและก็ส่งมอบพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนคนงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนนะคะก็เลยออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดต

0: แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทางกฎหมายพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปค่ะ
1: ส่วนเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเช่นกันนะคะโดยนายสิงโตอายุ32ปีเสียชีวิตในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีหนองจอกค่ะตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบสภาพศพก็มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะและตามร่างกายรวมทั้งหมด21นัดมีปลอกกระสุนประมาณ20ปลอกกระจายเต็มหน้าร้านจากการสอบสวนพยานเล่าว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรอยู่วิทยาเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันกับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุมานั่งที่ร้านนี้ 2-3 ครั้งโดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็นั่งคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นน้องรวม3คนในร้านจากนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนหนึ่งในนั้นค่ะเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบทะเบียนไม่นานก็มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเข้ามาตะโกนว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไปสู่ผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็หลบหนีขึ้นรถทั้ง2คันหลบหนีไปซึ่งล่าสุดค่ะทางผู้กำกับการสน.หนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนกูลค่ะก็ระบุว่าตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นพยานรู้จักกันกับผู้ก่อเหตุ1คนเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับวันนี้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาด้วยรถ2คันกระบะสีส้ม1คันรถเก๋งสีดํา1คันมีผู้ก่อเหตุลงมาจากรถประมาณ4คนส่วนในรถค่ะจะมากันกี่คนก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสำหรับอาวุธปืนนะคะพยานให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4มีปืนค่ะจากการตรวจสอบปลอกกระสุนจำนวนมากในที่เกิดเหตุมีทั้งขนาด9มม.กระสุนปืนลูกซองส่วนจำนวนกระสุนที่ยิงยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเก็บเพื่อไปรวบรวมและตรวจพิสูจน์ค่ะส่วนชนวนเหตุเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุมีการท้าทายกันไปมาผ่านทาง Facebook แต่ยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตก็ยังไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจทราบเส้นทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งเส้นทางหลบหนีด้วยซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดขณะนี้กล้องภายในร้านเป็นกล้องแบบเรียลไทม์มีเพียง1ตัวไม่มีหน่วยความจำจึงไม่ได้บันทึกภาพไว้ขณะที่ทางฝ่ายสืบสวนก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
0: ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้พบจุดที่คาดว่าเป็นต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมลงไปในดินแล้วค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและก็จากบริษัทเอกชนพยายามนำปลอกครอบท่อขนส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3ออกเพื่อจะหาต้นตอของรอยรั่วล่าสุดช่วงเช้านะคะก็มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อมาร่วมประชุมค่ะผู้อำนวยการเขตคลองเตยนายบำรุงสำเนียงงามบอกว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่อบอกว่ายังไม่สามารถจะนำปลอกครอบท่อหรือว่าสลิปออกได้ตามแผนนะคะเพราะว่าปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กแข็งแรงมากค่ะสำหรับแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็จะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรแล้วก็ค่อยๆนำออกมานะคะเพื่อจะหาต้นตอของจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันต่อไปค่ะส่วนกลิ่นน้ำมันในรอบพื้นที่พบว่าวันนี้ลดน้อยลงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่ามีการติดตั้งเครื่องดูดแล้วก็บำบัดไอน้ำมันช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดผลกระทบระหว่างที่เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบค่ะและเมื่อช่วงเช้านะคะทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงไปไลฟ์ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่วันพุธที่มีการล้างท่อระบายน้ำและยังพบคราบน้ำมันซึมเข้ามาจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินเพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามนำปลอกครอบท่อออกแต่ว่ายังไม่สามารถนำออกได้ค่ะส่วนที่ก่อนหน้านี้เจอคราบแล้วคาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่านั้นก็อาจจะเป็นคราบน้ำมันที่รั่วสะสมกันมาต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะส่วนบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกแล้วก็บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดบอกว่าทั้ง2บริษัทนี้ได้ควบคุมพื้นที่แล้วก็เร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและถ้ายืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้ก็จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วค่ะ

0: พร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การขนส่งน้ำมันนั้นดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของไทยช่วยไทย Plus เฟส2ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
7: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะมีต่อหรือไม่นะคะทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลค่ะก็วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่จะสิ้นสุดซึ่งเฟสแรกสิ้นสุดในเดือนนี้ค่ะส่วนในเฟสต่อไปจะมีการขยายไปอีก2เดือนโดยจะให้เดือนละ500บาทหรือ 1,000 บาทนายกรัฐมนตรีก็บอกเพียงว่าให้ไปถามนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนเรื่องของงบประมาณค่ะก็ยังเหลืองบประมาณนะคะอยู่ที่ 40,000 ล้านบาททางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนเช่นเดียวกันว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยกันจะออกมาเป็นแพ็คเกจของกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจค่ะก็ต้องมามองภาพรวมเพื่อรองรับไตรมาสสุดท้ายของปี2569ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องมีการรับมือทางด้านการค้าสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีซึ่งเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์กำลังดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสอบถามไปยังนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐตอนนี้มีรายละเอียดต้องหารือเพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสุภจีจะเดินทางไปประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะได้หารือเพิ่มเติมกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะพูดคุยเสร็จเรียบร้อยส่วนการต่อสายพูดคุยปิดดีลภาษีระหว่างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายกันนะคะเพราะว่าต้องตกลงเรื่องรายลักษณ์อักษรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ
0: ต่อเนื่องเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาติพิชยนันท์ก็บอกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ใช่เรื่องดีค่ะเพราะว่าจะทำให้ความเสี่ยงของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การรับมือของประเทศไทยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาดูว่าจะมีนโยบายรับมืออย่างไรนะคะเพราะอาจจะทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันและต้องดูว่าจะสามารถดึงเงินทุนมาได้อย่างไรค่ะเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาก็บอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการออกมารับมืออยู่แล้วค่ะแต่ส่วนตัวมองว่าควรจะทำเรื่องการลงทุนเพราะว่าต้องโฟกัสแผนระยะยาวหากเตรียมความพร้อมให้ดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้กระทบไม่มากและน่าจะพอต้านได้รวมถึงการเตรียมรับมือปัญหาน้ำท่วมและภัย

0: แล้งเพื่อไม่ให้สายแบบนี้มาซ้ำเติมอีกค่ะเมื่อถามว่าหากราคาพลังงานสูงขึ้นอาจกระทบกับการขนส่งจะมีมาตรการรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาบอกว่าเบื้องต้นก็มีกลไกกองทุนอยู่แล้วรวมถึงในงานต่างๆก็มีกลไกรับมืออยู่แล้วแต่ยอมรับว่าคงไม่สามารถทำให้ทุกคนใช้น้ำมันถูกได้ค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดและอาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้วันต่อวันดังนั้นภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้องเตรียมรับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลตอนนี้ก็พยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านการผ่านด้านพลังงานค่ะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางคลังค่ะโดยสคร.นะคะย้ำว่าไม่มีการควบรวมอสมท.กับไทย PBS ค่ะเตรียมแถลงแผนฟื้นฟูกิจการและปรับปรุงประสิทธิภาพ8รัฐวิสาหกิจเข้าครม.ค่ะจากกระแสข่าวเสนอควบรวมบมจ.อสมท.จำกัดมหาชนนะคะกับไทย PBS ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็กล่าวสั้นๆว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วผ่านสื่อมวลชนแต่ก็ยังไม่เคยเห็นข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมกิจการซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจค่ะนายธิบดีวัฒนกุลก็บอกว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวานนี้เห็นชอบแผนฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งในจำนวนนี้มีอสมท.ด้วยค่ะโดยสคร.ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอสมท.หลายแนวทางแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่าอสมท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมติครม.อาจจะกระทบผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับด้วยแต่ก็ย้ำนะคะว่าสคร.ไม่มีการเสนอควบรวมกิจการกับไทย PBS เนื่องจากว่าโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีข้อจำกัดด้านกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้และยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวทันทีหลังการประชุมครม.ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ได้ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับอสมท.ค่ะพักกันสั้นๆครู่หนึ่งค่ะ

มาต่อกันที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้กล่าวถึงการที่คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบการพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ค่ะว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลส่วนที่รัฐบาลสหรัฐจี้ให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ไขปัญหากระบวนการสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศเรื่องนี้ซึ่งนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าไม่อึดอัดนะคะขณะที่เรื่องของวุฒิสภาค่ะได้มีการจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจร 18-20 กันยายนที่จังหวัดตราดโดยก่อนวันจัดกิจกรรมก็มีข้อมูลว่าจะมีสว17คนเข้าร่วมด้วยนำโดยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะคะแล้วก็จะมีรายงานมาว่าได้ยกเลิกร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจทางราชการขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับคำยืนยันจากนางแดงกองมาสว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแต่หลังจากเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าศาลฎีการับคำร้องนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลกลุ่มสว.สำรองยื่นคำร้องตามมาตรา44แห่งปรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งร้องเรียนนางแดงกองมากับนายสมพันธ์พลศักดิ์สว.จากจังหวัดอำนาจเจริญว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพซึ่งศาลก็รับคำร้องไว้พิจารณานัดสืบพยาน

0: แล้วค่ะโดยหลังจากมีข่าวดังกล่าวนางแดงก็ได้แจ้งยกเลิกการร่วมกิจกรรมทันทีซึ่งแจ้งเพียง1วันก่อนการเดินทางในวันนี้ค่ะ
1: คนที่จอง iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max นะคะวันนี้ก็เดินทางมารับเครื่องที่เปิดขายวันแรกกันอย่างคึกคักราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะเริ่มต้น 60,000 ค่ะสูงสุดตัวท็อปใน 100,000 เลยนะคะไปดูบรรยากาศที่ AIS สยามค่ะบรรดาผู้ที่จอง iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max มารอรับเครื่องตั้งแต่เช้านะคะคนแรกเนี่ยมาตั้งแต่ 6:00 นค่ะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะรออันบ็อกซ์นะคะโดยสั่งจอง iPhone 18 Pro Max ความจุสูงสุด 2TB นะคะและเมื่อถึงเวลา 8:00 นค่ะทันทีที่ประตูเปิดลูกค้าที่มาเข้าแถวรอก็รีบเข้าไปที่ร้านนะคะไปทดลอง iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max ทั้ง2ระบบค่ะแล้วก็ลองเครื่องลองระบบกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่จองไว้เท่านั้นนะคะทั้งเครื่องใหม่แล้วก็การเทิร์นเครื่องค่ะส่วน Walk-in เนี่ยสัปดาห์หน้านะคะคนจะแย่งกันขนาดไหนก็ต้องไปดูกันค่ะสำหรับ iPhone 18 Pro Max มี4สีนะคะมีสีเบอร์กันดี้นะคะซึ่งเป็นสีไฮไลท์ใหม่มีสีทาน้ำแข็งสีเงินและสีดำค่ะก็มีความจุสูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะคะนายประภัทรเสียงจันทร์คณะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS บอกว่าก็เห็นพฤติกรรมของลูกค้า iPhone ค่ะชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มี royalty สูงนะคะมีการอัปเกรดเครื่องต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มค่าในการเปลี่ยนเครื่องด้วยค่ะ
0: ซึ่งนอกจากจะมีทั้ง4สีนี้แล้วนะคะก็ยังมีรุ่น Duo ด้วยที่หลายๆคนก็จับตามองเพราะว่าเป็นครั้งแรกของ iPhone ที่ทำผลิตออกมาเป็นแบบฝาพับนะคะมาติดตาม Asian Game กันค่ะไปติดตามการชิงชัยเหรียญใน Asian Game กันค่ะ
2: ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026กลุ่ม4นัดที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026พบกับคีร์กีสถานทีมอันดับที่118ของโลกนัดนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรใช้ผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยณัฐนิชาใจแสนกัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมลทลาอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ชัชชุอ่อนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเกมนี้สาวไทยเล่นเหนือชั้นกว่ามากตบเอาชนะไป3เซตรวด25-13 25-7และ25-7มี6คะแนนเต็มและยังไม่เสียเซตพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับไชนีสไทเปทีมอันดับที่37ของโลกในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับไชนีสไทเปซึ่งคู่นี้ช่อง9 Encore HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดนัดแรกทีมสาวไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8ขณะที่ไชนีสไทเปชนะเวียดนามมา2-1ครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครึ่งหลังนาทีที่77มาโฮทานากะได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะยิงเข้าไปเป็นประตูชัยให้ไชนีสไทเปเอาชนะทีมชาติไทยไป1-0ทำให้ทีมสาวไทยแพ้2นัดรวดต้องไปลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดในนัดสุดท้ายที่จะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นซึ่งช่อง9 Encore HD หมายเลข30จะถ่ายทอดสดขณะที่ผลการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายคู่ทีมชาติไทยส่งสรศักดิ์ทาวเชียริและจิรติจันเสียงลงสนามในรอบแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฮัสนีอูบาและมาดาลาวเดอาดินจากอินโดนีเซีย2เซตรวด12-3และ12-10ก่อนที่รอบก่อนรองชนะเลิศสรศักดิ์และจิรติจะต้องดวลกับทาคาฮิโร่โนโดมิและเซยะอารากิจากเจ้าภาพญี่ปุ่นผมปรากฏว่าทีมของไทยเอาชนะไปได้2เซตรวด12-2และ12-8ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จมีลุ้นเหรียญแรกในเอเชียนเกมครั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมวันนี้เทคบอลแข่งเวลา 10:30 นาทีประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์จะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบแรกในกลุ่ม C ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 นและฮอกกี้ทีมหญิงรอบแรกกลุ่ม B เวลา 13:00 นทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์พัชระลอมฤทธิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาหรือสภาดูมาคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากแบบไม่มีคู่แข่งค่ะโดยการเลือกตั้งจัดขึ้น3วันเริ่มวันนี้สิ้นสุดวันอาทิตย์ก็คาดว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีจะยังคงคว้าชัยชนะต่อไปหลังจากที่เขาครองอำนาจมานาน23ปีเพราะไม่มีฝ่ายค้านหรือว่าขั้วการเมืองตรงข้ามที่แท้จริงเหลืออยู่เลยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลยังได้ห้ามพรรคยาบล็อกโก้ซึ่งเป็นพรรคเสรีนิยมต่อต้านสงคราม

0: ามที่เหลือพรรคเดียวไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งดังนั้นมีเพียงพรรคการเมืองเดียวค่ะมีพรรคการเมืองอื่นอีกเพียงไม่กี่พรรคอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างในประเด็นเล็กน้อยแต่สำหรับประเด็นสำคัญรวมไปถึงการทำสงครามมีนโยบายสอดคล้องตรงกับรัฐบาลซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเป็นครั้งนี้ค่ะที่การเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียยกทัพทำสงครามยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ผลพวงของสงครามส่งผลอย่างไรกับการเลือกตั้งโดยระยะนี้ค่ะสงครามส่งผลร้ายสร้างการคุกคามต่อชาวรัสเซียมากขึ้นยูเครนได้ส่งฝูงโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันโรงงานศูนย์กลางการขนส่งทั่วรัสเซียซึ่งผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการสู้รบและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่นายปูตินซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2030ค่ะ
1: ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐและอีกหลายประเทศได้ใช้มาตรการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองสถานการณ์ราคาน้ำมันสูงจากผลของสงครามอิหร่านที่กดดันภาวะเงินเฟ้อวันนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดค่ะจาก 1% เป็น 1.25% นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี1995BOJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาในระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมารวมแล้ว6ครั้งค่ะโดยพยายามให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้านะคะขณะที่จำนวนแรงงานลดลงจากภาวะสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าจึงสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่แม้ว่าลดลงเหลือ 1.7% ในเดือนสิงหาคมแต่ว่าราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะส่วนค่าเงินเยนเผชิญแรงกดดันมาหลายเดือนนะคะจนเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลสหรัฐก็ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีก็ถือว่าเป็นการประสานงานกันด้วยการเข้าซื้อเงินเยนเพื่อจะแทรกแซงค่าเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ค่ะซึ่งเกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาข่าวพักเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากร
5: คุเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
4: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี 5 ถึง 6 โมงเช้า MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News

0: FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์พิโรธค่ะสวัสดีครับคุณจักรพันธ์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่18กันยายน2569ครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะครับมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาดร.กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
4: สวัสดีค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
2: ก็ดร.กิฟต์ช่วงนี้ทันข่าวทันกฎหมายคือโหดมากบุกไปจนถึงห้องพยาบาลห้องคนไข้อ
4: ีกนิดนึงต้องเอาอะไรนะสายน้ำเกลือออกมา
2: ด้วย
3: คิดซื้อว่าเราพารายการเข้าไปเยี่ยมดร.ประภาพรแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้แล้วกันจะได้หายป่วยหายไข้เร็ว
2: ๆเราจะไม่ปล่อยให้ดร.กิฟต์อยู่เป็นสุข
4: คือจริงๆอ่ะเวลาเราเข้ารายการเราก็มีความสุขนะคุณสวัสดิ์ประภาพรเพียงแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าช่วงนี้คุณหมอก็บอกว่าเอาแค่สักเศษนึงก่อนก็พอนะ
2: อย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวมันจะเครียด
4: ใจนี่ไหวนะคะใจไหวนะคะ
3: แล้วตอนนี้รู้สึกมีอาการยังไงยังเหนื่อยหรือว่ารู้สึกยังไอไหมเจ็บคอไหม
4: ไอกับเจ็บคอไม่เป็นแต่ว่า
2: ปวดท้อง
4: มีเหมือนกับอย่างที่บอกว่าก็เรียนถามคุณหมอเนาะคือไม่มีอาการอย่างอื่นแต่ว่ามีอย่างท้องเสียอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่า บอกคุณหมอบอกว่ามันเหมือนว่า
2: เ
4: รานอนไม่ค่อยหลับ
2: อ๋อ
4: เออคุณหมอก็บอกว่าโควิดเนี่ยมันจะ disturb การนอน
2: รบกวน
4: ไซเคิลการนอนจะไม่ค่อยดีใช่ค่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมไอตัวสมาร์ทวอชมันถึงแจ้งว่าการนอนของเราอ่ะมันไม่ทำให้ร่างกายตื่นตัวใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: อ
4: ันเนี้ยแต่เพราะฉะนั้นอ่ะเราแทบไม่รู้ตัวเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่นอนดึกอยู่แล้วด้วยเนี่ยยิ่งจะไม่รู้ตัวเลยนะดับจิตแล้วน่ะเป็นคนที่นอนเร็วเพราะว่าปกติทุกคืนถ้าไม่ป่วยเนี่ยก็คือจะนอนพร้อมลูกอยู่แล้วแล้วตื่นเช้าเอาแดน
2: อ
4: ันนี้ก็เลยผิดปกติไงคุณจอนสัมพันธ์มันเลยผิดปกตินะคะแล้วก็เข้าใจว่าช่วงเนี้ยมันระบาด
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่แล้วก็อยากจะให้ทุกท่านหมั่นก็เรียกสังเกตตัวเอง
2: ไ
4: หมอย่าคิดว่าไหว
2: จะคิดว่าไม่ใช่
4: ใช่ใช่คือกลัวอย่างเดียวว่าพอไม่รู้ตัวค่ะ
3: ตอนตรวจที่แรกขึ้นสองเข็มนะฮะ
4: ยังไงนะคะ
3: ที่จะไปโรงพยาบาลได้มีการตรวจขั้นต้นไหมว่าตรวจเช็คว่าเป็นโควิดมันขึ้น2ขีดเต็มเลยป่ะครับ
4: อันนี้สารภาพตามตรงว่าตรวจแต่ชุดตรวจดิฉันน่ะมันอยู่ที่บ้านนานเกินไปมันน่าเสียแล้วมันน่าจะไม่ค่อยได้ผล
2: เขาเรียกว่าอะไรนะ
3: คุณภาพอาจจะไม่เต็มที่มันคุณภาพไม่สมบูรณ
2: ์มันนานจนถ้าเหมือนปลากระป๋องมันก็หมดอายุไปแล้ว
4: หมดอายุถูกต้องค่ะแล้วอย่าไปเชื่อแม่เพราะว่าบางทีเราอ่ะซื้อเก็บไว้ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ตัวน้ำยาตรวจอ่ะ
2: แห้ง
4: มันแห้งด้วยแล้วมันก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วยก็คิดว่าพยายามเขาเรียกว่าคือตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าจะค่อนข้างจะรู้ตัวเองเพราะว่าไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าไหวปั๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับเป็นอย่างเงี้ย
2: ค
4: ือจะเป็นคนที่แบบว่าโอ้ตื่นเช้าเดี๋ยวแบบเอาพาลูกไปส่งโรงเรียนคือไหวทุกเรื่องนะคะแต่พอนิ

0: หนึ่งไม่ไหวปั๊บเนี่ยจะรู้ตัวเลยว่าต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยค่ะก็เลยรีบไปโรงพยาบาลก่
1: อ
0: นแต่สำคัญคือจริงๆก็ประชุมอะไรซูมตามปกตินะคะเดี๋ยวนิสิตก็จะขอเวลาหน่อยบอกว่าได้15นาทีนะลูก
2: จะเยอะเพราะฟังเสียงเหมือนปกติจะไม่ยอม
0: แต
2: ่
0: ว่าเสียงอ่ะเหมือนกับข้างในมันเหนื่อยใช่ค่ะ
3: ครับครับ
2: งั้นเราก็ยิงเลย
0: แต่ว่าเห็นข่าวแล้วนี่ก
2: ็มันต้องคุยเนาะ
0: โอ้โหมีแต่เรื่องแต่ราวนะฮะ
2: ศิรพรคงไม่สามารถคือช่วงนี้ดร.กีฟันเป็นช่วงที่หลังจากที่เขาบอกว่ามันมีหลายประเด็นที่รุมล้อมรัฐบาลนะแล้วก็หลายๆเรื่องนี่มันเหมือนมันงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ล้อมกรอบจนบางเรื่องนี่บางท่านถึงกับเชื่อว่าน่าจะสั่นเสถียรภาพของรัฐบาลได้
0: สั่นคลอน
2: เนาะเนาะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าบางเรื่องมันจะเกิดในรัฐบาลก่อนหรือว่ารัฐบาลอื่นแต่บางรัฐบาลเก่าๆปรากฏว่าก็มีคนของรัฐบาลนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็มันก็มีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติมาถามดร.กิฟอยู่เป็นประจำจริงๆเนี่ยก่อนจะคุยเรื่องนี้นะขอแถมนิดนึงได้ไหมขอแสดงความเสียใจมีคนตกท่อแล้วเสียชีวิตอ
0: ่
2: ะโอ้แบบโอ้งงมากคือแต่คนนี้คือเขาเป็นผู้รับเหมาที่มาทำงานปรากฏว่าเขาบอกว่าคือตอนที่ขึ้นมาเพื่อนเขานับไม่ครบไงเลยรู้ว่าหายไปแล้วก็กลับไปลงไปตรวจสอบอันนี้เนี่ยตรงบริเวณท่อใต้ BTS ปุณณวิถีก็คือสุขุมวิทประมาณซอย101เลยบ้านดิฉันไปป้ายทีนี้คนนี้นี่จริงๆอายุ30กว่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็กู้ภัยก็พยายามนำตัวขึ้นมาแต่ว่าไม่ทันเสียชีวิตแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆคืออย่างกรณีนี้เนี่ยเดิมเราจะเราคุยกันบ่อยแต่เป็นกรณีของประชาชนหรือคนที่แบบพลาดพลั้งแบบตกท่อใช่ไหมคะแต่ว่ากรณีนี้จริงๆเนี่ยพูดถึงตัวสถานีไม่ได้เปลี่ยวนะเป็นจุดที่พลุกพล่านมากแล้วก็ใกล้สถานีดับเพลิงพระโขนงใกล้กู้ภัยมีโรงพยาบาลเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าเข้าใจว่าช่วงที่ตกลงไปเนี่ยไม่มีคนรู้อยู่พักหนึ่งเขาบอกว่าตกลงไปในท่อระบายน้ำลึกประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็พอเขาขึ้นมากันหมดเนี่ยปรากฏว่านับแล้วเพื่อนหายไปคนก็เลยมีการตรวจสอบแล้วก็แจ้งกู้ภัยทั้งดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงเอาอุปกรณ์กู้ภัยมาหากันเยอะเลยแล้วก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งถึงได้ทราบว่าคนนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับจริงมันจะเป็นช่วงเช้านะประมาณ 7-8 โมงเท่านั้นเองก็คนเยอะอยู่นะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็ทราบว่านำทางกู้ภัยอันนี้นะเข้าใจว่าจะเป็นปตึกๆนะคะก็เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลแล้วนะคะถ้าอย่างกรณีแบบนี้อ่ะโหมันจะมาถามว่าถามหาความรับผิดชอบนี่มันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นดิฉันไม่แน่ใจว่าเวลาที่เขาดำเนินการในลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นคนงานที่เขาลงไปทำงานเนี่ยมันจะมีอะไรคุ้มครองเขาไหมมีอะไรปกป้องเขาได้ไหมมันจะเหมือนกับประชาชนที่เดินผ่านแล้วก็ตกท่อแบบนั้นไหมขอแถมอันนี้ซะหน่อยนะ
0: ได้ค่ะคือประเด็นนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยล้วนๆเลยนะคุณสวัสดิ์สัมพันธ์แล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าไม่ว่าเป็นใครนะคะประชาชนคนปกติธรรมดาทั่วไปสัญจรทางเท้าหรือแม้กระทั่งพนักงานนะคะสตาฟต่างๆเจ้าที่ต่างๆที่เขาทำงานนะคะคือทุกคนน่ะก็ควรจะต้องมีความปลอดภัยในระดับที่กลับไปบ้านพบครอบครัวได้นะคะก็ไม่ใช่ว่าการทำงานแล้วจะต้องทำให้เกิดเขาเรียกว่าเหตุการณ์แบบนี้อ่ะเนาะนะคะเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราไม่ได้กลับบ้าน
0: เรื่องเซฟตี้เนี่ยใช่มันเป็นเรื่องแรกนะคะคืออาชีพเหล่านี้เองเนี่ยยังไงก็ทำงานอยู่บนความเสี่ยงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยมันก็ต้องถูกปิดรูรั่วไว้ให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยประเด็นหลักนะคะอยากจะคือด้วยความตอนนี้ข้อเท็จจริงมันก็ยังไม่คือเราย
2: ังไม่ชัด
0: ปรากฏยังไม่ชัดนะคะเราก็เห็นแต่ผลที่เกิดขึ้นอันแรกเลยเรื่องของท่อนะคะเรื่องการดูแลท่อต่างๆเนี่ยมันมีการป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้นะคะคือผู้ใช้
2: ตอนเราไปทำงานก็ต้องมีเซฟตี้ใช่ไหม
0: ทำงานด้วยนะใช่ถูกต้องนะคะเพียงพอไหมคือถ้าเพียงพอในระดับหนึ่งที่ปกติก็ ือเราไม่อยากใช้คำว่าโชคร้ายแบบ

0: แบบซ้ำเพื่อนะคะคือถ้าเกิดว่าป้องกันยังไม่เพียงพอก็ไม่ใช่โชคร้ายนะคะเพราะว่ามันเกิดด้วยสิ่งที่มันป้องกันได้นะแล้วก็เหตุที่เกิดเนี่ยมันต้องดูนะคะว่าต้องตรวจสอบยืนยันรายละเอียดว่าอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นนะคะเช่นยกตัวอย่างนะฝาท่อเปิดไว้ไหมชำรุดหรือเปล่าถูกไหมคะหรือมีการเขาเรียกว่าใช้มาตรการในความปลอดภัยในระดับไหนนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดตรวจสอบแล้วเนี่ยคนที่อาจจะนะคะใช้อาจจะก่อนเพราะว่ายังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดนะคะอาจจะต้องรับผิดชอบเนี่ยต่อเจ้าของคนที่ดูแลท่ออันนี้มันรวมไปถึงทางเท้าด้วยนะคะแล้วก็คนเหล่านั้นเองเป็นผู้ที่ทำงานให้กับหน่วยงานไหนนะคะหรือว่าผู้รับเหมาถูกไหมคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเจ้าของต้นทางอย่างเดียวคือคนเขาเรียกว่าผู้ที่มีส่วนร่วม
1: ส่วนร่วม
0: เยอะนะคะหลาย
1: หน่วย
0: หลายภาคส่วนหลายหน่วยนะคะคือคงเป็นไปไม่ได้นะคะในยุคปัจจุบันว่าโอ้โหกทม.ลงไปทำเองคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วคือตอนนี้คนมันจำนวนมันเยอะนะคะแล้วก็มีคนเปิดฝาท่อไว้ไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือติดตั้งฝาที่มันชำรุดแทนที่มันจะต้องเป็นตามปกติที่เขาลงไปก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ใครตรวจสอบใครซ่อมแซมมีการกั้นพื้นที่หรือเปล่านะคะหรือมีรั้วมีแสงสว่างเพียงพอไหมคือฉันมองว่าจุดเนี้ยทั้งหมดอะค่ะมันหายไปจุดนึงอะมันก็เกิดความไม่ปลอดภัยได้แล้วนะคะแล้วอีกจริงๆอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญมากๆในยุคปัจจุบันเนี่ยคือปัญหาเนี้ยเคยเกิดขึ้นไหมในก่อนหน้านี้แล้วเคยได้รับแจ้งหรือเปล่านะคะแล้วได้แก้ไขไหมคุณจะสังเกตได้ว่าพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกเนาะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะในการตรวจสอบในการซ่อมแซมหรือเปล่านะอาจจะมีมากกว่า1รายก็ได้นะคะเดี๋ยวคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบเนาะนะคะในส่วนของความรับผิดเพื่อละเมิดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะต้องทำให้มันเคลียร์ชัดตอนต้นก่อนว่า
1: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไ
2: ร
1: เป็นสาเหตุที่ทำให้ชายคนนี้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลื่นหรือว่าอะไรขาดหรือหลุดหรือว่าอุปกรณ์มันชำรุดเสียหายหรือขัดข้องใช่ไหม
3: ลักษณะมันว่าเขาลงไปทำงานในท่อใช่ไหมระหว่างนั้นประกอบตอนลงไปใหม่ๆเนี่ยเข้าใจว่าผู้เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์น้ำมันยังอาจจะยังไม่มากคือน้ำในท่อที่เขาลงไปลอยสะอาดปรากฏว่าพอไปทำสักระยะหนึ่งก็คงต่างคนต่างทำพนักงานก็แบ่งกันทำงานคนละหลุมคนละท่อน้ำอาจจะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้ทันก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุ
1: ก็คือต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อน
3: ใช่แต่ว่าไม่ใช่เดินไปตกท่อตอนนั้นรู้สึกว่าสถานการณ
1: ์เขาทำงานอยู่ตอนนี้เขาเป็นผู้รับเหมา
3: ครับ
0: ใช่ถูกต้องนะคะคือเนี่ยน่ะพอประเด็นมันเป็นประเด็นเรื่องนี้ปั๊บอะเดนคิดว่าควรจะต้องรีบเก็บเรื่องของ evidence เน
1: า
0: ะพวกกล้องภาพ CCTV อะไรต่างๆนานานะคะมันก็จะทำให้เรากลับไปหาสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วก็อีกเรื่องนึงอะเดนคิดว่าท่อ3เมตรเนี่ยก็มีความน่าสนใจคืออันนี้พูดในมุมในอนาคตอะเนาะว่าจะป้องกันอย่างไรได้บ้างคือประเด็นที่พูดถึงระดับความลึกของท่อนะคะคือเนื้อหน่อยคิดว่า3เมตรมันก็ค่อนข้างลึกมาก
1: ลึกนะ
0: โอ้ใช่ใช่
1: มันสาวไว้น้ำอ่ะ
0: ใช่ถูกต้องคือพอเป็น3เมตรเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้คิดว่ามันจะต้องประเมินความระมัดระวังหรือว่าการลงไปทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมัน
1: ต้องมี
0: มันจะเหมือนกับ
1: ระบบ
0: ที
1: ่
0: มันไม่ลึกขนาดนี้ไหมคือคิดไปว่ามันควรจะต้องประเมินความระมัดระวังหรือความรุนแรงของการลงไปทำงานนะคะ
1: แล้วตะกี้จำได้ไหมมันมีกรณีที่มีการลงไปทำงานในบ่อบำบัดหรือว่าท่อระบายน้ำลักษณะแบบเนี้ยแต่คือมันต้องมีอุปกรณ์มากกว่านี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีอากาศไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่มีอากาศมันจะทำให้เวลาลงไปเนี่ยอาจจะเหมือนเราลงไปในท่อลึกๆอ่ะ
0: มัน
1: จะลึกแค่ไหนก็ตามแต่ลักษณะพอเป็นท่อระบายน้ำเนี่ยผิวเนี่ยมันจะไม่มีออกซิเจนเพราะนั้นคนจะอยู่ได้ไม่นานเพราะนั้นมันต้องมีอุปกรณ์ช่วยไม่ว่าจะเป็นดิฉันไม่แน่ใจนะว่าในขณะที่เป็นลักษณะแบบท่อระบายน้ำแบบเนี้ยอย่างของกทม.เนี่ยมันจะลึกถึงขั้นที่ต้องใช้ไอ้พวกออกซิเจนถังเล็กถังน้อยหรือว่าต้องมีเหมือนคู่กันหรือว่า

0: ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษเพื่อดึงหรือกระตุกหรือว่านับอะไรจำนวนกันครับผ่า
1: เนี่ยแหละถูกต้องคือได้แหละคิดไปแบบนี้นะคะว่าพอมันเป็นที่อับอากาศแบบนี้ปั๊บเนี่ยการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานลูกจ้างพูดง่าย
0: ๆ
1: มันต้องมากถึงเข้มข้นกว่าอุปกรณ์เซฟตี้ปกติไหมคือคิดประเด็นนี้นะคะถ้าความลึก3 เมตรเนี่ยแน่นอนแล้วค่ะว่ามันไม่ได้บอก

0: จริงๆอ่ะมันมีกฎกระทรวงนะคุณสุพรสุพันธ์ว่าเกี่ยวกับสถานที่ที่มันอับอากาศอยู่นะคะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นกฎระเบียบที่วางไว้ว่าเอาล่ะนายจ้างเนี่ยดูแลสวัสดิภาพให้ไปถึงจุดที่เป็นมาตรฐานนี้ไว้ไหมถ้าเทียบง่ายๆมันก็คือเหมือนกับว่าcompliance เนาะนะคะคือปฏิบัติตามระเบียบแล้วหรือไม
1: ่
0: คือกฎกระทรวงเนี่ยมันมีการกำหนดมาตรการนะเช่นหนึ่งนะคะการประเมินอันตรายเนา
1: ะ
0: การตรวจวัดเขาเรียกว่าอากาศเนาะสภาพบรรยากาศก่อนเข้าและระหว่างเข้าไปทำงานด้วยการอนุญาตให้เข้าทำเนี่ยจะต้องมีการตรวจเช็คต่างๆนานาให้เรียบร้อยตรงเนี้ยมันจะมีเป็นคู่มือของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานนะคะก็ต้องไปดูแล้วค่ะว่าปฏิบัติตามไหมอันที่สองก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยที่ให้ลงไปในท่อเนี่ยในสถานที่ที่มันอับอากาศเนี่ยเพียงพอเปล่าเช่นหมวกรองเท้าพอไหมคือหรือมันต้องมากกว่านี้
1: ไงมันต้องมากกว่านี้ไหม
0: คนแบบว่าคือแน่นอนไปถึงว่าแล้วบางคนน่ะมันเซนซิทีฟเป็นพิเศษด้วยนะตัวอย่างเช่นว่าถ้าคนที่มีสภาพร่างกายที่มันปกติสดแข็งแรงตามปกติเลยเนี่ยลงไปอยู่ในสภาพแบบนี้พักหนึ่งอาจจะไม่เป็นไรแต่บางคนที่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็อาจจะกระทบแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้คือเดี๋ยวนะตอนนี้หนึ่งก็คือต้องไปดูแล้วค่ะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดขึ้นจากอะไรตรงนี้ต้องอาศัยการชันสูตรพลิกศพเนาะนะ
2: คะ
0: อีกอันนึงก็คือบางคนก็บอกว่าลูกจ้างเนี่ยยอมรับความเสี่ยงเพื่อลงไปในลึกขนาดเนี้ยเองนะแล้วถามว่าประเด็นตรงเนี้ยใช่ไหมนะคะก็ต้องตอบว่า
1: ไม่น่าใช่
0: เขาเป็นลูกจ้างไม่ได้แปลว่าเขายอมรับความเสี่ยงเรื่องของผลคือเขาอะยอมรับความเสี่ยงเมื่องานเขาอะมันมีความเสี่ยงนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเขายอมรับว่าเอ้ยเขาเสี่ยงแล้วจะไม่ได้กลับบ้านคืนนี้จะต้องเสียชีวิตอย่างนี้นะคะการรู้ว่างานนี่มันอันตรายแล้วยอมลงไปทำงานนี่มันไม่ได้แปลว่านายจ้างจะพ้นจากความก็เรียกว่าจัดหาพื้นที่หรือว่าอุปกรณ์ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้าพิสูจน์ทราบอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครผิดนะคะถ้าพิสูจน์ทราบว่ามันเกิดการละเลยมาตรการความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดไว้มันก็อาจจะมีความผิดตามเรื่องของความปลอดภัยในที่ทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องอย่างที่เรียนไปว่ากลับไปดูหลักฐานทั้งหลายรวมถึงเรื่องของการพิสูจน์เป็นรายบุคคลด้วยนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรแต่ว่าเดี๋ยวน่าเชื่ออย่างนึงว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์คุณเราจะแม้กระทั่งตัวนายจ้างหรือใครต่อไม่ใครที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่เกิดขึ้นจะดีกว่ามากๆเลยนะนะคะดังนั้นจุดตรงนี้ต้องไปถึงว่าแล้วมาตรการของแต่ละบริษัทที่รับดูแลนะคะเรื่องเหล่านี้มันควร
1: จะต้องไปถึงจุดไหน
0: ใช่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดเขาไม่ไหวเขามีการทรายวอร์นิ่งมาในลักษณะแบบไหนบ้างนะคะคือได้คิดไปถึงเขาเรียกว่าสมัยยุคที่เด็กติดถ้ำอะเนาะน้องๆทั้งหลายอะคือมันไปจนกระทั่งตรงจุดที่เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะลิงก์กันไปได้ถึงกระทั่งช่วยน้องๆออกมาขนาดนี้ได้อะเลยคิดว่าลงไปทำงานแบบนี้มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรได้บ้างที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอ้เสี่ยงน้อยที่สุดนะคะโอ้อยากเห็นแบบนั้นน่ะคุณสุพรสุพันธ
1: ์
0: เหมือนเวลานั่งร้านน่ะที่ขึ้นไปข้างบนอันนี้ลงท่อใช่ไหมอันนี้ข้างบนบ้าง
1: ข้างบนเนี่ยมักไม่ค่อยเจอนะเพราะเราจะเห็นเซฟตี้แบบเต็มแม็กซ์ทุกครั้งเลยอ่ะเนาะ
0: ใช่ยุคนี้ไม่เห็นแล้วนะคะ
1: ไม่ค่อยเจอ
0: นั่งจับบันไดกัน
1: นั่งแล้วล่วงหล่น
0: อ
1: ่ะไม่ค่อยมี
2: ครับ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมี
2: เข็มขัดเรียนถามด้วยปปพว่าบริษัทผู้รับเหมาซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยต้องรับผิดชอบทางแพ่งหรือทางอาญาอย่างไรบ้างไหมครับ
0: คือตอนนี้นะคะต้องคือในเชิงของการชดเชยเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นลักษณะนายจ้างลูกจ้างเนาะแต่ในส่วนของความรับผิดในทางแพ่งทางอาญาต้องรอค่ะรอว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยข้อมูลทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยคือณตอนนี้มันรู้แต่ผลนะเนาะต้องรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรด้วยนะคะ
1: ส่
0: วนของใช่สิทธิในการเงินทดแทนอะไรต่างๆนานาตรงนี้ได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่านายจ้างเขาประมาทเลินๆนะคะ
1: อ
0: ืมค่ะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยแล้วก็จริงๆเพื่อนร่วมงานเนาะทุกคนแหละนะคะทุกคนเสียใจหมดนะคะ
1: ต้องมาทำงานตอนกลับบ้านกลับไม่ครบอ่ะโอ้โหแบบ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ดี
0: ถูกต้องค่ะค่ะ
1: ขออีกเรื่องหนึ่งนิดหนึ่ง

0: ไม่ทราบว่าจะได้เท่าไหร่นะก็เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคุณสมบัตินี่แหละนะครับคุณจักรพันธ์จะเพิ่มเติมไหมคะจะสรุปไหมคะ
1: เรื่องอะไรครับเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไร
0: คุณสมบัตินี่แหละสักนิดหนึ่ง
1: ก็เรื่องเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหลังจากที่มีแถลงมา 2-3 วันก็มีหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยก็ปรากฏว่ามีท่านหนึ่งครับซึ่งเป็น CEO ของโดมคลาวคือคุณธนารักษ์ปัววัฒนาพันธ์นะครับท่านก็ตั้งข้อสงสัยกกต.ในการแต่งตั้งบุคคลท่านหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36นะครับทั้งๆที่บุคคลท่านนี้คือชื่อคุณชวนะไตรมาสนะครับถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เลยสอบถามว่าในการที่แต่งตั้งอย่างเนี้ยนะครับกกต.เนี่ยมีการตรวจสอบพิจารณาแต่งตั้งกันอย่างไรใครเป็นคนเสนอใครเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติใครเป็นผู้รับรองคุณสมบัติของบุคคลท่านนี้จนกระทั่งมีคำสั่งแต่งตั้งให้ไปเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36ของกกต.ในการตรวจสอบเรื่องของคดีหัวเลือกตั้งสว.เนี่ยครับ
0: ก็ขุดกันขึ้นมาว่าคุณสมบัติของประธานเนี่ยถูกสั่งออกจากราชการมาเนี่ยมันยังไงกันแต่ว่าพอเราเข้าไปดูดิฉันส่งเข้าไปตั้งแต่ตอนต้นๆเนาะว่ามันจะมีอยู่ตอนที่มีเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องทุจริตนะอะไรสักอย่างแล้วก็กรณีของคุณชวนะเนี่ยมันจะมี2เรื่องก็คือผิดอาญากับผิดวินัยปรากฏว่าในส่วนของการผิดอาญาเนี่ยศาลอาญาทุจริตนั้นยกฟ้องปปช.คือก่อนหน้านี้ปปช.ชี้มูลความผิดใช่มั้ยคะแล้วก็ส่งเรื่องไปอัยการอัยการสั่งไม่ฟ้องแต่ปปช.ฟ้องเองต่อศาลอาญาศาลอาญาทุจริตยกฟ้องแต่ในส่วนของวินัยปรากฏว่าในส่วนของวินัยปปช.แยกส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็คือทางหน่วยงานของศาลน่ะเขาให้คุณชวนะออกจากราชการคืออันนี้เป็นหน่วยงานของเขาเลยนะในตอนนั้นเนี่ยก็ใจว่ามันก็จะ
1: ท่านเป็นเลขาธิการด้วยนะท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับทางที่ปปช.เขาชี้มูลความผิดว่าท่านมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการรับสินบนอะไรทำนองนี้แหละครับ
2: ค่ะค่ะแหมไม่อยากจะร้องเพลงแหมจะบอกว่าอะไรมีคนเป็นล้านคนเนาะได้คนประเทศไทยมี70ล้านคนคุณจะวางจากผ่านนะคะแต่ว่าอยากให้แยกให้ออกเนาะว่าประเด็นเรื่องของเพราะตอนนี้มันมีผลคดีเลือกสหัวสวนะคะแล้วก็เรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการแต่งตั้งผู้วินิจฉัยละกันนะแยกสองเรื่องนี้ออกประกันละกันนะคะถามว่าปัจจุบันเองเนี่ยคงอยู่ในคือแต่นั้นน่ะรู้สึกว่าบ้านเราตอนนี้มันคล้ายๆกับคนน่ะตื่นตัวขึ้นมานะคะว่าเอ้ยคนที่มาทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะคะก็ควรที่จะต้องก็เรียกว่าได้รับการยอมรับละกันนะคะแล้วก็เรื่องไม่มีเรื่องที่เกิดทำให้คนไม่สบายใจนะคะท่านอาจจะไม่ได้ผิดอะไรก
0: ็
2: ได
0: ้
2: แต่คุณสมพรสมพันธ์เพียงแต่ว่าก็ท่านอื่นก็ทำหน้าที่ได้ดีและมีคุณสมบัติได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยสำคัญที่สุดคือเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะคะแต่ต้องบอกว่าเคยถูกปลดหรืออะไรต่อมีอะไรต่างๆหรือคุณสมบัติต้องห้ามต่างๆเนี่ยมันคงจะไม่ได้นำมาใช้กับเรื่องของคณะอนุกรรมการทุกประเภทโดยอัตโนมัตินะคะเพียงแต่ว่าก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมคุณ
0: อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่อาจจะเหมาะสมหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่คือถามว่าโอ้เป็นแบบถึงกระทั่งว่าอัตโนมัติแบบโมฆะโดยอัตโนมัติอะไรต่างๆนานาคงจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราก็ต้องแยกเรื่องของผลต่อการแต่งตั้งต่อผลในลักษณะความเห็นหรือมติไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้มันก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่คนเขาจะอยากจะได้คนนะทวงถามขึ้นมานะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องกลับไปดูนะคะก็คือเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของลักษณะของตำแหน่งนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงอันนี้ก็ต้องทำนะคะส่วนผิดวินัยไม่ผิดอาญาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะคุณสมบัติสมบัติเพราะว่าวินัยกับอาญาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ต่างกันนะคะองค์ประกอบต่างกันเกณฑ์การพิจารณาต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าจะบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสมบัติเองเนี่ยเดี๋ยวแบ่งเป็น2เรื่องนะคะอันแรกคือไม่เข้าเลยคือขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามอันนี้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อยู่แล้วอันที่2เหมาะสมหรือไม
0: ่
2: ก็2อันนี้สำคัญทั้งคู่นะคุณเวลา

0: เราพูดถึงมันก็กลายเป็นว่าคนก็ขาดความปัจจุบันที่ขาดความคืออย่าเรียกว่าขาดเลยหรือว่าความรู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะเชื่อมั่นอ่ะนะคะน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยเราอยากมี 100% ไงแต่พอมันเกิดข้อเหล่านี้ขึ้นมาได้คือมันไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมคุณแต่ว่าคุณก็เลือกคนที่
1: ไม่มีปัญหา
2: อย่างจริงดร.ประภาพรว่าคนมีเป็นล้านคนทำไมต้องมาเลือกคนนี้ไปเป็นประธานเลยเพราะว่าคนนี้ถูกปปช.ชี้มูลความผิดกรณีที
0: ่
2: ถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์28เครื่องของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมูลค่า13ล้านบาทเศษประวัติเงี้ย
0: คือโอเคคือเข้าใจว่ายังไม่ได้มีการวินิจฉัยเนาะแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็ไม่แปลกที่ประชาชนเขาจะมีเครื่องหมายคำถามแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วค่ะสองเรื่อง
1: ตอนตั้งอาจจะยังไม่มีผลของคดีออกมา
0: แต่ในอนาคตใช่ไหม
1: เ
0: หมือนอย่างที่เราเคยคุยกันใน
1: ประจำ
0: เรื่องสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นประจำนะคะก็สู้พิจารณาเลือกคนที่เขา
1: ไม่มีปัญหามันจะง่ายกว่า
2: ไม่มีมนทินไม่งั้นจะเป็นถ้าภาษาพระก็บอกโลกับวัชชะหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
0: หรือให้ท่านไปเคลียร์ตัวเองไงคือท่านอาจจะไม่ผิดก็ได้คุณถูกไหมคะเราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนาะในมุมแต่ก็ประชาชนก็เครือบแคลงสงสัยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาละค่ะ
1: โอเคต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเจอกันนะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

นี้เวลา 13:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลทัพนักกีฬาไทยและชาติอื่นๆโพสต์ปัญหาล่าช้าในการจัดการรับนักกีฬาและการเข้าพักในเอเชียนเกม2026นักกีฬาไทยและต่างชาติลงข้อความในโลกโซเชียลถึงปัญหาการรอเข้าที่พักและเรื่องอาหารในการจัดการของญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ซึ่งมีปัญหาหลายด้านโดยนักกีฬาไทยหลายสมาคมกีฬาทั้งสมาคมกีฬาตะกร้อแบดมินตันจักรยานได้รับผลกระทบรวมถึงเทคบอลซึ่งนักกีฬาจากอินเดียจีนก็ประสบปัญหาโพสเช่นเดียวกันกับนักกีฬาไทยโดยนักกีฬาแบดมินตันไทยที่เพิ่งเดินทางถึงเมื่อคืนวันอังคารรอที่สนามบินนาน4-6 ชั่วโมงขณะที่ตะกร้อของไทยรอเข้าที่พักกว่า10ชั่วโมงต้องนอนรอกับพื้นขณะที่เรื่องอาหารในบ้านพักนักกีฬาก็ได้รับอาหารค่อนข้างน้อยนักกีฬากินไม่อิ่มซึ่งนักกีฬาเทคบอลของไทยได้มีการโพสต์ลงในโซเชียล X ซึ่ง10ตรีธนาคารชัยยาสมบัตินักกีฬาจักรยานประเภทถนนของไทยได้โพสต์ Facebook รอรถบัสของเจ้าภาพมารอรับนาน3ชั่วโมงและยังโพสต์ขณะนักกีฬาอื่นๆนอนรอในการจัดการของเจ้าภาพในฮอลและต้องเดินทางออกไปที่พักถึง100กิโลเมตรส่วนล่าสุดตะกร้อไทยนั้นได้เข้าที่พักในเรือสำราญเรียบร้อยแล้วหลังจากพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้เข้าเจรจาถึงข้อผิดพลาดของผู้จัดซึ่งขณะนี้ได้เคลียร์ทุกปัญหาเรื่องที่พักของนักกีฬาไทยแล้วและนักเตะตะกร้อไทยได้วอร์มร่างกายบนเรือสำราญเมื่อวานนี้อสมทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครลงนาม MOU พัฒนาระบบ DAP Plusบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินหน้าความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล DAP Plus นำจุดแข็งมาผสานกันทั้งศักยภาพด้านโครงข่ายองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและประสบการณ์ของอสมทกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและดร.ณัฐวรพล รัตน์สิริวัชรบุญ

0: อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมลงนามณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยี Automatic Safety Alert หรือ ASA ซึ่งสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแจ้งเตือนภัยและสร้างช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยี DAP Plus และระบบ ASA จากงานวิจัยสู่การทดลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเรือล่มอินโดนีเซียยังสูญหายอยู่ที่129คนจากเหตุเรือโดยสารล่มในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการเปิดเผยภาพเรือที่จมใต้น้ำในทะเลชาวานอกชายฝั่งซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า5วันแล้วยังคงมีผู้สูญหายอยู่ที่129คนทำให้ครอบครัวญาติมิตรที่อยู่ในความสิ้นหวังและแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่หรือความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเรือลำนี้ชื่อว่า Virgo Transport 8นำผู้โดยสาร243คนจากสุราปายาในชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาสินแล้วเกิดพลิกคว่ำเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว6คนทางการยังคงรายงานว่าเกิดอุปสรรคต่อการค้นหาและการช่วยเหลือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรังสีมันเผยรัฐบาลเจอแน่อภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจมีกรอบเวลาในใจแล้วนายรังสีมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองหัวหน้าพรรคเปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในสมัยประชุม2569นี้ก่อนสิ้นสุดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีที่2ปี2569ในวันที่22ธันวาคมว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการรวบรวมข้อเท็จจริงซึ่งมีรายละเอียดและหลายเรื่องมากแต่ก็ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงให้นิ่งอยู่ระหว่างการสรุปว่าจะเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีรายบุคคลหรือจะเป็นทั้งคณะก่อนจะพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดแนวทางการอภิปรายและจะอภิปรายรัฐมนตรีคนใดบ้างส่วนการอภิปรายของฝ่ายค้านจะมีอุปสรรคหรือไม่เช่นข้ออ้างจากฝ่ายรัฐบาลที่บางประเด็นปัญหาอยู่ระหว่างการตรวจสอบขององค์กรอิสระเช่นการหัวสวหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นและอย่างคาบเกี่ยวรัฐบาลก่อนที่รัฐบาลหลายชุดมักจะอ้างไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้นั้นนายรังสีมันต์มั่นใจว่าเจออุปสรรคแน่ๆและฝ่ายค้านจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีทราบว่าขณะนี้มีการสั่งการให้ข้าราชการฝ่ายประจำเตรียมหาเหตุผลทำให้การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่สามารถได้อย่างเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรน่าจะตอบได้ดีที่สุดโดยขอยืนยันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านได้ดำเนินการมาหลายครั้งแล้วฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลจะต้องเตะตัดขาและเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงหวังว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ครอบครัวผู้สูญหายเรือล่มอินโดนีเซียไม่พอใจหลังผ่านไป5วันยังไม่เจอ129คนจากเหตุเรือโดยสารล่มในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการเปิดเผยว่ามีภาพเรือจมอยู่ใต้น้ำในทะเลชวานอกชายฝั่งจนถึงขณะนี้ผ่านมาแล้ว5วันยังคงมีผู้สูญหาย129คนทำให้ครอบครัวญาติมิตรอยู่ในความสิ้นหวังและแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ ธนากุลรายงานค่ะ
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusiveคุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้ม

0: ข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์พิสมัยพิมพิสารกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8 โมงถึง 10 โมงทาง MCOT News FM 100.5 เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกา 30 นาที MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
4: ครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
3: ก็ย้อนนิดนึงคุณอิสระชนถามว่าเรื่องอะไรอ่ะได้ได้เล่ากลับให้ฟังแสดงว่าเมื่อกี้ฟังแล้วก็อาจจะสั้นไปนิดนึงเวลามันน้อยก็เลยต้องให้คุณจักรพันธ์เป็นคนถามเพราะว่าสรุปสั้น คือที่มาของเรื่องร้องเรียนแล้วก็การตั้งข้อสังเกตกับนายชวนะไตรมาสก็คือเกิดจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองหรือว่ากกต.ค่ะแต่งตั้งให้คุณชวนะดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคดีทุจริตเลือกสว.นะทั้งที่ตัวของคุณชวนะเองเนี่ยนะคะมีเคยมีคำสั่งโดนลงโทษทางวินัยถึงขั้นปลดออกจากราชการซึ่งอันนี้เนี่ยคุณธนารัตน์เป็นคนขุดขึ้นมาใช่ไหมฮะที่คุณจักรพันธ์เล่า
4: ใช่ครับแต่คุณธนารัตน์กลัววัฒนาพันธ์ซึ่งเป็น CEO ของด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของบริษัทโดมคลาวด
3: ์
4: ตั้งข้อสงสัยครับ
3: ค่ะทีนี้ก็คือบทบาทในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือกกต.แต่งตั้งคุณชวนะไตรมาสซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36คณะที่36มันสำคัญยังไงถ้าฟังมาหลายๆวันหรือติดตามข่าวก็จะทราบว่ามันจะมีคณะ26คณะ36ใช่ไหม
4: ใช่มันถึงตั้งขึ้นมาพิเศษเพิ่มเติมจากที่มีอยู
3: ่แล้วก็มันจะมีความแตกต่างก็คือในส่วนของคณะกรรมการชุดหนึ่งเนี่ยมีความเห็นว่าควรจะส่งฟ้อง229คนที่เราเคยคุยกันแล้วก็ที่ตอนนั้นเรามีการประเมินกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือในชุดที่36เนี่ยก็จะมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้คณะอนุกรรมการมีมติ5-2เห็นควรยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหา229คนนั่นเองอันนี้เนี่ยก็คือเป็นประเด็นเพราะมันก็มีความสำคัญหลายคนก็สอบถามที่มาเรื่องของคุณสมบัตินั่นเองเช่นคุณธนารัตน์ที่ออกมาตั้งคำถามต่อกกต.นะคะหรือสังคมที่สงสัยว่าอ้าวตอนก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการหรือประธานนี่ทราบประวัติของแต่ละท่านหรือไม่นะคะแล้วใช้เกณฑ์ใดจึงได้คัดเลือกบุคคลที่

0: จริงๆตัวคุณชวนะศาลยกฟ้องนะเรื่องของคดีอาญาเมื่อครู่ที่เราคุยแต่ว่าในส่วนของวินัยเนี่ยคือ
1: ไม่ยกฟ้องคือยกฟ้องคำร้องของคุณชวนะที่ไปร้องศาลปกครองศาลปกครองเนี่ยเห็นด้วยกับการลงโทษที่ลงโทษทางวินัยอย่างแรงแต่คุณชวนะเนี่ยร้องเหมือนร้องอุทธรณ์ซึ่งศาลปกครองกลางก็ยืนยันคำพิพากษาในคำสั่งให้ปลดออกจากราชการนั้นถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วครับ
0: ค่ะก็หลายคนก็สงสัยว่ามันจะทำให้ความชอบธรรมนั้นหมดไปหรือไม่นั่นเองนะคะ
1: อะไรคุณธนรัตน์ก็เลยถามว่าใครเป็นคนเสนอแต่งตั้งใครเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติของคุณชวนะใครเป็นผู้รับรองเรื่องคุณสมบัติก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งแต่งตั้งก็เลยมีคำถามขึ้นมาครับว่าบุคคลที่มีคำสั่งถูกลงโทษทางวินัยให้ปลดออกจากราชการและก็มีคำพิพากษาของศาลปกครองมาแล้วเนี่ยทำไมเหตุใดถึงไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติยังเสนอแต่งตั้งแม้จะเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36ซึ่งอาจจะเป็นชุดเล็กก็ตามในสายตาของบางคนนะก็ไม่ดูแล้วไม่สมควรนะครับ
0: แล้วก็ความสงสัยก็คือเรื่องของผิดวินัยกับผิดกฎหมายอาญาแล้วก็เรื่องของการถูกสั่งออกจากราชการนั่นเองนะคะทีนี
1: ้
0: หลายคนอาจจะสงสัยว่าบางกรณีอาจไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดวินัยบางกรณีไม่ผิดกฎหมายแต่อาจไม่เหมาะสมหรือกรณีที่บอกว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ยุติธรรมอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมาเป็นกลายมาเป็นประเด็นเพราะว่าทางด้านคุณธนารัตน์นั้นก็ตั้งประเด็นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้เป็นที่เขาเรียกว่าพูดคุยกัน
1: เกี่ยวกับข้อสงสัยว่า
0: ค
1: นอย่างนี้คุณสมบัติถูกต้องไหมเพราะว่าถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยชี้มูลนะฮะชี้มูลความผิดที่ถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน28เครื่องของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่คุณชวนะนั้นเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมูลค่าความเสียหายเนี่ย13ล้านบาทเศษคือชี้มูลว่ามีความผิดก็ถูกตั้งให้ออกจากราชการเพราะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยครับ
0: อย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นที่มาของคำถามว่าในกรณีนี้มันทำให้ความเชื่อมั่นนั้นสั่นคลอนไปหรือไม่นะคะเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็กรณีนี้ก็มีลุ้นกันว่าอาจจะมีการเรียกว่าแหมจะเรียกเปลี่ยนแปลงได้ไหมดิฉันไม่แน่ใจจะเรียก
1: เปลี่ยนแปลงคงไม่ได้เปลี่ยนอาจจะมีการฟ้องร้อง
0: เ
1: พิ่มเติมโดยเฉพาะหลายคนเนี่ยตั้งป้อมที่จะฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เพราะว่ามติอย่างที่ออกมา5-2เนี่ยมันก็เป็นข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมตอนมาพูดเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นเอกฉันท์อะไรทำนองนี้ใช่ไหมก็มีการอาจจะต้องมีการร้องเรียนร้องการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ด้วยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือกลุ่มไอลอแม้กระทั่งอาจารย์สมชัยเนี่ยก
0: ็
1: ตั้งป้อมที่จะเตรียมฟ้องอีกเหมือนกันในข้อหาความผิด157ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้นะครับ
0: ค่ะเขาถึงขนาดเอาคดีเก่าเนาะคดีตู้แช่ไวน์นู่น3ปียังไต่สวนนน
1: ท
0: ์เอาของเก่ายกขึ้นมาให้ฟังนะคะคือประเด็นเนี้ยค่ะก็มีข้อที่น่าสนใจอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรได้กล่าวถึงช่องทางการดำเนินคดีกับกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ค่ะบอกว่ามีผู้พิพากษาอาวุโสท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าหากจะดำเนินการกับกกต.จะต้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพียงก็คือช่องทางเดียวก็คือใช้มาตรา234แล้วก็235
1: ครับ
0: อันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่คงต้องติดตามว่ามีกฎหมายอื่นอีกไหมที่อาจจะเป็นช่องทางการดำเนินการได้แล้วก็ยกคดีต่างๆขึ้นมาวิเคราะห์อะไรประมาณนี้นะคะ
1: จ้าแม้แต่อย่างที่เขาได้มีการพิจารณาและแถลงมาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีมติ 4-3 ที่จะไม่รับข้อมูลเอกสารของDSI นะครับเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำนวนในการไต่สวนการเลือกสว.เนี่ยก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์สมชัยก็บอกว่าอาจจะเข้าข่ายที่จะต้องมีการฟ้องร้องเพราะว่าการที่ไม่รอโดยเหตุผลของกต.นะไม่รอการวินิจฉัยของอนุกรรมการชุดที่36ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

0: เพราะว่าควรจะรับเอกสารไปประกอบการพิจารณาคือเอกสารของ DSI นะครับเพราะว่าหลังจากอนุกรรมการประชุมเสร็จภายหลังเนี่ยก็ยังมีเวลาตั้ง8เดือนต
1: ั้
0: งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนนะครับโดยกกต.ยังมีการประชุมอีกถึง11ครั้งอาจารย์สมชัยว่าอย่างไรนะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคดีวสว.ก่อนที่จะมีมติไปเมื่อวันที่14กันยายนเพราะฉะนั้นควรจะนำเอกสารของ DSI นะครับที่ได้มีการสืบสวนสอบสวนมาก่อนล่วงหน้านี้ไปประกอบการพิจารณาด้วยการที่ไม่นำไปพิจารณาประกอบในเรื่องเกี่ยวกับเส้นเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อาจารย์สมชัยอาจจะต้องไปยื่นฟ้องต่อปปช.ความผิดของกกต.ในเรื่องของมาตรา157นะครับและท่านก็ยังบอกเนี่ยท่านก็ยังอุปมาอุปไมยนะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านทิ้งอาจารย์สมชัยนะทิ้งท้ายบอกว่ามองดูแล้วเหมือนคล้ายชุดเสื้อลายขวางขาวดำปรากฏให้เห็นลางๆไหนจะไปเอาเปรียบเทียบชุดนักโทษของต่างประเทศใช่ไหมเพราะเหมือนไทยไม่ใช่
1: ไทยไม่ลาย
0: ลายขวางขาวดำท่านก็บอกเรื่องนี้อาจจะทำให้เห็นลางๆเลยว่ากกต.ชุดนี้อาจจะมีการต้องใส่เสื้อลายขวางขาวดำกันบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงในช่วงนี้นะคะเห็นข่าวก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าทางราชบัณฑิตมีการเปิดเวทีชำแหละคดีหัวสวเลยเนาะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็คือแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความอาวุโสอย่างมากในวงการกฎหมายนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็ติดตามกันนี่แหละว่าแต่ละท่านที่เป็นเขาเรียกกูรูใช่ไหมจะมีความคิดเห็นเป็นประการใดนะเพราะว่ามันเป็นคดีสำคัญ
0: เมื่อวานก่อนคุณสิริพรไม่ได้มาผมจัดรายการกับน้าเหงา
1: แล้
0: วก็รณรงค์นะครับก็บอกว่าก็เลยบอกว่าตัวลงนักกฎหมายเนี่ยเขาตีความกฎหมายนี่ทำไมแตกต่างกันทั้งที่ท่านประธานกกต.คือคุณรงค์กับท่านสิทธิโชติเนี่ยจบมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนติบัณฑิตเหมือนกันนะครับก็ยังสงสัยว่าทำไมอ่านกฎหมายไม่เหมือนกัน
1: ในข้อกฎหมายยังไม่เหมือนกันเลยแล้วเขาว่าไงกัน
0: ก็คือตั้งข้อสงสัยว่ายังไงว่าทำไมเขาตีความกฎหมายแตกต่างกันมองคนละมุมหรืออย่างไรนะครับในภาษากฎหมายเนี่ยครับโดยแม้กระทั่งเนี่ยตอนนี้กกต.กับพนักงานสอบสวนหรือ SI เนี่ยก็มีปัญหาที่ความเห็นไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าทางพนักงานสอบสวน DSI เนี่ยจะนัดประชุมภายในเดือนกันยายนนี้หลังจากที่กกต.มีมติไม่รับเอกสารเส้นเงินของจาก DSI ไปประกอบการพิจารณาด้วยก็คงต้องมีการนำเรื่องนี้มาพิจารณาในคดีที่จะมีการตั้งข้อหาเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้คือข้อหาอ้างยี่กับฟอกเงินสว.นะครับที่ทาง DSI ร่วมกับพนักงานอัยการได้มีการสอบสวนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากกกต.มีมติอย่างเนี้ยร้องฟ้องแค่77คนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับทางที่ทางพนักงานสอบสวน DSI เขาตั้งข้อสงสัยเพราะว่ามีบางคนใน77คนเนี่ยรายชื่อตรงกันจริงแต่ก็มีบางคนที่ทางถูกร้องไปเนี่ยไม่ตรงกับทางการสอบสวนของ DSIก็คงจะต้องมีการประชุมเรื่องนี้แล้วก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีในคดีอาญาข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินกับสว.ทั้ง77คนด้วยนะครับ
1: ค่ะคดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจและมีหลายประเด็นมากนะคะอย่างเมื่อครู่ที่คุยว่าทางราชบัณฑิตเนี่ยเขาจะจัดเวทีเนี่ยคือสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะคะเตรียมจัดเวทีเสวนาโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่13เรื่องคดีหัวสว.คือตอนเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้สิ้นเดือนพอดีนะวันสิ้นเดือนคือพุธที่30กันยายนตอน10โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งเราอาจจะได้เก็บตกมาเล่าสู่คนฟังเพราะเราอยู่เลยมาหน่อยนึงใช่ไหมก็จะจัดที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็ผ่าน Facebook Live ของสำนักงานราชบัณฑิตด้วยนะคะก็จะมีหลายๆท่านที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอรหันต์ทั้งนั้นน่ะแต่ละท่านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศรีนายกราชบัณฑิตยสภานะคะแล้วก็หูหลายท่านมากนะคนที่ทุกคนอยากฟังอ่ะมาหมดอ่ะศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลท่
0: าน เป็นอย่าฟังนะฟัง
1: ค่ะท่านเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม

0: คะอาจารย์วัดติงสมิธก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็แน่นอนขาดไม่ได้อาจารย์วิชามหาคุณศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณค่ะอดีตกรรมการปปช.อดีตประธานแผนกในศาลอาญาและภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาแล้วก็อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์สิทธิโชคอินทรวิเศษนะคะเป็นอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาตรงไหมแล้วก็ท่านเป็นกรรมการการเลือกตั้งหรือเป็นกกต.เสียงข้างน้อยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือศาสตราจารย์พิเศษกฤษดาบุญยสมิธเป็นอดีตอธิบดีอัยการเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภานะคะซึ่งก็อาจจะร่วมในงานเสวนาแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยก็คือแต่ละท่านเนี่ยโหล้นแล้วแต่
1: รับประชาการความรู้เรื่องกฎหมายนี
0: ่เป็นระดับแน่นปรมาจารย
1: ์ใช่ก็ติดตามนะฟังครับ
0: รู้แต่ว่าตอนนี้ DSI เขาจะลุยต่อคดีอ้างยี่ฟอกเงินคดีโฆษณาใช่ไหม
1: เขาต้องเอากันเต็มที่เลยเขาบอกเอ๊ะมีความเห็นไม่ตรงกันในบางส่วนแล้วก็ไม่เอาข้อมูลของเขาที่เขาอุตส่าห์มีการสืบสวนสอบสวนมาแล้วเนี่ย
0: ให
1: ้เอาไปประกอบการพิจารณานะครับก็เลยบอกว่าอาจจะต้องมีการนำเรื่องนี้ไปหารือกันที่ประชุมของพนักงานสอบสวน DSI อีกครั้งภายเดือนนี้เดือนกันยายนนี่นะครับนะ
0: ค่ะแล้วก็คือประเด็นนี้ก็บางคนเขาก็พูดแรกๆเนี่ยจะเห็นเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าส่วนมากก็จะเกี่ยวกับฝ่ายค้านที่ออกมาตั้งข้อสงสัยแล้วก็พยายามที่จะตรวจสอบแต่ภายหลังมันกระจายไปจนถึงกลุ่มนักวิชาการแล้วก็นักปฏิบัติและต้องเรียกว่าเป็นนักกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายอาญากฎหมายทั่วไปทั้งหมดก็เรียกว่าโฟกัสมาที่ประเด็นเรื่องนี้ว่าตกลงเขาใช้เกณฑ์อะไรกันหรือว่าแต่ละเรื่องนั้นมันเป็นยังไงนะคะ
1: แต่ก็น่าสนใจหมดนะแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกที่ชอบเนี่ยท่านก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าเป็นขบวนการที่จะจ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะเพราะว่ามีการกระทำของขบวนการหลายมิติด้วยกันซึ่งเราก็เข้าใจดีหมายถึงว่าทางพรรคก็เข้าใจดีว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งและก็มีเสถียรภาพมีความเข้มแข็งในการเข้ามาเป็นรัฐบาลทำให้ฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยก็อยากจะที่จะหาจ้องทางที่จะทำลายพรรคภูมิใจไทยในเรื่องนี้นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับคุณชัยชนกบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องฟ้องร้องกลับแต่อย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยว่าจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเราขอยืนยันว่าทำตามระเบียบและก็กฎหมายมาโดยตลอดโดยเฉพาะตัวคุณชัยชนกกับทางหัวหน้าพรรคคือคุณอนุทินเนี่ยก็เคยออกจดหมายตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีการเลือกส.ว.ว่าขอให้สมาชิกของพรรคภูมิใจไทยทุกคนวางตัวเป็นกลางอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสว.ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ
0: ค่ะเอาเรื่องเบาๆบ้างไหมแต่ของเราไม่ค่อยมีนะที่เบาสุดนี้ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องน้องลิซ่า
1: น้องลิซ่าลิซ่าใช่คุณสุภพรเพราะว่าผมแม่ไม่กล้ากินส้มตำของน้องลิซ่าเลยเจอพริกเม็ดนี้เข้าไปก็โอ้โหเห็นแล้วยังขนลุกเลย
0: คนก็ไม่ได้สนใจเรื่องส้มตำคนก็สนใจเรื่องแอลกอฮอล์ที่เอาเบียร์คือจริงๆต้องบอกว่าน้องลิซ่านี่เป็นนักร้องเคป๊อปแต่ในขณะนี้ต้องถือว่าเป็นระดับโลกเลยนะคะไม่ใช่เป็นของที่ใดที่หนึ่งละเพราะว่าเธอเองสามารถที่จะนำเสนอผลงานในหลายๆครั้งที่หลังจากออกมาจากค่ายแล้วก็มาเป็นศิลปินเดี่ยวและประสบความสำเร็จทุกชุดได้มีโอกาสทำในด้านต่างๆของศิลปะทั้งการบันเทิงแล้วก็ทั้งทีวีเรื่องของภาพยนตร์นะคะไม่นับเพลงแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงเองทุกครั้งที่เวลามีการสร้างผลงานก็มักจะเอาเรื่องของไทยๆเนี่ยเข้าไปประกอบคนก็จะชื่นชอบมากแล้วก็ครั้งที่แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะทุกวัฒนธรรมของกระทรวงการท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร
1: ์
0: ก็หูสร้างความฮือฮาไปถ่ายรูปที
1: ่
0: บัวแดง
1: บัวแดงครับ
0: ก็ฝรั่งคนเอเชียที่

0: เป็นแฟนลิซ่
1: ามาเที่ยวกันใหญ่เลยอยากมาดูมันอยู่ตรงไหนอยากไปท่องเที่ยวอยากไปถ่ายรูปตามรอยของศิลปินของน้อง
0: ลิซ่าแล้วก็ไปยืนอยู่บนเรือถ่ายภาพ
1: โ
0: บแดงมันจะมีคนต่างชาติคนหนึ่งนะเขาไปตอนที่บัวมันหุบไปหมดละหรือว่ามันเลยช่วงไปแล้วเขาสงสัยว่าเอ๊ะที่นี่จริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็โอ้ทั้งน่ารักแล้วก็น่าเห็นใจมากเขาก็บอกว่าคนก็อธิบายมันเป็นฤดูกาลของมันคืออย่างนี้ประเด็นที่เกิดเรื่องในช่วงนี้เนื่องจากว่าเธอไปให้สัมภาษณ์รายการต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ไปสาธิตเพราะว่าเพลงของเธอสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะก็มีทั้งส้มตำใช่ไหมแล้วก็วิธีชงเครื่องดื่มทีนี้ในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ย เขาก็มีเรื่องของแอลกอฮอล์นี้เป็นเรื่องปกติเธอก็ใช้เบียร์เนี่ยชงกับน้ำอัดลมเนาะแหมดูยี่ห้อก็รู้แหละเหมือนบ้านเราเวลาดื่มอ่ะถ้าเป็นบ้านเราแท้ๆต้องใส่น้ำแข็ง
1: ดูซีรีส์เกาหลีก็จะเห็นนะเขาก็จะเอาโซจูใช่ไหมผสมกับเบียร์แล้วก็ชนก็กระแทกแก้วแล้วก็ดื่มกันหมดแก้วอะไรกัน
0: บ
1: อกนี้
0: ทีนี้บรรดาแฟนๆของแฟนของน้องลิซ่าเห็นคลิปก็ช่วยกันโพสอะไรแบบนี้ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้มันบังเอิญมันมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนก็เลยสงสัยมีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์เยอะเลยนะครับเพราะว่าเธอเหมือนสอนให้พิธีกรดื่มแบบไทยแล้วก็ใช้คำว่าหมดแก้วอะไรแบบเนี้ย
1: ให้พูดภาษาไทยด้วย
0: สอบสอนคำว่าหมดแก้ว
1: หมดแก้ว
0: คนก็สงสัย
1: ซีรีส์เกาหลีก็เหมือนกันแหละเขาชนแล้วก็จะบอกหมดแก้วหมดแก้วอะไรแบบเน
0: ี้ยของเราก็มีสองสามอย่างกระดกหรือไม่ก็หมดแก้วคือคำว่าหมดแก้วนะพูดจริงมันเป็นคำที่มีหลายคนเนี่ยสอนศิลปินต่างชาติที่
1: มาดื่ม
0: ในบ้านเราแล้วก็สอนคำไทยๆอ่ะแล้วแหมแต่ละคนก็แซบๆนะสอนคำว่าหมดแก้วแล้วบางคนก็จำนะอย่างจักรสันหวังเนี่ยพี่แจ็คไปขึ้นเวทีนะว่าหมดแก้วอะไรแบบนี้คือจะจำคำแบบเนี้ยนะครับคือบางทีเราก็สอนคำที่แบบแซบๆนะคือการนำภาพหรือว่าการเผยแพร่คลิปของน้องลิซ่าหรือว่าลาลิสามโนบาลดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศแต่ว่าเอามาเผยแพร่ในบ้านเราก็เป็นประเด็นที่ก้ำกึ่งแล้วก็มีความเห็นทางกฎหมายที่ยังหลากหลายนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังเป็นกระแสอยู่ยังฟาดฟันกันอยู่ยังไม่มีใครมาเจาะว่าไม่ได้ได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มีการฟันธงเด็ดขาดนะคะว่ามีความผิดหรือเปล่านะดิฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกดิฉันเป็นประเภทแนวบันเทิงรายละเอียดนั้นที่อาจจะต้องนึกถึงก็คือประเด็นเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32นะคะก็คือห้ามโฆษณาหรือใช้ชื่อเสียงชักจูงให้บุคคลอื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
1: คืออ
0: ย่างนี้กฎหมาย ขอไปไอ้มาตรา32เนี่ยนะเป็นประเด็นบางท่านมีความเห็นว่ามันยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็อยู่ในช่วงพิจารณาทำให้การบังคับใช้บางส่วนคลุมเครือนะแต่ก็มีการตีความว่ามันเกิดขึ้นในรายการในต่างประเทศนะมันอยู่นอกราชอาณาจักรนักวิชาการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่หลายท่านก็มองว่าหากเป็นการนำเสนอตามข้อเท็จจริงที่เขาเรียกกันว่า facts นะคะ ขออภัยของสื่อสากลก็คือเอาของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมาเผยแพร่เขาบอกว่าทั่วไปจะไม่ถือเป็นการโฆษณาโดยตรงจากตัวศิลปินแต่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องกลับมาพิจารณาเจตนาแล้วก็บริบทของการนำมาเผยแพร่ซ้ำในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคือยี่ห้อมันก็เป็นยี่ห้อของไทยนะ
1: ครับ
0: ทั้งแอลกอฮอล์ทั้งน้ำอัดลมมีขายในประเทศไทยเช่นเดียวกันคือถ้าถามดิฉันในแง่ที่เราเป็นแฟนคลับนะแล้วก็เป็น
1: จะบ้านทั่วไปนะของเราด้วย
0: แล้วนอกเหนือแล้วก็สอนก็หมดแก้วซึ่งมันก็น่ารักแล้วก็คือคนเนี่ยอยากจะเผยแพร่กิจกรรมของลิซ่าแล้วก็อยากจะสนับสนุนเพลงของเธอพูดง่ายๆแต่ตอนที่เธอไปให้สัมภาษณ์ในแต่ละแห่งเนี่ยมันก็อาจจะมีแก๊กมีอะไรที่ทำให้คนที่นั่นประทับใจอย่างในกรณีนี้ก็เธอก็เอาส้มตำไปตำ แล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มทีนี้อันนี้บังเอิญในบ้านเรามันมีกฎหมายพระราชบัญญัติ

0: ควบคุมแอลกอฮอล์อยู่เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อควรระวังในเรื่องของการแชร์ภาพแอลกอฮอล์บนโซเชียลมีเดียด้วยเหมือนกันซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะครับคนก็ถามตกลงน้องลิซ่าจะโดนดำเนินคดีหรือไอ้คนโพสต์มันจะโดนดำเนินคดีกันแน่ จะฟ้องน้องลิซ่ามาตรา32คนคิดที่เขาสุดยอดมากดิฉันเข้าไปอ่านเลยก็ขำขำก็คือเพจดังก็ชี้บอกโหน่าเป็นห่วงน้องลิซ่ากลัวว่าน้องจะโดนฟ้องมาตรา32เนี่ยคนก็คือฮะคือน้องลิซ่าเขาไม่ได้มาโฆษณาในประเทศไทยเขาไปจะให้สัมภาษณ์ที่อื่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเธอเป็นศิลปินระดับโลกและเป็นเขาเรียกลูกสาวแห่งชาติที่เป็นคนไทยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเราก็อยากเกี่ยวข้องอยากรู้นะคะจริงๆรายการทอล์คโชว์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่าง Tonight Show Starring Jimmy Fallon เนี่ยคือเขามีชื่อเสียงมากแล้วเขาก็จริงๆเขาก็ปลื้มน้องลิซ่าด้วยดูจากในรายการเนี่ยเราน้องเราสอนหมดแก้วแต่นี่ก็หมดแก้ว
1: ทำตาม
0: ทำตามเพราะฉะนั
1: ้
0: น
1: ได้ศิลปินระดับนี้ไปสัมภาษณ์เนี่ยรายการเขาก็คนสนใจติดตามผมว่าเพิ่มเรตติ้งมากขึ้นแน่ๆครับ
0: ก็เรียกว่าคนที่เป็นแฟนคลับทั่วโลกก็เข้าไปดูอ่ะนะคะมีแต่บ้านเราเนี่ยไปทักเรื่องเนี้ยว่าเอ้ยได้เปล่าเนี่ยคนอื่นเขาขอไปของคนอื่นเขาไม่มีปัญหาครับแต่ของเราน่าสงสัยแต่ก็น่าสนใจนะก็มีกระแสห่วงใยของคนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตอย่างเพจ Facebook ชื่อดังหลายท่านออกจะมาโพสต์ว่าประเด็นนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายกับการเผยแพร่ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีจำได้ไหมที่อาจจะมีศิลปินบางท่านโฆษณาจำได้ไหม
1: ที่ได้ครับจำได
0: ้ที่บางทีก็แฝงโฆษณาแฝงโพสต์ในตอนที่ตัวเองมีงานรื่นเริงหรือว่าวันเกิดอะไรแบบเนี้ยเขาก็กลัวว่าน้องลิซ่าอาจจะเข้าข่ายมาตรา32/2ในพรบห้ามผู้ใดใช้ชื่อเสียงหาประโยชน์ส่วนตนก็มันก็ตลกดีอ่ะแต่ว่าก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ใครจะเป็นเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อยไม่ทราบได้เราก็ต้องรอนักกฎหมายของเรามาสรุปสำหรับศิวพรวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายดิฉันเป็นแฟนคลับเป็นบลิงค์นะพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อเมื่อโลกมันแคบลงนะคะบางอย่างมันก็เกลื่อนกลืนแล้วก็น่าสงสัยน่าสนใจแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะคะว่าภาพสะท้อนความแตกต่างของการปรากฏของเครื่องหมายการค้าทั้งหรือแบรนด์แอลกอฮอล์ในสื่อนะแล้วก็เปรียบเทียบของไทยกับต่างประเทศแล้วก็พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเรารวมถึงประเด็นว่าพูดถึงได้หรือไม่นะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ลำดับรองตามมาตรา 32/1แล้วก็เมื่อวันที่9ต้นเดือนเนี่ยค่ะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเคส

0: นี้โดยตรงนะคะก็อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของวิธีการเผยแพร่ขนาดของชื่อของเครื่องหมายอะไรต่างๆจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้ดูคลิปที่เขาเผยแพร่บนโลกออนไลน์เยอะแยะเนี่ยนะคือเขาไม่ได้เปิด
1: เขาไม่ได้ระบุชื่อด้วยนะว่าสินค้าชื่ออะไร
0: แต่เราอะม
1: ด
0: อง
1: ี
0: เห็นปั๊
1: ย
0: บ
1: ี่ห้
0: เ
1: อ
0: รา
1: อะ
0: เห
1: ไ
0: ็
1: ร
0: นสี
1: แต่เ
0: เ
1: ร
0: ราจ
1: เนี่
0: ำ
1: ย
0: ได
1: จ
0: ้
1: ำได้
0: เราเห็นแล้วเราอ๋อ
1: สีเป็นเอกลักษณ์
0: แล้วบังเอิญฝรั่งอะพิธีกรอะเขาพูดถึงเขาก็บอกโอ้ยย่านี้อะไรอย่างเงี้ยกรี๊ดแสดงว่ารู้จักอะไรแบบนี้นะคะก็
1: คร
0: ท
1: ับ
0: ำให้คือในช่วงของการสนทนาเขาก็สนุกสนานกันประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้ตั้งหันแบบประเภทที่เห็นชื่อฉลากชัดเจนเพราะว่าไม่ได้โฆษณาเขาก็ต้องบิดอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้แล้วพิธีกรก็พูดโล่งขึ้นมานะก็
1: ครับ
0: ในเรื่องของเพลงของน้องลิซ่าก็สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่
1: โอ้โห
0: เช่
1: ได
0: น
1: ้
0: เค
1: เจ็ด
0: ย
1: สิบล้านวิวภายในไม่ถึง24 ชั่วโมงนะ
0: เ
1: พลงสวัสดีค่ะเน
0: ใ
1: ี่
0: ห
1: ย
0: ้รู้ส
1: ข
0: ม
1: อ
0: ัง ง
1: เธอที่ออกมาให้รู้ซะบ้างว่าโอ้คนติดตามขนาดไหน
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็คอนเสิร์ตของเธอที่จัดที่ลาสเวกัสเมื่อก่อนเนี่ยบัตรขายหมดภายใน5 นาทีหลังจากเปิดจองโอ้โหก็เลยเป็นที่ฮือฮาที่รายการ The Tonight Show เนี่ยสามารถได้ศิลปินระดับนี้ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองจะมีซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเข้าไปสอดแทรกในรายการก็สร้างเป็นสีสันนะผมว่าคนดูส่วนใหญ่ก็จะมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะยิ่งตอนที่เขากินส้มตำแล้วต้องไปกินพริกจินดาไทยที่มันเผ็ดมากๆ ผมยังไม่กล้ากินเลยนะ แค่โอ้กินกันไปทำเดี๋ยวนี้ฝรั่งมากินมันจะแสบคอร้อนลิ้นขนาดไหนนะ ก็น่ากินก็เป็นผมว่าเป็นมุมมองที่น่ารักนะที่น้องลิซ่าได้จะไปปรากฏตัวในต่างประเทศและเป็นที่ฮือฮาผมว่ารายการเนี่ยทั่วโลกก็น่าจะติดตามเอาไปดูกันย้อนหลังก็คงจะเป็นที่น่าสนใจเราก็จะได้โฆษณาสินค้าซอฟต์เพอร์เรื่องของส้มตำไทยให้เป็นยอดฮิตให้คนอยากจะมาลิ้มชิมรสเพราะว่าน้องลิซ่ากินให้ดูมาทำให้ดูแล้วก็คนก็คงอยากจะมาทดลองลิ้มในประเทศไทยถ้ามีโอกาสเดินทางมาเมืองไทยหรือแม้ว่าถ้าจะอยู่ในต่างประเทศมีร้านอาหารไทยก็อาจจะบอกว่าสั่งเมนูนี้ไปลองรับประทานกันดูก็ได้นะครับ
0: เนาะก็ทำให้บรรยากาศมันคึกคักขึ้นมานะในแง่มุมของคนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของแง่มุมกฎหมายนะก
1: ็ครับ
0: คึกคักยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาดูคลิปแต่ว่าก็
1: มาดราม่าเรื่องนี้ดีกว่าคุณศิวพรเนี่ยเอเชียนเกมจะเปิดพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการแต่ปัญหาโอ้โหดราม่าเรื่องของที่พักนักกีฬาเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากนะครับเพราะว่า
0: ทีมตะกร้อเรา
1: การแข่งขันในชิงมาที่บอกเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาแบบรวมศูนย์แบบที่เคยมีมาก่อนแต่ใช้วิธีกระจายที่พักไปตามโรงแรมบ้างไปตามเรือสำราญและบางส่วนก็ไปพักในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยทำให้นักกีฬาหลายคนรู้สึกว่า
0: ไม่สะดวก
1: เขาก็ไม่สะดวกในการที่มาเข้าที่พักในการเดินทางแม้จะมีที่พักในโรงแรมเขาบอกกว่าจะเดินทางไปสนามซ้อมหรือสนามแข่งขันเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะมันอยู่ไกลหลายร้อยกิโลก็เป็นปัญหาที่เขาพูดคุยกันในหมู่นักกีฬานะครับแม้กระทั่งสื่อต่างประเทศเนี่ยก็จับมาเรื่องแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่พักโดยเฉพาะที่พักชั่วคราวที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักกีฬาและก็ทีมงานอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยในเรือสำราญเนี่ยนักกีฬาบาสเกตบอลเกาหลีใต้เขาบอกว่าไปพักเนี่ยขนาดเตียงมันก็สั้นห้องมันก็
0: แออ
1: ัด
0: น
1: ักกีฬาบาสเกตบอลส่วนใหญ่ก็จงสูงสูงกันทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าเขาก็นอนลำบากนอนเหยียดขาได้ไม่เต็มที่นะครับแม้กระทั่งเขาบอกว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยยังรายงานว่านักกีฬากลุ่มหนึ่งที่เป็นนักกีฬาชายและหญิงรวมทั้งโค้ชเจ้าหน้าที่ถูกจัดให้อยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็แม้ว่าจำนวนเตียงจำนวนเตียงมันจะตรงกับจำนวนนักกีฬาพักแต่มันก็ปรากฏประหลาดว่าทำไมนักกีฬาชายกับหญิงเนี่ยต้องพักอยู่ในห้องรวมกันเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าฝ่ายการจัดแข่งขันกีฬาเนี่ยมีการเตรียมงานอย่างไรเมื่อกี้คุณจะมาพูดถึงนักกีฬาเซปักตะกร้อของไทยใช่ไหมเขาว่ายังไงเขาท้วงติงว่าไง
0: คือมันก็จะมีบางทีมของเราเนี่ยนะคะที่เดินทางไปเสร็จแล้วปรากฏว่าเข้าที่พักไม่ได้เพราะว่าเขาเอาที่พักเนี่ยไปให้คนอื่นน่ะคือหมายถึงว่าจองซ้อนกันไงจองซ้อนก็แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะทีมไทยมีหลายทีมเหมือนกันที
1: ่ทีมใช่หลายชาติ
0: ที่ไม่สะดวกแบบนี้แล้วก็โอ้โหกว่าจะเข้าที่พักได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงพอเข้าได้ในแต่ละแห่งก็จะได้รับความสะดวกที่มีความแตกต่างก็คือเขาใช้ทรัพยากร ในใน

0: ในเรื่องของห้องพักหรือว่าการอำนวยความสะดวกเนี่ยเป็นแบบชั่วคราวไงไม่ได้แบบลงทุน
1: ครับ
0: ทำเป็น
1: ใช่
0: ทำ
1: เพราะปกติเราถึงบ้านเราเวลาจัดกีฬาระดับชาติเราก็จะมีหมู่บ้านเลยนะเพื่อให้นักกีฬาไปพักอยู่ด้วยกันก็อาจจะแบ่งแค่โซนนี้เป็นชาตินี้โซนนี้ชาตินี้แต่จะอยู่ในที่เดียวกัน
0: ก็จะประหยัดงบประมาณ
1: ก็จะสะดวกมากก็คงประหยัดแล้วไม่ทราบว่าอย่างไรก็คือเราไม่เชื่อเลยนะว่าญี่ปุ่นนะเป็นระดับอภิมหาอำนาจซึ่งเราก็เห็นเทคโนโลยีเห็นหลายๆอย่างเราก็ทำตามว่าชาติญี่ปุ่นนี่ก็เป็นชาติที่มีความรู้ความสามารถในการเรื่องอย่างแค่นี้ไม่น่าจะมาผิดพลาดกันได้ใช่ไหม
0: ไม่หรอกมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าคือเมืองที่จัดที่นากาย่าเนี่ยคือบางเมืองเนี่ยมันจะไม่ได้มีสถานที่พักแบบรับรองโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันไม่งั้นคุณต้องปิดเมืองแล้วก็ก่อสร้างใหม่ซึ่งในช่วงที่เขามีการเตรียมงานตอนนั้นอาจจะพอมั้ยดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ว่า
1: เขาอ้างอย่างนี้ก็อ้างแอมเอาฟังคำกล่าวอ้างของฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นนะก็บอกว่าเดิมน่ะคาดการว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มาร่วมงานเนี่ยประมาณ 15,000 คนแต่ปรากฏว่ามาจริง
0: ๆ
1: มากันถึง 17,000 คนเนี่ยทำให้การจัดสถานที่เนี่ยมันอาจจะสับสนโอลหม่านและบางที่เนี่ยอย่างนักกีฬาไทยเนี่ยที่บอกมีปัญหาเรื่องของนักกีฬาเซปักกะก้อนะครับเขาบอกว่าเกิดปัญหาตรงที่ว่าทีมจัดงานหรือไม่ได้ส่งเอกสารของนักกีฬาเซปักกะก้อของไทยเข้าสู่ระบบที่พักทำให้เอกสารทั้งหมดมันสูญหายไปจึงไม่สามารถจัดที่พักให้ได้ทันท่วงทันเวลาเพราะว่าอย่างไรนะครับไม่ทราบว่าการแก้ตัวแบบนี้มันจะพอฟังได้ไหมครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเราต้องนอนรออยู่นาน
1: ใช่ผมเป็นบางแห่งนอน10
0: ช
1: ั่
0: วโมง
1: ต้องนอนที่ล็อบบี้เรือแม้จะบอกจัดให้นอนในเรือสำราญก็ตามครับเรือสำราญมันก็ไม่ได้สำราญจริงๆนะ
0: มันก็ไม่ได้สะดวก
1: เรือมันไม่ได้วิ่งห้องมันก็เล็กนะไปแค่ห้องพักเนี่ยนักกีฬาบางคนอย่างเนี้ยจะนักกีฬาที่เขาตัวสูงๆอ่ะเขาก็นอนลำบากในห้องบนเรือสำราญแม้จะบรรจุคนได้ถึง 4,000 5,000 คนก็ตามก็ซอยห้องเล็กๆมีห้องอาหารที่สระว่ายน้ำก็จริงแต่ว่าความสะดวกมันไม่เหมือนอยู่ในโรงแรมใช่นี่มันแค่เรือสำราญเป็นเรือที่แบบแล่นไปชั่วคราวพักชั่วคราวก็ไปนอนในห้องสัก10ชั่วโมงอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
0: ก็ดิฉันเนี่ยเที่ยวบ่อยเรือสำราญจะเข้าใจคือสถานที่ในเรือส่วนใหญ่จะทำแบบพอดีไม่ได้แบบสะดวกสบายเหมือนอยู่โรงแรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพักถ้าเกิดว่าจริงๆพูดถึงถ้าเกิดว่ามีสถานที่เพียงพออันนั้นก็ยังอีกอย่างนึงนะแต่อันนี้ก็เข้าใจว่ามันจะก็ไม่ค่อยเพียงพอแล้วนักกีฬายุคนี้สมัยนี้ก็ตัวเบลอเบลา
1: ตัวสูงใช่ไหมบางชาติบอกให้ไปนอนในตู้คอนเทนเนอร์แม้จะติดแอร์ก็ตามแต่ว่าเตียงมันก็ไม่ได้มาตรฐานเพราะเตียงมันสั้นๆแต่เจอนักกีฬาบางชาติเขาตัวสูงห
0: ้
1: องก็ขนาดเล็กนอนห้องน้ำก็ไม่สะดวกอะไรสภาพอากาศก็ไม่ดีมันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์คำว่าตู้คอนเทนเนอร์แม้จะทำจากไม้ก็ตามนะเขาบอกว่ามันก็ไม่สะดวกมันทำให้นักกีฬาแทนที่เขาจะต้องพักผ่อนก่อนที่จะลงแข่งขันแต่มาอยู่ในสภาวะแบบนี้เขาก็ไม่สบายตัวไม่สบายใจก็หลายชาติก็เลยบ่นกันใหญ่เลยทำให้วันนี้เจ้าภาพปีนี้ญี่ปุ่นนี่ถูกดราม่า
0: ต่อว่า
1: ทำดีอย่างมากเลย
0: ถูกต่อว่าแต่ของไทยของเราชุดเดินเข้างานเข้าพิธีแข่งขันอุ้ยเป็นที่ชื่นชอบ
1: ใช่
0: ฮิตราดกันแล้วก็จริงมันมีหลายโครงการหลายงานมากนะมันยังมีเรื่องของรถไฟฟ้าที่เป็นตั๋วร่วม45บาททุกสายด้วยแล้วก็เรื่องของจริงๆนี่เรื่องของทุจริตการสอบอีกสักหน่อยได้ไหม
1: เชิญครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะคุยต่อเรื่องของChinese Taipei 5 โมงเย็น
1: เนี่ยเย็นนี้5 โมงเย็นดูเชียร์เป็นครั้งที่3ที่นักตบสาวไทยจะลงแข่งขันกับทีม Chinese Taipei ก็ติดตามดูการถ่ายทอดสดแล้วกัน5 โมงเย็นวันนี้นะครับ
0: ค่ะคือเรื่องของไทยช่วยไทย Plus ย้อนกลับมาเรื่องเครียดต่อเรื่องเงินเรื่องทองก็เครียดเหมือนกันคือคุณเอกนิติเนี่ยต่ออายุไทยช่วยไทย Plus 2เดือนนะคะก็บอกว่าสัดส่วนนี่40-60แล้วก็จะชงเข้าคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งอันนี้นี่น่าสนใจมากเพราะว่าคือสตางค์ในช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วนะหลายคนก็ติดตามกันว่าเอ๊ะมันจะไปแตะเงินกู้400,000 ล้านนี่คือครึ่งแรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยมาไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแต่ว่าอีกครึ่งหลังนี่มันจะเป็นเรื่องของการที่จะเอาไป

0: พัฒนาในเรื่องของพลังงานใช่ไหม
1: พลังงาน
0: ก็กลัว
1: ครับ
0: จะไปเบียดบังเอามาใช้ทีนี้ยังไงก็ตามเขาบอกว่าในเรื่องการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสจะใช้งบประมาณในส่วนของยังเป็น200,000

0: ทางที่จะถึงนี้ว่าจะยังไงอันนั้นเป็นรายละเอียดแต่ว่าตามโครงข้าวที่บองมันก็อาจจะออกอีก2เดือนก็น่าจะเหมือนเดิมคือเดือนละ 1,000 บาทเช่นเดิมคงจะไม่2เดือนเดือนละ500มันก็คงไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับแต่ที่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวแต่คนที่จะสรรเสริญเยินยอรัฐบาลก็จะด่าได้500
1: ก็อยากได้2เดือนไง
0: ก็ต้องรอดูว่ารูปแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลจะมีมติเป็นอย่างไรในวันอังคารที่จะถึงนี้ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณจะบังคับให้รัฐบาลไปหาเงินมาให้คุณ
0: เงินมีอยู่ก็บอกเงินมีอยู่แต่ว่าจะจัดสรรยังไงให้มันได้เงินมีอยู่ถึง200,000 แรก200,000 ล้านแรกเนี่ยยังใช้ไม่หมดยังพอมีอยู
1: ่
0: แล้วจะเอาจากอีกส่วนที่สองที่กู้มาก็เอามาผสมก็ได้ผมว่าแหมจะทำทั้งทีให้มีชื่อเสียงให้เป็นที่ยกย่องของร
1: ั
0: ฐบาลชุดคุณอนุทินเนี่ยก็ต้องจำเป็นนะผมว่าในนี้เกิดมาแล้วก็จำเป็นต้องทำก็ต้องทำนะฮะ
1: คุณเล่นยุส่งรัฐบาล
0: เอาใจช่วยรัฐบาลไง
1: จะช่วย
0: ให้ออกมาแจกให้มันจริงๆไทยช่วยไทยประมาณ60-40นี่โอ้เพราะว่าเนี่ยผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์เนี่ยน้ำมันขึ้นราคานี
1: ่
0: เกือบ2บาท
1: นะ2บาทมั้ย
0: ขึ้นโอ้โหมันเนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยมาเยือนนั้นเนี่ยทำมาแจกแค่พันต่อเดือนเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องมากมายเลยสำหรับรัฐบาลเลยนะครับ
1: สำหรับประชาชนอ่ะเยอะไหม
0: ก็เท่าเดิมจำนวนเท่าเดิ
1: มก็มีความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของรถไฟฟ้าที่เขาจะบรรลุมาตุ้มเป็นตั๋วร่วม45บาททุกสายนะคะต้นเดือนมกราคมปีหน้าคือเรื่องนี้มีความพยายามมายาวนานในการขับเคลื่อนนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางรางและหน่วยงานอีกเยอะแยะไปหมดแล้วก็รัฐมนตรีมากันเยอะนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นเจ้าภาพแหละเพราะว่าเป็นประธานแล้วเป็นกระทรวงของท่านแล้วก็มีการกำหนดแนวทางเรื่องของการบูรณาการข้อมูลอะไรต่างๆดิฉันอยากจะรู้ข้อมูลเหมือนกันเขาบอกว่าเขาเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดใช้อัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวดีเดย์ใน1มกราคม70นะคะทางด้านของคุณสิทธิพรสมคิดสรรท่านนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักการจราจรแล้วก็ขนส่งนะคะแล้วก็คุณชยทันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็แน่นอนอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคุณพิเชษคุณาธรรมรักษ์แล้วก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาประชุมในครั้งนี้ก็บอกว่าคือกทมเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดก็มีการคือดำเนินการเขาบอกว่าจะมีการโอนย้ายการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งส่วนหลักแล้วก็ส่วนต่อขยายแล้วก็สายสีทองด้วยนะคะทั้งเรื่องของทรัพย์สินรายได้ภาระหนี้สินแล้วก็เขาจะรวมการบริหารไว้ที่รฟม.เป็นรายเดียวตามขั้นตอนของกฎหมายนะแล้วก
0: ็
1: ทำพวกบัตรใหม่อะไรเงี้ยคือพออ่านถึงการรวมอันนี้ก็นึกถึงน้องที่น่าสงสารแอร์พอร์ตเรลลิงแอร์พอร์ตเรลลิงตอนนี้ก็ยังหมู่หรือจ่าย
0: มีปัญหาอยู่ใช่ไหมยังไม่จะวิ่งต่อหรือว่า
1: สายเดียวที่เจ๊งอ่ะ
0: ยังไงครับ
1: ก็สำหรับประโยชน์ของประชาชนที่จะได้นะเอาที่มันสร้างสรรค์ก่อนคือผู้ถือสัญชาติไทยอันนี้เขาเขียนเลยจะได้รับนอกจากช่วยอันนี้ที่ชอบมากจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประหยัดค่าเดินทางอย่างเห็นได้ชัดด้วยอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบชำระเงินผ่านบัตร ขออภัยก็คือเขาเรียก EMBcontactless นะครับคือมีทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตซึ่งสำหรับดิฉันแล้วนะเคยใช้แล้วไม่เวิร์กแล้วก็บัตรแมงมุม บัตรแมงมุมนี่จะออกใหม่แล้วก็จะระบบมันจะคำนวณและคืนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีใน3วันทำการอะไรแบบเนี้ยไอ้ส่วนเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหามันเป็นเทคนิคแต่ว่าอันนี้ค่ะมันจะมีกลุ่มเปราะบางซึ่งรวมทั้งคุณและดิฉันด้วยคือผู้สูงอายุ ตอนเด็ก

0: ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสย
1: ด
0: ัง
1: ี
0: ค
1: ดี
0: ง
1: ดี
0: ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนราคาพิเศษแทนเหมือนเดิม
1: ครับ
0: หรือว่าจะเลือกใช้สิทธิ์45บาทก็ได้โอ้อันนี้เขาให้เลือกนะเนี่ยแบบเดิมหรือแบบใหม่เออก็น่าคิดสำหรับท่านแต่ฉันคำนวณเนี่ยบัตรเก่า
1: แบบเก่าดีกว่าลด
0: เออลดมากกว่าลดมากกว่า
1: บางทีเราวิ่งไปแค่ระยะสั้นๆแล้วไปได้
0: เตียงน้องๆ
1: ระยะยาว
0: ที่เขาอยู่คลอง6คลอง5อะไรแบบนี้นะน้องแอมอะไรเนี่ยเนี่ยสาวๆหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยนั่งเงาจะอาจจะได้กลับบ้านที่ตรงลำลูกกาลังสิตอะแกอยู่คลองอะไรวะคลอง4นะคะไม่งั้นต้องระเหตุเขามาอยู่ในเมืองใช่ไหมก็อาจจะได้ใช้บริการเนี่ยเขาบอกว่าก็คือต่อเที่ยวเนี่ยไม่เกิน45บาทนี่แกจะคุ้มมากนะนั่งเงาเดี๋ยวต้องไปคุยกันหน่อยแล้วก็คือพวกนี้มันจะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งสาระสำคัญของมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนคืองี้ที่เรียกว่าค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกปัจจุบันนี้แต่ละเส้นทางแต่ละสีนะมันก็จะมีผู้ที่บริหารซึ่งเป็นคนละบริษัทกันนะคะเป็นคนละหน่วยงานเพราะฉะนั้นเวลาเราแล้วเวลาที่เขาจะกำไรก็คือป้ายแรกคือตอนแตะบัตรแรกมันจะตัด18บาท17บาทแล้วสถานีต่อไปก็จะ2บาท3บาททีนี้ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหารวมกันไม่ค่อยจะได้ก็เพราะว่าเวลามันมาเชื่อมกันเวลาเราเดินทางนี่เราสมมติว่าต่อจากสายนี้ไปต่อสายนู้นเราแตะเข้าไปปั๊บมันจะตัดอีสถานีแรกอะตามราคาของมันเพราะว่าเป็นกำไรสุดของเขาเพราะฉะนั้นในแต่ละสถานีกว่าจะคือแต่ละเส้นทางก็จะมารวมกันได้ก็ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดโดนตัดเงินค่าแรกเข้ามันก็จะทำให้รายได้ของแต่ละเส้นทางลดลงนอกจากสถานีแรกที่เราขึ้น
1: ใช่ไหม
0: เขาก็ทะเลาะกันยังไม่ค่อยลงตัวก็มาตรงเนี้ยเขาก็จะไปคุยกันเองดิฉันก็อยากจะแอบไปฟังเขาบ้างก็คืออันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามก็คือตัดครั้งเดียวนะค่าแรกเข้าแล้วก็อัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงที่สุดนะไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนก็หวังว่าการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกทมแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จะสร้างความสะดวกสบายให้มันครอบคลุมบัตรหลายๆประเภทเช่นบัตรเครดิตเดบิตแมงมุมก็คือที่มันเขาจะทำใหม่นะคะคนที่ไม่ใช้เครดิตไม่ใช้เดบิตนะคะคือช่วงระหว่างรอยต่อเนี่ยยุ่งยุ่งที่ฉันเป็นเดินต่อแถว เขายกเลิกบัตรเก่าแล้วเขาจะให้เราทำเป็นบัตรเครดิตให้บัตรเครดิตเราเสียดอกเบี้ยอยู่ว่าเราก็ไม่เอานะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งอันนี้ก็คุยเก็บตกให้ฟังเพราะว่าเขาคงต้องไปคุยในเรื่องของขั้นตอนแล้วกระบวนการทางกฎหมายอันนี้สำคัญมากนะนอกจากนโยบายแล้วเนี่ยก็มีประเด็นอันนี้ที่เป็นเชิงบวกนอกนั้นจะเป็นเรื่องโหด
1: เรื่องลบทั้งนั้นเลยเนี่ยก็พอพูดถึงการเดินทางเนี่ยเดือนธันวาคมวันที่15เขาจะขึ้นราคาค่าผ่านทางพิเศษ
0: ทางพิเศษ
1: สายสีรัตน์ของแหวนรอบนอกเลยนะครับขึ้นหมดเลยนะครับก็จากเดิมเนี่ยรถยนต์คิดราคาเนี่ย65บาทก็ขึ้นเป็น80บาทครับรถยนต์เกิน4ล้อและไม่เกิน10ล้อเนี่ยจากเดิม105บาทก็ขึ้นเป็น130บาทครับรถเกิน10ล้อขึ้นไปจากเดิม150บาทก็ขึ้นเป็น185บาทซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งเป็นค่าทางด่วนพิเศษปัจจิมรัฐยาคือสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกนะครับสายเดิมซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะรู้จักเส้นที่วิ่งจากแจ้งวัฒนะไปบางโพร สายดินแดงท่าเรือสายบางนาท่าเรือสายดาวคะนองท่าเรือเนี่ยก็เรียกว่า15ธันวาก็จะต้องขึ้นราคาสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางพิเศษนี้อีกแล้วนะครับ
0: ค่ะก็คุณคนฟังข่าวบอกเพิ่งเข้ามาก็เลยจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่เป็นไรตะกี้
1: ฟังย้อนหลังแล้วกัน
0: ตะกี้
1: รบกวนไปฟังย้อนหลัง
0: นั่นแ
1: หละย้อนหลัง
0: ค่ะก็ย้อนกลับมาที่สื่อทั้งหลายขอบพระคุณนะไม่ได้ขอบคุณนานมากขอบคุณมติชน .co.th นะคะไทยรัฐ .co.th dailynews.co.th ข่าวสด

0: co.th แนวหน้า.com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net ไทยโพสต์ .net กรมชลึก .net อิสลามนิวส์ .org ดิฉันศิวพรยานะวิทยาคุณค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กำบุตรโยธินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์นะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวการกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันจันทร์
0: วันจันทร์หรือเปล่า
1: ครับ
0: แล้วอย่าลืมดูอะไรบอล
1: วันจันทร์ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกดินเนอร์พักร่วมไม่สำคัญโทรคุยกันตลอดพร้อมแจงศึกซักฟอกโวโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าหลังผ่านมา6เดือนต้องปรับในส่วนใดบ้างว่าคุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ส่วนจะพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นส่วนตัวคุยกับรัฐมนตรีทุกสัปดาห์อยู่แล้วส่วนใน6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนใดสะท้อนว่าอยากปรับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้แจ้งทุกคนว่าขอให้ทำงานอย่างเต็มที่และงานจะต้องจับได้จับต้องได้เป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์สำหรับการกินข้าวกับคณะรัฐมนตรีนั้นกำลังจะนัดพักร่วมรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ตนมีภารกิจด่วนทำให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยวันนี้ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการนัดทานข้าวกันซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันย้ำว่าเรื่องกินข้าวไม่สำคัญหากมีเวลาก็กินหากไม่มีเวลาก็หารือตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนต้องเตรียมพร้อมก่อนฝ่ายค้านอภิปรายไว้วางใจหรือไม่นายกบอกว่าพร้อมตอบทุกเรื่องทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศและประชาชนตนทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็โดนทุกรอบแต่ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุดลวรนเผยคลังถกบ่ายนี้ขอต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นระยะเวลา2เดือนและวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทตามที่โฆษกรัฐบาลเปิดเผยโดยระบุว่าขอให้สอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากจะเข้าประชุมหารือร่วมกันช่วงบ่ายวันนี้และน่าจะทราบข้อสรุปส่วนโอกาสนำงบประมาณก้อนอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้ในโครงการนั้นต้องหารือช่วงบ่ายวันนี้ก่อนณรงค์รักร้อยกกต.ลงพื้นที่นนทบุรีตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่จะเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะนายณรงค์ได้เดินทางไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานนายณรงค์ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

0: ั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความพร้อมตามขั้นตอนอยากให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื
1: ่อข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะวัดแจงสามเณร7ขวบที่มรณภาพจังหวัดลำปางเป็นคนต่างด้าวทางวัดจึงไม่ได้แจ้งตำรวจตรวจสอบรัตนาธนคำรายงานค่ะ
5: นายวิวัฒน์อินทัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ลงพื้นที่ที่วัดถ้ำคุ้มทรัพย์จามเทวีอำเภอกอกาจังหวัดลำปางเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเนรวัย7ขวบมรณภาพในวัดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แต่ทางวัดไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุโดยเบื้องต้นจากการสอบถามทางเจ้าอาวาสระบุว่าเนรที่มรณภาพเป็นต่างด้าวชาวพม่าไม่มีบัตรประจำตัวถึงเข้าใจว่าไม่ต้องแจ้งตำรวจซึ่งทางหน่วยงานได้แจ้งให้เจ้าอาวาสและกรรมการวัดทราบว่าแม้จะเป็นต่างด้าวเมื่อมีเหตุการณ์ที่เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนที่จะให้แพทย์นำร่างของเนรไปตรวจชันสูตรที่โรงพยาบาลลำปางและให้ทางวัดไปดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายให้ถูกต้องขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าในวัดแห่งนี้มีเนรที่เป็นต่างด้าวจำนวน10รูปมาเรียนหนังสือในจังหวัดเชียงใหม่แต่มาพำนักในวัดแห่งนี้ซึ่งเรื่องการศึกษามีประวัติเนรทุกรูปยกเว้นเนรที่มรณภาพเพราะยังไม่ได้เรียนหนังสือจึงไม่มีเอกสารประจำตัวซึ่งจะได้ส่งข้อมูลเนรทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบประวัติและดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปส่วนประเด็นการรับบริจาคเงินเข้าบัญชีของพระในวัดนั้นเป็นพระที่ประจำอยู่ในวัดจริงได้รับบริจาคมารวมทั้งสิ้น 13,000 บาทล่าสุดได้โอนเงินทั้งหมดเข้าบัญชีของวัดแล้วรัตนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: สุภจีมั่นใจไทย FTA ไทย EU ดัน GDP ไทยทะลุโต 3% เตรียมจัดประชุมรอบ10ที่ภูเก็ตนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการชี้แจงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ากรอบเจรจาที่ได้กำหนดทั้งท่าทีหลักที่มุ่งหวังให้ได้สิทธิประโยชน์สูงสุดและท่าทีรองซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นตามที่ประเทศไทยต้องมีจุดยืนในการเจรจาหากการเจรจาไม่เป็นไปตามหลักท่าทีที่วางไว้ปัจจุบันการเจรจาระหว่างไทยและ EU สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันประมาณ2ใน3ของบทบาททั้งหมดเหลือเวลาอีก1ใน3ในการเจรจารอบที่10ที่กำหนดจัดขึ้น28กันยายนนี้ที่ภูเก็ตโดยจะใช้ระยะเวลาเจรจากับตัวแทน EU ประมาณ1สัปดาห์ซึ่งการเจรจารอบที่10นี้ตั้งเป้าหมายจะปิดข้อบทส่วนที่เหลือให้หมดจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการขัดเกลาทางกฎหมายและจัดทำถ้อยคำให้ตรงกันอย่างละเอียดเมื่อจะทำร่างข้อตกลงและลงนามเรียบร้อยจะเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นการขอความเห็นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปจะเป็นขั้นตอนทั้งหมดซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ1ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
1: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาค่ะ
4: สวัสดีครับน้องกุมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
3: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสต่อแน่นอน2เดือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่นะคะว่า60 40เหมือนเดิ
4: ม
3: หรือเปล่าแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยก่อนหน้านี้อุ้มได้ฟังสัมภาษณ์คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังคือก่อนหน้านี้ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าจะต่อมันสามารถต่อได้อีกแค่เดือนนึงทีเนี้ยถ้าเกิดคำนวณแบบเร็ว
4: ๆ
3: อย่างคนที่ไม่ได้เก่งเลขมากมายพอบอกว่าถ้าต่อแล้วได้เดือนนึงแปลว่ากรอบเดิ
4: ม
3: ที่เคยใช้ 1,000 บาทถ้าจะใช้เวลา2เดือนตามที่เมื่อวานนี้ที่มันมีข่าวแพร่สะพัดออกมาเนี่ย
4: ครับ
3: หมายความว่าแต่ละเดือนที่จะต่อไปหลังจากเนี้ยก็ต้องหั่นเหลือ500บาทหรือเปล่า
4: อย่างนั้นหรือไหม
3: สำหรับวันนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษก็เปิดเผยถึงความชัดเจนเรื่องรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2นะคะว่าเดี๋ยวรายละเอียดต้องรอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดให้พิจารณาก่อนในการพิจารณารอบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คำตอบกันซึ่งจากที่ท่านได้คุยกับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์60 40เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทก็รวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิ
4: ม
3: นักข่าวถามย้ำว่าจะต้องมีการโยกงบประมาณมาใช้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เท่าที่ผมฟังคุณลวรนพูดเนี่ยคุณลวรนใช้คำว่าก็จริงๆมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคุณฟังจำได้ใช่ไหมคะว่าเงินเนี่ยมันจะมี2ก้อนก้อนละ2ค่ะ
4: ก็ละ200,000ล้าน
3: ค่ะทีนี้เนี่ยพอก้อนแรกเนี่ยมันหมดไปแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจตรงกันว่าแบบกว้างๆคร่าวๆก็คือก้อนแรกเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเริ่มในระยะแรกแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็คือเอาไปเพื่อที่จะใช้ในการ
4: ติดตามพลังงาน
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นทีนี้พอนักข่าวไปถามย้ำว่ามันจะต้องมีการเอาเงินมาโยกจากก้อนนู้นก้อนนี้มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณเอกภพก็ยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่
4: ม
3: ซึ่งจำนวนเงินที่คำนวณวันนี้ 1,000 บาทแต่ว่าถ้าเกิดดำเนินการ2เดือนถือเป็นการเปิดช่องทางการใช้ได้มากขึ้นท่านบอกแบบนั้นคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยช่วงบ่ายวันนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งนึงและเดี๋ยวน่าจะได้คำตอบกันอีกทีนึงนะคะ
4: นี่นะฮะคือจริงๆเงินก้อนนี้มันก็คือไอ้เงิน 200,000 ล้านเดิมนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับว่ามีการเหลือก็กลมๆ ก็จะอยู่สักประมาณสัก 4-50,000 ล้านน่ะไม่เกิน 50,000 ล้านคราวนี้ว่าถ้าเกิดว่ามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยอ่ะ4เดือนที่ผ่านมาสมมติว่าเรามองที่ 200,000 ล้านเนี่ยถ้า4เดือนที่กำลังจะหมดไปในเดือนกันยาเนี่ยเราใช้แล้วเหลือเนี่ยก็แสดงว่าเราใช้ไปประมาณสัก 150,000 ล้านมันเหลืออีก 50,000 ล้านกลมๆมันไม่เป๊ะนะแต่ประมาณนี้แหละคราวนี้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่า3เดือน4เดือน4เดือนเราใช้ไป 150,000 อีก 50,000 เนี่ยเราจะใช้2เดือนต่อไปแล้วถ้าเป็นเป๊ะตามเดิมเนี่ยมันจะพอ

0: พอเลยครับมันดูมันก็ดูยังไงไม่พอพอหารแล้วมันก็น่าจะเดือนเลยสักประมาณสักห้าเกิน50,000อ่ะ60,000 ล้านได้ถ้าเกิดว่าตามกรอบอย่างนี้เนี่ยนะฮะคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวถ้าเงินไม่พอแล้วเรามาช่วยตามกรอบเดิมคือ2เดือนเนี่ยเงินมันจะเกินกว่าที่มันเหลืออยู่ไหมคือเงินตัวเนี้ยมันจะเหลือประมาณนี้แหละประมาณสักไม่เกิน50,000 ล้านเขาก็เลยถามกันแล้วเขากลัวอย่างหนึ่งก็คือกลัวจะไปดึงไอ้200,000 ล้านที่จะเป็นงบเปลี่ยนทายพลังงานเป็นรถ EV เป็นหลังคาโซล่าเซลล์อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้แหละก็ต้องตามดูกันแต่ถามว่าคนไทยมันก็ดูเหมือนจะใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยแหละถ้าเกิดว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเดือนหนึ่งหรือ2 เดือนคือได้มันดีกว่าไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจกระเป๋าตังค์ของพวกเราที่นับวันแต่จะแห้งกรอบๆลงไปทุกทีนะครับ
1: แต่ที่คนจับตาไม่แพ้กันก็คือเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ
0: ค
1: เพราะว่าคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังท่านยืนยันว่าถ้ารัฐบาลต่อไทยช่วยไทยพลัสให้ประชาชนทั่วไปก็ต้องมีมาตรการเติมเงินช่วยคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็ไม่ปล่อยให้คนกลุ่มนี้เสียสิทธิ์ไปจากการที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่เขาได้60-40กันนะคะโครงสร้างเดิมช่วงมิถุนายนถึงกันยายน2569คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้รับวงเงินซื้อสินค้าเดิมคือเดือนละ300 บาทใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วรัฐก็เติมให้อีก700 บาทรวมเป็น 1,000 บาทโดยที่ไม่ได้ต้องควักสมทบ 40% แบบกลุ่มไทยช่วยไทยพลัสนะคะ
0: ค
1: ทีนี้ถ้าเกิดไทยช่วยไทยพลัสถูกต่ออายุไปจนถึงเดือนตุลาพฤศจิกาหลักการที่กระทรวงการคลังยืนยันตอนนี้ก็คือผู้ผ่านเกณฑ์นะผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
0: ่
1: จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยแต่ตรงนี้ต้องไม่เรายังไม่สามารถบอกได้ในเวลานี้นาทีนี้ค่ะว่าได้เพิ่ม700 บาทแน่นอนเพราะว่าเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในเนื้อข่าวบอกว่าได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องประชุมกันอีกเพราะว่ากระทรวงการคลังเขายังไม่ได้ประกาศวงเงินช่วยเหลือในรอบใหม่อะค่ะทีนี้กลุ่มที่จะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่1 ตุลา 2569ก็จะอิงผลคัดกรองรอบใหม
0: ่
1: ตรงนี้แหละที่ยังเป็นปัญหาคาราคาซังกันอยู่สำหรับคนที่มีบัตรที่เป็นบัตรคนยากจนกับบัตรคนอยากจนน่ะนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่ผ่านคุณสมบัติแล้วประมาณ9,500,000 คนแล้วก็ยังมีคนที่ขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5 ล้านคนนะคะส่วนคนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าคัดกรองรอบใหม่แล้วไม่ผ่านเกณฑ
0: ์
1: กระทรวงการคลังก็มีแนวโน้มแนวทางที่จะให้ย้ายไปใช้สิทธิ
0: ์
1: 60-40เนี่ยแหละค่ะไทยช่วยไทยพลัสแทนเพื่อจะไม่ให้หลุดจากมาตรการช่วยค่าครองชีพทั้งหมดแต่อย่าลืมนะคะ
0: ครับ
1: เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอตรวจคุณสมบัติใหม่แล้วไม่ผ่าน
0: อ
1: ันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีดราม่าเยอะแยะมากมายถูกไหมคะนักข่าวว
0: ่
1: าเอ้ยมันมีเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มาแล้วมันไม่ใช่อ่ะพอดูแล้วแบบจำนวนมอเตอร์ไซค์จำนวนรถในครอบครองตอนนั้นที่มันเป็นเรื่องเป็นราว
0: มอเตอร์ไซค์จดทะเบียนมากี่ปีรถกี่มันยุบยับเข้าไปเองนะตอนนั้น
1: ซ
0: ึ่
1: งในรายละเอียดเนี่ยคือเราต้องดูนะคะว่าถ้าจะให้เขาไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40แปลว่าเขาต้องมีอยู่ในกระเป๋าแล้ว40
0: ครับ
1: แต่คนเหล่านั้นเขามีหรือเปล่า
0: จะมีหรือเปล่าน
1: ั่นคือประเด็น
0: ใช่
1: รายละเอียดสำคัญก็เดี๋ยวต้องรอละค่ะว่าเดี๋ยวคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ย
0: เ
1: ขาจะยืนยันตัวตนผ่านไหมกระบวนการในการคัดเลือกเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องแยกกลุ่มอีกหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะคะ
0: อ
1: ีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังทำระบบให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ซื้อของกับร้านค้าที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาให้ใช้ฐานร้านค้าหลักคือร้านธงฟ้าถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่แนวทางก็คือว่าสามารถที่จะไปสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยแหละแล้วก็ตั้งเป้าให้ระบบพร้อมตั้งแต่1 ตุลาคมขณะที่ร้านธงฟ้าเดิมก็ยังใช้สิทธิ์ได้ตามปกติ
0: คร
1: ับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหม่โจทย์ใหญ่สำหรับรัฐบาลเหมือนกันว่าโจทย์ที่บอกว่าแอปพลิเคชันมันต้องรองรับม
0: ัน
1: จะรองรับได้หรือเปล่าน
0: ั่นแหละสิ
1: เท่ากับว่าคนถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่เนี่ยจะได้ประโยชน์2 ชั้นนะสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วนะคุณผู้ชมผู้ฟังคือมีวงเงินช่วยค่าครองชีพด้วยแล้วก็มีร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ได้กว้างขึ้นด้วยถ้าเกิดระบบเสร็จทันตามแผน
0: ถ้าเสร็จทันนะ
1: เหตุผลก็คือว่ารัฐบาลต้องการจะต่อมาตรการเนี่ยแหละค่ะคุณเอกนิติบอกว่าสถานการณ์พลังงานและราคาสินค้ามันยังเป็นแรงกดดันกับค่าครองชีพของประชาชนแล้วตอนนี้มันก็ยังมีเงินอยู่ในกรอบเยียวยาของพรกกู้เงินช่วยเหลืออยู่เกือบ50,000 ล้านบาทก็เลยนำมาพิจารณาในการใช้ต่อมาตรการนี
0: ้
1: คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ก็เห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสำคัญยังเหลือก็คือเสนอครม.นี่แหละค
0: ่
1: ะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อนะว่าตกลงแล้วกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่เนี่ย
0: จะเป็นยังไง
1: เขาจะได้ไหม 100% ไหมแล้วก็ในขณะที่คนที่ไม่ผ่าน

0: านนะคะ
1: ครับ
0: คนที่ไม่ผ่านเนี่ยเขาที่เขาจะบอกว่าเออมีไทยช่วยไทยพลัส
1: ม
0: าซัพพอร์ตให้นะแต่ฉันไม่มีเงินนะจ๊ะ
1: ก็นี่แหละที่เราคุยกันอยู่กับบรรดาครูอาจารย์กูรูต่างๆที่เราคุยมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลนะจากอะไรจากสวสีเหลืองเงินจากเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการเลือกก็ไม่ใช่เรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่กระทบกระแทกต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเท่ากับคนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือเรียกกันตรงๆเนี่ยเปิดหน้าเนี่ยว่าบัตรคนจนเนี่ยเพราะคนพวกนี้คือคนที่เป็นโวเตอร์นะก็ว่างั้นนี่นะ
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะแต่ว่าเรื่องที่เราจะต้องมาจับตามองกันนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญว่า
1: ครับ
0: เมื่อเคาะแล้วว่าไทยช่วยไทยพลัสต่ออายุไปอีก2เดือนเนี่ยมันจะกระตุ้นกำลังซื้อยังไงนะคะต้องย้อนกลับมาดูนิดนึงค่ะเพราะว่าสถิติหนี้ครัวเรือนล่าสุดเน
1: ี่
0: ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคิดภาพแบบนี้ว่าพอเคาะเอามาถัวเฉลี่ยทั้งประเทศแล้วอ่ะเคาบอกว่าต่อครัวเรือนเนี่ยมันเกือบ 800,000 บาทนะคะม
1: ัน
0: ส
1: ู
0: งมากนะคะนี่คือข้อมูลจากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1: ครับ
0: อธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาบอกถึงข้อมูลนี
1: ้
0: คือหนี้ต่อครัวเรือนที่มันจะใกล้จะแตะ 800,000 บาทเนี่ยถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่ที่มียุทธศาสตร์การเริ่มสำรวจตั้งแต่ปี52อะค่ะ
1: โอ้โห
0: เกือบ18ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
1: ใช่
0: ทีนี้สาเหตุสำคัญของการเกิดหนี้เนี่ยข้อมูลบอกว่า 15.6% เกิดจากภาระทางการเงินที่ต้องดูแลคนในครอบครัวซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับโครงสร้างประชากรเพราะตอนนี
1: ้คนแก่มากขึ้น
0: คนที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วคนที่อยู่ตรงกลางก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: คนเจนอุ้มเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นคนทำงานเขาเรียกว่ามันเป็นภาวะเหมือนแบบแซนด์วิชค่ะมันต้องแบกทั้งซ้ายแบกทั้งขวาเพราะว่าบางครอบครัวก็มีลูกเล็กต้องคอยดูแลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก้อนแรกที่เกิดขึ้นก็จะเป็นหนี้ที่เกิดจากภาระทางการเงินที่ต้องดูแลคนในครอบครัวส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือขออภัยส่วนอีกสาเหตุนึงก็คือเกิดจากรายได้ที่ไม่พอกับการใช้จ่ายอะค่ะค
1: ือ
0: ใช้จ่ายรายจ่ายเยอะกว่ารายได้ที่ได้
1: ร
0: ับ แล้วก็อีก 14.1% เกิดจากค่าครองชีพที่มันขยับสูงจนควบคุมไม่ได
1: ้สามก้อนนี้มันก็เลยเป็นภาระที่สำคัญและก็ให้เกิดหนี้ครัวเรือนที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นตลอด
0: ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสัดส่วนหนี้ในระบบกับหนี้นอกระบบค่ะ
1: ครับ
0: 77.2%เนี่ยเป็นหนี้ในระบบแต่ปัญหาคือพอเรากู้เต็มเพดานแล้วสถาบันการเงินปฏิเสธมันกู้ต่อไม่ได้แล้วค่ะเขาก็จำเป็นจะต้องไปหาเงินมาแล้วจะหาจากไหนในเมื่อในระบบมันไม่ได้ก็จำเป็นต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยมันแพงกว่าคือที่มันทุกข์ใจกว่านั้นก็คือว่าพยายามที่จะไปกู้หนี้นอกระบบเนี่ยเอามาผ่อนหนี้ในระบบ
1: ก็ไปกันใหญ่เลย
0: ม
1: ัน
0: ก็ทับซ้อนกันไปเรื่อยๆค่ะพฤติกรรมของการใช้ชีวิตเองก็น่าเป็นห่วงนะคุณผู้ชมผู้ฟัง
1: ครับ
0: คือตอนนี้หลายๆคนพอพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามที่รัฐบาลช่วยเนี่ยเราเองเป็นรายการหนึ่งที่จะพูดเสมอๆเลยว่าการช่วยเหลือเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเราเข้าใจดีนะคะสำหรับคนที่ไม่มีก็คือไม่มีจริงๆแต่ในขณะเดียวกันในการช่วยเหลือเนี่ยมันต้องแปลไปเป็นพลัสอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดการเป็นประโยชน์ในอนาคตไม่ใช่แค่เอาเงินมาแล้วก็ใช้ให้มันหมดไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ทีเนี้ยพฤติกรรมของผู้ชมผู้ฟังหลายๆคนตอนเนี้ยมันคือ BNPL Buy Now Pay Later ค่ะรูปแบบสินเชื่อที่ซื้อก่อนผ่อนทีหลังตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้น 14.2% จากเดิมคือ 6.2% นะในปีก่อนอ่ะ
1: โอ้โห
0: มันพุ่งขึ้นมากขนาดนี้ค่ะ
1: คูณ2ยังไม่พอ
0: คือก่อนหน้านี้เรามีความกังวลนะนังเหงาว่าช้อปปิ้งออนไลน์เนาะมันโอ้มีสินค้าฟุ่มเฟ
1: ือ
0: ย
1: มัน
0: ซื้อง่ายขายคล่องเหลือเกินแต่กลายเป็นว่าตอนนี
1: ้
0: ทุกอย่างแม้กระทั่งชาไข่มุกข้าวมันไก่ก็ผ่อนได้อะค่ะ
1: แล้วไอ้กันว่าผ่อนได้เนี่ยตอนแรกอะเราก็จะรู้สึกว่ามันสนุกสนานเนี่ยมันผ่อนไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าวงจรหรือลูปของมันเนี่ยมันวนกลับมาครบวงจรแล้วไงพอวนกลับมาครบวงจรแล้วก็หมายความว่าไอ้ที่บอกว่าเอ้ยซื้อ10บาทเนี่ยผ่อนได้แค่บาทเดียวยกตัวอย่างนะแต่ตอนเนี้ยพอผ่อนไปเรื่อยเนี่ยไอ้10บาทจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวันเนี้ยมันจะไม่ได้ผ่อน1บาทแล้วเพราะผ่อนอีกอันมันก็จะมาครบกลายเป็นตอนเนี้ยก็จะต้องจ่ายเต็ม10บาทแล้วนะเพราะว่าเราผ่อนทุกอย่างแล้วพอมันวนครบมาครบวงจรเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่าเรามีแต้มต่อในการที่เราซื้อแค่นี้แต่เราผ่อนน้อยแต่มันผ่อนทุกอย่างเลยพอมาถึงครบ1ปีหรือวงจรประมาณนี้แหละ3เดือน6เดือนก็แล้วแต่

0: คราวนี้เราจ่ายเต็มแล้วเราจะมีเงินพอแล้วมันถึงมาถึงบอกว่าจาก 6% กลายเป็น 14% เนี่ยมันพรวดขึ้นมาเนี่ยแล้วยังไงแล้วยังไงต่อแล้วก็วงเงินของกู้ในระบบก็เต็มละไอ้ 70% เนี่ยนะฮะตอนนี้มีแต่นอกระบบก็คือแล้วมันผิดนะฮะคุณผู้ฟังจะแย้งมาก็ได้ก็คือการที่เรากู้เอาเงินที่ดอกเบี้ยสูงแล้วมาจ่ายดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันผิดโดยหลักแล้วมันต้องกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมาตัดทอนอีดอกเบี้ยสูงหรือตัดต้นออกไปให้ได้เพราะถ้าทำอย่างนี้อยู่ตลอดภาวะที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าใกล้ๆได้เองเนี่ยนะมันจะเกิดภาวะล้มละลายทางการเงินก็คือหนี้ทั่วหมูแล้วก็ดอกเบี้ยมันก็เต็มไปหมดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้มันลำบากกันนะจะบอกให้
1: นอกเหนือจากที่เล่าให้ฟังว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างประชากรก็มีผลเนี่ยนะคะคุณผู้ชมได้ฟังอีกหนึ่งเรื่องก็คือเทคโนโลยีกับ AI ค่ะตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่า AI เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมก็จริงๆแล้วได้มีโอกาสได้ดูข่าวในพระราชสำนักเนาะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านพระราชทานพระราชโอวาทกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะท่านยังพูดเลยอ่ะท่านยังขออภัยนะคะนะใช้ศัพท์ปกตินะคะบอกว่าอย่าให้ AI มาลดทอนความเพียรพยายามจนสูญเสียทักษะการเรียนรู้นะ
0: ครับ
1: ท่านบอกเลยว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์คือสติและความภาคเพียร
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่เครื่องจักรเรียนแบบไม่ได้อ๋อผมก็เลยถามทุกครั้งที่เวลามีสัมภาษณ์นักวิชาการหรือจะเป็นรัฐมนตรีว่าท่านหาพลัสที่เข้ามาเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างคือเราสามารถที่จะให้เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพนอกเหนือจากที่จะยื่นปลาให้อย่างเดียวเนี่ยเราให้เครื่องมือดักปลาอะไรได้บ้างทีนี้ข้อเสนอของหอการค้าไทยอะค่ะเขาก็บอกว่า มันจะมีมาตรการหลายๆอันอยู่เหมือนกันนะที่พยายามที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องหนี
0: ้
1: อย่างเช่นมาตรการแก้หนี้เรื้อรังจากธนาคารแห่งประเทศไทยกลุ่มลูกหนี้เรื้อรังก็จะปรับลดดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน 15% เพื่อให้เงินผ่อนชำระเนี่ยตัดเงินต้นจริงได้บ้างคนที่เป็นหนี้จะเข้าใจเหตุการณ์นี้สมมุติว่าเป็นหนี้อยู่ใช่ไหมผ่อนไป10บาทอย่างเงี้ยโอ้ดอกเบี้ยก็ไปละ9เงินต้นอยู่บาทนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็พยายามที่จะปรับลดตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ยังมีโครงการนี้ถ้าจำกันได้คุณสู้เราช่วยสำหรับลูกหนี้ที่มีหลักประกันมีบ้านมีรถมี SME ที่เริ่มผ่อนไม่ไหวแล้วเขาก็มีการพักดอกเบี้ย3ปีพอชำระตามเงื่อนไขเงินผ่อนก็จะนำไปหักเงินต้น 100% แบบนี้ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายโครงการผมเชื่อแต่เชื่ออุ้มเธอว่าจะโครงการไหนก็ตามนะมันต้องมีการพัฒนาทักษะอุ้มยอมรับนะแม้กระทั่งตัวของอุ้มเองนะอยู่ในวิชาชีพนี้นะคะก็พยายามจะพัฒนาในทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะมาจัดรายการเนี้ยก็ไม่ได้อยู่ในสายข่าวขนาดนี
0: ้
1: ก็เป็นสายบันเทิงเหมือนกันแล้วเราก็มองในมุมของเรื่องของการทำงานว่าเราจะอยู่กับ AI ได้ยังไงเราเอามาเป็นประโยชน์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในหลายๆโครงการของรัฐอะค่ะ
0: ค
1: ุณจะอยู่ฝากไหนฝั่งไหนของรัฐชอบหรือไม่ชอบเชียร์หรือแช่งหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: มองให้เจอในสิ่งที่รัฐเขาพยายามที่จะใส่เข้ามาแทรกเข้ามาต้องใช้คำว่าพยายามจริงเพราะบางที
0: พอมันดันเลย
1: เพราะว่าบางทีมันก็มองเห็นยากจริงๆนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ว่าเราเองก็พยายามที่จะให้นักวิชาการในแต่ละครั้งที่คุยอะไรอย่างเงี้ยโปรดิวเซอร์ของเราก็พยายามที่จะหาให้มันเกิดเป็นประโยชน์เป็นสาระขึ้นมานะคะไม่ใช่แค่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวนั้นก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ตอนนี้กำลังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนาะเหงาเนาะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยค่อนข้างจะผ่านไปอย่างเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงพอสมควรเลย
0: ลืมตาขึ้นมาแทนที่จะทุกข์คลายลงมันเหมือนจะทุกข์หนักขึ้นทุกทีเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวันมันก็เหนื่อยเมื่อยล้า
1: เดี๋ยววันนี้นอกเหนือจากเรื่องที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมผู้ฟังเราจะคุยกับเรื่องของสภาพลมฟ้าอากาศด้วยเหมือนกัน
0: ใช่
1: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยประกาศออกมาฉบับที่7นะบอกว่าช่วงวันที่18คือวันนี้
0: แหละ
1: จนถึงวันที่20กันยายน
0: ถึงวันอาทิตย
1: ์ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่เริ่มมีผลก่อนใครในโลกล่าเลยก็คือภาคเหนือกับภาคอีสานค่ะ
0: กับคลองหลวงบ้านผมนี่แหละเมื่อกี้เนี่ย
1: ถ้าเราคิดว่าคลองหลวงของเราหนักแล้วเราคูณเข้าไปเลยค่ะเพราะเหนือกับอีสานหนักกว่านี้มากเพราะของเขาจะมาเร็วกว่ามาแรงกว่าแล้วก็ความรุนแรงความเสียหายค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่เราไม่อยากจะคุ้นชินนะคะแต่ว่ารุนแรงจริงๆซึ่งผลกระทบที่จะมีวัน

0: เนี่ยมีทั้งภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้โดนทั่วๆกันไปหมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุ
1: ม
0: ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะก
1: ็
0: จะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้น
1: ไม่แผ่วเลย
0: ซึ่งฝนตกหนักขนาดนี
1: ้
0: แต่มันมีความกังวลอยู่ว่าระวังนะระวังจะไม่มีน้ำใช้
1: ว้าย
0: อ้าวระวังแล้งยังไงเดี๋ยววันนี้เราได้มีการนัดคุยกันด้วยนะคะ
1: ท่วมด้วยแล้งด้วยมันจะยังไงว่างั้นเหร
0: อก่อนที่จะไปฟังข่าวกันแบบจุใจไปกับนักวิเคราะห์ที่มันเป็นตัวตึงจริงๆกับวงการเศรษฐศาสตร์นะคะขออนุญาตบอกคุณผู้ชมผู้ฟังแบบนี้ก่อนว่าใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึง
1: นี่นะ
0: ไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าจะเป็นเพราะว่าคุณขับรถทางไกลก็ตามนะคะ
1: คร
0: ับลองให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณสิคะ มีนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสุดเข้มข้นเขาสกัดมาแบบเข้มข้นเลยนะคะมันจะซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยผ่อนคลายทำให้หลับสบายด้วยค่ะมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่ามีมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้ราคาเพียงแค่999บาทค่ะ
1: ครับ
0: รับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวด
1: เป็น14ขวด
0: โทรมาได้เลยนะคะถ้าสนใจ021143990
1: ครับ
0: 021143990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผม
0: ไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์กันเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเราสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะรัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็พยุงกำลังซื้อของประชาชน
1: คร
0: ับ จริงๆแล้วเรื่องนี้ฟังเผินๆก็ดูจะเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าโครงการช่วยให้คนมีเงินจับจ่ายมากขึ้น
1: ร
0: ้านค้าขายของได้
1: อ
0: ี
1: ก2เดือนว่างั้นต่ออายุ
0: แล้วเงินก็หมุนไปถึงร้านเล็กๆในชุมชนได้ค่อนข้างเร็วพูดง่ายๆคือรัฐช่วยออกเงินให้ส่วนหนึ่งประชาชนออกเองอีกส่วนหนึ่งมันก็เลยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วนะเหงาโดยเฉพาะช่วงที่ต้นเดือนที่เงินยังพอที่จะมีอยู่อย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะคึกคักพอสมควรเลยแต่คราวนี้ในมุมเศรษฐศาสตร์อะมันต้องถามต่อด้วยนะว่าเงินที่มันสะพัดเยอะๆอยู่ตอนนี้เนี่ยมันแปลว่าเศรษฐกิจแข็งแรงขึ้นจริงๆหรือเปล่า
1: เออหรือแค่เยียวยาหรือแค่ต่อลมให้ใจเฉยๆเออ
0: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์อัดค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ครับ
5: สวัสดีครับหน้าหงาคุณอุ้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ค่ะอุ้มเคยฟังอาจารย์ให้ข้อมูลว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในหมวดเนี้ยมันคือยาบรรเทาอาการชั่วคราวที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อในระดับฐานรากลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงๆนั่นแหละแต่ทีเนี้ยจุดอ่อนมันคือมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาระดับโครงสร้างได้พอมันเดินมาในเฟสแรกกำลังจะจบแล้วเนี่ยอาจารย์มองเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังคงเหมือนเดิมอยู่กับสิ่งที่อาจารย์เคยวิเคราะห์เอาไว้อะคะ
1: ครับ
5: เหมือนเดิมครับก็พวกเราอะพวกเราก็รู้สึกยังไงอะมันก็เป็นแบบนั้นแหละรู้สึกยังไงมันก็คือเราพวกเรามีตังค์เพิ่มขึ้นไหมล่ะ พวกเรามีหนี้เพิ่มขึ้นไปละ

0: อ๋ออันนี้เพิ่มขึ้น
1: นี่เพิ่มตังค์อ่ะไม่เพิ่มแต่ของมันซื้อยากขึ้นเนาะอาจารย์มันเหมือนจะแพงขึ้นไงก็ไม่รู้
2: ยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะ
2: พวกเรานี่ก็คือประชาชนชาวไทยครัวเรือนไทยอ่ะที่เป็นอยู่ขนาดนี้
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสผมคิดว่าสำหรับผมคิดว่าก็ดีนะคือทำมาหลายยุคหลายสมัยแล้วล่ะ
1: ค่ะอ
2: ย่างน้อย 2-3 รัฐบาล
0: อ
2: ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปเป็นการเป็นยาไปสมานแผล
0: เศรษฐกิจอย่างแท้จริ ง
2: คือแผลมันก็ยังอยู่อ่ะ
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาคิดต่อว่าจะทำยังไงแต่รัฐบาลก็บอกว่าโอเคคุณเอายาไปกินอีก2เดือนแล้วกัน
1: ประคองอาการไปอีก2เดือน
2: ไปอีก2เดือนก็ผมคิดว่าผู้สายพอยาหมดนะเดี๋ยวพอเดือนที่3เราก็ป่วยมาเดิมอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเงินจะซื้อยาก็หมดแล้วด้วยว่างั้นนะ
2: ใช่อันที่นี่อันที่1อันที่2นางงาพูดดีคือยาที่เรามาใช้เนี่ยเงินที่เรามาใช้เนี่ยเรากู้มานะ
0: เออใช่
2: เรากู้มานะ
1: ใช่
2: ถ้าเรามองในแง่ของอะไรนะของแบบหลักลอจิกเหตุและผลเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้นะกู้มาแจกเนี่ยนะกู้มาแจกแต่ว่าผมก็เข้าใจรัฐบาลว่ามันไม่มีอะไรที่แบบปัจจุบันทันด่วนที่ได้ผลทันทีอ่ะก็แจกแล้วกัน
0: เอาง่ายๆดี
2: ผมเสนอผ่านทางรายการหน้าหงาคุณอุ้มว่าน
0: ะครับ
2: 4เดือนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: ที่กำลังจะหมดไปเนี่ยมิถุนายนมาเนี่ย
2: ได้ไหมหยุดได้ไหมเขาคงไม่หยุดละต่อต่อนะแต่ผมว่าผมเสนออย่างนี้
0: ยังไงครับอาจารย
2: ์หยุดที่เป็นทางผู้บริโภคกับหยุดแล้วลองไปไทยช่วยไทยพลัสไหนๆก็อยากจะจ่ายตังค์อยู่แล้ว
0: ไปยังไง
2: ไทยช่วยไทยพลัสทางอื่นได้ไหม
0: มีทางอื่นด้วยนะ
1: ทางไหนคะอาจารย์
2: มี
0: ทางไหนไหน
2: ไปไทยช่วยไทยพลัสผมคิดว่ากระสุนนัดเดียวได้นก 2-3 ตัว
1: ยังไง
0: คะอาจารย์สนใจมากอาจารย
2: ์ไหนๆก็อยากจะจ่ายตังค์อยู่แล้วนะไปไทยช่วยไทยพลัสภาคเอกชนไหม
1: ยังไงคะอาจารย
0: ์
2: สมมติว่ารอบนี้เขาจะจ่ายเพิ่มอีกประมาณสัก40,000-50,000 ล้าน
0: เขากลมประมาณนั้น
2: ประมาณนั้นนะผมจะไปไทยช่วยไทยผมสมมติผมเป็นรัฐบาลผมจะไปไทยช่วยไทยพลัสกับภาคเอกชนเพื่อจะแก้ปัญหาทักษะฝีมือแรงงานของบัณฑิตไทยและแรงงานไทยปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาที่จบมาบัณฑิตที่จบมาย ังไม่ตอบโจทย์ภาคการผลิตนะตัวงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมบริการเนี่ยจะต้องไปฝึกอย่างน้อย6เดือนไปฝึกอย่างน้อย6เดือนเนี่ยใครเป็นคนจ่ายเดือนต้องจ่ายนะก็ภาคเอกชนจ่ายไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสก
0: ็
2: สมมติภาคเอกชนจ่ายอยู่เดือนละ20,000ก็ให้เขาจ่าย 40% ไงรัฐบาลจ่าย 60%
1: นี่แหละให้เครื่องมือในการทำมาหากินแล้วไม่ใช่ให้แค่ปลายเดียว
0: เดือนละ20,000แล้วจ่าย12,000เลยว่างั้นเนี่ยนะเอกชนเหลือแค่8,000
2: แล้วคนนั้นไอ้บัณฑิตคนนั้นที่ไปฝึกงานไปทำงานกับบริษัทใหม่ๆเน
0: ี่
2: ยซ
0: ึ่
2: งอยู่ในช่วงโปรทดลองงานอย
0: ู่
2: เน
0: ี่
2: ยก็ทำงานได้ต่อได้เลยทำงานเป็นได้เลย
0: มีปริมาณงานเกิดขึ้นอย่างแท้จริงว่างั้นเนี่ยนะ
2: ใช่อันนี้ก็จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนซึ่งขณะนี้ต้นทุนการผลิตก็สูงอยู่แล้ว
0: ใช่
2: แล้วฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับภาคการผลิตนั้นๆไปด้วยนี่อันที่หนึ่งไอ้คนที่มันทำอยู่แล้วอันที่สองก็ไปทำเป็นโครงการใหม่ว่าร่วมกับบัณฑิตปี4ที่กำลังจะจบเนี่ยทำโครงการนี้ก็ไปที่บัณฑิตกับร่วมกับมหาลัยรัฐบาลจ่าย 60% ภาคเอกชนจ่าย 40% อันนี้จะตอบโจทย์หนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจไหมกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจสองเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานของบัณฑิตไทยหรือแรงงานทั่วไปหรือแรงงานอื่น
0: ๆนี่นัดที่สองเลยแล้วกัน
2: อีกแนวนึงก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแบบนึงเหมือนกัน
0: คร
2: ับ เห็นไหมผมคิดว่าไทยช่วยไทยภาคผู้บริโภคจบ
0: เอามาภาคเอกชน
2: ไทยช่วยไทยภาคแรงงาน
0: ภาคแรงงาน
2: ภาคเอกชนภาคเอกชนดีไหมล่ะ
0: ดีครับ
1: อาจารย์แต่ว่าบางคนบอกว่าการที่ยืดระยะเวลาอีก2เดือนไปเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองอยู
0: ่
1: มันต้องการที่จะเรียกกระแสความนิยมแล้วถ้าใช้วิธีของอาจารย
0: ์
1: มันจะจางไปหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์นี่มันเข้าไปติดเรื่องของ
0: การเมือง
2: เรตติ้งทางด้านการเมือง
1: ใช่เพราะมีคนมองในจุดนี้อยู่เยอะพอสมควรเลยค่ะอาจารย์
2: สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายก็

0: ก็เราก็ยังอยู่ในหลุมเหมือนเดิมอ่ะ
1: ไม่ตะเกียกตะกายขึ้นมาสักที
0: ได้ถูกต้องงั้นวิธีการต่อไปรัฐบาลใหม่มาชุดใหม่มา
2: ครับ
0: ครม.ชุดใหม่มาก็ใช้แบบเดิมก็ใส่ลงไปที่ภาคประชาชนทั่วไปอีกก็เอาเงินมากู้มาแล้วก็มาใส่ก็เหมือนเดิมก็มันวนอยู่รูปรอบเดิมอ่ะ
1: แล้วก็เสพติดแบบนี้มาตลอดเลยใช่ไหมเหมือนสมัยก่อนที่อะไรขึ้นรถมีแดงฟรีใช่ไหมกว่าจะหลุดกลับขึ้นมาได้โอ้โหเป็น10ปีเลยเพราะคนติดไปแล้วอ่ะ
0: ใช่ถูกต้องนั่งหาพูดถูกแต่พวกเรา3คนเนี่ยถ้าเราไปถามพ่อค้าแม่ค้าถามประชาชนเนี่ย
2: คร
0: ับเขาก็ไม่อยากได้เลยนะคือเขาได้มาจนชินจนติดก็จริงแต่ว่าเขาเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ย
3: มันเริ่มไม่มีประโยชน
1: ์ไม่มีประโยชน
3: ์
0: ก็ยังเศรษฐกิจไทยลงทั้งพวกเราสามคนเราได้ยินเศรษฐกิจไทยไม่ดี
3: ตั้งแต่เกิด
0: แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วเมื่อคำถามต่อไปคือแล้วเมื่อไหร่
1: มันจะดี
3: อาจารย์คะแต่ว่ารอบนี้มันมีคนอีกกลุ่มนึงที่หลายคนค่อนข้างจะเป็นห่วงนั่นก็คือกลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอาจารย
1: ์ไปอีกกลุ่มนึงด้วย
3: คือพอเขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาจะผลักให้มาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสแล้วเมื่อสักครู่นี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าเอาก็ตอนเดิมเขาได้บัตรคนจนเขาไม่มีตังค์ไทยช่วยไทยพลัสมันต้องมีครึ่งนึงก่อนมันจะยังไงกันทีอาจารย์
1: จะบวกอีก600ก็ยังหายากเลยนะเอาไง
0: หนักไปกว่าเดิมอีกซึ่งหลายเจ้าปัวมีผมคิดว่าขึ้นอยู่กับงบประมาณทั้งหมดนะงบประมาณที่เรามีเนี่ยกลายเป็นงบประมาณที่เรากู้มาไง
1: ก็นี่ไง
0: ไอ้นี่ก็น่าจะอยู่ในวงเงินสัก200,000 ล้าน
1: ครับแค่นี้
0: 200,000 ล้านที่เขาบอกเขาเหลืออยู่ไง
3: ค่ะ
1: 40,000 กว่า
3: อาจารย์แต่คำนวณไปมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีแนวโน้มที่จะไปสาวมาจากอีกก้อนนึงอีก200,000 ล้านมั้ยอาจารย
1: ์
3: เหมือนจะไม่พอค่ะ
0: ไอ้200,000 ล้านที่ไปเรื่องของโซล่าเซลล์ใช่มั้ย
1: ใช่ไอ้ก้อนนั้น
0: ก็ผมคิดว่าอาจจะไม่พอนะนั่นน่าจะเต็มแม็กนะเพราะว่าเขาใช้อยู่ 50,000 ละ 50,000 บาทต่อครัวเรือนเขาต้องการให้ 1-2 ล้านครัวเรือนนะผมก็ยังไม่ได้จดตัวเลขนี่ว่าต้องเป็นเงินเท่าไหร่
3: เนี่ยค่ะพอเขาคำนวณดูค่ะอาจารย์ว่าเดี๋ยวพอมันมีการต่อเวลาของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหมมันกังวลเหลือเกินว่ามันจะไปหยิบจากอีกก้อนนึงมาหรือเปล่าเพราะมันลุ้นเหลือเกินเพราะไม่งั้นมันก็จะยิ่งกลายเป็นว่าเอาเงินมาแจกแล้วก็หายไปเหมือนเดิมอาจารย์
1: เนื้อปลาเนื้อช้างอีก
0: จะในรูปแบบใดก็แล้วแต่จะเป็น200,000 ล้านหรือเกินกว่าสุดท้ายสรุปได้เลยคือเอาไปกู้เงินมาแจกอ่ะจะไปแจกประชาชนโดยตรงจะไปแจกบัตรสวัสดิการคนจนจะไปแจกในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกอย่างสรุปง่ายๆคำเดียวก็คือเรามากู้มาแจก
3: ค่ะ
0: มันก็หายไปหมด
3: แต่วิธีของอาจารย์คือพลัสจริงนะอาจารย
1: ์
3: มันคือวิธีการที่อาจารย์เสนอเนี่ยมันคือพลัสจริงๆนะไทยช่วยไทยพลัสภาคเอกชนเนี่ยอาจารย
0: ์ผมคิดว่าลองแนวใหม่ไหมลองแนวใหม่ที่ผมเสนอบ้างไหมนะเราไปทำดูแบบนี้มันก็จะเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ฝึกแรงงานไปด้วยถามว่าเงินมันหมุนไหมเงินหมุนภาคเอกชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นคุณก็ไปเก็บภาษีก็ได้เพิ่มขึ้นนะรายได้ก็กลับมานะ
3: อ
0: ันนี้มันหายตู้หายตุ้มนะอันนี้ในกรณีไทยช่วยไทยพัฒ
1: น
0: ์ภาคผู้บริโภคเนี่ยเราท่านผู้ฟังอย่าไปหลงตัวเลขว่าม ันเยอะนะมันต้องไปคำนวณใหม่นะว่าเดิมเนี่ยประชาชนเนี่ยกินอยู่แล้วพวกเรากินอยู่แล้ว
1: ใช
3: ่ค่ะ
0: ยังไงไม่มีไทยช่วยไทยพลัสพวกเรากินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราจะกินเพิ่มไห
1: ม
0: เพราะนั้นผมประเมินว่ามันเราที่เราจะกินเพิ่มเนี่ยผมประเมินว่า
1: 30%
0: ถ้าว่ากินเพิ่มคือเราใส่เงินเข้าไปเพิ่มสมมติเราจ่ายวันละ1,000สมมตินะวันละ1,000
1: คร
0: ับปกติเนี่ยเราก็กินอยู่แล้ววันละ1,000ถ้าไม่มีรัฐบาลเราก็สมมติอันนี้ตัวเลขสมมติมันอาจจะ
1: เราก็ใช้อย่างนี้แหละว่างั้น
0: น่ะเพราะนั้นเศรษฐกิจมันก็จะหมุนอยู่ที่พันนึงอ่ะ
1: ไอ้ที่เดียวแหละ
0: แต่พอมีไทยช่วยไทยพลัสเราอาจจะกินเพิ่มอีก 30% เราอาจจะเพิ่มอีก300
1: เป็น 1,300
0: มันไม่ได้หมายความว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทำให้เรากินเพิ่มอีกพันนึงนะ
1: ไม่ใช่
0: นะเพราะนั้นตัวเลขที่ผมคิดมาเนี่ยในแต่ละใน4เดือนเนี่ยมันกระตุ้นประมาณ 0.1%
1: มันไม่ได้หมุนไป2รอบ3รอบเลยนะมันก่อนมีคนบอกว่าม
0: ัน2รอบ3รอบมันจุด 1%
1: จุด 1%
0: รวมแล้ว4เดือนก็จุด 4%
1: เออต่อเดือน
0: จุด 4% เนี่ยเราใส่เงินไปประมาณถึงดันกันยาเนี่ยประมาณ 1.5 แสนล้านถึง 1.6 แสนล้านในประมาณ
1: นั้น
0: ประมาณนี
1: ้
0: ที่ใส่เข้าไป
1: ครับ
0: แต่เป็นเพราะนั้นเงินที่กระตุ้นจริงๆเนี่ยมันเป็นเงินของรัฐบาล8 80,000เกือบ90,000 ล้าน
1: อ
0: ่ะอันนั้นน่ะที่ไปใส่กระตุ้นแต่เงินภาคประชาชนเงินผู้

0: ใส่เข้าไปมันน้อยมากก็เหมือนที่ผมบอกว่า 30% เพราะฉะนั้นตัวเลขมันไม่ได้กระฉูดตัวเลขกระทบทางเศรษฐกิจมันไม่ได้กระฉูดเป็นจุด 2.3% ขนาดนั้นต่อเดือนน่ะมัน 1% เอง
1: มันแค่ยาไส้แต่มันไม่ได้ถึงขนาดไปกระตุ้นเศรษฐกิจใช่มั้ยอาจารย์
0: ใช่ไม่ได้มากกระตุ้นเหมือนกันแต่ไม่มากครับนะ
1: ไม่มากนิดเดียว
0: กระตุ้นแต่ไม่มากไม่มากนิดเดียวเพราะนั้นเราก็ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันกระตุ้นไม่มากเราก็เลยเดินไปอีกช่องทางหนึ่งไหมก็คือไปทำไทยช่วยไทยพัฒภาคเอกชน
2: ค่ะ
0: มันก็จะเกิดการจ้างงานด้วยเกิดการเพิ่มทักษะด้วยไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลิตของภาคเอกชนก็อีกแนวหนึ่ง
1: อาจารย์ครับในภาคเอกชนเนี่ยมันมีตัวเลขในการที่จะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้ามาในตรงนี้เนี่ยในตรงจุดไหนหรือสาขาไหนหรืออย่างไรบ้างครับอาจารย์ฮะเท่าที่มอง
0: ทุกภาคส่วนขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร
1: ภาคเกษตร
0: ต้องมองพื้นฐานว่าปัญหาของบัณฑิตที่จบใหม่ปัจจุบันเนี่ยไม่ตอบโจทย์ภาคการผลิต
1: อ
0: ันนี้มันแตกต่างกับของเวียดนามเวียดนามเนี่ยเขาทำตั้งแต่ระดับมัธยมร่วมมือกับอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์เพราะนั้นในช่วง5ปีหลังเนี่ยทักษะฝีมือแรงงานของเวียดนามเนี่ยพัฒนาได้สูงกว่าไทยอันนี้ก็กลับมาที่เราเนี่ยทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรมบริการเราต้องไปฝึกอย่างน้อยผมเอางี้แหละสมมติถ้าเด็กนิเทศที่จบมาเนี่ยให้นั่งหงายกับคุณอุ้มเนี่ยมาทำงานกับทั้งสองท่านเนี่ยท่านทั้งสองท่านจะต้องใช้เวลาผมว่าอย่างน้อย3เดือนในการสอน
1: ปวดหัวกับเด็กมาอยู่พอสมควรว่างั้นเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นซึ่ง
2: ก็ย่นเวลาไป
0: ก็ย่นเวลาไปแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทขององค์กรของสถาบันไปด้วยไงก็เขาออกรัฐบาลมาช่วยข้อ60%หรือจะเป็น50-50ก็แล้วแต
1: ่
0: อาจจะเป็น50-50คนละ
1: ครึ่งก็ได้ว่างั้นน่ะนะ
0: คนละครึ่งก็ได้
1: ไม่ต้องโหดสิ
0: เอกชนออก 50% รัฐบาลออก 50% แต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องเทรนคนนี้เนี่ย
1: จนเป็น
0: ผมบอกว่ามีทั้ง2เส้นทางนั้นก็คือว่าที่เข้ามาต้องทำงานแล้วกับที่เด็กปี4เด็กปี4เพราะนั้นคุณสามารถฝึกให้เขารู้ลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณได้เลยแล้วคุณสามารถรับเขาได้เลยอันนี้สมมติว่าผมไปเทรนนิ่งผมเป็นมีบริษัทแล้วผมไปเทรนนิ่งเด็กปี4
1: ครับ
0: เพื่อมาฝึกงานผมดูแล้วว่า1ก็ดูแล้วไม่เวิร์คอ่ะเพราะผมต้องมาเทรนนิ่งแล้วผมต้องจ่ายเงินแต่ว่านี้เนี่ยอยากให้เขาเทรนจริงๆแล้วรัฐมีผลต่อการเข้าไปจ่ายเงินตรงเนี้ยผมคิดว่าพอตรงตอบโจทย์ปั๊บเนี่ยมันก็ทำงานที่บริษัทนั้นได้เลยไงไม่ดีกว่าเลย
2: อาจารย์นอกจาก
0: เงินมันสะพัดมั้ยเด็กคนนั้นน่ะมันก็มีเงินมีเงินมันก็ไปกินไปใช้
1: ใช
2: ่
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าพอไปโปรอยู่3เดือนไม่เข้าตาบริษัทเขาก็ไม่จ้างไอเด็กคนนี้ก็จะไม่มีตังกินไปตังไม่ตังกินแหละ
2: แต่อย่างก็น้อยก็ได้การพัฒนาทักษะมาเป็นเก็บใส่กระเป๋าไว้อยู่บ้าง
0: ตอบหลายโจทย์ไงแนวผมเนี่ยตอบโจทย์เรื่องของการบริโภคตอบโจทย์เรื่องของ
1: การพัฒนา
0: อะไรนะ
1: แรงงาน
0: ที่เขาชอบพูดนะเพนพอยต์ที่เขาชอบพูดกันนะเพนพอยต์เรื่องทักษะของบัณฑิตอย่าลืมปัจจุบันเนี่ยบัณฑิตที่จบมาเนี่ยมันเน้นใช้ AI และพวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นลูกน้อง AI หมดแล้ว
1: นี่ไงก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงอย่างหนึ่งของสังคมเหมือนกันนะ
0: มันเป็นลูกน้อง AI หมดแล้วเพราะนั้นมันจะต้องเป็นหัวหน้า AI
1: นั่นสิ
2: อาจารย์งั้นขอไม่พูดถึงไม่ได้แตะไปนิดนึงได้ไหมที่ AI passport เนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันตอนนี้มัน
1: ได้ประโยชน์ไหมเนี่ย
2: ก่อเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมคะในมุมของอาจารย์นะคะ
0: ผมเคยไปลองใช้นะผมก็มันมีข้อจำกัดที่ไม่ได้เป็นฟูเป็นเต็มแม็กอ่ะ
2: ค่ะ
0: ผมว่ามันจะทำช่วยผม 100% หรือไม่ 100% เนี่ยแต่สิ่งสำคัญที่สุด AI Plus เนี่ยหรือ AI จริงๆเนี่ยพวกเราจะต้องฉลาดกว่ามัน
1: ใช่
0: พวกเราจะต้องฉลาดกว่ามันก็คือให้มันเนี่ยมันคือ AI เนี่ยให้มันเป็นลูกน้องนะเมื่อไรก็ตามที่ให้ AI เป็นหัวหน้าเราหมายความว่าสิ่งที่ AI พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเชื่อนั่นเรากำลังสถาปนาตัวเองไปเป็นสวามิภักดิ์ไปเป็นลูกน้อง AI
1: เป็นหรือเรียกว่าเป็นทาส
0: ว่างงานได้ทันที
2: อาจารย์เผื่อจริงๆค่ะจริงๆอุ้มว่าเรื่องนี้มันต้องเกิดการเรียนการสอนกันอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์
0: คุณอุ้มมันต้องมาสอน AI พัฒนาเรื่องนี
1: ้Educate ได้ต้องมาก่อนที่จะไป using นะว่ากันนี่นะ
0: ใช่ถูกต้องอาจารย์คุณนั่งหาพูดถูกเลยใช้คำนี้ถูกให้การศึกษาก่อนที่จะไปใช้มันอ่ะ

0: แล้วตอนนี้เราไปถึงไหนอยู่ไหนกัน
1: เนี่ยมันใช้ AI ในการทำเปเปอร์ในการสมมติผมให้การบ้านไปทำวันนี้ผมสอนเสร็จแล้วก
2: ็
1: หมดคลาสผมให้การบ้านไปทำมาส่งมันเป็นพิธีกรรม
2: มันเป็นพิธีกรรม
0: โอ้โห
2: แสบเออจริง
1: ไม่ให้อะไรมาตอบผมปัจจุบันผมไม่เอาผมเรียน

0: มันต้องอย่างเงี้ยไม่งั้น
1: ตอบทันทีเลย
0: ตายแล้ว
2: โอเคอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่นักเหงาถามไปว่ามันมีหมวดหมู่ไหนแล้วอาจารย์ตอบไปว่าเกษตรอ่ะหนึ่งแล้วเราก็ค่อยไหลไปที่เรื่องของ AI มันยังมีหมวดหมู่อื่นที่อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดมันสามารถที่จะเสริมได้
1: คุณร่วมผมจ่ายกันเสร็จหนึ่งคุณร่วมเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่า
2: ค่ะ
1: ถ้าเราบอกว่าเรามีสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
0: ครับ
1: แต่ทำไมข้าวไทยมันยังสู้เวียดนามไม่ได
0: ้ตัวเลขไม่หลอกใครมันเป็นงั้นจริง
1: แสดงว่าเราไอสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเกษตรที่เรียนแต่เกษตรทั้งหมดมีปัญหานะ
0: เราเรียนแต่เปเปอร์ไงอาจารย์เราไม่ได้เรียนให้เด็กลงไปทำนาเป็นอ่ะ
1: ตอนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ชาวนาต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวมาจากเวียดนามนะเพราะว่ามันให้ผลผลิตสูงกว่าของสูงกว่าไทยไงคุณอุ้ม
0: ใช่สูงด้วยอายุน้อยด้วย
2: นี่แหละเพนพอย
1: ต์ใช่ส่วนด้วยคุณอุ้มถามว่านอกจากเกษตรมีตรงอื่นไห
0: ม
1: อุตสาหกรรมก็มี
2: ค่ะอาจารย
1: ์แต่อุตสาหกรรมก็มีสมมติว่าในภาคการผลิตเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปขายที่ตลาดไหนจะต้องขายราคาเท่าไหร่เขารู้ไห
0: ม
1: แต่ข้อก็ไม่รู
0: ้
1: แต่นี่ก็จะไปถาม AI ก็ตอบได้ก็แสดงว่าการที่เรียนที่ห้องเรียนเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยจะต้องตั้งโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เราจะไปตั้งราคาเท่าไหร่เรารู้เรื่องของการตั้งราคาขายเรารู้ตั้งการวิเคราะห์ต้นทุนหรือยังบัณฑิตที่จบไปเนี่ยสุดท้ายก็ไปทำแล้วก็ไม่ตอบสุดบริษัทเมื่อไม่ได้ช่วยบริษัทเขาทำอะไร
0: เขาจ้างไปทำไม
1: เขาจะจ้างไปทำไม
0: มันกลายเป็นงั้นแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนก็เด็กๆก็จะเชื่อ AI มากกว่าครูด้วยซ้ำไหมมั้งตอนนี
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ครูกับอาจารย์ก็ตอนนี้ก็เครียดเหมือนกัน
0: เครียดเหมือนกัน
1: พูดอะไรผิดไปก
0: ็เด็กมันไปเซิร์ฟบอกว่าไม่ใช่นี่อ
1: าจารย์พูดผิดนี่ป่ะประมาณนี
0: ้ยังไงเนี่ย
1: คุณหน้าหาคุณอุ้มท่านผู้ฟังเวลาอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเวลาเราส่งเด็กไปฝึกงานเนี่ยเขาให้เด็กทำอะไรเขาให้เด็กไปถ่ายเอกสารเขาให้เด็กไปซื้อกาแฟ
0: ชงกาแฟซื้อกาแฟ
1: เขาให้เด็กไปจดประชุมมันสะท้อนให้เห็นว่าเด็กที่ฝึกไปเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่บริษัทต้องการแต่บริษัทต้องการก็เพราะว่ามันก็เป็นพันธะสัญญาซึ่งกันและกันว่าโอเคมันก็เป็น KPI ของเขาที่เขาจะต้องนำเด็กมาฝึกงานไออาจารย์ก็เป็นภาระกิจว่าต้องส่งเด็กไปฝึกที่บริษัทแต่จริงๆเนี่ยไอ้นี่ระบบเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะก็คือว่าไปฝึกแล้วไม่ได้อะไรเลย
0: ทำแก้บนไปงั้นได้หรอกงั้นนะ
1: เด็กก็ไม่เก่งขึ้น
2: ค่ะ
1: เด็กก็ไม่เก่งขึ้นเพราะนั้นมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนการผลิตต้องคุยกันเรื่องนี
2: ้
1: ภายใต้โครงการที่ผมพูดถึงเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเอกชน
2: อาจารย์ทีนี้ 3-4 นาทีสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลามันมีเรื่องของโครงสร้างประชากรที่ตอนนี้มันมาส่งผลกับวิกฤตเนี่ยนี่ครัวเรือนไทยละอาจารย์มองอีกกลุ่มหนึ่งยังไงคะอาจารย์โดยเฉพาะกลุ่มกว้างเลยกลุ่มผู้ที่เข้าสู่ผู้สูงวัยกลุ่มพวกเราอะค่ะอาจารย
0: ์ มันชักจะกว้างขึ้นแล้ว
2: ช่วยพลัสยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: ประชาประเทศไทยเนี่ยควรจะไปขยายอายุการทำงานนะจาก60เนี่ยที่มาในรังสิตเนี่ยเขาเกษียณที่65ปี
0: อ๋อบวกปี
1: ค่ะผมคิดว่าก็ตอบโจทย์นะตอบโจทย์ในยุคของสังคมผู้สูงวัย
0: ครับ
1: แล้วก็สามารถจะต่อได้อยู่นะมาในรังสิตซึ่งแตกต่างจากมาอะไรอื่นนะเพราะอะไรครับเพราะอยู่ในสังคมผู้สูงวัยเนี่ยแรงงานเด็กเกิดน้อยต่อไปเราจะเอาแรงงานที่ไหนไปทำงานในภาคการผลิต
2: ใช่ค่ะ
1: คำตอบง่ายๆก็คือ ก็ไปเอาแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาไง
0: มีเป็นล้านตัวเนี้ยในประเทศไทย
1: แรงงานประเทศเพื่อนบ้านก็มีเป็นล้านหลายล้านด้วยมันจะอยู่แบบนั้นใช่ไหมต่อไปเนี่ยมันถูกคุมเศรษฐกิจถ้าเขากลับบ้านของเขากลับประเทศเขาเนี่ยปุ๊บทันทีนะเศรษฐกิจไทย
0: ใช่
1: นะแต่ว่ามันตรงเนี้ยมันรู้สึกมันขัดแย้งกับคราวก่อนรัฐบาลชุดที่แล้วจะขยายอายุราชการรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้กลับไปสู่เท่าเดิ
0: ม
1: ผมคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์เรื่องสังคมผู้สูงวัยนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าไปแนวนี้ก็คือว่าเราเกษียณที่60เพราะนั้นภาคการผลิตไทยก็ต้องพึ่งพิงประเทศเพื่อนบ้านก็คือในแง่ของแรงงานเราพึ่งพิงได้แต่เราต้องมีระเบียบกติกาในการพึ่งพิงก็มันได้

0: แค่ไหนมาได้เท่าไหร
1: ่
0: นะเราต้องขึ้นอยู่กับกฎระเบียบกติกาของเราคุณอุ้มทันใช่ไหมที่ผมรังสีชื่อตรงนี้ถูกไหมฮ
1: ะ
0: นั่นแหละเพราะนั้นสรุปก็คือให้สรุปให้คุณอุ้มว่าผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องขยายเวลาเกษียณอายุราชการคนพวกนี้นะเก่งๆทั้งนั้นและมีประสบการณ์
2: ใช
1: ่ค่ะ
0: แต่เราจะเอาตรงเราจะต้องใช้
1: เอาประโยชน์ของเขามาใช้ยังไงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ร่วมกับไอ้เด็กใหม่ๆที่มันกำลังเข้าสู่ตลาด
1: มีไฟมีไฟ
0: อย่างไรให้เป็นประโยชน
1: ์ค่ะคือจริงๆอันนี้เราขยายจากคำว่า plus นะคุณชมผู้ฟังเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะคุยคือเรารู้อยู่แล้วว่าแจกเงินแล้วก็ใช้กันไปแล้วมันก็จบในระยะเวลาอันสั้นแต่ตอนนี้กำลังขอความรู้จากอาจารย์อัดค่ะ
0: คุณดุ้มไอ้ตรงไอ้โครงสร้างประชากรที่คุณดุ้มพูดถึงของประเทศไทยเนี่ยมันแตกต่างกับเวียดนามนะ
1: ยังไงคะอาจารย
2: ์
0: เวียดนามเนี่ยเขามีคนแก่น้อยกว่าคนไทยคนไทยคำว่าคนแก่มี60ปีขึ้นไปคนไทยเนี่ยมีคนแก่มากกว่าคนผู้สูงวัยมากกว่าเวียดนาม
2: ครับ
0: เพราะนั้นเวียดนามมันถูกขับเคลื่อนด้วยคนกำลังหนุ่มสาวไง
2: อย่างเต็มที่เลย
0: แต่เราตอนเนี้ยเราคนแก่มันมากขึ้นน่ะแต่คนเกิดมันน้อยลงอ่ะเพราะนั้นแรงงานหนุ่มสาวเนี่ยเราลดลงไงเ
1: ออ
0: ลองจินตนาการดูว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าแล้วมันจะเดินต่อยังไงในเมื่อแรงงานขาดแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็ไปเอาประเทศเพื่อนบ้านมาไง
2: เออ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปเทรนให้ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านสามารถรองรับในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงได้แค่ไหนล่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นแรงงานไม่ใช่เหรอ
2: อ
0: ันนี้มันเป็นเพนพอยต์อีกนะที่มาพูดเลยอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์อีกนะ
2: โอ้โหหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะจากเรื่องที่เราจะแต่แค่แตกเงินอย่างเดียวมันไม่พอแล้วมันต้องไปขยายกลุ่มไปยังเอกชนมันต้องไปพัฒนาทักษะแล้วก็มาดูเรื่องของจำนวนประชากรซึ่งตอนนี้คนแก่เพิ่มมากขึ้นแล้วพอคนแก่เพิ่มมากขึ้นเราไม่ขยายโอกาสให้เขานะจาก60ไปเป็น65เนี่ยอ้าวยังไงเขาก็จบแล้วจบแล้วผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะได้ลองศาสตราจารย์ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเกษียณเลย
0: ผมหรือเปล่าผมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เป็นเพื่อนผมที่เกษตรผมอย่างนี้แล้วกันได้ลองศาสตราจารย์ปุ๊บนะปรากฏว่าเนี่ยวันที่30กันยายนเกษียณแล้วผมโคตรน่าเสียดายเลยว่าเฮ้ยเกษียณ
1: ยังไม่ทันจะไปพัฒนาอะไร
2: ต่อยังไม่ทันจะไปพัฒนาเลยแต่ได้มาแล้วนะได้รอสอมาแล้วจากเดิมทีเขาเป็นผอสอตอนนี้เขาเป็นรอสอแล้วก็เกษียณแล้วจบเลยทำไป
0: จบเลยนะฮะจากความรู้มาหมดเวลา
2: หมดเวลา
0: ไปอยู่บ้านไป
2: กลิ้งเป็นหลับกลิ้งเลยลุกขึ้นเดิน
1: โอเคอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายอยากให้อาจารย์อาจบอกอะไรกับคนไทยนิดนึงค่ะกับสิ่งที่เราเพียรพยายามที่จะอธิบายขยายความกับคำว่า plus จากไทยช่วยไทยเนี่ยตอนนี้พอรัฐบาลประกาศออกมาแล้วว่าโอเคเดี๋ยวต่ออีก2เดือนสิ่งที่เราควรที่จะทำหลังจากนี้หรือว่าควรที่จะเหมือนคิดต่อยอดนะคะอาจารย์มันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนยังไงคะอาจารย
2: ์
1: คะ
2: คร
0: ับ ผมก็บอกคนไทยด้วยแล้วก็บอกรัฐบาลไทยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้รัฐบาลไหนๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยปัญหาหลักของเศรษฐกิจไทยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้าง
2: ครับ
0: ตราบใดก็ซึ่งมันเยอะมากที่ผมคุยกับสองท่านเมื่อกี้ก็เป็นส่วน
2: ครับ
0: ปัญหาเชิงโครงสร้างรัฐบาลไทยประชาชนพี่น้องชาวไทยต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่งั้นเนี่ยเราก็จะอยู่เหมือนนี้เหมือนเดิมเลยก
1: ็
0: อยู่แบบนี้เหมือนเดิมในคำสุดท้ายก็คือว่าเราก็เป็นผู้ป่วยของอาเซียนคำว่าผู้ป่วยอาเซียนคือเรามีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจต่ำเรายกระดับขึ้นไปเป็นผู้ป่วยของเอเชียแล้วตอนนี
2: ้โถ
0: จากเซียนไปเป็นเอเชียนะจำได้ไหมที่ Financial Times เขาพูดถ
2: ึ
0: งเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนั่นคือผู้ป่วยของเอเชียนะ
2: ผู้ป่วยของเอเชีย
0: ไม่ใช่ผู้ป่วยอาเซียนนะ
2: หนักเข้าไปอีก
0: หนักเข้าไปอีกนั่นขึ้นไปเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างเรามีปัญหาเชิงโครงสร้าง
2: ภาครัฐเนี่ยหูฟังมึงไหมเนี่ย
0: สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาเงินมาแจกมาประคับประคองเศรษฐกิจเท่านั้นเองนะท่านที่ผมเห็นนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ยังไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆ
1: ค่ะก็คาดหวังว่าในสิ่งที่เราคุยกันวันนี้รัฐบาลน่าจะได้ยินนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อัดมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
2: ขอบคุณครับดร.ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปี

0: ให้เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเมินเสียงวิจารณ์กกต.หลังวินิจฉัยคดีหัวสว.ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีหัวสว.หากยังไม่หยุดโจมตีจะมีมาตรการมากกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เพิ่งดำเนินการไปหรือไม่ว่าตนยังยืนยันเหมือนเดิมว่ารัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆการตัดสินใจหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นตนไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นใดๆได้ส่วนกรณีคดีหัวสว.มีการตัดสินจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วแต่ขณะนี้กกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลมองอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ได้มองอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนรับผิดชอบอยู่คิดว่าทุกอย่างต้องมีหลักย้ำว่าการวินิจฉัยคดีต่างๆขององค์กรอิสระตนเคยเห็นทั้งคะแนนที่เป็นเอกฉันท์และคะแนนเสียงข้างมากคะแนนก้ำกึ่งหรือบางครั้งประธานต้องลง2ครั้งตนเห็นมาหมดทุกรูปแบบแต่ที่สำคัญคือทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนตัดพ้อว่านายกรัฐมนตรีไม่ลงนามปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ซึ่งจะเป็นการไม่ส่งเสริมกีฬาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะนำเรื่องมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมสอบถามไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเมื่อสอบถามว่าเมื่อวานมีการเปิดเอกสารมาพบว่านายกรัฐมนตรีได้เซ็นไม่เห็นชอบเนื่องจากมีบางหน่วยงานมองว่าต้องแก้ไขกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องยังไม่ถึงตนสนุกเกอร์สำหรับตนก่อนที่จะสายตาสั้นเป็นรองแชมป์มาก่อนและพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬาในความรู้สึกสมัยที่เล่นสนุกเกอร์และบิลเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอบายมุขหรือการพนันเล่นเพื่อเสริมทักษะเพราะเป็นกีฬาอย่างหนึ่งส่วนจะมีการปิดช่องว่างหรือเรื่องการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้ากระทำผิดกฎหมายได้คือการเล่นเป็นการพนันแต่ไม่ใช่การพนันที่เหมือนกันดูคาสิโนหรือบ่อนเรื่องนี้ถือเป็นความคิดเห็นของตนแต่ต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นก่อนกพช.ไฟเขียวลดค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69นายเอกนิติการประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติรับทราบแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69เห็นชอบค่า FT ขายปลีก16บาท23สตางค์ต่อหน่วยโดยการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนในรูปแบบ Net Billingโดยขยาย Net Billing โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริ

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในรอบ20ปีเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและร้านอาหารใกล้เขตอุทยานเขาศกสภาพน้ำที่ล้นคลองศกเข้าท่วมถนนและร้านอาหารพื้นที่ย่านเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนเขาศกตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังฝนตกในพื้นที่เทือกเขาศกรอยต่ออำเภอปงจังหวัดพังงาและตำบลคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อเนื่อง2วันทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงในระดับปกติกว่า6เมตรล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมคลองในรอบ20ปีสร้างความเสียหายกับร้านค้าและร้านอาหารที่บริเวณริมคลองหลายแห่งด้านนายสันติบุญรอดในอำเภอพนมสั่งการฝ่ายปกครองและส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องอาจมีน้ำสะสมมวลน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ริมคลองขอให้ประชาชนริมคลองศกติดตามระดับน้ำและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ฝนตกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วง2วันที่ผ่านมาทำให้ชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและชุมชนริมแม่น้ำมูลในอำเภอวารินชำราบเริ่มได้รับผลกระทบน้ำเอ่อเข้าชุมชนบางส่วนแต่ยังไม่มีการอพยพหรือย้ายออกจากชุมชนล่าสุดนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมการดูแลประชาชนพื้นที่เสี่ยงการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานนำกระสอบทราย200กระสอบมาจัดเรียงเป็นแนวเดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าออกบ้านเรือนที่น้ำไหลท่วมได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช
5: ่
4: วงนี้เราจะมาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอากาศกันบ้างนะเหงาคือช่วงนี้ฝนตกหนักมากตื่นเช้าก็มาก็ตกหนักมากตอนจะกลับบ้านก็ตกหนักมากบางทีก็น้ำท่วมอะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันมีความกังวลอีกหนึ่งอย่างคือนอกจากจะรับมือกับฝนตกหนักแล้วได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวถ้าแล้งก็แล้งนานเลยนะรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยต้องถามจากรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแคนดีขออภัยค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับท่านรองครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับผมเป็นยังไงเนี่ยประเทศไทยมันจะยังไงครับท่าน
6: ฟังแล้วจะงงข่าวดีอยู่นะฮะเพราะว่าทางเหนือเนี่ยจะได้ชิมลาง
5: หนาว
6: ฤดูหนาวก็คือปลายฝนต้นหนาวเริ่มจะมีผลละตอนนี้ตัวมวลอากาศเย็นนะครับเริ่มมาแต่แถวบึงกาฬนะแถวเมืองเลยนะครับแล้วก็ทางเหนือฝั่งทางด้านตะวันออกเชียงรายน่านพะเยาเนี่ย

0: มาแล้วเหรอคะ
1: เนี่ยเช้านี่คืออากาศคุณๆจะเย็นๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีหมอกบาง
2: มีหมอกแล้ว
1: ตามเขาตามอะไรที่ที่เป็นหุบเขาอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับฝนร่องฝนอ่ะนะฮะคือตัวร่องความกดอากาศต่ำนะฮะร่องเนี่ยโดนผักลงมาวันนี้นะฮะอยู่ตรงภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับตอนเนี้ยอยู่ครับก็จะฝนก็จะลงไปตรงนี
2: ้
1: เป็นหลักนะครับโดยฝนที่ตกพื้นที่ที่น่าห่วงเลยก็คือแถบๆภาคตะวันออกนะครับแถบๆที่เป็นหน้าเขาเช่นเขาใหญ่นะที่เป็นฝั่งนครสีมานะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านเมืองการนะครับฝั่งทางด้านจังหวัดตากมันจะพาดยาวเลยฮะ
2: เอาพาดยาวเลย
1: เข้าไปถึงตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ตรงตรงทะเลอันดามันตอนบนนะครับตรงนั้นอ่ะเริ่มจะเห็นว่ามันเป็นหย่อมละพอหย่อมปั๊บเนี่ยมันก็จะดึงให้ลมซาเวสหรือลมฝนนะครับตกเฉียงใต้นี่กำลังแรงขึ้นนะครับฝนก็จะตกตลอดแนวรับลมเลยหนักสุดเกยก็คือทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
2: ใต้ฝั่งตะวันตกนะทางด้าน
1: พังงา
0: ระนองพังงาภ
1: ู
0: เก็ต
1: นะครับภูเก็ตสามรู้สึกพังงาระนองเนี่ย3วัน3คืนแล้วนะ
2: ตอน
1: ยังไม่เห็นแดด
2: ตอนนี้นะกำลังตกอยู่เนี่ยฮะ
1: ก็เมื่อวานเมื่อเช้านี่ก็ร้อยกว่ามิลนะฮะแต่มันโชคดีหน่อยว่าของเขาเนี่ยมันก็เรียกอะไรอ่ะมันตกมาหน่อยเดียวมันก็ไหลลงทะเลแล้ว
2: มันลงทะเลง่ายว่างั้นนะ
1: ความรับชันมันสูงนะมันนี่เหมือนทางเหนือจะตกแล้วมัน
2: แช่ไว
1: ้มันกว่ามันแช่ไว
2: ้
1: กองมาแล้วก็กวาดลงมาลงลำน้ำแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะฮะแต่ทางพังงาทางพังงาทางระนองเนี่ยความเสี่ยงตัวนี้ก็ถามว่ามีไหมก็ผมก็มีแต่ว่าพื้นที่ที่จะเกิดลักษณะอย่างนั้น
2: อ
1: ่ะมันน้อยนะครับใหญ่แล้วมันตกปั๊บมันลงทะเลเลยนะครับมันไม่ได้เก็บ
0: ระยะเวลาของการตกนี่มัน
1: มีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะระยะเวลาของการตกนี่มันจะกินเวลาวันไหนถึงวันไหนคะ
2: กี่วันตกเยอะๆเงี้ย
1: ประกาศถึงวัน20นะครับ
2: ถึงวันอาทิตย์นี
1: ้ที่จะหนักๆทางด้านตรงกลางของประเทศนะครับแต่มีแต่ทางใต้เนี่ยตัวที่ผมเรียนเนี่ยตัวยอมความกดอากาศต่ำทางด้านอันดามันเนี่ยมันยังแรงต่อเนื่องครับยาวไปถึงประมาณ24-25มันก็ดึงให้ลมเซาเวสพัดเข้าภาคใต้เนี่ยตลอดแนวเลยตลอดช่วงนะครับฝนทางใต้ฝนตกอ่ะก็จะยาวแต่ว่าหนักๆเลยก็คือช่วงนี้ถึง20
2: แต่
1: 21 22นี่ก็จะเบาลงไปแต่ก็ยังมีฝนแต่22 23 24 25 26เนี่ยทางภาคเหนื
2: ออ
1: ีสานบนเนี่ยคือฝนหายเลยฝนไม่มีเลยครับเตรียมตัวรับหนาว
2: จากความกดอากาศสูง
1: หนาวสบายนะครับ
2: ยัง
1: ม
2: ี
1: หย่อมแย้มบ้างซึ่งไปบ่ายอาจจะมีโผล่มากระล่อมกระแล้มบ้าง
0: นิดหน่อย
1: ยังปรับพื้นที่อะไรเงี้ย
2: อย่างนี้ถือว่าหนาวมาเร็วไหมปีนี้เพราะนี่มันเดือนกันยายใช่ไหมปกติมันต้องมาตัวเร็วใช่ไหม
1: ถือว่าเร็วครับใช่เร็ว
2: แล้วมันจะอยู่นานไหมครับหนาวเนี่ยคนก็อยากแก้อยู่นาน
1: ๆมันไม่ได้หนาวแบบหน้าหนาวฮะก็คือตัวนี้มันเหมือนชิมลางอ่ะคือตัวความกดอากาศสูงเนี่ยกำลังมันยังหมายถึงว่าเพรสเชอร์นะฮะความกดค่าความกดอ่ะมันยังไม่สูงเท่ากับหน้าหนาวถ้าความกดสูงหน้าหนาวมันเราหนาวเลยทั้งฤดูหนาวนะมันคือ120ขึ้นไป
2: นี่พันเท่าไหร่
1: แต่นี่มันอยู่แค่112-113แต่ว่าถามว่ามันต่างจากความกดอากาศภาคกลางไหมต่างเพราะความกดอากาศภาคกลางเนี่ยที่เป็นหย่อมที่ล่องมันพาด
2: กว่าพัน
1: หกพันเจ็ดมันก็ห่างไงพอห่างปั๊บเนี่ยไอ้ตัวไอ้มวลอากาศเย็นจากจีนถึงแม้ค่ามันจะไม่สูงอะ1,200-1,300เนี่ยแต่1,112-1,113เนี่ยมันก็ผักได้ง่ายเพราะตรงกลางประเทศเนี่ยมันไม่ได้มันค่ามันไม่ได้สูงแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยความกดปกติเลยก็จะอยู่ประมาณ1,113-1,114นะครับเราก็ต้องรอให้1,020-1,022จากจีนมาอันนั้นคือหนาวนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนกับว่าชิมลางชิมลางว่าเราได้ความเย็นจากฝนที่มันตกด้วยแล้วพอลมหนาวมาถึงแม้จะไม่แรงเท่ากับหน้าหนาวอ่ะแต่มันได้ความเย็นจากฝนได้ความเย็นจากลมหนาวมันก็จะช่วยให้รู้สึกว่าเย็นสบายนะครับแต่อุณหภูมิไม่ได้ดรอปถึงขนาดเป็นเลขตัวเดียวอะไรพวกนั้นนะฮะ
2: ยังแค่เย็นๆไม่ถึงหนาวว่างั้นนะ
1: ใช่ใช่ครับ
2: คราวนี้นี้ว่าพวกฝนที่ว่าเป็นภาพรวมๆหรือว่าพายุอ่ะพายุละกันพายุหมุนจากทางด้านแปซิฟิกเนี่ยปีนี้เราจะได้เจอสักลูกไหม
1: เท่าที่ดูโมเดลนะฮะถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยยังไม่เห็นวี่แววยังไม่เห็นวี่แววเลยแล้วครับแล้วมันก็จะทำให้ทางอีสานนะครับ
2: ครับ
1: อีสานจริงๆอ่ะนะ

0: ถ้าเขาจะได้น้ำที่เป็นน้ำทำเพื่อการเกษตรกรเพื่ออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานมันต้องมีพายุเข้าสักลูกหนึ่ง
1: นั่นแหละสิ
0: เขาถึงจะได้น้ำทำนาเพื่อจะทำให้ข้าวมันได้ออกรวงนะครับ
1: ใช่ตอนนี้ข้าวกำลัง
0: พายุไอตัวพายุไม่มีเลยผลที่เขาได้นี่คือได้จากร่องอย่างเดียว
1: ร่องมรสุมอย่างเดียวร่องฝนอย่างเดียว
0: ร่องมรสุมมันก็ตกแบบตกไม่ได้ฉ่ำนะฮะไม่ตกช่วงไหนช่วงบ่ายเย็นแล้วก็อีกวันก็แดดเช้าแดดเปี้ยง
1: ไม่เหมือนพวกดีเฟคชั่นโซนร้อนเลยพวกนั้นเนี่ยนะ
0: อันนั้นคือตก 2-3 วันบึมบึมบึมบึ
1: ม
0: แล้วก็ฝนสะสมจะสูงกว่าฝนที่ตกจากร่องนะครับน้ำที่จะมันจะอยู่ตามที่เก็บน้ำต่างๆนะครับท้องไร่ปลายนาต่างมันก็จะเยอะกว่านะครับ
2: พื้นที่ไหนน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับแล้งหนักที่สุด
0: น
2: ะคะอาจารย์
0: พื้นที่ที่ได้กังวลจริงๆเนี่ยคือพื้นที่ที่อยู่หลังเขาหลังเขาหมายถึงว่าลมมรสุมมันตกเฉียงใต้พัดมาเนี่ยเราจะมีเขาตลอดแนวเพชรบูรณ์ไล่ลงมาเขาใหญ่ไล่มาพวกเนี้ยพื้นที่อยู่อีกฝั่งอีสานด้านในครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ชั
0: ยภูมินะฮะราคาสีมาฝั่งด้านในนะครับแถบขอนแก่นแถบจังหวัดพวกเนี้ยมันความชื้นมันจะข้ามไปนู่นเลยข้ามไปตกทางด้านที่ใกล้ๆทางอีสานฝั่งตะวันออกทางนั้นเขาจะได้หย่อมจากเวียดนามใช่ไหมฮะบางช่วงหย่อมความกดอากาศต่ำถึงไม่ใช่พายุจริงนะแต่มันยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำวนๆอยู่ทางนั้นเนี่ยตั้งเกียร์เวียดนามมันได้ความชื้นเข้ามาทางอีสานฝั่งตะวันออกได้ฝนอยู
1: ่
0: ได้ฝนอยู่คิดว่าถือว่าเพียงพอที่จะทำไร่ทำนาเพื่อ
1: แต่แบบริมโขงว่างั้นแหละนะยังพอได้
0: แต่อยู่อีสานด้านลึกเนี่ย
1: ชัยภูมิ
0: แล้วก็การที่อยู่ด้านนั่นลพบุรีทางด้านในกลางๆอ่ะที่ไกลๆทะเลอ่ะไอ้ส่วนเนี้ยน้ำก็จะน้อยนะครับแล้วเขาเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับมันก็เลยทำให้น้ำที่จะไปทำเรื่องของงานเกษตรแต่มันก็น้อยกว่าพื้นที่อื่นนะครับ
2: หรือว่าเวลาที่มีข่าวน้ำท่วมตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมันจะมีอยู่กลุ่มนึงเข้ามาบอกตลอดเลยว่าบ
1: ้
2: านฉันแดดแรงมาก
0: ที่เดิมครับที่เดิมท่วมที่เดิมนะฮะคือตกแนวรับลมมรสุมเป็นหลักก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันตกจันทบุรีและตราดเดี๋ยวร้องโอดโอยครับผมไม่เอาแล้วผมไม่อยากได้
1: มันเยอะเหลือเกินเ
0: พราะตกที่เดิมแหละตกตรงนั้นแหละครับแล้วก็อีสานฝั่งตะวันออกนครพนมบึงกาฬ
1: ก็ตก
0: จังหวัดน่านจังหวัดเชียงราย
1: ริมประเทศ
0: ก็อยู่ที่เดิมครับมารอบไหนก็อยู่ที่เดิ
1: ม
0: ครับแต่ว่าโซนที่ผมเรียนเนี่ย
1: ชัยภูมิลพบุรีไม่มีโคราช
0: มาก็แบบนิดเดียวอ่ะพอให้มันบินนี่ไม่มีไออะไรไม่มีขี้ฝุ่นมันก็จะลำบากตรงนี้ตรงที่ว่าฝนที่เขาควรจะได้จริงๆคือฝนจากพายุ
1: ครับแล้วปีนี้ก็ดูเหมือนพายุน้อย
0: มาจากพายุมาทางเหนือก็โอดโอยแล้วฮะ
1: ท่วมมันลักลั่นกันเนาะ
0: มันไม่พอดีสักที่ครับ
1: มันไม่พอดีสักทีแล้วฝนก็ดูเหมือนจะไปในสัปดาห์หน้าด้วยใช่ไหมในเขตกลางๆเนี่ย
0: ใช่ครับเริ่มวันที่23ไปแล้วเนี่ยภาคเหนือภาคอีสาน
1: ฟังใจสังปังเลย
0: นะฮะไล่ตั้งแต่ตอนกลางประเทศขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือไม่มีแล้วฮะฝนจะไปอยู่ใต
1: ้บ้านน้องอุ้มนี่ปากใต
2: ้พูดถึงปากใต้ค่ะท่านรองค่ะขออนุญาตถามถึงพี่น้องอย่างเช่นที่กังวลกันอยู่แล้วจะบางคนเป็นแพนิคไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นที่หัดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มีไหมปีนี้จะมีไหม
0: คือโอกาสอะมันก็มีโอกาสมีนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องดูว่าอากาศเย็นอะเพราะฝนทางด้านฝั่งสงขลาเนี่ยมันได้ฝนจากมวลอากาศเย็นจากจีนพอมันกระแทกลงมาแรงๆอะทางเหนือจะหนาวหนาวไปเลขตัวเดียวแต่ทางสงขลาเนี่ยฝนจะชุกฝนจะหนักเพราะว่ามันจะกวาดความชื้นจากอ่าวไทยเนี่ยไปเข้าไปหาทางสงขลานะครับซึ่งก็มองว่าปีนี้มันไม่น่าจะหนาวแบบไหนอย่างนั้นเท่าที่ดูนะเพราะว่าเอนิโยเนี่ยมันส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมันมีอุณหภูมิถึงต่อให้หนาวอ่ะอุณหภูมิมันก็จะสูงพออุณหภูมิสูงปั๊บเนี่ยอากาศเย็นมันลงมาเนี่ยแทนที่ว่ามันจะลงมาได้เร็วอ่ะได้แรงอ่ะครับมันก็มาเจออุณหภูมิที่สูงพอเจออุณหภูมิสูงมันก็จะไม่หนาวไม่หนาวเหมือนปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวอะไรนะตัวลมที่จะพัดลงไปถึงภาคใต้ที่จะทำให้เกิดเหมือนปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วมันลานิญานะฮะคนละแบบกันเลยนะมันก็จะมีฝนมากกว่าในปีที่แล้วปีนี้ก็ในฝนก็จะน้อยกว่านะครับซึ่งสิ่งที่ห่วงคือห่วงแรงอ่ะพี
1: ่
0: เพราะอะไรป่ะครับ
1: เ
0: พราะว่าเริ่มตอนนี้เริ่มยังไม่มีฝนตกทางด้านเหนือตอนบนแล้วนะใส่ท่าตอนบนแล้วนะครับเราต้องลากยาวไปถึงนู่นนะฮะ

0: ไปถึงพฤษภาปีหน้า
1: โอ้
2: โหคือตอนนี้มันตอนนี้ถ้าแมลงคือแมลงหน้าฝนใช่ไหมแต่ถ้าถึง
0: แมลงหน้าหนาว
2: แมลง
0: หน้าหนาวไล่ไปถึงหน้าร้อน
2: ทีนี้พอไปถึงหน้าร้อนอีทีนี้แรงจริงแล้วแถมร้อนด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับแถมร้อนด้วยแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยมันเขาเรียกอะไรน้ำที่มีน้อยเนี่ย
2: อ
0: ยู่แล้วอ่ะแล้วพอเจอลมที่เป็นหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวมันอากาศมันแห้งแดดจัดแล้วไอ้เอลนิโญเนี่ยมันก็เป็นอากาศที่เรียกแล้วยกตัวของอากาศมันโปร่งไงฟ้ามันโปร่งมันระเหยเร็วอ่ะต่อให้คุณเก็บน้ำได้ยังไงในบ่อหลังบ้านเนี่ยคุณก
3: ็
0: ป้องกันมันระเหยไม่ได
2: ้ป้องกันไม่ได้ใช่
0: ในเขื่อนที่มีอยู่เนี่ยคุณเก็บทุกวันเนี่ยเขื่อนเก็บได้แค่60%เอง
2: ตอนนี้นะ
0: ใช่
2: อย่างนี้ถ้ามองภาพว่าถ้าทุกวันที่1พฤศจิกาเขาจะขีดเส้นว่าจะมีน้ำสำรองเหลือเท่าไหร่เนี่ยปีนี้น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วไหมสำรองน้ำ
0: น้อยกว่าครับน้อยกว่าน้อยกว่าแน่ๆครับ
2: โอ้
0: น้อยกว่าครับแล้วก็รู้สึกว่าลำน้ำน่านเกิดเศรษฐกิจเมื่อสับคุยเพื่อประชุมเมื่อเช้าเนี่ย
2: ครับ
0: เขาก็ขอให้ทางเขื่อนปล่อยน้ำให้เขาหน่อยเขาจะแข่งเรือพิโลก
2: เอา
0: เรือเขาจะเกย
2: ก็จะแข่งเรือออกพรรษาแล้วเลย
3: มีน้ำพาเรือไปเลย
2: โอ้
3: ตายไม่ไป
0: ก็ต้องมาปล่อยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพวกท่องเที่ยวพวกอะไรให้เนี้ยก
2: ็
0: คือมันก็จะมีกิจกรรมที่ต้องปล่อยที่เขาคุมไว้อยู่ก็ต้องมาปล่อยเพิ่มลงมา
2: โอ้เนี่ยมันก็โอ้โหมันหลายเรื่องมันก็เลยเหมือนกับที่ตอนเราเข้ารายการนั้นแล้วที่เราบอกว่าเอ๊ะมันจะเกิดกรณีที่ว่าท่วมด้วยแล้งด้วยและร้อนด้วยถูกไหมฮะต่อไปนี้
0: ใช่ครับคือพอหมดเรื่องหน้าร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าเราความร้อนบ้านเรามันสะสมเยอะพอลมเซาเข้าบางช่วงเปลี่ยนฤดูอะลมเซาลมเบ้าครับก็จะดึงลมชื้นหนาวใสเข้าไปทีนี้บอลมวลอากาศเย็นตูลงมาคราวนี้แหละมันก็จะตกหนักเพราะว่ามันร้อนจัดนะแต่มันก็จะไม่ตกกระจายนะตกเป็นจุดเลยวงเลนบอลอะไรมันก็มีโอกาสมันจะเกิดได้ง่ายนะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยว่าบ้านเรามันร้อนสะสมอยู่ยาวพอมีอากาศเย็นตูมลงมาปั๊บเนี่ยอาการยกตัวมันยกตัวเร็วมันจะเกิดฝนตกหนาเป็นเม็ดใหญ่ฮะลักษณะเม็ดแล้วก็ตกหนักแต่ว่าจะไม่กระจายพื้นที่มันจะเป็น
2: จุด
0: เฉพาะจุดไปนะครับ
3: ค่ะถ้าเราอุ้มสามารถถามแทนเกษตรกรที่เขามีบ่อปลามีกระชังหรือว่าเลี้ยงสัตว์ริมแม่น้ำได้ไหมคะว่าเขาต้องจับตาสถานการณ์ยังไงเผื่อบางทีต้องย้ายสัตว์ไงเผื่อบางทีแบบน้ำมันมาเร็วแล้วไปหมดเลยอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ยังไงดี
0: น้ำมาเร็วคงไม่มีครับช่วงนี
3: ้
0: ถ้ากำลังล้างไอ้พวกไอ้กระชังที่อยู่หลังเขื่อนเนี่ยก็เขาก็ปล่อยต่ำสุดอะตอนนี้ครับเพราะว่าต้องเก็บน้ำยาวอีก4-5 เดือนนะครับซึ่งก็ปัญหาเรื่องพวงจะไม่มีน้ำมากกว่าครับที่จะว่าในเรื่องกระชังนะฮะเพราะว่าน้ำที่จะมาแบบทำให้กระชังเสียหายอะไรเลยคงไม่มีแล้ว
3: จะไม่มีแล้วค่ะ
2: จะน้ำน้อยจะไม่พอเลี้ยงปลาเนี่ย
0: นั่นแหละครับกลัวอย่างนั้นกลัวเขื่อนก็ปล่อยจนน้ำมันเรียกอะไรน้ำมันไหลช้าหรือไหลเนี่ยพวกไอ้กระชังมันก็จะปกกันนะครับปลาเปิดมันก็จะ
2: ผมนึกถึง
0: อะไรมันตอนนั้นแต่ตัวไม่ดี
2: นึกถึงปลากระชังแถวๆหลังเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์น่ะเนาะอือฮึ
0: ครับ
2: มันจะน้ำน้อย
3: อันนั้นไม่ต้องกลัวน้ำอันนั้นกลัวปลาหมอปลาหมอกำดำก่อนนะ
0: หน
3: ัก
0: กว่าใช่ไหม
3: หนักกว่าค่ะแล้วเราขออนุญาตถามแทนชาวกรุงหน่อยได้ไหมคะเพราะว่า 2-3 วันมานี้นี่โอ้โหคือลงรถไฟฟ้ายังไม่ได้เลยค่ะบางคนเพราะว่ามันท่วม
2: วันนี้ก็กลางวันแสกๆเลย
0: วันนี้น่าจะเบาลงนะครับเพราะว่าฝนมันตกทั้งวันแล้วไอ้ที่มันจะแรงเนี่ยฝนที่ตกแรงเนี่ยฝนพฤติกรรมของกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะมี3ปัจจัยตัวอย่างที่ทำให้ฝนมันแรงเหมือน 2-3 วันที่ผ่านมา
2: ค
0: ือ1คือกลางวันเนี่ยเช้าๆถึงกลางวันเนี่ยฟ้าโปร่งร้อน
3: ร้
0: อน
3: คร
0: ับเนี่ยกรุงเทพเลยเหมือนแหล่งเก็บความร้อนอ่ะ
3: สะสมไว้
0: ทั้งตึกทั้งปูทั้งอะไรถนนทั้งอะไรเนี่ยปล่อยแอร์ตัวอะไรเครื่องปรับอากาศ
2: คอยร้อนคอยร้อน
0: ผู้ทุกอย่างแหละร้อนร้อนปั๊บเนี่ยลมที่เป็นลมมันก็จะไม่แรงเพราะลมเซาเวสไม่ค่อยแรงช่วงเช้าปั๊บเนี่ยมันก็ไปที่ดักเก็บความร้อนนะครับ
2: สะสมลม
0: สูงอะไรพวกนี้มันก็บล็อกลมแทนที่ลมมันจะโฟได้ดีกลายเป็นลมพัดเข้ามาเจอลมในตึกบังนู่นนี่บังลมอ่อนลมอ่อนก็เอาความร้อนออกไปไม่ได
3: ้
0: นะพอบ่ายมาลมเริ่มแรงเป็นลมซีบีดเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลลมอ่าวไทย
2: ลมบกลม
0: ชื้นเติมเติมเพิ่มเติมเชื้อเพลิงเติมความชื้นเติมความชื้นนะพอบ่ายแก่หน่อยสักบ่าย3-4 มีคนจุดไม่ขีดทางฝั่งเมืองการละมีฝนเริ่มก่อตัวเพราะว่าเซาเว

0: เวททั้งนั้นเช้ามันยังข้ามไม่ได้พอบ่ายมาเนี่ย
1: มัน
0: สะสมฝนชื้นพอลมเซาเวทแรงขึ้นมันข้ามมาพอข้ามมามันก็เป็นเชื้อเพลิงที่จะมาเติมกรุงเทพให้มันยกตัวได้เร็วยกตัวได้แรงความชื้นสองแหล่งความชื้นจากอ่าวไทยความชื้นจากเซาเวทที่ข้ามมานะครับแล้วก็ความร้อนในเมืองก็เลยทำให้ฝนเนี่ยตกในกรุงเทพมหานครเนี่ยมากกว่าพื้นที่อื่น
2: อันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เผื่อบางคนไปมองในมุม
0: ใช่ครับหลักวิทยาศาสตร์
2: ไปมองในมุมพระพิรุณแกล้งบาปหนา
0: แต่ว่าวันไหนที่มันคลึ้มเช่นวันเนี้ยมันคลึ้มมันคลึ้มเนี่ยความร้อนมันไม่มากฝนก็จะไม่ได้เหมือนก็จะไม่หนักเท่ากับ2วันที่ผ่านมาก็จะมีแหละก็เซาเวสก็ข้ามมาเดี๋ยว4โมงก็ข้ามมาแต่ว่าความรุนแรงหรือการตกหร
1: ือ
0: ว่าปริมาณการตกเนี่ยก็จะอ่อนลงไปนะครับเพราะด้วยความชื้นที่ทางลมที่เป็นเซาเวสมันไม่ได้ไอ้ลมเซามันไม่ได้เข้ามาเติมมากเพราะอากาศเพราะซีบีเนี่ยซีบีมันจะเข้ามาเยอะเนี่ยก็คือมันมีข้อต่างๆระหว่างพื้นดินกับทะเล
1: ครับ
0: แดดเผา2อันเนี่ยมันร้อนต่างกันพอร้อนต่างมันช่วงบ่ายเนี่ย
1: ลม
0: มันก็เป็นทางทะเลมันร้อนกว่ามันก็จะดันเข้ามาทางดินนะครับมันก็คือเอาความชื้นมาด้วยนะครับแต่ถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยไอ้ตัวเซาเวสไอ้ตัวลมซีบีดอ่ะมันก็จะอ่
1: อ
0: นนะตัวในเมืองก็จะไม่ร้อนมากพอมีเซาเวสที่เป็นฝนข้ามจากเมืองกลางข้ามจากอะไรมาตัวนี้ก็เชื้อเพลิงก็จะน้อยหน่อยประมาณอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ความกดอากาศสูงรอบนี้ที่อาจจะไม่ได้แรงมากนักเนี่ยมันจะพอจะโชยมาถึงกรุงเทพบ้างไหมฮะ
0: กรุงเทพร่องมันคล่อมอยู่ครับเพราะความกดอากาศสูงมันดันลงมาเนี่ยร่องมันโดนดันลงมาด้วยร่องก็จะไปอยู่ทางภาคใต้ตอนบนกับกรุงเทพอยู่ตรงนี้แหละครับ
1: ความหนาวจะไม่ถึงไหมความหนาวถึงไหมถึงกรุงเทพไหมความหนาว
0: ไม่ได้หนาวพี่มันเย็น
1: เย็นเย็น
0: แล้วเย็นเย็นก็อยู่แถวแถวพิโลกอาจจะได้นะครับแต่กรุงเทพเดี๋ยวคงไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเมฆมันคลุมเนี่ยความร้อนแฝงจากเมฆมันก็จะแผ่ลงมาความร้อนจากแอร์จากอะไรที่เป่าในกรุงเทพ
1: อ่
0: ะมันไม่ได้รู้สึกหรอกครับว่าเป็นยังไงมันโหมเป้า
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ได้คือโอเคเย็นเย็นมาเร็วแหมแล้วจะใช้คำว่าหนาวก็ไม่เต็มปากนะท่านรอง
0: ไม่ครับยังไม่หนาวแต่ลมหนาวครับเรื่องลมหนาวแต่ถ้าเรื่องอุณหภูมิมันดรอปขนาดนั้นหรือเปล่ามันไม่ดรอปขนาดนั้นเพราะว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกค่าของความกดอากาศ
1: อ
0: ่ะมันไม่ได้สูงเหมือนกับช่วงหน้าหนาวนะครับอธิบายอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: แล้วหน้าหนาวจริงที่ว่ากองอากาศสูงมันพอได้ถึงหนาวเนี่ยจะมาอีกนานไหมฮะ
0: 120ก็120ก็จะเห็นอยู่ประมาณนู่นแหละครับพฤศจิกาน ะครับพฤศจิกาม
2: านะ
0: สัญญานะธันวานะครับนั่นแหละพันเส้น120อาจจะลงมาแต
1: ่
0: ประเทศไทยอยู่ได้ถึงทางเหนือทางอีสานกรุงเทพปีนี้ผมว่าน่าจะมีสักวัน2วันแหละเพราะว่าเป็นลานิญาเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันไม่ค่อยจะหนาวมันจะไม่เหมือนกับโทษเอเนโย
1: เอเนโย
0: ไม่ค่อยจะหนาวลาดิญาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้อากาศมันเย็นมันลงด
1: ีปีที่แล้วพี่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับลาดิญาเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ถ้าเกิดหน้าฝนเยอะถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยหนาวนาน
1: แต่ปีนี้มัน
0: พฤติกรรมก็เป็นอย่างนั้นครับ
1: ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นที่เขาเรียกว่าซูเปอร์เอเนโยหรือยังครับตอนนี้หรือว่าเป็นเอเนโยธรรมดาตอนนี้นะ
0: มันเป็นที่เขารู้กันคือซูเปอร์คือถ้าบวก2อุณหภูมิท่ามทะเลมันบวก2องศาขึ้นไปที่ต่างจากฝั่งบ้านเราเนี่ยคือฝั่งทางนั้นนู่นนะฮะทางด้านอเมริกาม ันก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์ตรี
1: ม
0: เอ็กซ์ตรีมแต่ว่าฝนก็จะกระหน่ำอยู่ทางนู้นแหละทั้งในฝั่งอเมริกาครับ
1: ทางนี้กับแรง
0: ฝั่งทางด้านทางด้านบ้านเราหรือทางด้านหนักเลยคือทางอยู่ทางอินโดออสเตรเลียของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าขอบ
1: ไม่หนักเท่าอินโดเท่าเอสโตเรียนะ
0: อินโดฟิลิปปินส์เนี่ยนั่นแหละเต็มเหนียวเต็มที่นะครับของเราเนี่ยยังมีปัจจัยในเรื่องของความชื้นจากอินเดียเข้ามาเลี้ยงบ้านเรานะครับมันจะเห็นว่าต้นฝนเนี่ยแล้วก็ยังมีฝนปกตินะฮะแต่ว่าพฤติกรรมของฝนมันเปลี่ยนไปนั่นเองว่ามันไม่ตกกระจายมันตกกระจุก
2: มัน
0: ตกเฉพาะพื้นที่ที่มันตก
2: ค่ะตกกระจุกแต่ไม่ถึงขั้นเรนบอมหรือว่ามันคืออันเดียวกันคะท่านคะ
0: เรนบอมมันเรนบอมคือมันตกแป๊บเดียวครับเป็นคนละเรื่องเร
2: น
0: บอม
2: ตกเป็นเล็กๆหน่อย
0: เป็นตกปริมาณมากมากเช่นหน้าเขาที่น่านอะไรเงี้ยตก3ชั่วโมง200มิลอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะที่มาเรียกว่าเรนบอมก็คือฝนสะสมอ่ะฝนสะสมไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ปริมาณเกิน100มิลเงี้ยอย
2: ่
0: างเงี้ยถือว่าผิดปกติ
1: ครับ
2: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ฉายให้เห็นภาพชัดเจนทั่วประเทศเลยสำหรับสภาพภูมิอากาศนะคะ

0: ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณณัฐวุฒิค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านณัฐวุฒิแดนดีนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ฉายภาพให้ได้เห็นจริงๆแล้วสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของแล้งอ่ะเนาะนั่นแหละ
0: ใช่คือน้ำท่วมเสียหายไหมมันก็เสียหายแต่อย่างน้อยมันยังมีน้ำให้กับพวกการปลูกนู่นนี่นั่นน่ะแต่ถ้าแล้งนี่โอ้โหมันไม่มีจะกินเลยนะ
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเบรกกันนะคะมีคุณอิสระชนบอกมาว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องออกไปเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคนใหม่นะ
0: สำ
1: หร
0: ับ
1: ชาวนนทบุรีแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ฝนจะตก
1: เพราะเขากลัวว่าฝนตกหนักคนจะออกไปเลือกตั้งหรือเปล่าคือสามารถที่จะออกไปได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งตามวาระปกติต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะว่าจัดขึ้นหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่10สิงหาคมอะค่ะกฎหมายก็เลยกำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งหาคนใหม่มาให้ได้ภายใน60วันทีนี้โค้งสุดท้ายก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยกกต.ล่าสุดเขาก็มีการจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์จัดไปตั้งแต่วันที่เมื่อวานนี้ค่ะ17กันยาบริเวณศูนย์การค้าย่านถนนรัตนาธิเบศรนั่นแหละต้องการจะย้ำให้ประชาชนได้รับทราบกันว่าวันที่วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะ8โมงถึง5โมงนะบัตรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นสีชมพู
0: สีชมพู
1: แล้วก็กากบาทเลือกผู้สมัครนายกอบจ.ได้เพียง1หมายเลข
0: ใบเดียวบัตรใบเดียวนะ
1: ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณเชษฐาโมสิกรัตน์นะคะก็บอกว่าตอนนี้การเตรียมการพร้อมแล้ว 100% ค่ะ มีหน่วยเลือกตั้งกว่า 1,400 แห่ง
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ก็ถูกเตรียมเอาไว้หมดแล้วรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนแล้วก็ใช้เครือข่ายต่างๆมาช่วยกระตุ้นการออกมาใช้สิทธิ
0: ์
1: อย่างที่บอกค่ะโจทย์ของการเลือกตั้งรอบนี้ไม่ใช่แค่จัดคูหาให้พร้
0: อม
1: แต่กกต.เองก็กังวลเรื่องสภาพอากาศค่ะผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรี คุณชุลีพรชาญใบพัดบอกว่าการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนไงต้องมีการเตรียมแผนรองรับกรณีฝนตกฟ้าคะนองเพราะว่าฝนมันอาจจะกระทบกับการเดินทางของประชาชนแล้วก็จำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์อะค่ะซึ่งความกังวลในครั้งนี้เนี่ยเขาก็กังวลเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไงประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ว่า 17-20 นะภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70-80%
0: ก็ถึงว่าอาทิตย์พอดีเราว่ากันนะ
1: ค่ะก็เลยฝากบอกกล่าวนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวต้องตามต่อละค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องของการเมืองด้วยอาจารย์จ๊ะธนพรท่านก็บอกอยู่เสมอๆเลยว่าพรรคส้มอ่ะคุณเอาให้ได้ก่อนเนี่ยครั้งนี้นายกอบจ.เนี่ยไม่ต้องเอาสนามไหนหรอกแต่เรื่องของความเข้มข้นของการเมืองยังมีให้ได้ติดตามกันอีกเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้ยังคงมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของรถขยะว่าควรจะเป็น

0: รถ EV หรือเปล่าเมื่อวานนี้ได้บอกกล่าวไปคร่าวๆนะคะเพราะว่ามันมีการออกมาให้ข้อมูลจากทั้ง2ฝั่งเดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบนี้ก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ฝั่งที่พูดถึงเนี่ยทั้งฝั่งผู้ว่าแล้วก็ทั้งฝั่งสก.เขาไม่ได้คัดค้านนะว่าควรจะใช้ EV
1: ไม่มีใครเถียงเลยว่าอยากได้รถ EV หรืออยากได้รถดีเซลเขาอยากได้รถ EV กันทั้งนั้นแหละว่างั้น
0: สิ่งที่เขาเถียงกันอยู่ตอนนี้ค่ะคือพร้อมที่จะเอาเงินกว่า 6,000 ล้านบาทไปทำตอนนี้หรือยังฝั่งคุณชัชชาติฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: อยากจะเดินหน้าโครงการ 1,347 คันค่ะ
1: ม
0: องว่า EV อ่ะมันคือทิศทางที่ควรจะไปมันช่วยลดมลพิษมันช่วยลดต้นทุนในระยะยาวแล้วก็ยืนยันว่าขั้นตอนตอนนี้มันยังเป็นเพียงการตั้งกรอบงบแล้วก็สืบราคาม ันยังไม่ใช่ TOR ตัวจริง
1: ครับ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดงบผ่านจึงค่อยทำ TOR แล้วก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งฝั่งของฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการทุจริตในโครงการนี้นะ
1: ก็ต้องยืนยันอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: แต่คราวนี้ฝั่งสก.ที่โหวตตัดงบทุ่มเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าเขาไปออกรายการคุณสรยุทธ์นะคะ
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ได้บอกว่า EV ไม่ดีแต่เขาพูดประมาณว่าของดีแต่ขอดูให้ชัวร์ก่อนที่จะซื้อชุดใหญ่ได้ไหมล่ะเพราะเขาติดใจในเรื่องของสเปคเรื่องน้ำหนักรถเรื่องแบตเตอรี่ระบบเขาเรียกอะไรระบบบดอัดอะเวลาที่มันเก็บอะคะแล้วก็สถานีชาร์จแล้วเขาก็กังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายแฝง TOR เดิมอะมันล่าช้าราคาโครงการใหม่ที่มันสูงกว่าเดิมเขาก็กังวลเขาก็เลยอยากที่จะให้ทดลองใช้งานจริงในวงเล็กๆก่อนได้ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวค่อยขยายไม่ใช่ว่าโอ้โหมาตุ้มเดียวแล้วก็ 6,000 ล้านบาทก็คือไปกับตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพรรคประชาชนในสภากทม.เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่จะผลักให้เบรกโครงการชุดนี้ก่อนอย่างที่บอกเขาให้เหตุผลว่าฝ่ายบริหารคุณต้องตอบเรื่องความคุ้มค่าความโปร่งใสความเสี่ยงที
1: ่
0: กทม.อาจจะเสียเปรียบตอบมาให้ชัดก่อนเพราะตอนนี้พักบอกว่าย้ำเหมือนเดิมก็ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านตลอดสนับสนุนรถพลังงานสะอาดแต่เขาต่อต้านอะไรที่มันยังไม่โปร่งใสอะค่ะคราวนี้ฝั่งของสก.บางกอกน้
1: อ
0: ยคุณณภาพลจีรกุลท่านก็บอกว่าโครงการเก่า TOR ยังทำไม่จบแล้วทำไมยกเลิกก่อนจะเสน
1: อ
0: แบบใหม่ที่ราคามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ใช้โครงการขนาดเล็กทดสอบไปก่อนดีกว่าคือถ้าเวิร์กก็ค่อยขยายก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะคะในขณะที่สก.จอมทองที่หลายคนเรียกว่าเฮียร้าน
1: อ
0: ันนี้อุ้มก็ได้ยินท่านอภิปรายก็อยู่ในสภากทม.นะคะ
1: บ
0: อกว่าคุณต้องเคลียร์เรื่องเทคนิคก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการทดสอบรถจริงไปดูก่อนว่าแบตเตอรี่น้ำหนักสถานีชาร์จอะไรเหล่านี้มันเคลียร์หรือยังแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าถ้าระบบมันมีปัญหาในอนาคตใครรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
1: เออนี่สำคัญ
0: เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของการเถียงกันอยู่ตอนนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะเดินหน้าได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่มันมีกระแสข่าวออกมาต้องยอมรับนะคะว่าก็มีคนแล้วแต่ฝั่งว่าจะเห็นอย่างไรมุมนึงก็บอกว่านี่ไงค้านไปซะหมดทำทุกอย่างให้มันดูเป็นการเมืองไปซะหมดแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงก็ต้องรอเหรอรถ EV มันต้องใช้สิพอถึงเวลาปุ๊บมันก็มีเรื่องของอะไร PM 2.5 ใช่ไหมแล้วก็มีรถเหล่านี้ก็มาเพิ่มมลพิษอะไรต่างๆนานาอีกคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าฝั่งพรรคประชาชนอะเขายืนยันว่าที่ผ่านมาเขาเคยสนับสนุนแล้วโหวตผ่านงบโครงการรถขยะ EV
1: ผ่าน
0: ให้ฝ่ายบริหารมาหลายครั้งแล้วไม่ได้คัดค้านเลยที่จะเปลี่ยนไปเป็นรถ EV รถขยะนั่นอะแล้วก็แบบเปิดเผยบอกหมดเลยอะค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการมูลค่าต่างๆเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มายังไงแต่ปัญหามันคืองบผ่านไปกี่ครั้งก็ตามโครงการมันก็เอามาทำเป็นรถขยะ EV ไม่ได้จริงตามเป้าหมายเพราะมันมีปัญหาเรื่องข้อร้องเรียนเรื่องของปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ประเด็น TOR เนี่ยแหละจริงๆอ่ะเมื่อเช้าอุ้มได้ฟังคุณชัชชาติท่านก็ออกมาจริงๆท่านออกมาไลฟ์นะท่านก็พูดเลยว่าแบบมันไม่มีการโกงหรอกอย่างในรายละเอียดอะอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
1: มันก็แล้วแต่มุมที่จะมองแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันเป็นโครงการที่มันมีผลกระทบต่อพี่น้องชาวกรุงเทพหลายล้านคนแล้วก็งบประมาณด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญและที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออันเนี้ยมันมุมมองอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นโครงการแรกนะฮะก็ผ่านมาให้ต้องหลายครั้งแต่ว่ามันก็ยังไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ดูดีส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเราถึงต้องเขาเรียกว่าให้ผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะต้องเอา TOR มาแต่ว่าเอ๊ะโดยหลักแล้วเวลาจะผ่านเข้ามาหรือจะซื้อของอะไรสักอย่างนี้เนี่ยมันต้องมี TOR มาประกบให้เห็นเลยไหม

0: ว่าฉันจะซื้ออย่างเงี้ยมันหน้าตาเป็นเงี้ยกว้างยาวลึกเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันควรต้องนั่นไหมผมก็มีความรู้ในเพราะผมไม่ได้เข้าไปนั่งในเรื่องของการเงินการอะไรเขาเนี่ยแต่ด้วยหลักแล้วเนี่ยวินิจฉัยลึกโดยทั่วไปเวลาเราจะซื้อของอะไรเราต้องรู้ก่อนไหมล่ะว่าของมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ตัวของนะมันรวมไปถึงไอ้ส่วนประกอบมันจะชาร์จรถที่ไหนวางแผนไหมหรือว่าถ้าซื้อมาได้สัก 8-9 เดือนแล้วมันเสียไปซ่อมที่ไหนแล้วเอางบไหนซ่อมเออผมก็มองงงๆอย่างนี้แหละเออแต่ว่านั่นแหละมันก็ต้องดูให้มันชัดๆเหมือนกันนะเออโดยเฉพาะยิ่งคำว่า TOR เอ๊ะมันถ้ามันยากเย็นขนาดนั้นเนี่ยการที่จะทำงบเป็นระดับเป็นหลายพันล้าน 6,000 ล้านกันอย่างเงี้ยนะฮะมันควรต้องมีก่อนไหมล่ะเรื่องไงผมไม่แน่ใจ
1: ถ้าถอดคำพูดของคุณชัชชาตินะคะท่านชัชชาติก็บอกว่า EV ที่ว่าเนี่ยผมว่าทุกคนก็คงเห็นตรงกันนะว่าสุดท้ายแล้วรถขยะจะต้องเป็น EV แต่ว่ารายละเอียดตรงกลางก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตอบให้นะที่มีท่านๆช่วยดูงานให้ความเป็นมาผมว่าโดยใหญ่ๆทุกคนก็เห็นว่าสุดท้ายรถขยะต้องเป็น EV แต่โครงการนี้ต้องดูรายละเอียดแต่ผมยืนยันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่
0: ม
1: ีเราเองก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูตลอดสุดท้ายแล้วตอนนี้เราต้องกลับไปทำแบบเดิมก่อนก็คือ ต้องเช่ารถแบบเดิมไปก่อนรายละเอียดต่างๆก็ต้องทำงานร่วมกับสภาต่อไปเพราะเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วตั้งแต่เรามาเป็นผู้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำงานร่วมกันสุดท้ายทุกคนจะเห็นตรงกันว่ารถ EV มีประโยชน
0: ์
1: ส่วนเรื่องข้อสงสัยที่หลายๆคนเขาสงสัยกันต่อไปให้เจ้าหน้าที่เขาพูดให้คนที่รับผิดชอบตรงนี้พูดเพราะรายละเอียดผมอาจจะไม่แน่นก็มีการเถียงกันในสภามาค่อนข้างมากถ้าเรื่องไหนต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมก็ไม่เป็นไรทำงานร่วมกันนะเราไม่ได้เป็นศัตรูใครเราก็อยากทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนสุดๆแต่อย่ามากล่าวหาว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันว่าเราทำอย่างนี้เพราะมันเป็นข้อกล่าวหาง่าย
0: ๆ
1: รายละเอียดเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติ
0: ม
1: ไม่ได้โกรธเรื่องกล่าวหาครับแต่เรื่องคอร์รัปชันถ้ายังไม่มีก็กล่าวหากันง่ายๆไม่ได
0: ้
1: ก็จริงๆแล้วเท่าที่ฟังดูก็รู้สึกว่าท่านชัชชาติท่านก็มีอารมณ์อยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอยืนยันกันนะคะว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายจะให้เหตุผลว่ายังไงค่ะ
0: คือผมขอแสดงความเห็นนิดนึงว่าจริงๆคำว่าทุจริตคอร์รัปชันกับคำว่าโปร่งใสบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันนะก็คือหมายความว่าเราจะมองว่าเอ้ยไม่โปร่งใสแต่ว่ามันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างนั้นเราก็ไปโทษไม่ได้ 100% เพราะคำว่าโปร่งใสบางทีมันไม่ได้หมายถึงทุจริตคอร์รัปชันแต่หมายถึงว่ามันเห็นได้ไงเห็นได้ตรวจสอบได้อ๋ออ๋อเลยงี้เหรออ้าวท่านมันเสียไปตรงไหนนี่ไงมันมีศูนย์ซ่อมอยู่ตรงนี้เออถ้าเกิดว่าไปชาร์จตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสียเอาเงินไหนอันนี้คือความโปร่งใสมันไม่ได้หมายความว่าโปร่งใสเนี่ยหรือไม่โปร่งใสเนี่ยมันจะคอร์รัปชันเสมอไปแต่คอร์รัปชันมันชัดๆอยู่แล้วว่ามันก็คือผิดกฎหมายมันก็คือการเอาเงินไปใช้ผิดประโยชน์มันอันนั้นแหละคือคอร์รัปชันแต่บางทีเส้นของความโปร่งใสเพราะตอนนี้บางทีเราก็บอกว่าเอ้ยมาหาว่าเขาไม่โปร่งใสหาว่าเขาคอร์รัปชันเหรอเขายังไม่ได้หาว่าคอร์รัปชันแต่เขาต้องการความโปร่งใสความโปร่งใสก็คือ 1, 2, 3, 4เนี่ยมันไปยังไง 1, 2, 3, อ้าวหาย4ไปแล้วไป5ได้ไงอันนี้คือเขาต้องการความโปร่งใสเขายังไม่ได้บอกว่ามันทุจริตหรือไม่ทุจริตอันนี้ผมให้ทัศนะอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: พอพูดถึงท่านชัชชาตินะคะวันนี้ท่านลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยอะค่ะท่านบอกว่าหลังจากที่ไปตรวจพบคราบน้ำมันเข้ามาแบบต่อเนื่องล้างท่อระบายน้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วกทม.ก็ขุดเปิดหน้าดินร่วมกับบริษัทที่ดูแลท่อเนี่ยแหละค่ะจนท้ายที่สุดก็ไปพบจุดน้ำมันซึมแล้วก็หยดออกมาจากแนวท่
0: อ
1: ใต้ต่อหม้อทางด่วนกทม.ชะลอการรายงานข่าวเอาไว้ก่อนเพื่อให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้แถลง ทีนี้สถานการณ์ตอนนี
0: ้
1: ท่อน้ำมันเนี้ยค่ะมันสวมปลอกเหล็กที่อุ้มเล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วมันต้องการที่จะไอ้ที่สวมเนี่ยเขาสวมไปเพื่
0: อ
1: เสริมความแข็งแรง
0: ร
1: มันก็เลยทำให้ยังไม่เห็นรูรั่วโดยตรงใช่ไหมคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากการสุดตัวที่ไม่เท่ากันระหว่างโครงสร้างต่อหม้อทางด่วนที่มันมีเสาเข็มกับแนวท่อวางบนชั้นดินอ้าวตายละการก่อสร้างแปลว่า
0: คุณไม่คุย
1: กันหรือยังไงส่วนผลวิเคราะห์ที่ระบุว่ามันเป็นน้ำมันเก่าสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วซึมสะสม จากรอยรั่วขนาดเล็กมานานเจอปนกับสารอื่นในดิน
0: เป็นของเก่าว่างั้น
1: ที่ท่านรายงานว่าไม่พบรอยรั่วมันคือท่ออีกบริเวณนึงมันไม่ใช่ตรงนี
0: ้
1: ทีนี้ข้อมูลทางเทคนิคแล้วก็การยืนยันสาเหตุทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวกทม.จะ

0: ให้กระทรวงพลังงานเป็นคนชี้แจงก็แล้วกันตอนนี้เริ่มแบบของคุณชาชาตินี่เริ่มไปในทิศทางว่าเรื่องไหนใครเกี่ยวข้อง
1: ก็มาชี้แจงเอา
0: เอกอุในด้านนั้นก็ให้ท่านไปพูดในด้านนั้นก็แล้วกัน
1: แบบนั้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมั้งคร
0: ับค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมีใครที่อยู่ขออภัยนะสำหรับคุณผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะโอเคอาจจะไม่เก็ตในข่าวนี
1: ้
0: แต่ว่าคนกรุงเทพและปริมณฑลต้องเก็ตแน่นอนเพราะว่าตอนนี
1: ้
0: มันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตั๋วร่วมรถไฟฟ้า45บาททุกสายก็วัตถุประสงค์ของรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะทำให้การนั่งรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยแม้ว่าจะต้องต่อหลายสายอะค่ะแต่เวลาที่จ่ายรวมสูงสุดเนี่ยไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
1: เ
0: ป้าที่เขาตั้งไว้คือ1มกราคม2570
1: ครับ
0: อ้าวอธิบายแบบนี้ก่อนคือเวลาที่เรานั่งรถไฟฟ้าข้ามจากสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งบางเส้นทางมันเจอปัญหาคือต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำอะค่ะทำไมฉันจะต้องมาจ่ายเพิ่มมันแพงจังเลยอะเพราะว่าเหตุผลคือแต่ละสายมันอยู่คนละระบบเรียกว่าคนละเจ้าที่ให้บริการเขาก็เลยเก็บแยกกันผลคืออะไรมันก็ตกอยู่ที่เราไงคะ
1: ใช่
0: พอต่อหลายสายค่าเดินทางมันก็แพง
1: วันนึงบางที70-80ก็มีนะ
0: คราวนี้มาตรการใหม่เนี่ยค่ะต้องการที่จะให้เก็บค่าแรกเข้าเพียงแค่ครั้งเดียวพอแล้วก็ไปคิดค่าโดยสารตลอดการเดินทางที่เพดานสูงสุดอยู่ที่45บาท
1: นี
0: ่คือมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจ่าย45บาทนะอย่างนี้ก่อนสมมุติว่าเรานั่งในระยะสั้นแล้วค่าโดยสารจริงมัน20บาทเราก็จ่าย20ค่ะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าคำนวณแล้ว35ก็เป็น35นอกจากว่าระยะทางมันไกลมันยาวแล้วแต่เดิมเราต้องจ่ายเกิน45
1: อ
0: ันนี้เนี่ยแหละมาตรการเขาจะถูกจำกัดเอาไว้ว่าไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวกรอบค่าโดยสารใหม่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า17-45บาท17คือราคาเริ่มต้นค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิ
1: ม
0: ทีนี้ตั๋วร่วมก็คือว่าการไฟฟ้ารถไฟฟ้ าหลายระบบอ่ะเขาคุยกันได้ในระบบเดียวคือเบื้องต้นน่ะเขาให้ใช้ในระบบ EMV contactless เป็นหลักก็จะอย่างเช่นบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรแมงมุมที่คนใช้กันอยู่ตอนนี้ค่ะระบบกลางอ่ะจะเป็นตัวคำนวณว่าเราเดินทางจากไหนไปไหนต่อรถกี่สายควรจ่ายกี่บาทแต่ว่าในช่วงเวลาที่กำลังดำเนินมาตรการอยู
1: ่
0: ระบบมันอาจจะหักค่าโดยสารจริงไปก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจอันนี้ภาครัฐบอกมาแล้วภาครัฐบอกว่าจะคำนวณส่วนต่างให้เดี๋ยวถ้าเกิดมันเกิน45บาทเน
1: ี่
0: ยแล้วจะคืนให้ภายในประมาณ3วันทำการ
1: เจ้าหรอ
0: คืนทางไหนผ่านบัญชีบัตรหรือช่องทางที่กำหนดอย่างเช่นระบบที่มันเอื้อมกับแอปเปิลขออภัยเชื่อมกับแอปเปิลตังตามหลักเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยแหละค่ะทีนี้เดิมเนี่ยมันมีสิทธิ์ส่วนลดของกลุ่มเปราะบางไงคะน้าเง
1: า
0: อย่างเช่นกลุ่มสูงอายุกล
1: ุ่
0: มเด็กกลุ่มคนพิการกล
1: ุ่
0: มผู้ด้อยโอกาส
1: อ
0: ันนี้ยังมีอยู่นะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สิทธิ์ที่คุ้มกว่าด้วยระหว่างส่วนลดเดิ
1: ม
0: กับมาตรการ45บาทเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ยังไงตั้งเป้าว่าเริ่ม1มกราคม2570ปีใหม่เร็วๆนี
1: ้
0: ตอนนี้อยู่ในช่วงของเตรียมระบบค่ะทั้งเรื่องของเครื่องอ่านบัตรการคำนวณค่าโดยสารศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางอันนี้สำคัญนะแล้วก็รวมไปถึงข้อตกลงกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าก็กดกับรายละเอียดสำคัญต่างๆก็เขาตั้งใจว่าจะให้เสร็จภายในธันวา69เนี่ยแหละทุกอย่างต้องเคลียร
1: ์
0: เพื่อที่จะได้1มกราคม2570ได้ใช้เลย
1: มันควรต้อง
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนกรุง
1: ใช่
0: นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: มันไม่ใช่คำว่า45บาทตลอดสายนะแต่มันหมายความว่าไม่เกิน45บาทหมายความว่าอย่างที่เราอุว่าก็คือถูกๆก็ไม่ใช่17บาทเพราะเราไปใกล้ๆไง
0: มันคือเพดาน
1: แต่เพดานมันคือไปไกลไงก็ไม่เกิน45บาทต่อวันนึงอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าคุยกันเรื่องนี้นอนมาหลายปีแล้วเนาะว่าเอ๊ะมันหลายจังเลยมันบนดินมันใต้ดินมันอะไรมันเชื่อมต่อกันหรือว่าไปนี้อันเดียวกันนะแต่ว่ามันไปคนละเส้นทางสถานีสยามเอาไปต่อสถานีบางนาอะไรเงี้ยนะคนก็บอกว่าทำไมมันไม่อันนั้นทีเดียวกันเลยมันน่าจะง่ายหน่อยฝรั่งเขาก็ทำกันอย่างนี้ว่ากันนี่นะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเห็นทางสำเร็จแล้วก็คือนั่นแหละ1มกราคม2570นะก็จากนี้ไปอีกสัก3เดือนครึ่งประมาณนั้นแหละ
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะพาไปเรื่องปกติทั่วไปเหมือนกันหน่อยแล้วกันนะคะแต่ว่าอันนี้อุ้มถือว่าถือเป็นเรื่องที่เครียดพอสมควรนะสำหรับใครที่ได้เจอเคสแบบนี
1: ้
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราไปในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในสถานที่ต่างๆที่มันมีที่จอดรถมันจะมีล็อกแล้วเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าที่จอดรถสำหรับผู้พิการในมุมที่ทุกคนเข้าใจใช่ว่าทุกคนไม่ได้ในมุมที่คนส่วนใหญ่ 99.99% เข้าใจก็คือว่ารถที่จะมาจอดเนี่ยในรถจะต้องมีผู้พิการถูกต้องไหมคะ

0: ุดมีผู้ชายคนนึง
1: ยังไง
0: พาคุณพ่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดชลบุรี
1: ครับ
0: แล้วพอกลับมาที่รถพบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปล็อกล้อรถเขาแล้วเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรีเนี่ยพูดจาให้มันสุภาพหน่อย
1: โอ
0: ้ขออภัยนะคะนี่เป็นคำพูดของเขานะคะพ่อกูขาขาดกูจอดฝั่งคนพิการก็มาล็อกล้อรถกูอีกแล้วยังมาชี้หน้าด่าอดทนมาก

0: ทำตัวกลางเหมือนพวกมาเฟียซึ่งข้อเท็จจริงในมุมของเจ้าของรถอะคือตอนที่เขาเอารถไปจอดอะค่ะผู้พิการอะไม่ได้อยู่ในรถเพราะว่าเจ้าตัวกำลังจะเข้าไปรับคุณพ่อที่เป็นผู้พิการออกมาจากโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเจ้าตัวพาคุณพ่อที่เป็นผู้พิการออกมาแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันแต่ประเด็นคือคนที่เขาเข้ามาล็อกรถอะค่ะ
1: เขาไม่เห็น
0: เขาไม่เห็นแล้วเขาก็บอกว่าเกณฑ์ของเขาอะคือมันต้องเป็นผู้พิการเป็นคนขับ
1: ยังไง
0: รถคันนี้เข้ามารับผู้พิการจริงแล้วก็ตั้งคำถามว่าช่องจอดลักษณะนี้มันสงวนเอาไว้เฉพาะรถที่ผู้พิการขับมาเองหรือครอบคลุมรถของญาติที่มารับส่งกันแน่อ่ะเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมา
1: เอออย่างนี้ท่านผู้อำนวยการท่านต้องมีกฎระเบียบหรือเรียกบุคลากรท่านมาคุยหน่อยไหมฮะว่ามันจะยังไงเพราะว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าแม้แต่รอพอเนี่ยก็ยังงงกับข้อปฏิบัติของตัวเองอะ
0: คือโรงพยาบาลที่คุณพ่อมาใช้บริการเนี่ยเขาแถลงชี้แจงว่าพื้นที่นั้นมันไม่ใช่พื้นที่ของเขาม ันไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาลค่ะแต่มันเป็นลานจอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาลซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าประธานและกรรมการของมูลนิธิดังกล่าวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในปัจจุบันโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีส่วนแต่อันนี้ก็ต้องแฟร์แล้วโรงพยาบาลเขาไม่เกี่ยวนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาไม่เกี่ยวเลยถามว่าไม่เกี่ยวเรื่องอะไรคือหนึ่งมันไม่ใช่พื้นที่ของเขาแล้วสองเขาไม่ได้เป็นคนไปยืนไปชี้นิ้วบอกว่าคนพิการไม่ได้ขับ
1: คือ
0: หัวใจของเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจอดได้หรือไม่ได
1: ้
0: มันอยู่ที่การกำหนดสิทธิ์ให้ชัดนะคะว่ารถซึ่งนำผู้พิการมาม ันใช้ช่องนี้ได้ไหมช่องทางที่จะจอดอันนี้ได้ไห
1: ม
0: มันต้องหลักเกณฑ์มันคืออะไรแล้วถ้าเกิดเขาพิการแล้วเขาจะขับขี่ยังไงอ่ะคุณผู้ชมไม่ใช
1: ่
0: ผู้พิการทุกคนที่จะขับขี่ได้นะอ่ะ
1: เพราะผู้พิการบางชนิดก็ขับขี่รถไม่ได้นะเอาจนพิการสายตาเงี้ยสองข้างเนี่ยกูจะขับรถได้ไงยังไงจะต้องหมายความว่าผมก็งงตั้งแต่แรกเลยที่บอกว่าจะต้องให้ผู้พิการเป็นคนขับมาแล้วไง ผมไม่ make sense นะอันเนี้ยที่ว่าจะต้องให้ผู้พิการเท่านั้นนะเนี่ยที่จอดรถสำหรับผู้พิการหมายความว่าจะต้องผู้พิการเท่านั้นที่ขับรถมาที่จะจอดได้เอ้าก็ถ้าเกิดพิการจนไม่สามารถที่จะขับรถได้อะแล้วเขาจะขับมาได้ไงหนึ่งนะอันหนึ่งนะสองคือเอาถ้ากรณีอย่างเงี้ยที่ญาติเขาอ่ะขับมาให้อ่ะแล้วไงคุณจะต้องไปดูว่าผู้พิการอยู่ในรถตลอดเลยเหรอคุณถึงจะแซ่จอดเพราะว่าเขาจอดมาเอาแค่เขามานั่งรถเล่นเหรอเพราะเขาเข้าไปทำธุระประปังยี่ว่าแต่ในโรงพยาบาลเลยแม้แต่ที่อื่นอ่ะเขาก็ต้องออกจากรถไปอ่ะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าอันนี้ใช่พิการหรือไม่ใช่พิการเพราะคุณไปคุณก็ไม่เห็นใครแล้วอ่ะหรืออาจจะเห็นแค่คนขับรถมาแล้วก็ทำไมไม่ถามซะก่อนนะว่าคุณใช้สิทธิ์คุณพิการได้ยังไงเนี่ยคุณไม่พิการนะคุณขับรถมาเขาก็จะได้บอกไงอ๋อมารับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเป็นผู้พิการกูก็ดูสิว่ามันจริงว่ามันผมว่ามันไม่น่าจะยากนะฮะเรื่องแบบนี้
0: จริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการพูดจาด้วยนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่ามันมีเรื่องการเมืองจริงๆวันนี้การเมืองเดือดเดี๋ยวเราฟังของในช่วงของพี่เด้งได้แบบเต็มๆเลยนะแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะพอพูดถึงเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรเราคุยกับอาจารย์อัจฉริยะวานิชกันมานะคะปรากฏวันนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่เกษียณคือคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีท่านส่งสัญญาณค่ะว่าข้าราชการระดับสูงที่กำลังเกษียณปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หายออกจากงานภาครัฐไปเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดประเทศยังต้องการความรู้และประสบการณ์ก็อาจจะเชิญกลับมาช่วยงานในบทบาทอื่นได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนะคะว่าจะเป็นใครมาดำรงตำแหน่งอะไรเรื่องราวนี้เปิดเผยจากคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยแหละค่ะท่านประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าแล้วก็พูดถึงผู้บริหารระดับสูง14คนที่กำลังเกษียณพร้อมขอบคุณที่ทำงานให้กับประเทศมาโดยตลอดนะคะนักข่าวก็ถามว่าอ้าวหลังจากเกษียณแล้วจะชวนคนเหล่านี้มาช่วยรัฐบาลต่อหรือเปล่านายกก็บอกว่าอาจจะต้องรบกวนทุกคนเพราะหลายคนเป็นที่รู้จักแล้วก็เคยทำงานด้วยกันมามันก็รู้ฝีมือความทุ่มเทแนวคิดถ้าวันนึงประเทศต้องการความช่วยเหลือก็เชื่อว่าคนเหล่านี้พร้อมจะช่วยท่านย้ำนะคะว่าท่านไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษนะทีนี้มันมีเรื่องของคำพูดท่านที่บอกว่าเจอกันในอีกบทบาทหนึ่งอันนี้แหละคนก็ไปตีความกันเยอะแยะมากมายเลย
1: ถึงเข้ามาร่วมยังไงกัน
0: แต่อย่างน้อยๆมันก็ถือว่าเป็นการเปิดทางเอาไว้ว่าอาจจะดึงประสบการณ์ในอดีตของข้าราชการระดับสูงกลับมาใช้ต่อนะคะอย่างเช่นในบทบาทที่ปรึกษาหรือว่าคณะทำงานอะไรอย่าง

0: นี้เป็นต้นนะคะ
1: แล้ว
0: การสัมภาษณ์วันนี้นะคะช่วงท้ายนายกท่านก็มีมุกด้วยคือนักข่าวแซวว่าผู้เกษียณอายุ60ปีรุ่นเดียวกับนายกเลยอะนายกอายุเพิ่งครบ60ปีไงเพิ่งฉลองวันเกิดไปนี่ไงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกรุ่นเดียวกันผมยังโอเคแล้วก็ยิ้มแล้วก็กำหมัด2มือโชว์ความแข็งแรงด้วยนะคะก็ถือว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งปลัดเกษียณนะแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณจากนายกอะค่ะว่าอาจจะนำคนรุ่นเก่าที่รู้มือกลับมาช่วยรัฐบาลหลังจากที่เกษียณแล้ว
1: คือมุมมองของนายกกับในหัวอักเมื่อสักครู่ที่เราสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้มันจะต่างกันนิดนึงก็คือนายกเนี่ยมองภาพว่าเกษียณแล้วดึงมาช่วยแต่ไม่ได้ช่วยในลักษณะของการต่ออายุราชการแต่ว่าอาจารย์อักเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของกันว่าควรจะต่ออายุราชการไปจนถึงอายุ65เลยไหมในตำแหน่งเดิมหรืออะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นายกว่าเหมือนกับว่าพ้นตำแหน่งไปแล้วคนอื่นมาแทนตำแหน่งแล้วแต่ว่าถ้าจะเอามาช่วยคือเอามาช่วยในการหาตำแหน่งแห่งหนใหม่ให้สำหรับคนที่เกษียณแล้วแต่ในหัวอัดบอกว่าต้องลากจาก60ไปเป็น65เพราะยังมีเรี่ยวแรงแข็งขันทำงานได้อยู่ยังไม่ควรต้องเกษียณก็ประมาณนี้ครับ
0: แต่พูดถึงเรื่องของข้าราชการนะตอนนี้ที่มีการพูดคุยกันอยู่ว่าอาจจะให้มีการสมัครใจ early retire ไปหรืออะไรใดๆฝากรัฐบาลช่วยจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำตัวไม่ดีแล้วก็ทำเป็นภัยต่อสังคมได้ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้ต้องบอกว่ายังเป็นข้อกล่าวหาอยู่นะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรองนายกอบต.คนหนึ่งในอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธาน
1: ี
0: คือคุณแม่เนี่ยพาลูกสาววัย20ปีซึ่งน้องเนี่ยมีภาวะออทิสติกไปแจ้งตำรวจแล้วก็กล่าวหาว่ารองนายกอบต.คนนี้เนี่ยเคยล่วงละเมิดลูกสาวมาตั้งแต่ตอนเรียนป.6แล้วต่อมาลูกสาวตั้งครรภ์ตอนอายุ15ปีแม่บอกว่าตอนที่ลูกยังเด็กอะครอบครัวก็เคยฝากให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยแหละตอนนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยไปรับไปส่งไปโรงเรียนหน่อยเพราะว่าแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่หลังจากนั้นลูกสาวตั้งครรภ์แม่ก็เลยถามจนลูกยอมตอบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยแหละมาละเมิดครอบครัวก็เลยเรียกมาคุยแล้วในตอนนั้นนะคะมันก็มีข้อตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวจะชดใช้เงิน 30,000 บาทแล้วก็ที่ดินสปก. 2ไร่นะแล้วขอให้เลิกติดต่อกับลูกสาวเลยได้ไห
1: ม
0: แล้วพอเกิดเหตุการณ์คุณแม่เนี่ยก็พาลูกไปอยู่ที่กรุงเทพประมาณ2ปีแต่พอผ่านเวลา2ปีไปคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันจบแล้วก็เลยให้ลูกกลับมาอยู่กับคุณยายที่อุทัยธานีแต่แม่บอกว่าผู้ชายคนเดิมนี่แหละพอรู้ว่าลูกกลับมาก็กลับเข้ามาหาลูกอีกบอกว่าจะเอาขนมเอาเงินมาให้แล้วก็มีการลวนลามแล้วก็พาไปล่วงละเมิดอีกค่ะแม่บอกว่าพอโทรไปถามว่ายังไงทำไมกลับมายุ่งอีกกลับโดนข่มขู
1: ่
0: มีการอ้างอาวุธปืนมีการอ้างว่ารู้จักกับตำรวจปรากฏว่าคุณยายอะค่ะบอกว่ารู้เรื่องมาตั้งแต่ตอนหลานเรียนป.6 แล้วแหละแต่ไม่กล้าพูดเพราะว่าเขาขู่เอาไว
1: ้กลัวว่างั้น
0: แล้วลูกสาวก็เล่าข้อมูลให้ตำรวจฟังค่ะคุณชมพู่ฟังว่าครั้งแรกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไร่มันสำปะหลังระหว่างทางกลับจากโรงเรียนเป็นเรื่องที่เป็นบุคคลที่ครอบครัวไว้ใจอะค่ะแต่เขาทำแบบนี
1: ้
0: อย่างที่อุ้มบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามันยังเป็นข้อกล่าวหาตำรวจเพิ่งจะรับเรื่องแล้วก็หลักฐานเอาไว
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มละค่ะพยานอื่นๆมีไห
1: ม
0: แม่ยายแล้วก็ลูกทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดต้องเอามารวมกันแล้วก็ต้องตรวจร่างกายเก็บไว้เป็นหลักฐานอีกครั้งนึงเนาะแล้วก็รวมไปถึงต้องไปเชื่อมโยงสถานการณ์เหตุการณ์ทั้งหมดอะค่ะว่าตอนตั้งครรภ์กับเหตุการณ์ในอดีตเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่โดนข่มขู่ด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝากหน่วยงานราชการนะคะช่วยดูแลซัพพอร์ตข้าราชการน้ำดีแล้วก็ช่วยกำจัดข้าราชการที่ทำให้ปลาเน่าทั้งตัวมันเหม็นไปทั้งห้องแบบนี้ด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันศุกร์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

าฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันกปช.ไฟเขียวลดค่า FT นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.มีมติรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าผ่านค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายการส่งเสริมโซลาร์ภาคประชาชนในรูปแบบ Net Building โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปีสุริยะเตรียมชมคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินรายละ 1,000 บาทช่วยชาวนาตกค้างกว่า 230,000 ครัวเรือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 233,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนรายละ 1,000 ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทรวมวงเงินกว่า 10,000 ขอไปค่ะรวมวงเงินกว่า 1,846 ล้านบาทล่าสุดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาขยายกรอบวงเงินและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ยังตกค้างจากฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาสำหรับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2569/70 นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรือคณะอนุกรรมการนบข.ด้านการผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเสนอข้อมูลและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีการผลิต 2569/2570 คาดว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนบข.ด้านการผลิตภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับฤดูกาลผลิตปัจจุบันต่อไปกรมศุลกากรสกัดจับลักลอบนำข้าวหมูดิบแดนมังกรหนักกว่า 16.5 ตันซุกรวมผักสดนางสาวประออนรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาค3เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กันยายนกรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรเชียงแสนด่านศุลกากรแม่สายส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นและยึดซากสุกรลักลอบนำข้าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังสืบทราบความผิดปกติของตู้สินค้าที่ยื่นขอผ่านพิธีการศุลกากรโดยระบุในใบขนส่งสินค้าว่าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลจำนวน930กล่องน้ำหนักสุทธิ 18,850 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารความเสี่ยงโดยนำตู้สินค้าเข้าตรวจผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายซึ่งพบภาพสแกนวัตถุภายในพบต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารแจ้งผลการเปิดตรวจพบว่านอกจากผักสดบางส่วนตามรายการแล้ว

0: ล้วยังพบเนื้อสุกรซุกซ่อนอยู่ในตู้สินค้าโดยไม่มีการสำแดงใบขนส่งสินค้าจำนวน379กล่องน้ำหนักรวมประมาณ 16,514 กิโลกรัมมูลค่าประเมินราว 1,530,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรฟท.เดินหน้าประสานเอกชนเข้ามาเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ต่อถึงมกราคมปีหน้าจ่อเซ็น MOU ฉบับใหม่สัปดาห์หน้านายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ว่ารฟท.ได้ประสานงานกับภาคเอกชนอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนการเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ต่อเนื่องไปจนถึง31มกราคม2570โดยขณะนี้ได้แจ้งเงื่อนไขไปยังภาคเอกชนแล้วเหลือเพียงการหารือรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินรถซึ่งจะยังคงยึดกรอบและเงื่อนไขเดิมที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.เคยกำหนดไว้เป็นหลักขณะนี้การเจรจาระหว่างรฟท.กับเอกชนมีความคืบหน้าใกล้ได้ข้อยุติแล้วและคาดว่าจะสามารถลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับใหม่ได้ภายในสัปดาห์หน้าแต่นี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าการให้บริการแอร์พอร์ตลิงก์จะยังคงเดินหน้าต่อไปโดยรฟท.และเอกชนคู่สัญญายังคงร่วมกันให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการจะทำ MOU ฉบับใหม่เอกชนจะนำหลักประกันฉบับใหม่เข้ามาวางในขณะที่หลักประกันเดิมตาม MOU ฉบับเดิมจะเข้าสู่กระบวนการถอนคืนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันโดยวงเงินหลักประกันใหม่อยู่ที่ประมาณ533ล้านบาทเป็นการคำนวณในสัดส่วนประมาณ 5% ของค่าลิขสิทธิ์เพื่อเป็นหลักประกันรองรับการเข้ามาสนับสนุนการเดินรถของเอกชนกระบี่ตั้งวอร์รูมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักปภ.ส่งเซลบอร์ดคลาสหลายอำเภอเฝ้าระวังเหตุการณ์นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
3: จังหวัดกระบี่ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่17กันยายนที่ผ่านมาจนขณะนี้และในวันนี้นายอังกูลศิราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งให้จัดตั้งวอลลุ่มติดตามสถานการณ์ณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งสัญญาณเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเมืองกระบี่ประกอบด้วยตำบลทับเปรกตำบลกระบี่ใหญ่รวมถึงอำเภอเหนือคลองประกอบด้วยตำบลโคกยางและตำบลห้วยยูงเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดกระบี่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มติดตามประกาศของทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่หากได้รับการแจ้งเตือนนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันศุกร์นะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์ตรงกันกับวันที่18กันยายนนะคะ2569ค่ะก็พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจเนี่ยนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเนี่ยก็จะมีทั้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาแย้มๆเนี่ยนะคะว่าจะดึงปลัดที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมาช่วยงานคือเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้ท่านนายกค่ะไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะคะระดับปลัดกระทรวงหรือว่าเทียบเท่านะคะซึ่งก็มีการเชิญข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะมีข่าวออกมาเนี่ยนะคะว่าท่านนายกเนี่ยไปพูดเหมือนกับทำนองว่าจะให้มาร่วมทำงานหลังจากนี้นะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามท่านนายกเนี่ยว่าจริงหรือเปล่ากับข่าวคราวที่ออกมาแย้มๆว่าจะดึงปลัดเกษียณเนี่ยเข้ามาช่วยงานนายกบอกว่าอาจจะต้องรบกวนทุกคนค่ะโอ้โหวันนี้เลยเป็นประเด็นกันออกมาเลยนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนที่บอกว่าจะต้องมาเจอกันในอีกบทบาทนึงเนี่ยอันนี้นายกบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือทุกคนเนี่ยนะคะเป็นคนที่ตนเนี่ยมีความสนิทสนมคุ้นเคยรู้ฝีมือกันมาแล้วก็รู้ความทุ่มเทแนวคิดคือถ้าว่าวันนึงเนี่ยนะคะมีอะไรที่ประเทศเนี่ยต้องการความช่วยเหลือตนก็มีความมั่นใจเลยว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะคะจะพร้อมเข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ะโดยไม่จำเพาะเจาะจงใครเป็นพิเศษและนายกยังบอกอีกนะคะว่าได้อวยพรแล้วค่ะให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการนั้นโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงผู้สื่อข่าวก็แซวนะคะว่าอายุ60ปีรุ่นเดียวกันกับนายกเลยนายกก็บอกว่ารุ่นเดียวกันผมยังโอเคอยู่นะคะซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกเนี่ยเป็นประธานในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือว่าเทียบเท่านะคะซึ่งมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะในการประชุมเนี่ยก็เป็นการประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการนะคะซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายด้วยเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปลัดกระทรวงหลายท่านนะคะก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งโอ้โหวันนี้เนี่ยข้าราชการที่จะเกษียณนะคะก็จะมีถึง14รายด้วยกันค่ะก็จะมีปลัดสำนักนายกนะคะก็จะเกษียณคุณยุภาทวีวัฒนกิจบวรมีผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนะคะก็จะเกษียณอายุนะคะคุณธนัทสุวรรณนนท์มีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคุณอนันต์แก้วกำเนิดแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองคือคุณณัฐพลนับแต่สมบูรณ์แล้วก็มีปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะพลเอกธราพงศ์มลคำมีปลัดกระทรวงนะคะการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณกันตพงศ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงเกษตรค่ะคุณวินโรจน์นะคะทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงพลังงานคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคุณยศพลเวณุกูเศษผบตรพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะแล้วก็ปลัดกทมค่ะคุณณรงค์เลืองศรีนะคะก็เรียกว่าจะเกษียณอายุกันหลายท่านเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าในการประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้พูดตอนหนึ่งว่าตนได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของระบบราชการโดยเฉพาะการที่ข้าราชการนั้นกล้าที่จะพูดและกล้าที่จะเสนอแนะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นนะคะในการทำงานร่วมกันค่ะและนายกเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยว่าประสบการณ์การทำงานนะคะตลอดจนภารกิจสำคัญต้องการฝากให้มีการสานต่อค่ะซึ่งประเด็นที่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนั้นก็มีการพูดถึงทิศทางเดียวกันก็คือการทำงานร่วมกันกับนายกเป็นการทำงานที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมและตรงไปตรงมาเปรียบเสมือนการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนและพี่น้องซึ่งแนวทางในการทำงานที่นายกเนี่ยนะคะต้องการจะเห็นจากปลัดกระทรวงและก็ข้าราชการระดับสูงของแต่ละกระทรวงก็คือการทำงานในลักษณะเหมือนมีหลายกลุ่มหมายถึงการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ลดพิธีรีตรองแล้วก็ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์กับประเทศแล้วก็ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกเนี่ยยังพูดด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่า

งานสำคัญค่ะที่แต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบจะได้รับการสานต่อนะคะเนื่องจากการแต่งตั้งปลัดกระทรวงที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อเนี่ยล้วนมาจากคำแนะนำของปลัดกระทรวงผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในแต่ละท่านซึ่งช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายนายกก็บอกเลยค่ะบอกว่าผู้ที่จะเกษียณอายุราชการทุกท่านเนี่ยจะยังคงอยู่ในตำแหน่งจนเลยเที่ยงคืนของวันที่30กันยายนเข้าสู่วันที่1ตุลาคมเพราะฉะนั้นจากว่ามีภารกิจอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นยังคงพร้อมที่จะร่วมทำงานไปด้วยกันพร้อมทั้งขอให้ทุกท่านเนี่ยนำประสบการณ์และความรู้ที่มีมาช่วยกันขับเคลื่อนงานพัฒนาประเทศต่อไปซึ่งหัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการนั้นนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณค่ะได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมาส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนั้นเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้และก็แสดงความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะว่าการทำงานร่วมกันของหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเนี่ยภายใต้การนำของนายกและก็รัฐบาลจะช่วยกันเพิ่มประสิทธิภาพค่ะในการบริหารราชการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศเนี่ยนะคะอย่างมั่นคงกันต่อไปนี่แหละก็เป็นประเด็นนะคะที่เป็นข่าวกันออกมาว่าท่านนายกเนี่ยอาจจะมีการดึงปลัดเกษียณนะคะที่เกษียณอายุราชการเนี่ยเข้ามาช่วยงานนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกกล่าวในแง่ของรายละเอียดอะไรไปมากกว่านี้นะคะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะโอ้โหมีแนวโน้มแล้วล่ะนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วนะคะว่าคงจะต่อกันอีกแน่และต่อและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอเอาเข้าที่ประชุมครม.นะคะในวันอังคารที่22นี้อีกทีนึงนะคะอันนั้นแหละจะเห็นผลชัดเจนนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะตอนนี้ก็เตรียมเดินหน้านะคะมาตรการไทยช่วยไทยพลัสกันออกมาแล้วก็จะต่ออีก2เดือนนะคะผู้ฟังคะก็คือจริงๆเนี่ยมันจะต้องหมดสิ้นเดือนนี้จะต่ออีก2เดือนคือตุลาคมกับพฤศจิกาก็ยังคงรูปแบบเดิมเลยค่ะก็คือร่วมจ่าย60 40นะคะคือรัฐบาลเนี่ยจ่าย60ประชาชนจ่าย40ก็เพื่อช่วยลดนะคะภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยทางคุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกและรัฐมนตรีคลังค่ะเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังนะคะเตรียมนำรายละเอียดการขยายมาตรการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาในวันอังคารที่22นี้ค่ะก่อนมาตรการเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนโดยสำหรับแหล่งเงินนะคะที่จะนำมาใช้ดำเนินการในมาตรการต่อเนื่องเนี่ยกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะสามารถบริหารจัดการนะคะจากวงเงินที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้ค่ะสำหรับมาตรการเศรษฐกิจซึ่งในเบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องโยกงบประมาณจากส่วนอื่นแล้วก็รายละเอียดวงเงินจำนวนนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์และก็เงื่อนไขการใช้จ่ายในช่วง2เดือนนะคะที่ขยายออกไปเนี่ยจะต้องรอความชัดเจนจากมติครม.ค่ะโดยมาตรการนะคะที่มีเป้าหมายสำคัญเลยก็คือจะเป็นการช่วยประคองกำลังซื้อของประชาชนท่ามกลางนะคะภาระค่าครองชีพและก็เป็นการกระจายเม็ดเงินด้วยนะคะไปยังบรรดาร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยคือถ้าว่าครม.เนี่ยเห็นชอบนะคะการต่ออายุมาตรการมันก็จะครอบคลุมในเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกาต่อเนื่องจากมาตรการเดิมนั่นเองซึ่งไงก็ตามนะคะข้อมูลที่เผยแพร่ในตอนนี้ยังเป็นข้อเสนอนะคะที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22นี้ก็ต้องรอติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขอย่างเป็นทางการกันอีกทีนึงนะคะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าวันนี้ก็เรียกว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มจะเห็นภาพชัดแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะต่อกันไปอีก2เดือนซึ่งนายกเองนะคะวันนี้ก็ถูกถามเหมือนกันคุณผู้ฟังเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะโดยท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ทางคุณเอกนิติได้รายงานมาแล้วค่ะแต่ว่ารายละเอียดเงื่อนไขจะเท่าไหร่ยังไงเนี่ยขอให้ไปคุยกับคุณเอกนิติเอานะคะเพราะว่าคุณเอกนิติเนี่ยจะเป็นผู้ที่แถลงความชัดเจนแต่นายกบอกว่าตนก็ได้เห็นชอบไปในหลักการแล้วพอถามถึงเงื่อนไขนะคะที่ให้ 1,000 บาทเนี่ยใช้รวดเดียว2เดือนนายกก็ย้ำค่ะบอกว่าขอให้คุณเอกนิติเป็นผู้แถลงเพราะเราจะไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ขอเรียนเลยว่าเป็นข่าวดีส่วนรูปแบบจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขอให้คุณเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงค่ะและพอถามถึงการรับมือนะคะกรณีธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ครั้งแรกในรอบกว่า3ปีนายกก็บอกว่าเราจะไม่ทำอะไรที่ประชาชนเดือดร้อนส่วนกรณีนี้นะคะมันจะกระทบกับราคาพลังงานไหมอันนี้นายกบอกว่ามีหลายจุดนะคะที่เราจะลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการละค่ะที่จะเอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันพอถามว่าหลังจบนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วจะมีมาตรการอื่นออกมาในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมอีกไหม

นายกก็บอกนะคะบอกว่าการที่เราดำเนินการในนโยบายเนี้ยไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะคะแต่ว่ามันเป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนทุกที่ในยุคข้าวยากหมากแพงอ่ะนายกพูดเอาไว้อย่างนั้นส่วนเรื่องนะคะประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะก็มีข่าวกันออกมาจากทางคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคะว่าเตรียมที่จะหารือกับพรรคฝ่ายค้านแล้วนะคะว่าตกลงเนี่ยจะยื่นซักฟอกในแบบไหนโดยคุณรังสิมันต์โรมออกมาพูดถึงความคืบหน้าค่ะในการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านก่อนสิ้นสุดสมัยประชุมสภาในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการรวบรวมข้อเท็จจริงค่ะซึ่งมีรายละเอียดแล้วก็หลายเรื่องมากแต่จะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงให้นิ่งจึงอยู่ระหว่างการสรุปค่ะว่าจะเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีรายบุคคลหรือว่าจะเป็นทั้งคณะก่อนการพูดคุยนะคะกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดแนวทางในการอภิปรายแล้วก็จะอภิปรายรัฐมนตรีคนไหนบ้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยจะพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคกล้าธรรมพร้อมกันเลยหรือเปล่าคุณรังสิมันต์โรมก็ยอมรับนะคะว่าในส่วนของพรรคกล้าธรรมเนี่ยคงอาจจะต้องพูดคุยกันว่าพรรคกล้าธรรมนั้นจะมีจุดยืนยังไงเพราะว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี69เนี่ยในวาระที่3พรรคกล้าธรรมเองก็มีแนวทางพิเศษแตกต่างไปจากพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีการพูดคุยกันอย่างแน่นอนเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นอยู่ในพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จะมีการพูดคุยในการทำหน้าที่ร่วมกันหลังจากนี้ส่วนพรรคเล็กอื่นๆนะคะจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะและก็อาจจะมีชุดทำงานชุดเล็กนะคะเพื่อให้การเตรียมการสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนทีนี้กับเอกภาพนะคะของฝ่ายค้านในตอนนี้นะคะกังวลว่าจะมีความลับในการซักฟอกรัฐบาลหรือว่าข้อสอบเนี่ยรั่วข้อสอบหลุดหรือไม่อันนี้คุณรังสิมันต์โรมก็บอกเลยนะคะบอกว่าเชื่อว่าข้อสอบจะรั่วหรือว่าข้อสอบจะหลุดเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยจะอภิปรายรัฐมนตรีบุคคลใดฝ่ายค้านไม่ได้เข้าไปลงลึกตรวจสอบในแต่ละพรรคค่ะแล้วก็แต่ละพรรคเนี่ยจะมีโควต้าเวลาการอภิปรายตามความเหมาะสมของจำนวนส.ส.แล้วก็การจัดสรรเวลาแต่ถ้าว่าจะมีบุคคลใดก็ตามที่ทำให้ข้อสอบรั่วเนี่ยอย่างเช่นยติอาจจะต้องรอดูในอนาคตแต่ก็คิดว่าเอกภาพของฝ่ายค้านนั้นอาจจะต่างไปจากเอกภาพรัฐบาลเพราะว่าฝ่ายค้านมีความหลากหลายแล้วก็เน้นประสิทธิภาพการทำหน้าที่ฝ่ายค้านพอถามว่ามองว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านนะคะจะมีอุปสรรคไหมเช่นก็อ้างจากฝ่ายรัฐบาลที่บางประเด็นปัญหาเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบขององค์กรอิสระแล้วเช่นการหัวสวการทุจริตสอบท้องถิ่นและบางเรื่องก็ยังคาบเกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่รัฐบาลหลายๆชุดเนี่ยมักจะอ้างว่าไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ประเด็นนี้ทางคุณรังสิมันต์โรมเองนะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่ามั่นใจนะคะว่าเจออุปสรรคแน่ๆค่ะและฝ่ายค้านจะต้องเตรียมพร้อมให้ดีเพราะทราบว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการให้ข้าราชการนะคะในฝ่ายประจำเนี่ยเตรียมหาเหตุผลทำให้การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคุณโสพลซาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นน่าจะตอบได้ดีที่สุดว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการวางแผนใดๆหรือไม่เพราะฉะนั้นนะคะทางคุณรังสิมันต์โรมก็บอกเลยบอกว่าขอยืนยันเลยนะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านได้ดำเนินการกันมาหลายครั้งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเตะตัดขาหรือว่าเปลี่ยนแปลงก็หวังว่าประธานสภาจะทำหน้าที่แบบเป็นกลางหรือว่าถ้าหากว่าฝ่ายค้านอภิปรายแล้วเนี่ยจะต้องออกมาปกป้องนายกรัฐมนตรีนะคะหรือว่าออกมาปกป้องแกนนำรัฐบาลอันนี้ก็เป็นการกระทำที่ไม่เป็นกลางก็ยืนยันค่ะว่าฝ่ายค้านมีประสบการณ์ในการทำงานโดยเฉพาะกับการตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยนะคะทางคุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกว่าผมได้ทราบดีว่าจะต้องทำยังไงแต่ก็กังวลค่ะกังวลว่าจะเกิดวิชาสารพัดวิชาเพื่อทำให้งานของฝ่ายค้านเนี่ยอุปสรรคเพราะถามว่าฝ่ายค้านได้สัญญาณอะไรที่จะมีวิชามารหรือว่าความพยายามในการเตะตัดขาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไหมทางคุณรังสิมันต์โรมก็บอกนะคะว่าตนเนี่ยเป็นส.ส.ในสภาเรื่องนี้ดูไม่ยากและเท่าที่ทราบขบวนการเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วส่วนฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้กลไกการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา151หรือว่าการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญในมาตรา152นั้นอันนี้คุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกนะคะคุณผู้ฟังว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้กลไกการอภิปรายค่ะเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา151เนี่ยแน่ๆแต่ว่าสำหรับการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญในมาตรา152อันนี้จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ขอย้ำเลยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นจะเกิดขึ้น
ทันสมัยประชุมสภานี้อย่าง

แน่นอนทีนี้พอถามว่าโอกาสนะคะที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้กลไกทั้งการลงมติแล้วก็การอภิปรายทั่วไปพร้อมกันทั้ง2กลไกในสมัยประชุมนี้ไหมทางคุณรังสิมันต์โรมก็บอกนะคะว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะฝ่ายค้านเนี่ยไม่อยากคิดทุกเรื่องพร้อมกันแต่ว่าก็จะพิจารณาเป็นเรื่องๆนะคะแล้วก็รอฟังการชี้แจงของคณะรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายค้านนั้นจะไม่จบนะคะเฉพาะการอภิปรายแน่ค่ะแต่ว่าจะมีการโรยเกลือดำเนินการต่อแล้วก็มั่นใจในเนื้อหาการอภิปรายด้วยก็หวังว่านะคะสภาเนี่ยจะสนับสนุนบทบาทของฝ่ายค้านและถ้าหากว่าพูดถึงจำนวนเสียงของฝ่ายค้านนะคะก็แน่นอนว่าไม่สามารถที่จะสู้เสียงของรัฐบาลได้อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเสียงข้างมากเนี่ยแต่ว่าก็ขอให้ตระหนักเอาไว้เลยนะว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองหากปล่อยให้ทุกอย่างนั้นยังคงเหมือนเดิมก็จะเกิดคำถามว่าบ้านเมืองจะไหวจริงๆเหรอในสถานการณ์แบบนี้จึงอยากสื่อสารว่าหากต้องการจะเป็นนักการเมืองทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆเนี่ยยังไม่ต้องกล่าวถึงการอภิปรายไม่ว่าวางใจแต่สถานการณ์วันนี้มันจะไหวจริงๆเหรอแค่มโนสำนึกแต่ละคนเนี่ยจะไหวจริงๆเหรอนี่นะคะทางคุณรังสิมันต์โรมก็ถามออกมาส่วนช่วงเวลาค่ะช่วงเวลาในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้นนั้นนะคะคุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกว่าเบื้องต้นมีกรอบตัวเลขเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในใจแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องรอการสรุปแล้วก็ไปรับฟังกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้เกิดช่วงเวลาที่เหมาะสมในขณะที่ทางด้านของท่านนายกเองนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับกรณีที่รัฐบาลเนี่ยทำงานมา6เดือนแล้วว่าจะพูดคุยกับรัฐมนตรีถึงการทำงานของแต่ละกระทรวงเพื่อประเมินการทำงานหรือไม่อันนี้นะคะนายกบอกว่าก็คุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ค่ะและก็ได้แจ้งไปยังทุกคนแล้วว่าขอให้ทำงานอย่างเต็มที่งานจะต้องจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์พอถามว่ากรณีที่เลื่อนการทานข้าวร่วมกันกับรัฐมนตรีออกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ได้กำหนดวันแล้วหรือยังนายกบอกว่ากำลังนัดอยู่นะคะเหตุที่ต้องเลื่อนการทานข้าวในวันที่6กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีภารกิจด่วนพอมีภารกิจด่วนเข้ามาก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศในวันที่7กันยายนแล้วก็วันที่17กันยายนก็ได้คุยกันกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและก็คุณสุริยะในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยว่าจะนัดทานข้าวกันพอถามว่าจะเกิดขึ้นก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมสหประชาชาติในวันที่20กันยายนนี้ไหมนายกบอกว่ายังไม่ได้กำหนดวันนะคะในเรื่องของการกินข้าวเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรค่ะหากมีเวลาก็กินหากไม่มีเวลาก็หารือกันตลอดอยู่แล้วโทรศัพท์คุยกันตลอดตนไม่จำเป็นต้องคุยกับรัฐมนตรีทุกท่านอย่างพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยตนก็มีช่องทางติดต่ออยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณยศชนันรองนายกและรัฐมนตรีอว.และก็คุณจุลพันธ์และก็คนที่ตนเนี่ยมีความคุ้นเคยมีความเคารพอย่างคุณสุริยะก็พอละกับการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลและก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรด้วยพอถามว่าเนี่ยนะคะจะต้องเตรียมพร้อมอะไรก่อนที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายกก็ตอบนะคะบอกว่าตอบไม่ถูกอ่ะเราก็ต้องพร้อมตอบในทุกเรื่องถ้าทำแล้วไม่ได้ออกมาจากเจตนารมณ์ที่ไม่สุจริตทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจทุกการดำเนินงานตั้งแต่ตนมาเป็นรัฐบาลตนก็ทำอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของประเทศและประชาชนและเจตนารมณ์ที่สุจริตไม่มีตรงไหนที่สามารถบ่งชี้ได้เลยว่าไปเอื้อประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งตนเนี่ยทำงานแบบเนี้ยมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขกี่ปีมาแล้วแต่ตนก็โดนอภิปรายทุกรอบเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็โดนแต่ก็ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดแทบทุกครั้งและตนเนี่ยก็มีความพร้อมในการชี้แจงถ้าหากว่าถูกกล่าวหาด้วยมีการอภิปรายหรือว่ามีการตั้งคำถามเนี่ยก็ต้องตอบพอถามว่าถ้าหากว่าถูกอภิปรายในรอบนี้เนี่ยนะคะมั่นใจไหมว่าจะรอดนายกก็ตอบนะคะบอกว่าจะไม่มั่นใจก็ต่อเมื่อผมตั้งใจทำอะไรผิดแล้วนึกว่าคนจะจับไม่ได้ถ้าแบบนั้นเนี่ยจะกังวลแต่ผมไม่กังวลน่ะเพราะว่าผมไม่มีวันทำอะไรที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนนายกบอกว่าผมเนี่ยมีหลักของผมแค่2 3อย่างแล้วก็ทำงานของผมและเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้ฟังในที่ประชุมที่มีระดับปลัดกระทรวงระดับหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการทุกคนก็ให้ความชื่นชมในการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองรวมไปถึงการมอบนโยบายให้กับข้าราชการประจำไปปฏิบัติท่านเหล่านั้นเนี่ยจะเหลือเวลาอีก2สัปดาห์จะเกษียณอายุราชการท่านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาพูดเอาใจให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกเป็นบวกมากๆกับพวกท่านเพราะท่านไม่ได้คาดหวังอะไรเราก็ถือว่าท่านเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีเกียรติมีตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอันมากซึ่งเขาก็ให้คำชื่นชมว่ารัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนภารกิจทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีซึ่งก็ทำให้มั่นใจได้เลยว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ทำคุณประโยชน์ผ่านทางราชการประจำให้ไปดำเนินการต่างๆได้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะ

0: นายกยังมีการพูดถึงประเด็นที่มีกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคดีหัวสวนะคะที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้นายกก็ยืนยันเลยค่ะว่าคือขอยืนยันเหมือนเดิมว่ารัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการตัดสินใจหรือว่ามติหรือว่าการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตนไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นอะไรได้พอถามว่ามองยังไงกับปฏิกิริยาผลวินิจฉัยในคดีหัวสวนะคะของกกต.ที่เสียงข้างมากเนี่ยนะคะโดนวิพากษ์วิจารณ์แต่เสียงข้างน้อยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนายกก็บอกว่าผมไม่ได้มองอะไรเลยมันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและ ว่างานที่ผมรับผิดชอบอยู่ผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมีหลักของมันอยู่หลักประชาธิปไตยเนี่ยก็ถืออะไรการวินิจฉัยในคดีความขององค์กรอิสระเนี่ยผมก็เห็นมีทั้งคะแนนเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากคะแนนที่ก้ำกึ่งหรือแม้แต่ประธานเนี่ยต้องลงความเห็น2ครั้งแต่ที่สำคัญทุกรูปแบบนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเขามีเขียนเอาไว้หรือเปล่าว่าเสียงข้างน้อยต้องชนะถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงข้างมากวินิจฉัยยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกกต.หรือว่าใครแต่ต้องทุกหน่วยงานในคณะรัฐมนตรีก็เหมือนกันประเด็นที่ไม่เห็นพ้องต้องกันก็ต้องไปจบที่การลงมติมติเสียงข้างมากเป็นยังไงทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามคนที่อยู่เสียงข้างน้อยจะบอกให้บันทึกว่าได้ลงมติยังไงเพราะอะไรซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วผมเคยเป็นมติเสียงข้างน้อยครั้งหนึ่งในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์พอเป็นเสียงข้างน้อยก็ขอให้บันทึกความเห็นของคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยไว้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ต้องทำตามเสียงส่วนใหญ่ชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำตามพอถามถึงกรณีเนี่ยนะคะของคนที่เคยให้ปากคำเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกเองก็ยังมีความเห็นนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าเกินเวลามาแล้วสำหรับเบรกแรกเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:32 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะกลับไปอัปเดตนะคะข่าวสารต่างๆกันต่อก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาทักทายเป็นคนแรกเลยนะคะตามมาด้วยคุณออด59แล้วค่ะที่ทักทายสวัสดีเด้งเข้ามานะคะแล้วก็คุณติ๋วนะคะก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะคุณพลากรสุวรรณภูลค่ะนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณชูศักดิ์นะคะคุณชูศักดิ์ค่ะก็สุขสันต์วันศุกร์เข้ามานะคะแล้วก็คุณตะขอมะขามหย่องค่ะคุณตะขอมะขามหย่องบอกว่าข้อเสนอร้องอะไรเนี่ยข้อเสนอร้องขอให้นายกเมตตาก็คือให้ช่วยเพิ่มค่ารักษาทหารผ่านศึกซึ่งมีอายุมากช่วยเพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยอ่ะนี่คุณตะขอมาขามหย่องเนี่ยนะคะก็ส่งเสียงเข้ามานะคะคุณสราวุฒิค่ะหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้ถ้าเรื่องนี้ถูกตีแผ่ออกไปโดย5คณาจารย์อาจารย์ธนพรจะออกมาโต้อีกไหมนี่นะคะทางนี้ก็เป็นงานของอะไรนะราชบัณฑิตใช่ไหมที่เขาจะจัดงานเนี่ยในตอนช่วงสิ้นเดือนเนี่ยโอ้โหคืองานนี้แต่ละท่านเนี่ยคือระดับทั้งนั้นนะคะระดับทั้งนั้นคือกกต.เนี่ยก็คงอ่วมแล้วค่ะมาที่คุณพูนสุขค่ะวันนี้คุณพูนสุขนะข้อมูลดีๆว่าอัลไซเมอร์เนี่ยบางทีหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเพราะพฤติกรรมเหล่านี้นั่นก็คือนอนน้อยเรื้อรังค่ะน่ากลัวมากทำให้ระบบกำจัดของเสียในสมองเนี่ยทำงานลดลงและโปรตีนที่ทำลายสมองสะสมมากขึ้นและไม่ออกกำลังกายอีกเลือดและออกซิเจนเนี่ยก็จะไปเลี้ยงสมองลดลงนะคะสมองก็จะเสื่อมเร็วขึ้นค่ะและกินหวาน

กินมันอาหารแปรรูปบ่อยเนี่ยอันนี้มันจะไปกระตุ้นการอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินในสมองแล้วก็ไม่ใช้สมองไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะทำให้สมองเนี่ยขาดการกระตุ้นและความสามารถในการชดเชยก็จะลดลงแล้วก็ถ้าเกิดมีความเครียดสะสมก็ไปอีกฮอร์โมนความเครียดก็จะทำลายสมองส่วนความจำนะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นที่มาของอัลไซเมอร์แบบไม่รู้ตัวเพราะพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ที่ว่ากันมาทั้งหมดนี่แหละมันจะไปทำลายความจำความคิดแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในที่สุดโอ้โหนี่แหละค่ะถ้าไม่อยากจะเป็นก็ต้องเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะนอนน้อยเรื้อรังไม่ออกกำลังกายกินหวานกินมันและอาหารแปรรูปบ่อยๆไม่ใช้สมองไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ความเครียดสะสมที่มาของอัลไซเมอร์ทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟังคะมาต่อที่คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งสุขสันต์วันศุกร์เข้ามานะคะอ่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันเรามาว่ากันต่อเนาะเกี่ยวกับเรื่องของปมประเด็นคำวินิจฉัยของกกต.นะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นออกมาให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นกันเอาไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเคารพในเสียงข้างมากนะไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่มาจากการเมืองค่ะด้วยนายกเนี่ยเมื่อก่อนจะปิดเบรกเนี่ยเราพูดกันเอาไว้นะคะที่ท่านนายกบอกไว้เลยบอกว่าในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะมีเขียนเอาไว้เขียนไหมว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมันต้องชนะถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงข้างมากเนี่ยวินิจฉัยยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกกต.หรือว่าใครแต่ต้องทุกหน่วยงานในคณะรัฐมนตรีก็เหมือนกันประเด็นที่ไม่เห็นพ้องต้องการเนี่ยมันต้องไปจบที่การลงมติเสียงข้างมากเนี่ยว่าเป็นยังไงทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนั้นคนที่อยู่เสียงข้างน้อยจะมาบอกให้บันทึกว่าได้ลงมติยังไงเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งนายกก็บอกว่าผมเองก็เคยเป็นมติเสียงข้างน้อยครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะก็ขอให้บันทึกความเห็นของคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเอาไว้ด้วยว่าเป็นยังไงผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ากรณีคนที่เคยให้ปากคำกกต.มาแล้วเนี่ยแล้วมากลับคำให้การจนทำให้คนเนี่ยมองว่าพรรคภูมิใจไทยคือถูกมองในทางลบเนี่ยนะคะจะเอาผิดอะไรกับคนให้การไหมนายกก็บอกว่ามันไม่ได้มีผลลบกับพรรคภูมิใจไทยค่ะแต่ว่ามีคนพยายามลากเอาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวตนยังคงยืนยันเหมือนเดิมให้ยึดถือประกาศคำสั่งและข้อห้ามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็คือตนที่ออกมาเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสวและตนก็ไม่ข้องใจกับคนที่ไปให้ข้อมูลเพราะว่าตนได้ทำหน้าที่ของตนไปแล้วคนที่ไม่ทำตามก็ต้องไปรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาได้ทำนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจเพราะว่ามันมีข้อห้ามแล้วถ้าใครยังไปทำก็ต้องไปแก้ต่างในความเป็นส่วนตัวของเขาไม่ได้ทำในนามของพรรคว่าอย่างนั้นเหอะคือถ้าหากว่ามีการกระทำแบบนั้นนะคะนายกก็พูดไปอย่างนี้ทีนี้พอถามว่าจะทำยังไงให้ข้อครหาเนี้ยมันหมดไปจากพรรคภูมิใจไทยนายกก็บอกเลยค่ะบอกว่าคนที่ครหาก็เห็นหน้ากันอยู่นะคะคนที่ไม่ติดใจก็เห็นหน้ากันอยู่พอถามว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองล้วนๆใช่ไหมนายกบอกว่าจุดเริ่มเลยเป็นการเมืองอยู่แล้วจุดเริ่มก่อนมาถึงตรงนี้เมื่อ2ปีก่อนนะคะมันเป็นการเมืองค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้ปัญหาทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือมีจุดเริ่มต้นมาจากการเมืองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกับปมประเด็นคำวินิจฉัยของกกต.ที่มีกันออกมาก็ขอให้เคารพเสียงข้างมากนะคะไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีค่ะแล้วก็จากประเด็นหัวสวเนี่ยนะคะวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของทางโฆษกรัฐบาลค่ะโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึงเรื่องประเด็นปัญหาเรื่องทุนเถ่าโดยทางคุณเอกภพนะคะเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้านะคะในการปราบปรามนอมินีหรือว่าทุนเถ่าและก็ขบวนการสวมบัตรประชาชนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการเนี่ยนะคะของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยมีการบูรณาการข้อมูลนะคะระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงกันกับธุรกรรมการเงินบุคคลนิติบุคคลผู้ถือหุ้นแล้วก็การถือครองที่ดินก็เพื่อขยายผลนะคะจากผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปถึงเครือข่ายแล้วก็ทรัพย์สินโดยกำชับค่ะให้การกำกับดูแลคนต่างชาติแล้วก็แก้ไขปัญหาโนมินีเนี่ยดำเนินการแบบตรงไปตรงมารวดเร็วแล้วก็ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนะคะกับการใช้นะคะโดยเฉพาะกับการใช้โนมินีถือครองที่ดินแล้วก็การประกอบธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็การใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีการเปิดรับชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาลงทุนอีกแล้วก็ประกอบธุรกิจด้วยโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะซึ่งไงก็ตามโฆษกรัฐบาลเองยังบอกด้วยว่าการทำงานเชิงรุกนะคะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะจากการประสานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อติดตามความผิดปกติแล้วก็ปราบปรามบัญชีม้าในขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์

ก็ตรวจสอบผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงประวัติทางการเงินส่งผลให้การยื่นจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีเนี่ยลดลงประมาณ70%และจากการขยายผลนะคะโครงสร้างการถือหุ้นเนี่ยก็พบประมาณ 2,100 บริษัทด้วยกันนะคะที่เข้าขายเป็นโนมินีและอีกกว่า 10,000 บริษัทเนี่ยก็มีข้อสงสัยที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยส่งข้อมูลนะคะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นในด้านของการถือครองที่ดินเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเองก็ตรวจพบบริษัทนะคะที่มีหลักฐานเข้าขายโนมินีถือครองที่ดินมูลค่ากว่า 80,000 ล้านและดำเนินการตามกฎหมายนะคะเพื่อนำไปสู่การบังคับจำหน่ายในขณะเดียวกันเนี่ยการขยายผลขบวนการสวมบัตรประชาชนก็ไปพบเครือข่ายในหลายพื้นที่โดยล่าสุดนะคะปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2จังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลออกหมายจับ33คนจับกุมได้27คนจะเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบและนอกจากนี้นะคะการติดตามเส้นทางทางด้านการเงินของเครือข่ายนะคะยิ้มเลี้ยกแล้วก็เบนสมิธเนี่ยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินนะคะรวมประมาณ 23,992 ล้านอันนี้ก็เป็นการสะท้อนการขยายผลในการปราบปรามจากตัวบุคคลนะคะไปถึงเครือข่ายทางการเงินและก็ทรัพย์สินค่ะซึ่งทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกเลยว่าผลการดำเนินงานทั้งในแง่ของการลดลงของบริษัทกลุ่มเสี่ยงเนี่ยแล้วก็การตรวจสอบการถือครองที่ดินการปราบปรามขบวนการสวมบัตรประชาชนแล้วก็การยึดอายัดทรัพย์สินเป็นหลักฐานว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังในการจัดการปัญหาที่มันหมักหมมซุกซ่อนอยู่มานานให้เห็นผลอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนะคะโฆษกรัฐบาลก็บอกเลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้านะคะบูรณาการข้อมูลและขยายผลตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางค่ะทั้งเส้นทางทางการเงินโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทรัพย์สินเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดนะคะตามกฎหมายและที่สำคัญก็คือผู้ฟังวันนี้ทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาจี้ให้พรรคประชาชนค่ะได้เคลียร์ปมประเด็นเกี่ยวกับส.ส.ของจังหวัดภูเก็ตที่เลื่อนพบ DSI มาแล้ว3ครั้งด้วยกันเพราะไปมีเอี่ยวนะคะกับคดีถือครองโนมินีนี่แหละค่ะก็เรียกร้องเนี่ยนะคะให้มีการนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลังเจ้าตัวเนี่ยเบี้ยวนัด DSI มาถึง3ครั้งก็เกรงว่ามันจะกระทบกับคดีโดยเนี่ยนะคะทางโฆษกรัฐบาลพูดอย่างนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับกรณีของส.ส.นะคะส.ส.ของพรรคประชาชนเนี่ยได้บอกเลยบอกว่าผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าที่พูดกันมาเกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามโนมินีทุนเทาเนี่ยคือหมายถึงตัวของคุณสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนที่ขอเลื่อนให้ปากคำในฐานะพยานกับ DSI หรือเปล่าในคดีที่เกี่ยวข้องกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์และก็ห้องชุดโนมินีในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอันนี้โฆษกรัฐบาลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของทุกพรรคการเมืองที่ต้องรับผิดชอบคนของตัวเองในส่วนของส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเนี่ยจากข้อมูลที่ทราบคือกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีหมายเรียกออกมาแล้วให้มาชี้แจงใน3ครั้งละก็ยังผัดผ่อนซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์แต่ว่าพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องและบุคคลเนี่ยเป็นส.ส.เนี่ยควรจะออกมาให้ความชัดเจนกับสังคมและออกมาชี้แจงกับทางหน่วยงานสืบสวนเพื่อให้เขาเนี่ยขยายผลต่อได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลามันจะทอดออกไปและอาจจะเกิดการโอนหรือว่าถ่ายเททรัพย์สินมันจะส่งผลกับความเสียหายต่อการสืบสวนได้เหมือนกันนี่แหละค่ะวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะที่ทางโฆษกรัฐบาลออกมาจี้พรรคประชาชนเคลียร์ปมประเด็นนี้ด้วยเรื่องของส.ส.ภูเก็ตนี่แหละค่ะที่เลื่อนพบ DSI มาถึง3ครั้งเนี่ยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะในเมื่อเจ้าตัวเบี้ยวนัดกับ DSI เนี่ยก็กลัวว่าจะกระทบกับคดีและที่สำคัญก็คืออาจจะมีการโอนทรัพย์สินนะคะแล้วก็กระทบในเรื่องของคดีโนมินีได้ด้วยอ่านแล้วก็จากประเด็นนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีข่าวกันออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะว่าเกิดเหตุอีกละสำหรับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคนร้ายได้ลอบวางระเบิดนะคะคนร้ายได้ลอบวางระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อช่วงบ่าย30นาทีที่ผ่านมานะคะก็เป็นเหตุระเบิดรถ6ล้อของเจ้าหน้าที่อสที่อำเภอสุขีรินทร์ค่ะจังหวัดนราธิวาสโดยเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะและเจ้าหน้าที่เองก็อยู่ระหว่างการเข้าควบคุมพื้นที่และเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะพบว่าคนร้ายเนี่ยได้ลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อค่ะของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่หมู่2นะคะที่บ้านบารูกายานะคะบารูกายาอิงที่ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์นะคะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเจ้าหน้าที่เองเขาก็ได้เข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์แล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังเร่งประเมินความเสียหายแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกันอีกทีหนึ่งนะคะก็มีความคืบหน้าจะได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ

แล้ววันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกเองยังมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยโดยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยแหละค่ะที่ก็ออกหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐขอให้ตรวจสอบแล้วก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายสแกมเมอร์และหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นชื่อของคุณวรพักษ์นะคะธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1เรื่องนี้นายกก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะรัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำและเมื่อมีตัวแทนของต่างชาตินะคะหรือว่าได้ไปพบกับหน่วยงานความมั่นคงทุกประเทศเนี่ยก่อนที่จะเริ่มทำการหารือก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยในการต่อต้านในการดำเนินคดียึดทรัพย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงดำเนินคดีหลายคดีและก็ยังติดตามยึดทรัพย์นะคะผู้กระทำความผิดกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้เนี่ยนายกเองค่ะก็บอกเลยนะคะว่าถ้าถามว่าแม้รัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าปราบปรามเต็มที่แต่ว่าคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคะก็ยังตั้งคำถามว่านายกเนี่ยเกรงใจใครหรือเปล่าถึงไม่ได้ทำเรื่องนี้แบบจริงจังเนี่ยโอ้พอถามคำถามนี้เนี่ยนะคะกับนายกเนี่ยนะคะนายกเนี่ยก็หัวเราะเลยค่ะก่อนจะตอบว่าที่ชัวร์ๆก็คือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโรมค่ะก็เหมือนกับจะบอกว่าถ้าจะเกรงใจก็เกรงใจประชาชนแต่ว่าไม่เกรงใจรังสิมันต์โรมเนี่ยวันนี้นายกก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยปราบปรามสแกมเมอร์แบบบ้าระห่ำและต่างชาติเองก็ขอบคุณด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ออกมาหัวเราะสื่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่เกรงอกที่รังสิมันต์โรมก็ถามนายกว่าเกรงใจใครนะคะก็เจ้าตัวก็สวนกลับเลยคือท่านนายกเนี่ยสวนกลับเลยว่าไม่ได้เกรงใจโรมนั่นแหละแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะไปๆมาเนี่ยในเพจ Facebook นะคะทีมก่อนก็หมายถึงคุณกรจติกวณิชเนี่ยนะคะออกมาโพสต์ข้อความค่ะว่าเรื่องเกี่ยวกับนะกรณีของสแกมเมอร์เนี่ยแหละไปเป็นมาไม่ได้มีรัฐมนตรีนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังคุณวรพักษ์คนเดียวนะบอกว่าเจอรัฐมนตรีคลังเข้าไปเอี่ยวกับทุนเทาอีกรายค่ะรอบนี้คุณกรจติกวณิชบอกว่าในยุคสมัยของนายกอุ๊งอิ๊งกลายเป็นเรื่องละค่ะนะคะเพราะว่าคุณกรออกมาเปิดเผยกันแบบนี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนั่นก็คือทางคุณกรเนี่ยนะคะได้มีการโพสต์รายละเอียดเอาไว้ก็มี2เรื่องหลักๆคือเรื่องของหุ้นนะคะหุ้นฟินแลนเซียที่มีคุณวรพักษ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นกลุ่มบางจากซึ่งในกรณีที่2เนี่ยเห็นว่ามีปรากฏความเคลื่อนไหวสำคัญในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็คือทาง DSI เนี่ยเขาประกาศรับเป็นคดีพิเศษและนี่เป็นอีกเรื่องสำคัญหนึ่งแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่มีกลุ่มทุนเทาและอีกหนึ่งอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องสรุปสั้นๆก็คือทางคณะกรรมการบริษัทเนี่ยนะคะคณะกรรมการบริษัทเนี่ยได้มีการอนุมัติให้มีการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ2กองทุนที่เกี่ยวโยงกันกับกลุ่มทุนเทาคือเบนสมิธแล้วก็มีการพูดโยงไปถึงเนี่ยนะคะอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณนุ้งอิงแผ่ทองฐานที่เป็นประธานบริษัทบางจากโดยมีการระบุชื่อเลยนะคะเอาไว้ในวงเล็บนี่แหละแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตรัฐมนตรีคนนี้มีความผิดอะไรหรือไม่เนี่ยยังต้องพิสูจน์แต่กระบวนการพิสูจน์ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีการเอ่ยชื่อคุณพิชัยชุนหะวชิระเนี่ยนะคะซึ่งก็ต้องรอตามกันว่าคุณพิชัยเนี่ยจะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ยังไงเนี่ยหลังจากที่ปรากฏชื่อคุณบรพักษ์เข้าไปเกี่ยวข้องและแถมมาวันนี้คุณกรเนี่ยยังบอกว่ามีอีกคนหนึ่งคืออดีตรัฐมนตรีในสมัยของคุณนุ่งอิงก็เข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันกับเรื่องของหุ้นบางจากนี่แหละค่ะก็ประเด็นนี้เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของคุณกรเองเนี่ยนะคะก็มีการลงลึกในแง่ของรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้เลยค่ะลงแบบละเอียดยิบเลยทีเดียวเนี่ยนะคะแต่ว่านอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยวันนี้ยังมีข่าวอีกข่าวหนึ่งผู้ฟังคะซึ่งมันเป็นเอฟเฟกต์จากเรื่องของคดีหัวสวนะคะเป็นเอฟเฟกต์เกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยซึ่งมีรายงานออกมาค่ะผู้ฟังเป็นรายงานออกมาว่าจากกรณีที่มีผู้ลงชื่อเนี่ยสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะที่กลุ่มประชาชนเนี่ยเขาร่างรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกกันว่า Con for All และก็เครือข่ายเขายื่น63รายชื่อด้วยกันนะคะกับผู้ที่เริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาเพื่อขอรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยร่วมเข้าชื่อเนี่ยนะคะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์นะคะ Con for Allcom เนี่ยเห็นเขาบอกว่าไปมาตอนนี้เนี่ยนะคนแห่ไปลงชื่อแล้วค่ะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยทะลุ 200,000 ไปละนี่แหละค่ะก็เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้แกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยประกาศนะคะประกาศฟ้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.ไอลอว์เนี่ยจากกรณีเปิดหลักฐานนะคะพร้อมกับชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีหัว

สว.ในรัฐบาลนะคะ9รายด้วยกันก็มีการระบุชื่อนะคะท่านนายกแล้วก็ไปมาเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้ร่วมลงชื่อเนี่ยตอนนี้นะคะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทะลุ 15,009 รายชื่ออย่างรวดเร็วและต่อมาในวันที่14กันยาที่ผ่านมาพอกกต.เนี่ยนะคะมีมติให้ยื่นคำร้องต่อคดีหวยสว.ก็มีการส่งรายชื่อไปที่ทางกกต.

0: นะคะว่าใครเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหวยสว.หรือว่าคดีใดๆก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของกกต.นี่แหละค่ะก็เลยยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยแห่กันไปร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยทะลุ 25,309 รายชื่อไปแล้วก็ถือว่าเนี่ยนะคะทางไอลอว์เขาบอกว่าตอนนี้มันเกินเป้าหมายนะคะที่จะต้องได้ขั้นต่ำ 50,000 รายชื่อตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้แล้วละค่ะนะคะคือจากตอนแรกเนี่ยนะคะจากตอนแรกเนี่ยคือกรณีที่ทางคุณยิ่งชีพเนี่ยโดนฟ้องอ่ะก็มีคนเนี่ยแห่กันเข้ามาลงรายชื่อเนี่ยจำนวนมากแล้วก็พอในอีกสเต็ปนึงก็คือกกต.เนี่ยแถลงพอแถลงปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนก็แห่เข้าไปลงชื่อกันใหญ่เลยนะคะกับการที่ส่งรายชื่อไปที่ศาลเนี่ยแค่เพียง77รายชื่อนั่นเองยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางเพจไอลอว์ค่ะกับเครือข่าย Con for All เนี่ยก็ยังคงนะคะเชิญชวน21ล้านเสียงที่ลงประชามติการเห็นชอบค่ะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงนะในสเต็ปถัดไปว่าเราพร้อมการเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งแค่รัฐธรรมนูญที่มาจากสสร.เลือกตั้งเท่านั้นคือเรียกว่าลิงก์เดียวครบจบนะคะเอาละค่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มมาและไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขออภัยพี่พอดีพรุ่งนี้ต้องเดินทางใช่ไหมแล้ววันนี้ต้องมาซื้อวันแรกตังมานู่นนี่นั่นแล้วซื้อของเข้าบ้านไงแล้วก็คาอยู่เก็บเรียกว่าอะไรนะเอาของเก็บเข้ารถเลยไม่เสร็จหูวิ่งเหนื่อยมากเลย
0: แต่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่าเดี๋ยวรีบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีถ่ายทอดสดนะ
2: เอาร้อยกี่นาทีประมาณ
0: เดี๋ยวสักพักนึงเอาว่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งเตือน
2: งั้นก็ไปแบบเร็วๆนะเรื่องของเรือฟริเกตวันนี้กองทัพเรือก็แถลงนะก็ก่อนหน้านี้ได้ประกาศไปแล้วว่าฮันวาโอเชียนของเกาหลีใต้เนี่ยชนะนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าแถลงมันก็เข้าใจในสัก 65% นะแต่อีก 35% มันจะเกิดคำถามเยอะก็คือว่ากองทัพเรือยอมรับว่าใน6บริษัทที่เข้ารอบมาในรอบ2เนี่ยตกรอบเรื่องของคุณสมบัติไป5คือเหลือ1เดียวคือฮันวาที่ชนะนะซึ่งฮันวาที่ชนะเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามนะทางผู้บัญชาการกองเรือยุทธการซึ่งเป็นประธานโครงการพลเอกกรวิทย์บอกว่าแม้ว่าระเบียบเนี่ยจะเปิดช่องนะว่าถ้ามันเหลือกรณีว่าประมูลแล้วมันชนะเจ้าเดียวที่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่ชนะเจ้าเดียวที่เหลือเนี่ยคุณสมบัติไม่ผ่านหมดแล้วมันเหลืออยู่หนึ่งเนี่ยสามารถที่จะยกเลิกได้แต่ได้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งก็คงหมายถึงผู้บัญชาการหันเรือบอกว่าให้เดินหน้าต่อนะไม่ต้องมีการยกเลิกโครงการเพื่อที่จะได้จัดหาเรือฟริเกตเนี่ยได้ทันเวลาเพราะว่าการจะคัดเลือกใหม่เนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง6เดือนและอาจจะส่งผลให้งบประมาณก้อนนี้ของกองทัพเรือเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยเดินหน้าโครงการนี้พี่แดงนะวันนี้จะเห็นได้ว่าโหทั้งของพรรคประชาธิปัตย์ของอาจารย์มหาลัยแล้วก็อู่สมาคมอู่ต่อเรือในประเทศเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามไงเนื่องจากว่าบริษัทฮันวาที่ได้รับคะแนนได้ชนะแล้วเหลือผ่านเข้ารอบบริษัทเดียวเนี่ยเขาต่อเรือในประเทศแค่ 20% นะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกองทัพเรือได้ประกาศไว้ว่าต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคือต่อเรือ 100% แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เลือกบริษัทที่ต่อเรือ 100% เพราะบริษัทเหล่านั้นเนี่ยตกรอบไปแหละคือเขาเรียกว่าตกคุณสมบัติไปนะซึ่งเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของการเงินดูไม่มั่นคงหรือว่าบางอันเนี่ยเขาก็บอกว่าบางอันเรียกว่ามันเป็นยิบย่อยนะคือในเอกสารที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาสอดเขาเรียกว่าเขาสอดแบบผิดไปเอาเรือคอเวตมาใส่หรือแบบเรือคอเวตกับเรือฟิเกตมันก็ต่างกันเล็กน้อยแหละแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยมันเป็นการเพิ่มแบบขยายแบบหรือปรับแบบไงเขาก็เลยปรับตกนะซึ่งก็เลยทำให้บริษัทที่พวกเนี้ยเขาก็ต้องอุทธรณ์ที่แดงก็อุทธรณ์ฮะก็คงใช้เวลาอยู่น่าจะภายมันต้องให้จบภายในเดือนนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเซ็นสัญญาไม่ได้แล้วที่สำคัญคือทางคณะกรรมการเนี่ยดันแถลงว่าสมาคมอู่ต่อเรือเนี่ยไม่สามารถให้คำยืนยันได้ว่าการต่อเรือในประเทศ 100% เนี่ยมันจะทำได้จริงหรือไม่นะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยสมาคมอู่ต่อเรือเขามาด้วยเขาก็เลยลุกขึ้นถามและยืนยันว่าสามารถทำได้จริงคือการต่อเรือในประเทศแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยไม่กล้าที่จะ ตัดสินใจไงว่าทำไมไม่เดินหน้าเพื่อ

0: ราจะยกระดับการต่อเรือในประเทศนะคะแต่ว่ากองทัพเรือก็บอกว่าในเมื่อบริษัทที่เขาต่อเรือ 100% เนี่ยเขาตกคุณสมบัติในเรื่องอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เปิดซองตรงอื่นแล้วก็คือตกแล้วตกเลยไม่พิจารณาส่วนอื่นคุณจะเสนอกี่เปอร์เซ็นต์ 100% หรืออะไรเราก็ไม่พิจารณามันก็เลยมาจบตรงที่ว่าเหลือบริษัทเดียวกองทัพเรือก็เลยต้องเอาบริษัทฮันวาแม้ว่าแต่กองทัพเรือยืนยันว่าคะแนนของฮันวาเนี่ยก็ผ่านมาตรฐานนะทุกหัวข้อแม้ว่าการผ่านบางอันเนี่ยจะดูเหมือนน้อยแต่มันก็คือการผ่านมาตรฐานนะแต่วันนี้เนี่ยเสียงของวันนี้มีลูกคุณอัศวินขวัญเมืองนะอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาร่วมฟังและมาตั้งข้อคำถามด้วยว่ามันเปรียบเหมือนกับว่าเราเลือกอะไรสัก10ชิ้นน่ะแต่อันนู้นก็มีตำหนิอันนี้ก็มีตำหนิแต่ท้ายสุดเนี่ยมาได้อันนึงไม่มีตำหนิแต่คุณภาพเหมือนกับว่ามันเหลือช้อยส์เดียวอ่ะทำไมไม่เริ่มต้นใหม่และทำใหม่เพื่อให้บริษัทที่เขามีทางเลือกอื่นๆและเป็นของดีที่สุดเนี่ยเสนอตัวเข้ามานะแต่ว่าทางกองทัพเรือบอกว่าเวลามันไม่ทันแล้วนะซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้าถ้าเอากรอบเวลามาเร่งแต่เราได้ของที่ไม่ได้ดีที่สุดเนี่ยอันไหนมันจะเสียหายมากกว่ากันนะแต่ว่ากองทัพเรือได้ตัดสินใจแล้วนะว่าก็เดินหน้าต่อไปกับบริษัทที่เหลือก็คือฮันวานะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการเตรียมที่จะร่างเรื่องของการทำสัญญาแล้วก็เรื่องของ offset policy ด้วยนะพี่เด
1: ้งเล็กคงว่าได้เท่านี้แล้วล่ะเพราะว่าสัญญาณเสียงมาแล้วนะ
0: ได้โอเคค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะก็ต้องเข้าสู่นะคะการถ่ายทอดสัญญาณเสียงละค่ะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: โดยเริ่มในเวลา 16:55 น.จนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT 2 HD on air ที่ช่อง NBT 2 HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับภารกิจต่างๆในวันนี้นะคะจะดำเนินในเวลาประมาณ 16:55 น.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็น

0: พระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พระฤหัสนะครับวันพระฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปานระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปานระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462

0: ระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราช

0: กับประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2 ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตรฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของพระศกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระทัยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระทัยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็ ครื่องอุปโภคบริโภค

ที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบ

ของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายยากสภากาชาติไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาระค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวัง

ซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตาเมื่อวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตาเมื่อวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสัมมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สัตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะยะวินาสายะปริตังตรูถะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังตรูถะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ

ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศและก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัคร

0: วัติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐซาโรวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชาและอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิสราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ครับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิต

0: จ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: พระบาทสมเด็จ
0: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: กรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา 18:00 น.

0: สังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลา

ศรีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรอง

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาด

ทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรี

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

0: ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐาชีวิตกถานะคะเศรษฐาชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรองค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์

ณัฐสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ะถาวาริวะหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติเรกะวัสสะตังชีวโตอะติเรกะวัสสะตังชีวโตอะติเรกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัปปรมราชินีสิทธิกิจ

ังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียง

0: พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีสมบูรณ์เป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้

ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสี

0: และเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยง

ชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ยนต์พระที่นั่งเมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาระ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่

0: นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิราชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกรัมและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: สวัส
5: ดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
4: ่
5: ะ
4: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ18กันยายนวันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องการเมืองทุกเรื่องที่สื่อถามนายกตอบหมดเพราะว่าพรุ่งนี้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนายกก็ไม่ใช่แต่วันอาทิตย์นะพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันนะไม่ทราบว่าภารกิจนายกจะมีอะไรแต่วันอาทิตย์เนี่ยนายกจะออกเดินทางแล้วก็ไปยาว 7-8 วันเลยนะมีภารกิจผมเข้าใจว่ากว่าจะกลับมาน่าจะสิ้นเดือนกันยายนเลยโดยจะเดินทางตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เนี่ยไปที่นาโกย่าก่อนนะฮะไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยนะ
5: ค่ะ
4: เป็นแขกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดที่นาโกย่าด้วยแล้วเสร็จภารกิจเรื่องเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนายกก็จะบินต่อไปที่นิวยอร์ก
5: ไป
4: ร่วมประชุม UN นะฮะก็ General Assembly UNGA

0: ซึ่งก็ทุกปีในช่วงปลายปีเนี่ยกันยาพฤศจิกาธันวาถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแล้วก็คณะกรรมาธิการด้านต่างๆนะนายกก็จะไปขึ้นเวทีปราศัยที่สหประชาชาติด้วยแล้วจากภารกิจเสร็จที่สหประชาชาติก็จะไปต่อที่อังกฤษเนี่ยสามประเทศรวดแล้ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวเหมือนกับว่าจะได้มีโอกาสได้พบประธานดีทรัมป์แล้วก็ข่าวออกมาก็ว่าไม่มีความแน่นอนว่าจะได้พบหรือไม่เมื่อกันมาเป็นครั้งนี
0: ้ถ้ามาก็คือทรัมป์ก็คงจะต้องมาที่นิวยอร์กก็ถึงจะได้เจอกันแบบคือนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยเวลาไปประชุมไอ้ UNGA เนี่ยนะUnited Nations General Assembly เนี่ยมันจะมีงานที่สำคัญมากเลยก็คืองานเลี้ยงของผู้นำกลุ่มชาติอาเซียน
1: ค่ะ
0: นะเขาเรียกเป็นอาเซียนไนท์จะมีผู้นำถ้าใครที่ไปร่วมในช่วงการเปิดประชุมสหประชาชาติแล้วก็นัดหมายจะไปร่วมงานวันอันนี้เนี่ยนะก็จะไปเจอในงานนะแล้วถ้าสมมุติว่ามีผู้นำจากอาเซียนมาเยอะๆเนี่ยบางทีผู้นำสหรัฐเขาจะมาเข้าร่วมในงานเลี้ยงนี้ด้วยเพื่อพบปะกันเพราะว่ามาแล้วได้พบกันบ้างหน้าหลายตาบางทีมากัน6ท่าน7ท่านอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นวาระที่มีโอกาสที่ผู้นำชาติต่างๆจะมาเจอกันโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนกับผู้นำสหรัฐเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคุณอนุทินจะได้พบก็น่าจะพบกันในงานนี่แหละในงานอาเซียนไนท์เนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าก็ผมไม่ได้เจอโอกาสที่จะเจอคงยากครับ
1: ค่ะการที่ผู้สื่อข่าวถามนะถามท่านนายกซึ่งที่อาจารย์บอกพูดทุกเรื่องวันนี
0: ้ครับ
1: ก็คือคุณอนุทินเนี่ยเปิดเผยถึงผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐบอกว่าคุณสุภจีก็รายงานเรื่องหลักว่าหารือกันถึงข้อสุดท้ายแล้วเกือบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงและจะพยายามให้ผู้นำของสองประเทศได้พูดคุยกันวันที่18กันยายนตนจะหารือกับคุณสุภจีในรายละเอียด
0: วันที่18
1: จะหารือในรายละเอียด
0: ก็คือวันนี้แหละก็คือวันนี้
1: เพื่อที่ถ้าเป็นไปได้ก็คือคุณสุภจีบอกว่าอยากให้ผู้นำทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันนักข่าวก็ถามว่าแล้วจะต่อสายหารือกับท่านประธานดีสหรัฐหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าได้รับรายงานรายละเอียดการพูดคุยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในจังหวะที่ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะมีการต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายถ้าได้มีโอกาสก็จะขอประธานดีในเรื่องที่ท่านบอกว่าประเทศไทยเราได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาเรื่องเก็บกวาดทุนระเบิดและก็ปราบสแกมเมอร์เราทำตามหมดทุกอย่างจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าจะพิจารณาภาษีเป็นพิเศษก็จะถามว่าไทยจะไปทวงสัญญานะคะว่าไปเก็บทุนระเบิดก็เก็บแล้วนะตกลงว่าจะลดภาษีให้ไหมค่ะ มันอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่อาจารย
0: ์ก็รู้สึก
1: คนโยง
0: ตกลงก็ทรัมป์ก็แพ้เรื่องของศาลก็สั่งให้ขึ้นในประเภทที่ตอนนั้นว่า19ของเราปรับเรื่อง19ก็ไม่ได้ก็มาขึ้นเราใช้กฎหมายไอ้อะไรของการทุ่มตลาดอะไรพวกนี้ขึ้น 10% แล้วก็มาขึ้นอีกที10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็หลายละลอกก็ไม่รู้รวมๆแล้วเท่าไหร่แล้วเจรจาแล้วได้ลดหย่อนลงมาแค่ไหนแต่ว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ถึงกับได้รับอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าก็ไม่ใช่กลุ่มที่จะถูกตั้งกำแพงภาษีจนจะส่งผลกระทบขีดแข่งขันก็จะเสียเปรียบคนอื่นก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเสียทีเดียว
1: คุณสุภจีบอกว่าโจทย์สำคัญของไทยคือการเร่งสรุปรายละเอียด ART ให้ได้ก่อนที่กระบวนการภายใต้มาตรา301เนี่ยจะบังคับใช้ ART คือ Agreement of Reciprocal Trade ค่ะก็คือการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนั่นแหละที่เรา

0: พูดกันนะคะก็คือเป้าหมายในการเจรจาของเราต้องพยายามที่จะคุยกับสหรัฐเร่งสรุปให้ได้ก่อนที่กระบวนการภายใต้มาตรา301จะเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงด้านภาษีแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐค่ะโดยต้องการให้อัตราภาษีอยู่ในกรอบที่เคยหารือกันก็คือไม่สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคนี้ก็คือไม่เกิน 19% ส่วนกรณีที่สหรัฐจะไม่ทำการค้ากับประเทศที่ได้ดุลการค้ากับเขาก็เป็นเรื่องที่เขาตั้งใจอยู่แล้วนะฮะไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลการค้าสหรัฐนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเจรจานี้มันก็มีความสำคัญกับทั้งสองฝ่ายค่ะมีคนโยงว่าเรื่องกรรมาธิการของสหรัฐส่งเรื่องให้รัฐมนตรีเขา
1: เรื่องสแกมเมอร
0: ์เรื่องสแกมเมอร์28คนที่มีคนไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องภาษีนี่ด้วยอ่ะ
1: มีการโยง
0: เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะพี่ไพศาลค่ะ
1: ก็ต้องไปดูว่ามันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกันตรงไหนยังไงเพราะว่าในชั้นนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องตัวบุคคลก่อนที่จะถูกแซงชั่นนะ
0: ก็คือนักข่าวก็กล้าถามนะคะนักข่าวถามคุณอนุทินว่าสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบมิฉะนั้นจะคว่ำบาตรคุณอนุทินระบุว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้เพราะรัฐบาลนี้ตรวจสอบตลอดใช่ไหม
0: เป็นรัฐบาลคุณอนุทินนั่นแหละเป็นรัฐบาลที่มันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่นับต่อเนื่องสิถึงจะเป็นนายกคนเดิม
1: อย่างนั้นก็ได
0: ้ก็คุณอนุทินบอกรัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้
0: ถ้าจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยนะคะนักข่าวถามว่าเรื่องคุณวรพรรคว่ายังไงนะคะคุณอนุทินบอกเรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีเคลียร์ตัวเองอันนี้พูดแต่เมื่อวานซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็บอกว่าก็รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบไม่เช่นนั้นจะคว่ำบาตรคุณนิติโกก็รัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้
0: ก็คือรัฐบาลคุณอนุทินที่แล้วไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้โอเค
0: มีคนโยงมีคนโยงเยอะนะพี่ไพศาลคะมีคนโยงว่าตอนที่เปิดตัวคุณวรพรรคจำได้ว่าไปเปิดตัวที่ร้านกาแฟที่พรรคภูมิใจไทยถูกไหมฮะ
1: ไปกินกาแฟอยู่มีภาพข่าว
0: ก็คุณอนุทินเป็นคุณอนุทินเป็นคนเปิดตัวเอง
1: ใช้ฉากนี้ในการท้าทายพวกมืออาชีพทุกคนคุณเอกนิติคุณศิยาศักดิ์คุณสุภจีคุณวรพรรคแล้วจะมีคนอื่นอีกไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าพวกที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นพวกมืออาชีพเนี่ยจะเชิญมาใช้ร้านกาแฟ
0: ที่พรรคภูมิใจไทย
1: ก็เป็นภาพแบบสบายสบาย
0: ก็มีคนโยงอยู่ว่ามันจะต้องมากลัวว่าถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะไปจนถึงรัฐบาลไปตั้งรัฐมนตรีที่พัวพันกับสแกมเมอร์และจะตกที่นั่งแบบคุณเศรษฐาย้อนหลังเลยหรือเปล่าคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นมากพี่ไพศาล
1: ผมคืออย่างนี้แต่ละคนเนี่ยมันมีเคสอยู่ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรในประเทศไทยของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเงินจากพวกสแกมเมอร์แล้วก็เอามาฟอกเอามายักย้ายถ่ายเทก็คือพูดง่ายๆว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเงินจากพวกคนอเมริกันที่ถูกหลอกนี่แหละแล้วมันก็มีการไปซื้อนู่นซื้อนี่คราวนี้ของเราเนี่ยเรามีข้อมูลว่ามันมีที่คุณกรณ์เขาส่งข้อมูลไปกรต.ส่งให้กระทรวงการคลังอะไรดูนะว่ามีการเข้าไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแล้วก็รู้สึกวันนี้คุณก่อนก็จะโพสต์อีกก็จะมีเพิ่มตัวละครอะไรขึ้นมาอีกด้วยใช่ไหมที่เป็นคนการเมืองนะ
0: ก็ดูจริงๆไม่ใหม่นะพี่ไพศาลพูดมาตลอดแหละเรื่องเนี้ย เพราะว่าเป็นกรรมการเป็นประธานกรรมการอยู่ตั้งหลายปีอ่ะ

0: ก็
1: ไม่ใหม่นะ
0: ก็มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาน่าจะเป็น
1: ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยแหละ
0: ตั้งแต่ปลายปีใช่ไหมตอนที่คุณวรพักเพิ่งจะมาทำงานได้ไม่กี่เดือนก็มีข่าวเรื่องเบนสมิธเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงเรื่องซื้อบริษัทฟินแลนเซียแล้วก็ไปซื้อบางจากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเรียนว่ามันถึงขนาดนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าเลยเลยยังไม่มีการบอกเลยว่าตกลงสอบแล้วว่ามันเป็นยังไงมันการซื้อขายนี่ตกลงมันตรงไปตรงมาหรือว่ามันมีกลุ่มที่มันเชื่อมโยงกับพวกไอ้เงินเทาอะไรจริงไหมอะไรต่างก็ยังไม่มีอะไรเลยนะไม่แต่ว่าเข้าใจว่าไอ้ส่วนที่เป็นทรัพย์สินโดยเฉพาะหุ้นบางจากหุ้นอะไรพวกนี้ที่น่าจะถูกอายัด
1: แล้ว
0: โดนอายัดแต่ว่าในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยยังไม่สามารถจะชี้ชัดอะไรได้
1: เดี๋ยวสิคะสอบแล้วหรือยังเหมือนยังไม่ได้สอบเลย
0: ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคดีเป็นอะไรหรือยังเพราะว่าม
1: ันไม่มีอะไรเลยนะคะ
0: ก็มียึดอายัดทรัพย์อยู
1: ่มันเป็นอายัดทรัพย์ของบางจากแต่ว่าตัวคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่มีใครที่ถูกก.ล.ต.สอบหรือว่าชี้แจงอะไรมาก.ล.ต.ตอบที่เมื่อวานที่พี่ไปศาลอ่านว่าเขาบอกมันเป็นงานหินอะไรเงี้ยแล้วก็ที่คุณกรบอกถามไป20ข้อตอบจริงข้อเดียวตอบคุมๆ5ข้อนอก10ข้อไม่ตอบเลยถามเสร็จเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได้
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับสักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับ19:18 นะครับมาคุยกันต่อนะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เมื่อประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมผมเห็นคุณกรณ์เขาโพสต์แล้วก็เพจหมาเฝ้าบ้านเขาก็เอามาเผยแพร่ด้วยนะกรณ์เปิด2ปมทุนเทาตลาดหุ้นชี้ยุคพิชัยนั่งประธานบางจาก BCPG อนุมัติเพิ่มทุน 4.5 พันล้านให้2กองทุนโยงเบนสมิธ DSI รับดีลคลังน้ำมัน 9,000 ล้านเป็นคดีพิเศษเพราะมันมีความคืบหน้าเลยครับในทางคดีนะจีกรตยังสอบถึงไหนอันเนี้ยก็จะมีที่คุณกรณ์เขาเปิดข้อมูลล่าสุดนะเราอ่านละเอียดได้ไหมเนี่ยคุณอัน
1: เมื่อวานเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งคุยกับนักข่าวอดีตนักข่าวต่างประเทศคนหนึ่งที่ถูกอดีตรัฐมนตรีฟ้องเรียกพันล้านก็เพิ่งเล่าให้ฟังว่าถามว่าทำไมสุดท้ายมันคดีมันถึงจบพันล้านไม่ต้องจ่ายสำนักข่าวต่างประเทศใหญ่มากนะฮะเพราะว่าทนายสู้ว่ามาฟ้องอะไรเขาเขาก็ไปซีหลอกให้ดูว่าข่าวของคุณน่ะทุกช่องทุกฉบับลงใครๆก็ลงข่าวของคุณแล้วมาฟ้องผมอยู่ฉบับเดียวได้ยังไงไม่ได้พูดอะไรที่มันต่างกับทุกช่องทุกฉบับที่ลงเลยก็เลยจบแต่มีข้อแม้ว่าเลิกไม่ต้องพูดถึงเขาอีกไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหลังจากนั้นไม่มีข่าวนักการเมืองไทยคนนั้นในสื่อต่างประเทศอีกต่อไปไม่ว่าจะหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศขนาดไหนก็ตาม เพราะฉะนั้นพี่ไปสารอ่านได้ค่ะเพราะว่าข่าวนี้ลงทุกฉบับเลยค่ะ
0: หมาเฝ้าบ้านบอกว่ากรณ์จติกาวนิชเปิด2เส้นทางที่ติดตาม

0: กรณีทุนเทาในตลาดหุ้นไทยทั้งหุ้นกลุ่มฟินันเซียที่มีชื่อวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องและหุ้นกลุ่มบางจากโดยชี้ว่ากรณีหลังมีพัฒนาการสำคัญหลัง DSI รับการตรวจสอบดีลซื้อคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่าราว 9,000 ล้านบาทเป็นคดีพิเศษ
1: เรียนเติมตรงนี้ให้กันละกันนะคะ
0: ครับ
1: Next News มีรายงานว่านางสุภพางกูลพิชิตกุลผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำหนังสือถึงนายประสงค์ภูลธเนศมันเคยอยู่กระทรวงการคลังเป็นอะไรคะพี่อาจารย์คุณประ
0: เป็นอธิบดีกรม
1: บัญชีกลางป่ะ
0: ไม่น่าคุณประสงค์นี่น่าจะ
1: หรือสำนักงบ
0: สรรพสามิตด้วยแล้วก
1: ็หลายกรมละมั้งคะ
0: หลายกรมอ่ะ
1: ก็คือคุณประสงค์ปุณธเนศทุกวันนี้เป็นประธานกรรมการบริษัท BCPG จำกัดมหาชนก็คือเป็นบริษัทลูกของบางจากคอร์ปอเรชั่นนั่นแหละโดยที่ DSI เนี่ยทำหนังสือถึงคุณประสงค์ปุณธเนศประธานกรรมการบริษัทไปเมื่อวันที่16กันยายนบอกให้คุณประสงค์นะคะให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าDSI ได้รับเรื่องกรณีซื้อขายคลังน้ำมันของบริษัท PC เดี๋ยวนะ BCPG ที่จังหวัดเพชรบุรีที่อาจจะมีการสมคบกันเพื่อสร้างมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อขายให้มีราคาสูงเกินจริงเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายอันเข้าข่ายผิดพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็บริษัทแม่ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทนี้บริษัทลูกก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไหมฮะเขาจับเรื่องนี้ไว้ดำเนินสืบสวนตามพรบ.สอบสวนพิเศษแล้วให้คุณส่งรายละเอียดมาเพราะว่าไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรแทงค์เทอร์มินอลที่เพชรที่บ้านแหลมใช่ไหมฮะที่เพชรบุรีเนี่ยในราคาถึง 9,000 ล้านผู้สื่อข่าวรายงานอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อที่ดีสอบสวนพิเศษเพื่อขอให้ตรวจสอบที่กรณีบริษัทลูกของบางจากไปซื้อคลังน้ำมันและที่ดินในจังหวัดเพชรบุรีจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายของเสี่ยตือคอสโมที่เป็นนักธุรกิจค้าน้ำมันและสถานบริการในราคา 9,000 ล้านแต่ข้อมูลพบว่ามูลค่าทรัพย์สินน่ะมันน่าจะอยู่ที่ 6,600เป็นการซื้อขายที่แพงเกินจริงผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นคนไปร้องนะคะ
0: ไปร้องดีเอสไอ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็เนี่ยคุณกรณ์ก็บอกเปิด2เส้นทางติดตามกรณีทุนเทาในตลาดหุ้นไทยทั้งกรณีหุ้นกลุ่มฟินันเซียแล้วก็หุ้นกลุ่มบางจากโดยชี้ว่ากรณีหลังมีพัฒนาการสำคัญหลังเดียสายรับตรวจสอบดีลซื้อคลังน้ำมันที่เพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านรับเป็นคดีพิเศษพร้อมย้อนดีลว่าเกิดขึ้นในปี2563ซึ่ง BCPG
1: อ๋อซื้อตั้งแต่63
0: 2563ซึ่ง BCPG บริษัทลูกของบางจากเนี่ยเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้2กองทุนซึ่งเขาระบุว่าภายหลังพบว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายเบนสมิธ
1: ค่ะเข้ามาซื้อ
0: ขณะที่เวลานั้นมีคุณพิชัยชุนหะวชิระเป็นประธานทั้งที่บางจากและ BCPG อาจจะเป็นความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่าต่อในเวลาต่อมาก็ลาออกจากประธานเพื่อมารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในสมัยปีน่าจะปีอะไรนะ6-7
1: ทำไมคุณอุ้งอิงอ
0: ่
1: ะ
0: คุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงกับ
1: ค่ะ
0: คุณกรชี้ว่าทุนเทาในตลาดหุ้นที่ตนติดตามเนี่ยมี2เรื่องใหญ่ๆคือกรณีหุ้นกลุ่มฟินันเซีย

0: มีชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เกี่ยวข้องและกรณีหุ้นในกลุ่มบางจากแล้วก็ BCPG บริษัทลูก
1: พี่พิสารเล่าเรื่องบริษัทลูกนี่แหละมันยังไงนะคะเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมาแล้วเขาเพิ่มทุนบริษัทลูกและการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็เป็นการขายหุ้นเฉพาะเจาะจงให้กับบริษัท2บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทุนเทาเหรอคะ
0: เชื่อมโยงกับเบนสมิธก็ไปเชื่อมโยงกับทุนเทาใช่
1: แล้วก็หมายถึงว่าบริษัท2บริษัทเนี้ยเข้ามาซื้อมาถือหุ้นในบริษัทลูกของบางจาก
0: BCPG
1: ก็คือเราเรียกกันว่าบริษัทลูกของบางจากก็แล้วกันแล้วก็บริษัทลูกของบางจากอันเนี้ยตอนที่ขายหุ้นน่ะก็ขายแบบเฉพาะเจาะจงให้2บริษัทนี้เข้ามาซื้อด้วยถูกมั้ยคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือไม่เปิดขายทั่วไปอ่ะพูดง่ายไม่เพิ่มทุนแล้วเปิดขายทั่วไปให้ใครก็มาซื้อได้
1: เจาะจงให้บริษัทนี
0: ้กองทุนนี้แล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยเขาสามารถทำได้ครับ
1: แล้วก็บังเอิญว่าม
0: ันมีสองกองทุนที่ม
1: ันขายให้เขาเนี่ย
0: เครือข่ายเบนสมิธ
1: ปรากฏเป็นกองทุนของเครือข่ายเบนสมิธนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็บริษัทเดียวกันเนี่ยก็ไปซื้อคลังน้ำมันที่เพชรบุรีในราคาที่ถูกกล่าวหาแล้ว DSI รับแล้วก็คือควรจะซื้อสัก 6,600 ล้านแต่ปรากฏไปซื้อ 9,000 ล้านถูกไหมคะเป็นบริษัทเดียวกันนี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็บริษัทแล้วก็ปรากฏคนที่ขายอ่ะก็น่าจะมีเขามีคาสิโนอะไรอยู่ในกัมพูชาด้วยไหมคะ
0: เป็นเจ้าของเขากาแล็กซี่เป็นเจ้าของกลุ่มคาสิโนกาแล็กซี่ในกัมพูชา
1: แล้วก็ทำน้ำมันด้วยทำทั้งน้ำมัน
0: แล้วเขาก็เป็นเขาก็เป็นพวกทำพวกเป็นพวกจ็อบเบอร์แล้วก็ทำพวกคลังน้ำมันด้วยเขาได้ใบอนุญาตให้ไปทำคลังน้ำมันใหญ่ที่อำเภอบ้านแหลมซึ่งคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเขตที่แบบมันไม่น่าจะมันน่าจะเป็นพื้นที่เกษตรนะ
1: กูหอยปูปลาเต็มไปหมด
0: ไม่น่าจะตั้งเป็นคลังท่าแล้ว
1: แต่เขาก็ทำมาเป็น10ปีแล้วเขาทำมาเป็น10ปีแล้วถูกไหมคะ
0: แล้วมีแผนที่จะทำเป็นโรงกลั่นด้วยนะมีแผนที่จะทำขึ้นโรงกลั่นตรงนั้นเพราะว่าโรงกลั่นเนี่ยคุณอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะอยู่สองโซนทะเลฝั่งตะวันออกหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระยอง
1: ชลบุรี
0: อะไรแถบเนี้ยนะชลบุรีแถบเนี้ยอันนี้ก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอ่าวไทยฝั่งหนึ่งนะมันจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันซึ่งถ้ากลั่นน้ำมันเสร็จมันจะลงล่องใต้ลงไปได้เลยมันจะมีระยะทางที่สะดวกขึ้นลำเลียงทางทะเลก็ออกไปได้เลยเช่นกันแต่มันก็มีไอเดียที่จะทำ
1: ค่ะเรื่องนี้ก็โดนละ
0: ครับ
1: ซื้อแพงค่ะ
0: คุณกรเขาบอกจุดเริ่มต้นของข้อสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นในปี2563มีการอนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนของไอตัวบริษัทลูกเนี่ย BCPG
1: ให้ใช้คำว่าบริษัทลูกของบางจากก็แล้วกัน
0: ให้กับกองทุน2แห่งซึ่งภายหลังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนของเบนจามินบาวเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธจุดนี้ตรวจสอบกับเอกสารบริษัทได้ว่าเมื่อวันที่7ตุลาคม63ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG ซึ่งนายมีนายพิชัยชุนาวชิระเป็นประธานกรรมการมีมติอนุมัติแผนเพิ่มทุนรวมถึงการจัดสรรหุ้นแบบ private placement ให้ Pilgrim Partners AsiaLimited และ Capital Asia Investment Limited หรือ CAI ก่อนที่ทั้ง2รายจะชำระค่าหุ้นรวม 4,502.25 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน
1: อนุมัติขายโดยที่เขายังก็อนุมัติก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังอันนี้ไม่แปลกใช่ไหมคะ
0: ไม่แปลกแต่ทำดีลก็เรียบร้อยจบเลยก็คืออนุมัติวันที่7ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประชุมที่7ตุลาจ่ายเงินตกลงขายให้2เจ้านี
1: ้
0: ก็แล้วก็จ่ายเงินกันเรียบร้อยพฤศจิกาปีเดียวกัน
1: ค่ะค่ะ
0: ในช่วงเวลา
1: ที่แบบเจาะจง
0: แต่ว่าในช่วงจ่ายเงินเนี่ยนายพิชัยไม่ได้เป็นเพียงประธาน BCPG แต่ยังเป็นประธานกรรมการบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BCPG ด้วยโดยรายงานประจำปี63ของบางจากระบุว่านายพิชัยดำรงตำแหน่งประธานบางจาก

0: มาตั้งแต่ปี2555และในเวลาเดียวกันก็เป็นประธาน BCPG
1: เป็นประธานทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นายกรจึงระบุว่านายพิชัยมีความผิดหรือไม่อย่างต้องพิสูจน์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้คือกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เริ่มเดินหน้าอย่างเป็นทางการแล้วต่อมานายพิชัยเข้าสู่ฝ่ายบริหารประเทศโดยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนางสาวแพทองธารซึ่งมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน2567นะนายกรยังตั้งคำถามต่อเส้นทางการเข้ามาถือหุ้นบางจากของอัลฟาชาร์เตอร์เอเนจีหรือ ACE ซึ่งภายหลังถือหุ้น BCP เพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 20%ทั้งที่บริษัทเพิ่งจดทะเบียนในเดือนมกราคม68ด้วยทุนจดทะเบียน50ล้านบาทขณะที่มูลค่าหุ้นที่เขาถืออยู่ในระดับหลายพันล้านถึงหลักหมื่นล้านบาทจึงตั้งคำถามว่าแหล่งเงินที่แท้จริงมาจากใครและธุรกรรมมีลักษณะอำพรางผู้ถือหุ้นที่แท้จริงหรือไม่ก่อนหน้านี้ปปง.แถลงเมื่อวันที่3ธันวาคม68ว่าได้ยึดและอายัดทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมประมาณ10,000 ล้านบาทโดยมีหุ้นบางจากมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาทอยู่ในรายการและระบุว่าการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมพบว่าเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงเครือข่ายนายยิมเรียกและนายเบนสมิธเนี่ยนะก็เชื่อมโยงต่อมาที่นายกรติดตามก็คือหลังจากมีการเพิ่มทุนขายหุ้นเฉพาะเจาะจงให้กองทุน2กองทุนซึ่งก็เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเชื่อมโยงกับเบนสมิธหรือกลุ่มทุนเทาเนี่ยนะอีกด้านหนึ่งเนี่ยบริษัท BCPG เนี่ยก็ได้เข้าไปซื้อหุ้นทั้งหมดของ Asia Link Terminal หรือ ALT เจ้าของกิจการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยวงเงินประมาณ 9,000 ล้านบาทเอกสาร BCPG ระบุว่าบริษัทลงนามสัญญาซื้อหุ้น ALT ในเดือนธันวาคม2565และดำเนินการโอนหุ้นแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2566ด้วยมูลค่าลงทุนประมาณ 9,000 ล้านบาทในกรตั้งข้อสงสัยทั้งลำดับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทที่รับโอนทรัพย์สินการประเมินมูลค่ากิจการและกระบวนการอนุมัติซื้อกิจการดังกล่าวรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ขายโดยชี้ว่าผู้ขายคือบริษัท Pan Asia Storage and Terminal จำกัดซึ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัวนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีอย่างไรก็ตาม BCPG นายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีนี่ก็คือเสียตือคอสโมอย่างไรก็ตาม BCPG เคยชี้แจงเมื่อเดือนเมษายน2569นี่เองว่าโครงสร้างดังกล่าวกำหนดให้ผู้ขายจัดตั้ง ALT และโอนเฉพาะทรัพย์สินสิทธิและสัญญาที่เกี่ยวกับคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือเข้า ALT เพื่อแยกภาระหรือความเสี่ยงจากกิจการเดิมและยืนยันว่าธุรกรรมผ่านกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทการที่ DSI รับเรื่องเข้าสอบสวนเป็นกรณีพิเศษจึงยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าบริษัทกรรมการบริษัทหรือบุคคลใดกระทำผิดแต่เป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว
1: คุณกรเขียนใน Facebook ก่อนจากคติกาวานิชนะคะบอกว่าตอนที่ซื้อ 9,000 ล้านเนี่ยเป็นกระบวนการที่เร่งรีบและที่แปลกก็คืออนุมัติก่อนบริษัทที่จะเข้าไปซื้อได้มีการจัดตั้งด้วยซ้ำเป็นกระบวนการที่เร่งรีบและที่แปลกคืออนุมัติให้ซื้อเนี่ยอนุมัติขายใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: บริษัทที่จะซื้อยังไม่ตั้งเลยค่ะอนุมัติขายแล้วโดยที่ขณะที่ลงนามสัญญาตกลงซื้อขายยังไม่สามารถแม้แต่จะยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้คุณกรเขียนว่าครอบครัวนี้เคยปรากฏเป็นข่าวว่าเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้พรรคภูมิใจไทยนะฮะส่วนจะมีในอย่างไรผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นทั้งหมดนี้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบางจากไปยื่นร้องเรียนต่อผมในฐานะตัวแทนกรรมธิการการเงินการคลังและเรานะคะหมายถึงกรรมธิการการเงินการคลังได้ประสานการทำงานกับ DSI จนมีข้อสรุปรับเป็นคดีพิเศษเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่

0: การดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่ก.ล.ต.รับผิดชอบไม่มีความคืบหน้าใดๆเหตุผลและคำชี้แจงคณะกรรมการ DCPG ว่าขายหุ้นเพิ่มทุนให้กลุ่มเทาด้วยเหตุผลอะไรการซื้อหุ้น DCP ถึง 20% มีมูลค่าเป็นหมื่นล้านโดยกองทุนจดทะเบียนไป50ล้านเป็นธุรกรรมอำพรางหรือไม่ข้อที่จริงเพิ่มเติมคือกองทุนที่เข้ามาซื้อก็คือเชื่อมโยงกับกองทุนที่สิงคโปร์ที่ทาง MAS ได้อายัดเงินพร้อมกล่าวหากรรมการบริษัทมีความเชื่อมโยงต่อทุนเทาปปง.ยึดทรัพย์แล้ว DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วแต่ก.ล.ต.แจ้งคุณกรมาว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนค่ะ
1: ต้องรอบคอบเห็นมั้ยอย่าบอกต้องรอบคอบไอ้แหวกหญ้าเดี๋ยวงูเดี๋ยวตัวเล็กตัวน้อยจับได้ตัวเล็กตัวน้อยไม่จับไม่ได้ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะฮะช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นวันนี้กันนะฮะส่งท้ายสัปดาห์ว่าเป็นอย่างไรครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
6: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา39 นาทีครับคุณนันครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปด
0: ูสวัสดีหลายๆท่านนะคะทักทายมาเมืองการคุณบุษบาคุณปีเตอร์คุณอิสระชนค่ะ
1: ครับ
0: นะคะฝนตกทั่วประเทศเลยพี่วิส
1: าน
0: โอ้วันนี้คุณสุเชษอยู่ซานฟรานนะ
1: กับก็มาพบกับคุณสุเชษสุขแท้นะจากหลักทรัพย์เอเซียสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยไม่สามารถผ่านระดับ 1,590 ไกลปิดข้างบนได้นะฮะลงมาปิดอยู่ที่ 1,584.15 บวกเพียง 0.81 ตลอดชั่วโมงเทรดตั้งแต่เช้านะจุดสูงสุดของดัชนีนั้นอยู่ที่ 1,592 นะจุดต่ำสุดของดัชนีเนี่ยวันนี้อยู่ที่ 1,580นะฮะแล้วก็ไปปิดอยู่ที่1584แคบมากครับแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมคนเทรดเนี่ยวันนี้ฟอร์เรนซื้อนะ464ล้านในขณะที่ตัวสถาบันซื้อ453ล้านบลขาย408แล้วก็รายย่อยขาย509นะครับตัวหุ้นที่เทรดแม้ว่าวันนี้เนี่ยตัวเดลต้าจะช่วยบวกนะฮะบวกแต่เช้า241 242จนไปถึง246นะแต่ท้ายที่สุดแล้วเอามาปิดอยู่ที่241ฮะกรุงไทยก็นะครับวันนี้หุ้นในกลุ่มของน้ำมันนะเป็นลักษณะการแกว่งตัวณขณะนี้เนี่ยตัวพิเทพเองลงมาที่150บาทนะลงไปบาทนึงขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยตัวเบนซ์เองหลุดลงมาเล่นที่ระดับ103เหรียญนะ103เหรียญในขณะที่ WTI เนี่ยอยู่ที่102เหรียญนะครับแล้วก็ขณะนี้ราคาทอง4369

0: ครับ4369ใน Bitcoin เองอยู่ที่ 78,065 ภาพตลาดในแง่ของค่าบาทนะฮะวันนี้บาทอ่อนค่านะธปท.ประกาศ 33.27 นะครับในขณะนี้เนี่ยแต่กำลังเทรดนะเรียลไทม์ตอนนี้คือ 33.37 นะฮะแนวโน้มทางตลาดเนี่ยทาง SL มองดัชนีนั้นแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,600 นะฮะแต่จุดรับเนี่ยนะฮะวันนี้ออกงานรีเสิร์ชตั้งแต่ช่วงเช้าออกมาจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะให้จุดรับไว้ที่1570สถานการณ์ของตลาดอ่านเข้าไปในเนื้อความของตัวโบกต่างๆนะฮะยังมีความวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันแต่ยังดีฮะราคาน้ำมันยังเป็นลักษณะการปรับตัวลงนะครับเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยตัวราคาน้ำมันนั้นอ่อนตัวอยู่แล้วนะครับในขณะที่ตัวทองดีขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นโดยทั่วไปแต่นะขณะนี้เนี่ยใน DAX เองลงไป324จุดนะครับในตัวฝรั่งเศสลงไป108จุดครับในลอนดอนลงไป133แล้วก็ลงหนักมากนะฮะในอิตาลีลงไปถึง826จุดนะฮะในขณะที่ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยลงไป182 Nasdaq ลงหน้าบวก35 S&P ลบ8กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะของการอ่อนตัวอย่างนี้เนี่ยมันส่งผลทำให้แนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของตัวราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปตท.สผ.นะครับบางจากตัวไทออยเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับเพราะนั้นก็ฝากเตือนเพื่อนนักลงทุนให้ระมัดระวังนะครับเริ่มมีหุ้นที่มีลักษณะโดดเด่นนะวันนี้เนี่ยต้องหนีไม่พ้นตัว TTB นะไทยเป็นแบงค์นะฮะบวกขึ้นมา8ต่าง 2.6% อีกตัวหนึ่งคือการบินไทยนะการบินไทยตอนนี้ขึ้นมาเล่นที่6บาทแล้วนะฮะบวกมา15ต่าง 2.54% เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะต้องดูว่าลักษณะของตัวตลาดเนี่ยนะฮะไอ้ตัวที่1580นะ1570ที่ลงมาทดสอบเนี่ยจะอยู่ได้มากน้อยขนาดกลับไว้เดี๋ยวดูกันอีกทีในสัปดาห์หน้านะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าตลาดอ่อนแอฮะแล้วก็น้ำมันเป็นแรงกดดันนะกับสภาพตลาดทั้งหมดหุ้นที่น่าตกใจอย่างนึงก็คือตัวแอดวานเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆนะวันนี้แอดวานนั้นลงไปอีก5บาทนะลงมายืนอยู่ที่ระดับ344ใครมีแอดวานซ์อยู่ถ้าอยากจะรับเนี่ยดูสัก330นะฮะปล่อยรูอีกสัก14บาทดูซิว่าจะลงไปถึงหรือเปล่านะครับโอเคครับสัปดาห์หน้ากลับมารายงานใหม่นะครับสัปดาห์นี้ลาครับสวัสดี
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณสุเชษครับคุณสุเชษสุดแท้นะจากหลักทรัพย์ ASL ส่วนทองคำวันนี้ทองก็ขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะแล้วก็ประกอบกับบาทก็มีทิศทางที่อ่อนค่าสองแรงช่วยกันก็ทำให้วันนี้ทองเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วปรับเปลี่ยนราคา27ครั้งบวกไปได้950บาทนะกับเกือบพันเหมือนกันนะ
2: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: 950บาทก็ทำให้ทองคำแท่งก็อีกนิดเดียวอีก50บาทก็จะได้เห็น67ละไอ้จะ 70,000 นะไม่ใช่ 67,000 70,000 ปิดวันนี้นี่ขายออกทองคำแท่งนะ 69,050 บาท
2: ค่ะ
1: ขาดอีก150เ
2: ลยแต่มันยังห่างไกลกับ 80,000 ที่อยู่ที่เรียกว่าดอยนะคะใครซื้อ 80,000 ช่วยรายงานตัวหน่อยคนที่คิด 80,000 ตอนที่คิดว่ามันจะไปถึงแสนนะคะ
1: ครับเขาพยายามจะลืมๆอยู่คุณนันไปกระตุ้นทำให้เขาต้องไปค้นดูว่าตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร
2: ่มีค่ะ 80,000 เน
1: ี่ยพอสมควรนะต้องมีอยู่ละ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเห็นช่วงตอนนี้ขึ้นแบบคนยังไปแห่ซื้อ
2: โอ้ยแสนหนึ่งพูดว่าแสนหนึ่งแน่นอนโ
1: อ
2: ้เราบอก 60,000 ให้เห็นเลยพี่สันที่ฉันสงสัยข่าวนี้วันที่18ใช่ไหมคะข่าวตอนเย็นเชียงใหม่นะคะฝ่ายปกครองไปบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ดูก็เหมือนกับเป็นบ้านหนึ่งอยู่ในไม่น่าจะอยู่ในหมู่บ้านได้ซ้ำไปเป็นบ้านแล้วก็ผู้หญิงจีนอายุ40มีลูกจ้างจีน2คนเปิดบ้านเนี่ยดัดแปลงเป็นโรงแรมไม่มีใบอนุญาตทั้งนั้นแล้วก็รับนักท่องเที่ยวจีนตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ย มีนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวอยู่

0: ในบ้านหลังนั้น8คนและตอนที่ชาวบ้านไปร้องเนี่ยร้องว่ามันเลี้ยงสัตว์แล้วก็มันได้ยินเสียงอะไรสร้างความรำคาญนะฮะและทีนี้ก็เลยไปพบเป็นโรงแรมมีผู้ใช้บริการอยู่8คนเจ้าของก็เป็นคนจีนลูกจ้างก็เป็นคนจีนแล้วก็พบสัตว์ที่เลี้ยงก็เป็นลูกสิงโตอายุ 2-3 เดือนโอเคคนอาจจะใส่ใจกับเรื่องสิงโตสิงโตอะไรก็ว่ากันผู้หญิงคนนี้อายุ40ข้อหาเนี่ยนะคะที่ตำรวจจับก็คือ1เขา40ปีสัญชาติจีนเนี่ยนะคะบอกว่าเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีสัตว์ป่าควบคุมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตสิ่งที่ยังสงสัยคือตกลงเย่หวังเนี่ยใช้วีซ่าอะไรคะ
1: สามารถทำธุรกิจได้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหม
0: เจ๊หวังเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยจนซื้อบ้านอยากทราบว่าบ้านของเจ๊หวังเนี่ยเป็นชื่อใครใครเป็นโนมินีและเจ๊เนี่ยอยู่ดูแลกิจการได้อ่ะเจ๊ใช้วีซ่าอะไรมันไม่น่าจะผิดแค่ว่าเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเอาไอ้สิงโตมาเลี้ยงโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็เป็นอันตรายด้วยอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะจบแค่นี้นะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้เรื่องอันนี้มันปลายเหตุต้นเหตุก็คือว่า
0: เจ๊เนี่ยมาอยู่จนมาอยู่ได้ยังไงจน
1: นานแค่ไหนแล้วแล้ว
0: ใช่
1: อยู่ได้ยังไง
0: แล้วใครเป็นโนมินีให้เจ
1: ๊แล้วก็ไปมีทรัพย์สินเป็นอาคารมาทำดัดแปลงเป็นโรงแรมได้ยังไง
0: อยู่ช้างคลานค่ะอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลย
1: ทำเป็นโรงแรมที่พักนี่เลยใช่ไหม
0: เป็นโรงแรม
1: ในภาพดูหรูหรา
0: ไม่ค่ะเป็นบ้านหลังนึง
1: เป็นบ้านหลังนึง
0: เหมือนเกสต์เฮาส์ที่ดีๆหน่อยอะค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าคนจีนก็สะดวกเพราะว่าพูดจาสื่อสารกันได้ง่าย
0: ค่ะ
1: ลูกจ้างก็เป็นคนจีนเจ้าของก็เป็นคนจีนนะอันนี้ก็คงจะมากันทางเนี้ยทางโซเชียลติดต่อทางโซเชียลทำธุรกิจป่านนะ
0: พี่สังคะวันนี้เขาพาดหัวว่าอย่างเงี้ยอนุทินยืนยันรัฐบาลนี้ปราบสแกมเมอร์แบบบ้าระห่ำจนหลายหน่วยงานต่างชาติขอบคุณแล้วก็หัวเราะหลังสื่อบอกโรมถามว่านายกเกรงใจใครก็สวนกลับทันควันว่าที่แน่ๆไม่ได้เกรงใจโรมดิฉันสังเกตว่าท่านนายกก็จะแบบตอบทุกประเด็นแล้วก็ใช้คำแรงแบบเหมือนกับที่คิดว่าคนไทยจะชอบอะไรที่มันแบบผมดูมาโกงอยู่บนหัวผมประเทศไทยคนไทยต้องเข้าไปได้ทุกที่เข้าไปเลยเข้าไปได้ทุกที
1: ่ครับ
0: เข้าไปไหนไม่ได้มาบอกผมอะไรอย่างเงี้ยพี่ไพศาลประเมินลีลาแบบนี้ว่ายังไงอะคะนายกหวั่นไหวกับเรื่องมันเกิดขึ้นบ้างไหมฮะเรื่องหัวเรื่องอดีตอย่างคุณวรภักดิ์อะไรอย่างเงี้ยก็ตามกลับมาเรื่องสวเรื่องกกต.เองก็ทั้งเสียงข้างน้อยก็ออกมาเปิดแถมราชบัณฑิตจะจัดเสวนาที่สำนักงานราชบัณฑิตเลยดูคนที่มีเครดิตในสังคมเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแบบมีการศึกษามากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าพวกเด็กๆมาเดินขบวนด่าเย้ยๆๆพี่ไปสังเกตว่าท่านนายกหวั่นไหวไหมคะจากลีลาการตอบแบบตอบทุกเรื่องและตอบแรงๆเนี่ย
1: ดูไม่เหมือนกับตอนที่เข้ามาช่วงแรกมีท่าทีมีท่วงทำนองที่เปลี่ยนไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ไม่อยากวิจารณ์ว่าเปลี่ยนไปในทางร้ายหรือทางดีนะ
0: แต่
1: ความที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็แสดงว่ามันต้องมีภาวะที
0: ่เปลี่ยน
1: ที่คงจะมีอะไรที่มากระทบหนักทำให้ต้องเปลี่ยนเรื่องของการตอบคำถามสื่อหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ก็ดูลักษณะก็พยายามนิ่งให้มากนะดูพยายามนายกพยายามนิ่งแล้วจะโดยจังหวะหรือไงไม่รู้ก็นายกก็พยายามจะทำงานต่างประเทศซะเป็นหลักโอ้บินอุตรุดเลยนะช่วงนี้

ก็วันนี้นายกสื่อก็ถามเรื่องกับไอ้คดีหัวสวนี่แหละถามอีกวันหนึ่งเมื่อวานก็ถามบอกว่ามีคนเขาอยาก

0: กรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คดีหัวสวที่ยังคงมีต่อเนื่องบอกว่ายืนยันว่าเหมือนเดิมทุกอย่างรัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการตัดสินใจหรือมติหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องฉะนั้นตนไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นอะไรได้ถามว่าเรามองอย่างไรกับปฏิกิริยาผลการวินิจฉัยคดีหัวสวของกกต.ที่เสียงข้างมากโดนวิพากษ์วิจารณ์แต่เสียงข้างน้อยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลคุณอนุทินบอกว่าผมไม่ได้มองอะไรเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ผมรับผิดชอบอยู่ผมคิดว่าทุกอย่างมีหลักของมันอยู่หลักประชาธิปไตยเราถืออะไรการวินิจฉัยในคดีขององค์กรอิสระผมก็เห็นมีทั้งคะแนนเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากคะแนนที่ก้ำกึ่งหรือแม้แต่ประธานต้องลงความเห็นต้องลงคะแนน2ครั้งก็เคยเห็นมาแล้วแต่ที่สำคัญทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขามีเขียนไว้หรือไม่ว่าเสียงข้างน้อยต้องชนะถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงข้างมากวินิจฉัยอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องกกต.หรือใครแต่ต้องทุกหน่วยงานในคณะรัฐมนตรีก็เช่นกันประเด็นที่ไม่เห็นพ้องต้องกันก็ต้องไปจบที่การลงมติมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามคนที่อยู่เสียงข้างน้อยจะบอกให้บันทึกว่าได้ลงมติอย่างไรเพราะอะไรซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนะอย่างมากก็ทำได้แค่นั้นผมเคยเป็นมติเสียงข้างน้อยครั้งหนึ่งในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพอเป็นเสียงข้างน้อยก็ขอให้บันทึกความเห็นของคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องทำตามเสียงส่วนใหญ่ชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำตามเมื่อถามว่ากรณีที่คนที่เคยให้ปากคำกกต.แล้วกลับคำให้การจนทำให้คนมองว่าพรรคภูมิใจไทยจนคนมองพรรคภูมิใจไทยไปทางลบจะมีการเอาผิดอะไรกับคนให้การหรือไม่คุณทินบอกว่ามันไม่ได้มีผลลบกับพรรคภูมิใจไทยแต่มีคนพยายามลากพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวตนยังยืนยันเหมือนเดิมได้ยึดถือประกาศคำสั่งและข้อห้ามที่ตนลงนามในฐานะหัวหน้าพรรคคือตนที่ออกมาเป็นข้อปฏิบัติที่ตนลงนามในฐานะหัวหน้าพรรคซึ่งออกมาเป็นข้อปฏิบัติและห้ามไม่ให้ผู้มีตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคภูมิใจไทยไปยุ่งเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ตนไม่ข้องใจกับคนที่ไปให้ข้อมูลเพราะตนได้ทำหน้าที่ของตนไปแล้วคนที่ไม่ทำตามก็ต้องไปรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำนะเป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจเพราะมีข้อห้ามแล้วถ้าใครยังไปทำก็ต้องไปแก้ต่างในความเป็นส่วนตัวของพวกเขาถ้าไม่ได้ทำในนามพรรคก็ว่าอย่างนั้นเถอะหากมีการกระทำเช่นนั้นเมื่อถามว่าจะทำอย่างไรให้ข้อครหานี้หมดไปจากพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่าคนที่ครหาก็เห็นหน้ากันอยู่คนที่ไม่ติดใจก็เห็นหน้ากันอยู่เมื่อถามว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองล้วนๆใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าจุดเริ่มเป็นการเมืองอยู่แล้วจุดเริ่มก่อนมาถึงตรงนี้เมื่อ2ปีก่อนเป็นการเมืองล้วนๆวันนี้ให้สัมภาษณ์ยาวทีเดียวนะครับ
1: ค่ะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะฮะวันนี้ไอลอว์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เปิดเอกสารหลักฐานประวัติการโทรศัพท์ของนายเอกราชช่างเหลาพยานรหัส 16/26 โดยระบุว่าพบประวัติการโทรติดต่อกับรัฐมนตรีของรัฐมนตรีชุดนี้รัฐมนตรีผู้หญิงแล้วก็คุณรัตนู
0: ที่ทำงานอยู่ชั้น4นะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุณรัตนูอะ
0: ค่
1: ะที่ว่าทำงานอยู่ชั้น4ของพรรคภูมิพักปูมกันเลยแล้วก
0: ็คุณรัตนูคุณกูดี้แล้วนะ
1: แล้วก็
0: สสพรรคประชาชน
1: คุณทรงศักดิ์ทองศรีอะทุกวันนี้เป็นรัฐมนตรีไหมฮะ
0: รองนายก
1: เอาเป็นรองนายกเลยเหรอ
0: รองนายกกำกับดูแลหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการน้ํา
1: แล้วก็รวมถึงบุคคลอื่นที่ปรากฏชื่อเกี่ยวข้องในคดีเลือกสวนะคะเดี๋ยวฉันก็ว่าท่านผู้ชมก็ถ้าที่บ้าน

0: อันเน็ตเหลือก็เข้าไปดูหน่อยก็ดีเพราะฉะนั้นอ่านไม่ไหวอ่ะแล้วก็ไปได้มาได้ยังไงอ่ะพี่เมสารค่ะเขาได้มาแบบว่าผู้มีบารมีนั่งอยู่ที่สัปปายสภาสถานโซนเหนือคุณเอกลาศอยู่ที่สถานีการเคหะรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มแล้วก็มีอีกสองสามคนอยู่ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์สามคนแล้วก็คุณรัตนูก็อยู่ที่สถานีการเคหะรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มแล้วก็อีกคนหนึ่งอะค่ะอยู่ถนนทหาร
1: เขาร
0: แล
1: ู
0: ้
1: ้
0: ว
1: โล
0: เขา
1: เค
0: ก็ไ
1: ช
0: ป
1: ั่นหมดเลย
0: รู้หมดเลยค่ะ
1: ก็ต้องเอาหมายศาลไปเอาหมายศาลไปขอจากเอกชนเนี่ยที่เขาดูเรื่องการสื่อสาร
0: ค่ะ
1: ผู้ให้บริการเขาต้องรู้หมดนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาหมายศาลไปขอก็ต้องให้ครับ
0: เออแล้วถ้าคนแบบมีใจเป็นธรรมแล้วเขาเห็นหลักฐานนี่เขาจะรู้สึกไงอะคะ
1: กกต.เขาปัดหมดเลยเขาตีตกหลักฐานที่มาจากดีเอสไอแบบนี้ก็ไม่เอาเขาไม
0: เพ
1: ่
0: ราะ
1: รั
0: ม
1: บ
0: ันไม
1: เน
0: ่
1: ี่ยที่ม
0: ม
1: า
0: ันไม
1: ต
0: ่
1: ิ
0: เป็นข้อ
1: ที
0: จ
1: ่
0: ริง
1: มาม
0: ั
1: ต
0: น
1: ิ
0: ไม่
1: ส
0: เ
1: ิ
0: ป็
1: น
0: นข้
1: ส
0: อ
1: า
0: เท็
1: ร
0: จจริงมันไม่
1: ไม
0: เป
1: ่
0: ็น
1: ใช
0: ข้
1: ่
0: อเท็จ
1: เขา
0: จริง
1: บ
0: หร
1: อก
0: อ
1: ว่ามันเป็นเรื่องอะไรอ้างยี่เรื่องอะไรต่างๆมันไม่ใช่เป็นความมันไม่ใช่เป็นคดีที่เขาตั้งไม่ใช่เป็นคดีที่กกต.เขาสอบกก
0: เขา
1: ต.
0: สอ
1: เ
0: บ
1: ข
0: เ
1: าร
0: ื่องการหัวไงเหรอคะ
1: กกต.เขาสอบเขาเนี่ยเขา
0: เร
1: ท
0: ื่
1: ี
0: อ
1: ่
0: ง
1: เขา
0: หั
1: มี
0: ว
1: ข้อหาหนึ่ง
0: เรื่องหัว
1: ข้อหา7 ข้อหาเลยเขาว่า
0: อ่
1: ไ
0: ะ
1: ม่
0: แล้
1: ม
0: ว
1: ีเรื่
0: แ
1: อ
0: ล
1: ง
0: ้ว
1: ข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเลยเขาไม่มีครับ
0: ก็ไม่มีแต่เรื่องหัวค่ะแต่เวลาเห็นคนโทรหากันแบบนี้เป็นเครือข่ายมันไม่เอาเลยเหรอคะ
1: เขาไม่เอาเส้นงงเส้นเงินเขาไม่เอาอะไรที่มาจากกกต.เขาไม่รับก็ที่เขาแถลงไงที่เขาแถลงกันนั่นแหละวันนี้จริงๆมีเรื่องคุณนิพิตินะคุณนิพิตบอกเคลียร์ใจกันก่อนนะกับสื่อจะเคลียร์ใจกับสื่อซะก่อนเพราะหลายสื่อก็เขียนถึงผมเชียร์บ้างด่าบ้างกันแนะกันแหนบ้างตามจริตของแต่ละคนผมวางมือการเมืองนานแล้วไม่ปรารถนาตําแหน่งใดๆแล้วตอนนี้เนี่ยที่ต้องเคลียร์เพราะเตรียมจะทํางานใหญ่หรือต้องบอกว่าขอเคลียร์กันก่อนว่าไม่ได้คิดสนใจการเมืองไม่คิดที่จะหมดเวลาฮะสัปดาห์
0: ค
1: หน
0: ่
1: ้
0: ะ
1: าพ
0: วับ น
1: กั
0: จ
1: น
0: ันนท
1: ะ
0: ร์เช้าเจอกั
1: ค
0: น
1: รั
0: ค่
1: บ
0: ะสวั
1: ส
0: สด
1: ว
0: ี
1: ัส
0: ค
1: ดี
0: ่ะ
1: ครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: นี้เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซน

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาทกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปถวายพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบส่งประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องส่งใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องส่งกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ทำเนียบรัฐบาลขอบคุณ14หัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันนี้ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปลัดกระทรวงก่อนจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนโดยในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้กล่าวถึงประสบการณ์การทำงานตลอดจนภารกิจสำคัญที่ต้องการฝากให้มีการสานต่อซึ่งประเด็นที่ผู้จะเกษียณอายุราชการกล่าวถึงในทิศทางเดียวกันคือการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีเป็นการทำงานที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมและตรงไปตรงมาเปรียบเสมือนการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนและพี่น้องสำหรับแนวทางการทำงานที่นายกรัฐมนตรีต้องการเห็นจากปลัดกระทรวงและข้าราชการระดับสูงคือการทำงานในลักษณะเหมือนมีลายกลุ่มหมายถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดลดพิธีรีตองและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจงดราม่าลิซ่าดื่มแอลกอฮอล์กลางรายการต่างประเทศไม่ผิดนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่4/2569โดยหลังการประชุมได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศิลปินไทยลิซ่าและลิสามโนบาลที่ไปออกรายการในต่างประเทศและมีภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งของไทยปรากฏอยู่โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและไม่ได้นำมาออกอากาศในประเทศไทยดังนั้นการตีความทางกฎหมายเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากเจตนาเป็นหลักกรณีนี้ถือว่าเป็นการกระทำส่วนตัวและไม่ได้มีเจตนาเพื่อการโฆษณาสินค้าพร้อมย้ำถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่ากฎหมายไทยไม่ได้ห้ามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เป็นกฎหมายที่ห้ามในเรื่องของการโฆษณาเท่านั้นสำหรับการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวในประเทศไทยนั้นมีสื่อมวลชนและประชาชนนำภาพมาแชร์ต่อโดยเบลอชื่อผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายไทยแล้วส่วนตัวมองว่าไม่ควรเกิดเป็นประเด็นดราม่าเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและสาเหตุที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างมากคือผู้กระทำนั่นคือศิลปินชาวไทยซึ่งหากเป็นศิลปินต่างชาติก็คงไม่เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะนี้กกต.เตรียมแจ้งข่าวสอบ3สำนวนคดีหัวสว.ส้มไอลอชี้ยังไม่ถึงมือกกต.ชุดปัจจุบันกรณีที่มีข่าวว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ได้ส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา3สำนวนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่และที่ประชุมมีมติให้สอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอนั้นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคนใกล้ชิดกกต.ชุดปัจจุบันพบว่าทั้ง3สำนวนยังอยู่ในชั้นของคณะอนุไต่สวนชุดที่26ยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของกกต.ชุดปัจจุบันกกต.ยังไม่ได้สั่งการใดๆเพิ่มเติมตามที่มีการเผยแพร่ทั้งนี้สำนวนที่ถูกกล่าวถึงซึ่งมีการร้องเข้าสู่กระบวนการตั้งแต่ช่วงที่นายอิทธิพรบุญประคองดำรงตำแหน่งประธานกกต.ซึ่งกกต.ชุดนั้นได้สั่งให้ชุดที่26ดำเนินการโดยปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานกกต.เตรียมที่จะทำเอกสารชี้แจงเนื่องจากรายละเอียดมีจำนวนมากโดย3จำนวนดังกล่าวได้แก่การหัวสวของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองสีส้มในระดับจังหวัดการหัวสวของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองสีส้มในระดับประเทศและกลุ่มหัวสวอิสระหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหัวสวส้มทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะ

0: เพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
4: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 2:13 น.มาแล้วคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะ18 กันยายน 2569อยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติคุณดำรงพุทธาและก็พี่พิษสมัยพิมพ์วิสัทกุล นะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
6: สวัสดีครับขณะนี้ดำรงก็ไม่ได้อยู่บ้านอีกแล้วอยู่ที่โรงแรมอัลมิรอส
5: ค่ะ
6: อัลมิรอสนี่เป็นโรงแรมที่อยู่มาทางรามคำแหงนะครับก็เป็นโรงแรมที่ให้บริการกับชาวมุสลิมทั่วโลกคนอิสลามที่มาเมืองไทยเขาอยากจะพักโรงแรมที่เป็นมุสลิมมีร้านอาหารฮาลาลแล้วก็มีที่ละหมาดแล้วก็เขาก็มีความสะดวกสบายเรื่องอาหารไม่ต้องกลัวว่าจะมีอาหารสิ่งปนเปื้อนจากอาหารที่ไม่ฮาลาลเนี่ยนะฮะทีนี้ที่เนี่ยวันนี้เนี่ยผมที่ตอนนี้ผมออกมาจากห้องที่จัดงานแล้วเพราะว่าอาจจะขอโทษอาจจะมีเสียงหลงหลุดออกมาก็จะเป็นเสียงเพลงมาเลเซียนะครับ
5: ค่ะ
6: ก็คืออย่างนี้ครับคุณอ้อมรับและคุณผู้ฟังครับ
5: ค่ะ
6: คือทางมาเลเซียเนี่ยเขาก็จัดความจริงคนที่จัดเนี่ยก็คือคนไทยเราเนี่ยแหละนะฮะก็คือสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียนซึ่งคนที่เป็นนายกสมาคมนี้เนี่ยก็รู้จักกับผมดีชื่อเธอชื่อไอดาอูเจเป็นหญิงไทยที่เก่งในเรื่องการท่องเที่ยวและเธอก็เป็นหญิงไทยที่จัดบริการการท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียจากมาเลเซียจากบรูไนในประเทศมุสลิมเนี่ยเปิดตลาดให้คนมุสลิมเนี่ยได้มาเที่ยวประเทศไทยให้รู้ว่าประเทศไทยนั้นก็มีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีที่พักพิงมีร้านอาหารฮาลาลมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีคราวนี้เขาจัดครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาจัดพาคนมาเลเซียจำนวน30 กว่าคนนะฮะขี่จักรยานครับ งานนี้ชื่อกิจกรรมชื่อ KL กัวลาลัมเปอร์ Bangkok Unity Ride2026ครับคือการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวคือเริ่มตั้งแต่รัฐเปอริสนะฮะของมาเลเซียและเด็กในงานคืนวันนี้เนี่ยท่านเขาเรียกมุขมนตรีหรือไงเนี่ยนะเจ้าชายของรัฐเปอริสเนี่ยก็มาเป็นประธานในการจัดงานงานนี้คืองานปิดการขี่จักรยาน 1,200 กิโลเมตรครับนะฮะเป็นเส้นทางการเดินทางตั้งแต่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านจังหวัดต่างๆและภาคกลางแล้วก็มุ่งหน้ามากรุงเทพมาถึงกรุงเทพวันนี้เองนะฮะคณะปั่นจักรยานนี่ก็ได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งประวัติศาสตร์แหล่งวัฒน

0: ธรรมชุมชนท้องถิ่นตลอดจนร้านอาหาร5ล้านที่สำคัญก็คือสินค้าในพื้นที่ที่เขาผ่านมาเนี่ยนะครับก็ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจากต่างประเทศนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเปิดโอกาสในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารฮาลาลสินค้าบริการสถานที่ที่จะละหมาดสวดมนต์ที่พักสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมชาวมาเลเซียเนี่ยนะครับเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยผมก็จดมาว่าเข้าผ่านที่ไหนบ้างนะหัดใหญ่อย่างนี้หัวไซนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีหลังสวนชุมพรบางสะพานประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เข้ามาในกรุงเทพครับทั้งหมดก็มาตั้งแต่วันที่6จนกระทั่งวันนี้วันที่18ครับก็เท่าที่ผมได้คุยกับนักปั่นจักรยานเขาก็ชื่นเขามีความสนุกมากที่เขาได้สัมผัสชายทะเลที่ในประเทศไทยนะฮะก็เล่นน้ำดำน้ำกันสนุกสนานในงานวันนี้มีสมาคมต่างๆมีมุขมนตรีจากรัฐเปริสมาเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวก็มาแล้วก็คุณไอด้าอูเจเนี่ยเธอก็ไปเชิญผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ประสงค์จะรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเนี่ยมา 20-30 คณะเนี่ยนะครับมาจากต่างจังหวัดมาจากเชียงใหม่ผมเองนะคุณอ้อมครับผมสนับสนุนเต็มที่เลยทำไมเราจะต้องไปรอนักท่องเที่ยวจากจีนนะทำไมเราไม่เอานักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาเที่ยวไทยแต่ว่าเขาก็ไม่รู้สิจะพักที่ไหนโรงแรมอาหารจะกินอะไรจะเที่ยวยังไงนี่คุณไอด้าอูเจ้เนี่ยท่านนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลในอาเซียนเป็นหญิงไทยที่ผมว่าน่าจะได้รับรางวัลอะไรจากสมาคมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวหรือจากสมาคมที่สนับสนุนผู้หญิงไทยที่เก่งๆที่ทำงานอย่างเต็มที่เลยนะครับพูดภาษาอาหรับขอโทษมาเลเซียได้เพราะว่าเป็นคนใต้พูดภาษาอังกฤษดีพูดไทยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ1,200กิโลเมตรเนี่ยคนมาเลเซียที่ขี่จักรยานกันมาเนี่ย30กว่าคันเนี่ยนะครับก็สนุกสนานมากตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่18คือวันนี
1: ้
0: บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะคุณอ้อมเป็นเร็งอยู
1: ่
0: ขี่คีโมมาตั้งหลายหนแล้วแล้วพอฟื้นออกมาได้นะก็มาร่วมงานนี้ด้วยมาร่วมการขี่จักรยานนี้ด้วย
1: โอ้แข็งแรงมากดีจังเลยนะคะ
0: มีคนบอกผมบอกว่าครับขี่เร็วกว่าคนที่ไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะ
1: ค่ะเข้ามา มาเส้นไหนคุณดำรงข้ามาจังทางด่านไหนบ้างคะเส้นไหน
0: ออกจากปารีสก็มาหัดใหญ่ฮะแล้วไปหัวไ
1: ซ
0: นครศรีธรรมราชผมก็ไม่รู้ผ่านด่านไหนนะฮ
1: ะ
0: สุราษฎร์ธานีเข้าหลังสวนชุมพรบางสะพานประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีแล้วก็กรุงเทพครับ
1: โอ้มาถึงกรุงเทพเลยปั่นจักรยานตลอดนะแต่ก็หยุดพักเป็นที่ไปนะคะ
0: ผมก็ถามคุณไอด้าบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ไปอยุธยาของผมล่ะเขาบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพี่เพราะว่านี่มันคนละเส้นทางกันนะครับออกจากเพชรบุรีเนี่ยจะให้โดไปอยุธยามันก็ดูอ้อมยังไงอยู
1: ่มันไกลอยู่นะ
0: มันก็ต้องตรงเข้ากรุงเทพ
1: กรุงเทพก่อน
0: ครับผมขอสนับสนุนงานนี้ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเขาก็ยังเชิญคณะกรรมการอิสลาม5จังหวัดของใต้ตอนบนนะฮะนักข่าวทั้งจากไทยและจากสมาคมการท่องเที่ยวของมาเลเซียแล้วเขาก็พานายกสมาคมท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่งๆนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เก่งมากเลยไม่ใช่แต่วอลเลย์บอลอย่างเดียวนะครับทำตัวก็ได้ดีผมคิดว่าบ้านเมืองประเทศชาติกระทรวงการท่องเที่ยวรัฐบาลเนี่ยควรสนับสนุนกิจการอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ผมเองเนี่ยมาด้วยความเต็มใจเลยครับเขาโทรศัพท์ไปบอกยิ้มลงเชิญมาหน่อยผมบอกมาทำอะไรก็ให้มานั่งเป็นพระอันดับนะครับผมก็มาให้กำลังใจเขา
1: ค่ะ
0: ก็ดีใจที่ได้มาเล่า

0: ได้คุยสดสดร้อนๆนี่เพิ่งออกจากห้องนี่สงสัยจะตอนนี้จะหยุดแล้วมั้งดนตรีเงียบไปแล้วนะครับ
1: สัมภาระนี่ก็จะมีรถขนมาให้ต่างหากใช่ไหมคะแล้วก็ปั่นจักรยานกันมาหรือมีรถยนต์ตามมาด้วย
0: ครับบังเอิญเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเป
1: ็
0: นวันชาติมาเลเซียซึ่งผมก็ได้รับเชิญแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะติดอยู่ที่อยุธยาหรือไงเนี่ยนะฮะทีนี้คราวนี้วันนี้คนก็จะทึ่งการแสดงบนเวทีเนี่ยเป็นการแสดงการร่ายรำสไตล์แบบมาเลเซียเพราะว่ามาจากมาเลเซียคือเข้ามางานวันชาติมาเลเซียทางสถานทูตก็เลยส่งมาร่วมงานด้วยมันก็คึกคักดีนะดูมาแล้วก็รู้สึกชื่นชมการท่องเที่ยวของมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียเขาแล้วก็ผมได้ฟังท่านเขาเรียกว่ามุขมนตรีตวนวันชุกรีบินอิสฮากนะฮะท่านก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราสองชาติเนี่ยมันสามารถสร้างวัฒนธรรมได้นะครับวัฒนธรรมศาสนาแล้วก็การเศรษฐกิจได้เรารายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอของดำรงพุทธานขอสนับสนุนงานนี
1: ้
0: ด้วยความเต็มใจครับ
1: คุณประวัติทักทายมาบอกรับฟังคุณดำรงพูดถึงกิจกรรมท่องเที่ยวโดยการปั่นจักรยานมาเที่ยวบ้านเราแล้วดีใจมากๆครับนะคะ
0: ครับดีครับดีฮะ
1: ก็เป็นการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์เสริมด้วยการออกกำลังกายด้วยโหได้แรงมากเลยนะ
0: เป็นการออกกำลังกายเอากีฬาเข้ามาร่วมกับการท่องเที่ยวด้วยนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็ทั้งหมดเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยไหมคะคุณดำรง
0: แน่นอนครับมุสลิมทั้งหมดครับผมครับ
1: ค่ะแล้วก็สถานที่พักแต่ละจังหวัดที่ไปพักนั้นก็จะมีสถานที่รองรับชาวมุสลิมด้วยนะคะรวมถึงที่อเมริกา
0: ที่รองรับที่อาหารที่รับประทานแล้วก็ที่ละหมาดที่สวดมนต์ละหมาดแล้วก็สตรีทฟู้ดนี่นะฮะเขาก็จะไปจัดที่ไหนอีกไม่รู้นะเขาก็ชวนผมไว้ว่าจะเปิดสตรีทฟู้ดนะครับครับผมครับคุณอ้อมีเวลาอีกนิดหนึ่งผมอยากจะเล่าว่าวันนี้ผมได้พบข่าวว่าที่เกาหลีใต
1: ้
0: นะฮะก็มีร้านอาหารประเภทมิชลินอะไรเนี่ยอย่างในประเทศไทยก็มีเยอะไปหมดร้านอาหารมิชลินเนี่ยโดนศาลตัดสินเพราะว่าขนมที่เขาขายเนี่ยเขาเอามดไปเป็นเครื่องตกแต่งอาจจะเป็นขนมเค้กแล้วใส่มดไป 4-5 ตัวนะฮะเขาบอกว่ามดเนี่ยก็มาจากอเมริกาหรือไม่ก็มาจากประเทศไทยศาลตัดสินคิดเป็นเงินไทยแล้วเป็นแสนวอนครับนะฮะหน่วยเขาเป็นวอนนะฮ
1: ะ
0: เป็นแสนวอนเพราะว่ามดเป็นอาหารที่ทางกระทรวงฝ่ายกระทรวงการสาธารณสุขหรือกระทรวงอาหารเขาห้ามรับประทานเขาจะมีแมลงที่ห้ามคนเกาหลีใต้รับประทานหรือห้ามร้านอาหารเอามาขายนี่เอามดมาตกแต่งผมเห็นว่ารายการโทรทัศน์เดี๋ยวนี้เปิดไปช่องไหนรายการไหนนะก็จะเจอแต่เรื่องอาหารนะครับ
1: ค่ะมีรายละเอียดด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อจากคุณดำรงนะคะก็เป็นร้านอาหารระดับมิชลิน2ดาวในกรุงโซนะคะเอามดที่นำเข้าจากสหรัฐและจากไทยมาใช้เป็นส่วนประกอบของเมนูของหวานนะคะซึ่งก็ใช้มดมากกว่า 49,000 ตัวเลยค่ะคุณดำรงตลอด4ปีแต่ว่ารายได้ดีนะ120ล้านวอนนะคะแต่ตอนนี้ศาลขอให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา1ปีนะคะเจ้าของร้านอาหารนี้นะคะถูกดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายสุขอนามัยจากการนำมดมาใช้เป็นเครื่องตกแต่งและส่วนประกอบของเมนูของหวานแม้ว่ามดจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อแมลงที่ได้รับอนุญาตให้บริโภคตามกฎหมายของเกาหลีใต้นะคะ
0: ก็คือมันเป็นร้านมิชลินด้วย
1: ค่ะ
0: นะซึ่งคนก็ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าร้านอาหารที่มิชลินให้เครื่องหมายหรือรับรองเนี่ยก็จะดีนะครับสองเป็นร้านอาหารมิชลินสองดาวนะครับ
1: มันก็พิเลนเนาะคุณดำรง
0: ใช้มดโรยหน้าขนมครับ
1: ขนมใช่แต่กฎหมายเกาหลีใต้อนุญาตให้ใช้แมลงเป็นอาหารได้เพียง10ชนิดอย่างเช่นตั๊กแตนนี่ได้ค่ะจิ้งหรีดได้แมลงบางสายพันธุ์ก็ได้แต่มดไม่ได้อยู่ในบัญชีแมลงที่ได้รับอนุญาตนะคะ
0: ผมคิดว่าพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะชาวไทยทางอีสานเนี่ยชอบกินไข่มดแดงเนี่ยผมไม่รู้ว่ากินตัวด้วยหรือเปล่าม
1: ันก็มีติดมันมีติดมาบ้างค่ะ
0: ทางเหนือแล้วทางเหนือกินไข่มดแดงไหม
1: กินค่ะแต่ว่า

0: มีตัวมดก็มีติดๆมาบ้างแต่ก็ถ้าเจออ้อมก็จะไม่กินจะเขี่ยออกค่ะแต่ก็ไม่ติดเยอะใช่
1: แต่เขาบอกว่าไอ้มดที่เอาไปประดับในขนมของเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าราคามันเนี่ยเขาเทียบกับไข่คาเวียร์เลยนะครับ
0: ว้ายเหม็นก็เหม็นคุณดำรงมดอ่ะกลิ่นมันเหม็นนะใช่อ้อมเป็นโรคจิตชอบไปพิสูจน์กลิ่นดมมดเหม็นจะตาย
1: แต่มดมันให้รสเปรี้ยวใช่ไหมแต่เจ้าของร้านก็บอกว่ามันช่วยทำให้อาหารมีรสเปรี้ยวเอ้าก็บีบมะนาวสิ
0: ใช่บีบมะนาวลงขนมก็ไม่แปลกนะมาใช้มดเนี่ยนะโอ้
1: รู้สึกว่าคิดเป็นเงินนะสั่งปรับจำนวนเงิน20ล้านวอนหรือประมาณ 468,000 บาทในข้อหาใช้มดโรยหน้าตกแต่งของหวานครับผม
0: ทนายความของเจ้าของร้านพยายามจะโต้แย้งเหมือนกันบอกว่ามีลูกค้าแค่ 60% เองที่เลือกทดลองเมนูที่มีมด 60% มันก็เกินครึ่งเนาะคุณดำรงมันไม่น้อยเลยนะ
1: ครับไอ้นี่มันก็ไปทางไหนแล้วมันไปทางโซเชียลมีเดียนะฮ
0: ะ
1: ก็ทักผู้คนเห็นอาจจะทนไม่ได้แหวะจะแหวะหรือไงเอาไปกินขนมแล้วมีมดใส่อยู่เนี่ย
0: ค่ะไม่ดีนะอย่าทำอะไรที่มันแปลกเกินไปอันนี้เป็นมิชลินด้วยขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลแบบนี้ก็เสียชื่อร้านด้วยนะคะคุณนำลงค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะ
1: รายงานของ BBC ระบุว่าในเกาหลีใต้มีร้านอาหารมิชลิน2ดาวจำนวน10ล้านและทุกร้านอยู่ในกรุงโซลโดยศาลเกาหลีใต้มีกำหนดตัดสินในวันที่ผ่านมาแล้ว2กันยายนแล้วครับอ
0: ัน
1: นี้คนไทยก็ชอบไปเที่ยวเกาหลีก็บอกไว้นะครับเดี๋ยวขนมมีมดอยู่จะนึกว่าไม่ใช่มดนึกว่าเขาเอาอะไรมาทำคล้ายๆมดแต่ไม่ใช
0: ่
1: มดจริงๆด้วยนะครับ
0: มดจริงๆไม่ใช่ไข่มดด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไข่มดด้วยนะ
0: ค่ะนะไข่ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะแพงแล้วก็อร่อยด้วยแต่เขาบอกกินเยอะๆก็ไม่ดีคุณดำรงมันเวียนหัวอ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนรถด่วนอ่ะกินเยอะๆเวียนหัวนะคุณดำรงกินรถด่วนไหมคะ
1: ผมไม่ค่อยกินอะไรที่มันแปลกๆนะ
0: เป็นแมลงอย่างเงี้ยเนาะค่ะ
1: ครับผมครับ
0: โอเค
1: ครับพบกันใหม่วันจันทร์นะคุณอ้อมนะ
0: ค่ะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงกำลังยุ่งอยู่ในงานก็ยังมีเวลามาคุยกับเราแล้วแบ่งปันเรื่องราวดีๆด้วยนะคะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทำไมไม่กินมดล่ะคะอร่อยจะตาย
0: มดมันเหม็นนะ
2: พ
0: ี่
2: ไหมที่มีไม่เหม็น
0: เหม็น
2: คุณอ้อมกินไข่มดอะแกงไข่มด
0: กิน
2: ไข่มดแดงกับอะไรนะอะไรอ่อนๆนะใบอะไรนะอ่อนๆอ่ะ
0: ใบผักหวาน
2: ผักหวานอ่อนโอ้โหมันจะมีอะไรเทียบได้ล่ะ
0: ใช่
2: มันไม่มีทางมันไม่มีอะไรอร่อยดีกว่านี้อีกแล้ว
0: แต่อ้อมก็ไม่ก
2: ินหวาน
0: ไม่กินมาก
2: ความมัน
0: มัน
2: ก็อย่าไปกินตัวมันนะคุณอ้อมมดอีกอย่างนึงทางอีสานเขากินเขาเรียกว่าแมงมัน
0: อัน
2: นั้นเนี่ยคือมดจริงๆเลยนะ
0: มันคือตระกูลเดียวกับมดเหรอพี่ไหมแมงม
2: ันมันก็คือมดนี่แหละค่ะแต่มันมันนี่แหละตระกูลมดนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่กินมดได้ยังไงนะคะแล้วหมายทำไมสงสัยฟังข่าวนี้แล้วหมายสงสัยโอ้โหเขาเป็นมิชลินระดับ2ดาวทีเดียวนะคุณอ้อมปกติมิชลินระดับมันมีแค่3ดาวถ้าร้านไหนได้ดาวเดียวนี่ก็จะโอ้โหลำบากยากเย็นแล้วก็คนก็ไปกินเยอะแยะเพราะมันมีชื่อเสียงมานี่ระดับ2ดาวเลยนะ2ดาวนี่มันมีเอกลักษณ์โดดเด่นควรค่าแก่การขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อไปแวะชิมเลยนะถ้า3ดาวนี่ระดับโลกเลยนะที่มีความเลอค่าอาหารที่เข้าขั้นศิลปะคนค่าแก่การเดินทางไกลเพื่อไปชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตในชีวิตพี่สมัยยังไม่เคยกิน3ดาวเลยเคยกิน2ดาวกับ1ดาวพวกอาหารญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ย
0: ที่เขาได้รับโทษนี่ไม่ใช่หมายความว่ามดเป็นสัตว์สงวนหรือว่าสัตว์จะสูญพันธุ์นะคะไม่มีสูญพันธุ์หรอกมดแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยด้วยเนาะเพราะแมลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกชนิดนะพี่ไหม
2: ถ้ามาให้รางวัลมิชลิน2ดาวกับร้านที่เอามดมาประดับอาหารในเมืองไทยจะไม่มีกฎนี
0: ้
2: ใช่ไหมคะก็จะไม่โดนใช่ไหมคะทีนี้บังเอิญไปอยู่ในเกาหลีซึ่งเขาห้ามเรื่องนี้กันอยู่แล้ว
0: บ้านเราก็ถ้ามีมดประดับมานี่อยู่ในร้านอาหารนี่กรี๊ดเลยนะ
2: ไม่เคยไปกินร้านที่เขาโอ้โหเป็นร้านที่อยู่นอกเมืองอยุธยานะเอ่ยชื่อมาก็หลายๆคนรู้จักเลยนะเป็นร้าน

0: อาหารบ้านๆนะคะอยู่อาหารของเขาก็คือไก่รวนปลาน้ำพริกขี้กาน้ำพริกไข่ต้มเขานี่ต้มไม่เหมือนใครเลยอาหารคาวไม่มีปัญหาคุณอ้อมอร่อยอร่อยบอกชื่อมาท่านต้องขับไปกินตามไหมแน่ๆแต่ปรากฏว่าอาหารหวานของขนมหวานของเขาเนี่ยคุณอ้อมรู้จักน้ำแข็งใสใช่ไหมคะ
1: ค่ะรู้จัก
0: เขาก็ถึงเวลาเราก็สั่งขนมปังน้ำแดงน้ำแข็งใสอ่ะกินคาวแล้วต้องกินหวานไม่งั้นจะเป็นถูกคนว่าเป็นสันดานไพร่ก็ปรากฏว่ามันมีมดแดงมาไต่น้ำหวานเต็มไปหมดเขาก็ใสน้ำแข็งเนี่ยใสไปโดยที่ไม่สนใจว่าไอ้มดแดงมันเกาะอยู่เต็มแล้วมันก็มาพูนจานเลยสิตอนนั้นหมายยังไม่ได้ทำตายยังไม่ได้ใส่แว่นหมายก็ไม่เห็นจนลูกรุ่นน้องเข้าไปด้วยกันว่าเอ้าพี่นี่ไข่มดแดงตัวมดแดงมันเต็มบนน้ำแข็งเลยหมายมาดูเอ้านี่มันตัวมดแดงจริงๆก็ไปถามเขาเขาบอกว่าก็เห็นแต่ก็ใส่ไปคิดว่ากินมดไม่เป็นไรแน
1: ่
0: คุณอ้อมดูสิแล้วก็เลยเลิกไปกินร้านนี้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ถ้าไปอยู่ในเกาหลีนี่ได้มิชลินไปแล้วนะร้านนี้เนี่ย
1: ค่ะอันนั้นไม่ใช่เอามาประกอบอาหารเขาไม่สนใจเลยแต่ว่าพี่ใหม่เห็นไหมแต่ก่อนมีรถขายขนมหวานมันก็จะมีผึ้งบินอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลย
0: เต็มไปหมดเลย
1: เต็มไปหมดอะทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรเงี้ยมันก็จะมาตอมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วอะรถขนมหวานขนมชั้นอร่อยอร่อยพี่ใหม่ถ้าเป็นรถพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ขนมชั้นทำแปลกๆไม่อร่อยเลยคือมันเป็นแป้งใสๆอะถ้าขนมชั้นสมัยโบราณมันต้องเป็นแป้งแบบเขาเรียกอะไรสีทึบๆหน่อยอะพี่ใหม่แล้วมันจะอร่อยแข็งๆนิดนึงไม่ได้ย้วยเหมือนทุกวันนี้
0: พูดถึงขนมชั้นนะมันมีเจ้าหนึ่งคุณอ้อมรู้ว่าขายอยู่ที่หัวหินแต่ไม่รู้เจ้าไหนเพราะคนที่เขาเอามาฝากหลายคนแล้วเนี่ยเขาปิดเป็นความลับหมายบอกถามหน่อยเธอร้านไหนไหมจะไปซื้อเองเพราะเราก็อยู่ใกล้ๆหัวหินอยู่แล้วเขาบอกไม่ได้เขาไม่บอกอันนี้เป็นความลับไหมอะไรไม่รู้แต่มันเป็นขนมชั้นที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาม
1: ันเป็นขนมชั้นเหมือนโบราณไหมพี่ไหม
0: โบราณเลย
1: โบ
0: ราณเลย
1: กรุณาถ้าเจอนะพี่ไหมฝากด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปแล้ว
1: ค
0: ่ะสามหินเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเลย
1: ค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาฟังเรื่องท่านทูตต่อเนาะจาก
0: เ
1: มื่อ
0: ว
1: าน
0: ค
1: ่ะสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ20:36นะคะสวัสดีอีกรอบค่ะพี่ไหม
0: ค่ะมาฟังเรื่องที่มีสาระนะคุณอ้อมนะเมื่อวานก็กลับขออภัยท่านผู้ฟังจะรีบร้อนไปไหนก็ไม่รู
1: ้
0: อยู่กับบ้านแท้ไม่ได้
1: สปีดมากเลยเมื่อวานอะ
0: อะไร

0: ที่ไหนเลยก็กับขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เรื่องอันมีสาระของท่านสุรพลเพชรวราท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำชิลีในสมัยหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ท่านก็น่าจะเกษียณแล้วล่ะนะคะเรื่องก็ว่ามันเป็นอย่างนี้คุณอ้อมท่านเนี่ยบวชเรียนจากสามเณรจนมาเป็นพระนะคะแล้วก็มาเป็นเอกอัครราชทูตนะคะมาเป็นได้ยังไงที่จริงช่วงในระหว่างที่ท่านเป็นพระเนี่ยก็น้อยนิดนะคะส่วนใหญ่ก็จะบวชเรียนแล้วก็เป็นสามเณรมาโดยตลอดถ้าเราจะเปรียบชีวิตของท่านทูตสุรพลเพชรวราเนี่ยนะท่านเป็นอดีตสามเณรบ้านนอกเนี่ยนะคะจากที่ราบสูงแห้งแล้งแต่ดินิสาเนี่ยแหละคุณอ้อมถ้าจะเปรียบท่านเป็นเรือก็เหมือนเรือน้อยเนี่ยค่ะลอยอยู่กลางน้ําในอดีตที่ผ่านมาเรือชีวิตนี่นะของท่านเนี่ยนะนอกจากจะมีรูรั่วอยู่กลางลําจนน้ําไหลทะลักเข้ามาหลายรูว่ากันอย่างนั้นแล้วนะคะลมที่จะพัดพาให้เรือมันแล่นไปจุดไม้ก็ไม่มีมีหนําซ้ําน้ําทะเลยังจะผันผวนบางครั้งก็เงียบสงบเปรียบเทียบกับชีวิตนะฮะบางครั้งคลื่นก็พัดกระหน่ำจนเรือลอยคว้างมองไม่เห็นทางไม่รู้จะไปให้ถึงฝั่งยังไงแต่นาวาชีวิตนี้ท่านก็สามารถประคองเรือจนมาถึงจุดหมายปลายทางได้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักอย่างนี้คุณอ้อมเปรียบเทียบก็คือรู้จักว่าจะอุดรอยรั่วยังไง รู้จักเมื่อไหร่ต้องวิทน้ำเมื่อไหร่จะต้องปรับหางเสือปรับทิศทางการเดินเรือแล้วก็รู้ดีในเรื่องกลางใบเรือรอลมค่ะคุณอ้อมด้วยความอดทนรู้จักคิดเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือรู้จักพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้เรือมันอับปางที่ว่ามานี่ก็คือถึงเปรียบชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยคุณอ้อมนะคะดูท่านเป็นตัวอย่างเพราะท่านประสบความสำเร็จท่านก็เล่าว่าชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยนะถึงแม้จะมีแต่อุปสรรคแต่ผมก็พยายามดิ้นรนขวนขวายสร้างโอกาสให้ตัวเองอยู่สม่ำเสมอเลยจากลูกอีสานมีโอกาสได้เรียนหนังสือแค่ชั้นป.4ผมก็มาบวชเนนหาความรู้ให้ตัวเองบวชเนนอยู่10ปีเลยนะคะที่เราเล่าเมื่อวานพออยากออกมาเรียนรู้โลกภายนอกก็ไปสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ทำงานสารพัดเลยนะคะทำงานส่งตัวเองเรียนจนจบที่หมายเล่าไปจากเมื่อวานก็คือช่วงที่บวชเรียนบวชเป็นเนนนั้นเนี่ยก็ได้ไปบางทีเขาก็เห็นท่านเจ้าอาวาสก็เห็นว่าอ่ะไปสวดซิจะได้ซองได้ปัจจัยก็ได้ไอ้ตรงนั้นนะคุณอ้อมมาส่งตัวเองเรียนอีกนะคะแล้วพออยู่ธรรมศาสตร์ก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยตลอดพอจบก็ทำงานถึงวันละ 4-5 อาชีพเลยในที่สุดก็สามารถสอบเข้าทำงานในกระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งนักการทูต3ได้ต้องเรียนก่อนว่ากระทรวงต่างประเทศไม่ได้สอบง่ายๆเลยคุณอ้อมเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะสุภาพบุรุษนี่ไม่เห็นตอนนี้มีแต่สุภาพสตรีสอบได้แล้วเก่งๆเดี๋ยวนี้สุภาพสตรีไปเป็นทูตต่างประเทศเยอะเลยค่ะคุณอ้อมในรุ่นหลังๆที่ไม่เห็นนะฮะท่านทูตก็บอกว่าทั้งนั้นที่โอกาสมันแทบจะไม่มีเลยแต่ในที่สุดผมก็ได้มาแล้วก็เริ่มทำงานที่กระทรวงได้2ปีตัวท่านเองก็หาลู่ทางต่อยอดให้ตัวเองพอดีตอนนั้นน่ะมันมีทุนรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ค่ะผ่านกรมสารนิเทศแกก็เลยตัดสินใจ ต่อไปค่ะสอบเอาทุนของเนเธอร์แลนด์ไปเรียนต่อปริญญาโทที่นู่นที่เนเธอร์แลนด์นะคะทั้งนั้นที่ภาษาอังกฤษก็มาเริ่มเรียนตอนอายุ 16-17 จำได้ไหมคุณอ้อมที่หมายเล่าให้ฟังอ่ะนะขณะมาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยปกติเขาเรียนตั้งแต่ป.1 ป.2 ใช่ไหมอันนี้มาเรียนกันเป็นวัยรุ่นแล้วอ่ะท่านก็ยังไปเรียนเมืองนอกจนเรียนกับเขารู้เรื่องจนจบมาได้อ่ะปริญญาโทนะฮะพออยู่กระทรวงที่กระทรวงต่างประเทศได้ปีกว่าแกก็ย้ายไปอยู่ซาอุดิอาระเบียก็ย้ายโพสต์นะตามที่ทางกระทรวงกำหนดไปอยู่ซาอุดิอาระเบียในฐานะเจ้าหน้าที่เลขาตรีค่ะสมัยไหนเดี๋ยวถ้าบอกเหตุการณ์เราจะต้องรู้เลยว่าสมัยไหนขณะนั้นมีคนไทยอยู่ประมาณสัก 300,000 คนอยู่ที่ซาอุตอนนั้นได้เกิดเหตุการณ์ขึ้น2เหตุการณ์คุณอ้อมจำได้แน่ท่านผู้ฟังจำได้ด้วยแหละมีผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์ขโมยเพชรซาอุจำได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้หมายจะจำชื่อคนขโมยไม่ได้แล้วนะแต่ชื่อเขาแปลกๆนะตอนนั้นทูตไทยถูกเรียกไปที่วังเจ้าชายที่ถูกขโมยเพชรด้วยผมนี่แหละเป็นคนรับโทรศัพท์จากตำรวจเองแหละและประสานงานกับทูตเองเพราะตอนนั้นทำหน้าที่เป็นเลขาตรีอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะคะเสร็จแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เหตุการณ์ที่ทำให้ซาอุเขาโกรธเรามานานนานจนเป็นปัญหาเรื่องแรงงานโกรธมาเป็น10ปีเพิ่งจะมาดีกันเมื่อปี2ปีนี้เองอะคุณอ้อมนะคะเหตุการณ์ที่2ก็คือเหตุการณ์อุ้มค่ะ

0: ถ้านักธุรกิจชาวซาอุจำได้ไหมในเมืองไทยนี่แหละและในช่วงที่อยู่ซาอุค่อนข้างก็จะลำบากมากตัวท่านเองอยู่ซาอุ4ปีก็กลับมาอยู่กรมเศรษฐกิจ4ปีแล้วตอนนี้ก็ย้ายโพสต์ไปอยู่อีกประเทศหนึ่งก็ไปอยู่เดนมาร์กอีก4ปียุโรปเหนือนะฮะมาอยู่ที่เดนมาร์กตัวผมก็ได้เรียนรู้งานกงสุลการดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ของชาวไทยในต่างประเทศเพราะว่าที่เดนมาร์กเนี่ยมีคนไทยอยู่เป็นพันๆคนมีร้านอาหารไทยเยอะมากก็เลยทำให้มีปัญหาเยอะตามมาด้วยส่วนงานอื่นๆเช่นงานเศรษฐกิจการค้าพ่อค้าเดนมาร์กมาค้าขายที่เมืองไทยสมัยอีสเอสเตติกรุ่นสมัยโบราณแล้วที่เราเรียนหนังสือกันมานะบริษัทอีสเอสเตติกเนี่ยเข้ามาขายในเมืองไทยนะคะเข้ามาทำการค้าผ่านอินเดียแล้วก็ไทยเพราะฉะนั้นงานด้านเศรษฐกิจถึงจะเป็นงานเพียงเฝ้าติดตามแต่แล้วก็ให้ความร่วมมือเท่านั้นแต่มันก็ยุ่งแต่มันก็สนุกแหละมันทำให้เราได้มีความรู้มากท่านบอกกลับจากเดนมาร์กก็มาเป็นหัวหน้าฝ่ายที่กรมเอเชียตะวันออกที่จริงตอนแรกน่ะมาอยู่ที่กรมสารนิเทศก่อนค่ะอยู่กรมอาเซียนแล้วก็ย้ายมาอยู่กรมเอเชียตะวันออกทีหลังทั้งหมดนี่คืออยู่ในกระทรวงต่างประเทศนะคะคุณอ้อมกระทรวงการต่างประเทศตอนอยู่กรมเอเชียตะวันออกผมก็ทำงานทางด้านลาวทำสมาคมไทยลาวจัดรายการวิทยุภาษาลาวสำเนียงต่างๆเพราะท่านเป็นคนอีสานไงเช่นลาวเนี่ยไหมก็รู้มานานแล้วคุณอ้อมแต่ไหมก็บอกตรงๆว่าไหมแยกไม่ออกหรอกเช่นจัดรายการวิทยุสำเนียงหลวงพระบาง อย่างเง
1: ี้
0: ยสำเนียงลาวหลวงพระบางสำเนียงลาวเวียงจันทร์สำเนียงลาวปักเสเนี่ยก็เหมือนคนไทยอ่ะไทยเหนืออ่างทองคุณอ้อมไทยเหนือสุพรรณไทเนอร์เพชรบุรีคุณอ้อมจะมันจะไม่เหมือนกันเลยนะหมายบอกตรงๆ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ไม่เหมือนอย่างอ่างทองหมายฟังรู้สุพรรณฟังรู้คุณอ้อมหมายอยู่ชะอำเนี่ยถ้าหมายเมื่อไหร่หมายได้เจอคนเหนือเพชรบุรีนะโอ้คุณอ้อมเหมือนกับพูดภาษา
1: ภาษาเดียวกัน
0: ฝร
1: ั่
0: งเศสหรือภาษาไม่ใช่ไม่หมายไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยบางทีไปร้านทำผมแล้วพี่คนทำผมเจ้าของร้านเนี่ยหมายก็ถามว่าเออพี่เป็นคนที่ไหนล่ะคะไอเราก็ไม่ค่อยคุ้นสำเนียงถิ่นใช่ไหมแดเล็กเขาบอกอ้าวก็เป็นคนที่นี่แหละเป็นคนเพชรบุรีนี่แหละโอ้โหหมายเพิ่งรู้ว่าเหนือเพชรบุรีเป็นแบบนี้เองฟังยากมากอันนี้ก็เหมือนกันที่ท่านพูดนะคะสำเนียงหลวงพ่อบางวิ่งจันปักเซไม่เหมือนกันแต่ท่านพูดได้หมดท่านก็จัดให้คนลาวฟังผ่านสถานีวิทยุสารรมค่ะแล้วช่วงนั้นท่านได้ทำงานกับท่านอาสาสารสินท่านวีรพงษ์รามังกูลนะคะก็ท่านเก่งๆทั้งนั้นเลยก็ทำให้รู้จักนักธุรกิจหลายคนที่ไปลงทุนในลาวค่ะก็ท่านก็บอกว่าผมทำงานทางด้านลาวมาตั้งแต่เป็นหัวหน้าฝ่ายเป็นผอ.เป็นรองอธิบดีก็ยังดูแลกองทางด้านลาวอยู่ก่อนที่จะได้ไปอยู่มาเลเซียจริงๆก็ทำงานประมาณ 6-7 ปีแหละพอได้ 4-7ก็จะขอออกต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศแต่ตอนนั้นน่ะตำแหน่ง C7 อ่ะเขาไม่มีให้ไปอยู่ต่างประเทศก็เลยต้องอยู่ประจำกระทรวงพอขึ้น C8 ก็ยังไม่ได้ไปอีก C8 นี่ก็สุดแล้วนะฮะพอมีพี่บอกให้ช่วยเป็นผอ.ให้หน่อยพอ C8 ขึ้น C9 ขอออกนอกก็ไม่ได้ไปอีกพอบอกขอเป็นรองอธิบดีให้หน่อยก็เลยต้องรับตำแหน่งเป็นรองอธิบดีอยู่ที่กระทรวงทีนี้ยาวเลยค่ะสรุปแล้วอยู่กระทรวงไม่ได้ออกไปไหนเลยนาน9ปีก็เรียกว่านานมากเลยนะไม่ได้ออกโพสต์นะฮะพอขึ้นปีที่10ท่านปลัดกฤษกัญจนกุลธรท่านก็ได้กรุณาส่งไปเป็นกงสุลใหญ่ที่โกตาบารูโกตาบารูก็มาเลเซียนะคะมันเป็นที่มาเลเนี่ยเขาแบ่งเป็นรัฐๆเพราะฉะนั้นโกตาบารูก็เลยเป็นเมืองหลวงของรัฐกะลันตันค่ะในประเทศมาเลเซียนะคะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศเป็นเมืองหลวงของรัฐนะคะเมืองหลวงของรัฐกาลันตันท่านทูตบอกผมดีใจมากๆที่ได้ไปอยู่มาเลเซียดีใจกว่าได้ไปนิวยอร์กอีก ดีกว่าได้ไปประเทศเจริญเพราะอะไรเพราะมันเป็นประเทศใกล้บ้าน เขาจะส่งเจ้าหน้าที่สำคัญสำคัญไปเนี่ยอยู่ละแวกเราเนี่ยนะคะคุณอ้อมเขมรลาวเวียดนามอะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะมาเลอะไรเนี่ยต้องเอาคนสำคัญคนเก่งๆไปท่านก็บอกว่าดีใจมากถ้าไปนิวยอร์กนะผมจะไม่รู้เรื่องมาเลเซียเลยไม่รู้เรื่องปัญหาภาคใต้เลยไปอยู่โกตาบารูเนี่ยทำอะไรเยอะแยะมากมายได้เรียนรู้มาเลเซียเรียนรู้ภาคใต้ถ้าผมไปอยู่นิวยอร์กก็จะเดินไปเดินมาแถวๆไอ้ฟิฟอเวนูและแมนฮัตตันนั่นแหละอย่างดีก็รู้แค่อเมริกาก็มันไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมแต่มาเลเซียนี่ติดกับเรามันก็เหมือนบ้านเราอ่ะ เชื่อไหมมาอยู่นี่ผมได้2ขั้น2ปี

0: ซ้อนเลยไม่มีที่ไหนที่กงสุลจะได้2ขั้น2ปีซ้อนแบบนี้เพราะผลงานคุณอ้อมนะที่ผมได้มาผมคิดว่าเป็นเพราะผมทำงานแบบไม่ได้นั่งนอนรอไม่จำเป็นต้องคอยคำสั่งจากกระทรวงแต่มีเขาเรียกว่า initiative มันก็คือมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ทำทุกอย่างโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะคะจากที่โคตาบารูเคยเป็น อยู่ในมุมมืดเขาเรียกว่า somewhere in the dark อะนะตอนที่ผมอยู่ผมก็ทำให้โคตาบารูเนี่ยปรากฏอยู่ในจอเรดาร์ของกระทรวงการต่างประเทศอย่างชัดเจนและว่ากระทรวงมุ่งความสนใจให้ความสนใจกับจุดนี้นะคะจุดที่เราไปเป็นตัวแทนอยู่เป็นกงสุลใหญ่อยู่โคตาบารู5ปีทีเดียวเลยถึงย้ายกลับมาที่ก็ได้เป็นอธิบดีกรมการกงสุลกรมการกงสุลคุณอ้อมก็ทราบที่เราอยู่ตรงแจ้งวัฒนะที่เราไปทำพาสปอร์ตกันนะคะตรงนั้นคือกรมการกงสุลคนเราเนี่ยนะจะพูดกันจริงๆก็คือเราไม่สามารถจะเปลี่ยนทิศทางลมได้แต่เราสามารถปรับใบเรือได้ถ้าเปรียบใบเรือเป็นชีวิตเราถ้าเปรียบเรือเป็นชีวิตเรานะคุณอ้อมในที่สุดผลจากการปรับใบเรือของท่านเนี่ยนะคะคือไม่มัวแต่พายเรือในอ่างอดีตเนน้อยเจ้าปัญญาอย่างท่านหรือว่าเป็นไกด์อิสระหรืออดีตนักพิสูจน์อักษรหนังสือพิมพ์คือทำมาเยอะหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายวันอดีตครูสอนพระอดีต NGOเป็นทั้งต้นหนเป็นทั้งกัปตันเป็นทั้งคลาสีด้วยเป็นทั้งช่างซ่อมเรือเป็นทั้งนายท้ายเรียกว่าปยานใหญ่เลยเป็นทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวคนคนเดียวก็ในที่สุดท่านก็สามารถนำพานาวาชีวิตของท่านเนี่ยฝากกระแสวิกฤตไปสู่แวดวงนักการทูตได้สำเร็จค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวค่อยๆเริ่มไต่เต้าจากการเป็นนักการทูตเป็นเลขาตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้อำนวยการเป็นรองอธิบดีเป็นกงสุลใหญ่เป็นอธิบดีกรมการกงสุลและสุดท้ายก็ได้เป็นเอกอัครราชทูตจนได้เมื่ออายุ58ปีค่ะหลังจากรับราชการมาทั้งหมด32ปีนะคะคุณอ้อมยังไม่จบหรอกหมายอยากจะต่อวันจันทร์อีกสักนิดหนึ่งค่ะคุณอ้อมคะตอนนี้หมายไม่ใช่อะไรหรอกหมายเห็นข่าวคุณอ้อมแล้วหมายอยากรู้จังเลยมันมีตั้งหลายข่าวแล้วอยากฟัง
1: ค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: มาที่เรื่องนี้กันก่อนเกิดที่อยุธยาพี่ไหมคะคุณฟังก็แต่ว่ามันก็เกิดทางออนไลน์
0: ไม่ใช่เรื่องนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องนั้น
1: ไม่ใช่เรื่องพระค่ะ เป็นเรื่องหมอฟันเถื่อนค่ะพี่ไหมหมอฟันเถื่อนเขาไปจับได้ว่าจบม.6เรียนทำฟันจาก YouTube ดูโอ้โห
0: oh
1: เปิดบ้าน เปิดบ้านทำรีเทนเนอร์ฟันปลอมส่งแบบ Delivery ด้วยนะคะแต่มีลูกค้าเดือนละไม่ต่ำกว่า40รายค่ะพี่ไหมวันนี้ oh. กรรมการทันตแพทยสภานะคะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็ทางภาค4เนี่ยเขาได้ไปจับหมอฟันเถื่อนนะคะมีการแถลงผลปฏิบัติการจับหมอฟันเถื่อนแอบลักลอบเปิดบ้านพักทำรีเทนเนอร์ฟันปลอมครบวงจรเลยที่อยุธยานะคะพฤติการสืบเนื่องจากที่กองกำกับการ4เนี่ยกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเขาได้รับหนังสือจากทันตแพทยสภาบอกว่าตอนนี้มันมีการโฆษณาผ่านในโซเชียลมีเดียค่ะพี่หมายเกี่ยวกับการจัดฟันทำรีเทนเนอร์สีให้กับวัยรุ่นในพื้นที่อยุธยาแล้วก็ได้รับเบาะแสจากประชาชนให้ตรวจสอบผู้ที่ลักลอบประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเขาเปิดรับทำฟันปลอมทำรีเทนเนอร์ให้กับประชาชนทั่วไปโดยผิดกฎหมายโดยมีพฤติการเนี่ยนัดลูกค้าเข้ารับบริการภายในบ้านพักค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะว่ามีการกระทำผิดกฎหมายจริงก็นำมาสู่การจับกุมนะคะตอนนี้นะคะทางทันตแพทยสภาเนี่ยขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนนะคะก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการทางทันตกรรมหรือทำฟันต่างๆหัตถการในช่องปากเนี่ยพี่ไหมต้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยก่อน 1. ตรวจสอบผู้ให้บริการต้องทำกับทันตแพทย์จริงเท่านั้นก่อนทำฟันทุกครั้งค่ะดูได้จากไหนป้ายชื่อทันตแพทย์ผู้ให้บริการที่ติดไว้ภายในคลินิกนะคะแล้วเอาชื่อนามสกุลไปตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพได้เลยตรวจสอบสถานที่ต้องเป็นคลินิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ทำฟันต้องยอมรับว่ามันแพงนะพี่ใหม่เนาะแพงมาก
0: โอ้แพงมากมาก
1: ใช่ถ้าโดนรักษาราก
0: ฟันก็มี
1: ถ้าโดนรักษารากฟันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหขนลุกเลยนะมันก็เลยมีการทำปลอมเกิดขึ้นหมอปลอมเกิดขึ้นเพราะว่าเขาดูวิธีทำใน YouTube มันน่ากลัวมากอะพี่ไหม

คุณหมอบอกว่าหมอฟันเถื่อนเนี่ยมันอาจจะทำให้เราติดเชื้อจากความสกปรกแล้วก็โรคร้ายแรงได้นะคะเพราะว่าทำฟันนี่โอ้โหพี่ใหม่ดูดิขูดหินปูนทีเนาะโอ้คุณหมอก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรที่แบบทำความสะอาดตลอดเวลาในปากเรานะคะถ้าเราไปทำฟันปลอมนะคะระวังจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะเชื้อ HIV ก็ติดได้เพราะมันมีเลือด

0: ทางที่เชื้อมันจะสามารถเข้าไปในร่างกายเราได้เนี่ย
1: นะ
0: ค่ะ
1: ก็จัดฟันแฟชั่นนี่แหละเด็กๆ เห็นว่ามันราคาสูงก็เก็บเงินทำเองเลยแล้วไปทำที่เถื่อนๆแบบนี้นะมันก็อันตรายนะคะคุณหมอก็ทางตำรวจกับทางกรมก็จัดการแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี
0: ้ไม่เชื่อว่าเขาไม่ได้ดูแต่ YouTube อย่างเดียวอ่ะคุณอ้อมเขาต้องเป็นอดีตผู้ช่วยในร้านหมอฟันมาก่อนนะจริงๆ
1: ต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาทำได้เขาเปิดเพจโฆษณาใน Facebook ชื่อนี้เลยนะคะ Retainer อยุธยาสวยครบจบที่นี่มีผู้ติดตาม ถึงเกือบ 2,000 คนนะคะ
0: สวยครบจบชีวิตที่นี่
1: ค่ะค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทนะคะตามก็ไม่รู้ว่ารีเทนเนอร์เขาเก็บเท่าไหร่นะหรือว่า เขาทำอย่างอื่นอะไรได้บ้างแต่ที่ข่าวลงก็คือรีเทนเนอร์แล้วก็ฟันปลอมทำฟันปลอมด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวเห็นกระถูกเลย
1: พูดถึงทำฟันปลอมพี่ใหม่เห็นไหมที่วันสองเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนี่แหละเห็นในคลิปที่เขาเอามาแชร์กันนะว่าพระสงฆ์ท่านก็สั่งฟันปลอมเนาะพอเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยยิ้มตลอดเลยหุบปากไม่ได้เลยพี่ใหม่ไม่ปกติท่านก็ยิ้มตลอดหัวเราะนะคะอันนี้เป็นคลิปที่ตลกอ่ะก็เบาสมองไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่เขาถึงบอกไงก็มีทิ้งท้ายด้วยว่าอย่าสั่งของที่มันไม่ตรงปกนะคะอย่าสั่งอะไรที่มันไม่แน่ใจเนี่ยควรไปที่ร้านหมอฟันดีกว่าอย่าสั่งมานะคะพี่หมายเห็นไหมยิ้มตลอดเลยหุบปากไม่ได้เลยนะคะค่ะเนี่ยแหละต้องฝากไว้ด้วยเนาะน้องๆทั้งหลายที่เป็นวัยรุ่นบางคนก็ดัดฟันเพราะว่าแฟชั่นนะสีนั้นสีนี้ฟันไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยเนาะพี่ใหม
0: ่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยควรจะไปหาคนที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆกว่าหมอฟันเขาจะจบมาได้เนี่ยคุณอ้อมมันไม่ได้ง่ายๆเขาเรียนต้องโอ้โหกี่ปีบางคนเรียนไม่จบก็มีนะพี่ใหม่เคยรู้จักเขาเนี่ยคือมันยากไงม
1: ัน
0: ต้องฝึกด้วยต้องเรียนโอ้โหเรียนรู้สารพัดอะ
1: กี่ปีต่อก
0: ี่ไม่งั้นเราจะไปเชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยโอ้อย่าไปทำเลยค
1: ่ะ
0: ไม่ค
1: ุ้
0: มกับชีวิตเรา
1: อันตรายนะคะต้องระวังด้วยถ้าเจอในโซเชียลมีเดียก็อย่าไปเชื่อนะไปร้านหมอฟันเถอะใครก็จะไปทำฟันทางแบบหมายถึงว่าไปหาร้านตามโซเชียลมีเดียเนาะในห้างก็มีนะคะในโรงพยาบาลก็มีเพราะว่าฟันนั้นอย่าไปเสี่ยงนะคะพี่ไหมมันอันตรายมากเลยนะคะค่ะเอาไปที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อวานนี้ที่เกริ่นไปญี่ปุ่นเขาพิจารณาแก้ไขกฎหมายค้าประเวณีเพื่อลงโทษผู้ซื้อบริการทางเพศนะคะ AFP รายงานว่ารัฐบาลโตเกียวเนี่ยเตรียมที่จะปรับปรุงกฎหมายค้าประเวณีมุ่งลงโทษผู้ที่ต้องการซื้อบริการทางเพศค่ะตามคำเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญค่ะปัจจุบันเนี่ยผู้ค้าบริการทางเพศริมถนนต้องเจอกับโทษปรับหรือจำคุกนะคะสำหรับการชักชวนในที่สาธารณะแต่ลูกค้ากลับไม่ได้รับโทษใดๆทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แตกต่างจากประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเรียกร้องให้ยกเลิกความไม่สมดุลนี้และเสนอในรายงานว่าลูกค้าควรได้รับโทษเช่นกันสำหรับการชักชวนทั้งในที่สาธารณะและทางออนไลน์เป็นที่คาดการณ์กันว่ากระทรวงยุติธรรมจะแก้ไขกฎหมายตามข้อสรุปของคณะผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะคณะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการกระทำต่างๆเช่นการเจรจาต่อรองเรื่องเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะการเดินเตร่ตามท้องถนนเพื่อมองหาผู้ค้าบริการทางเพศควรจะถูกลงโทษค่ะนักรณรงค์บางกลุ่มเนี่ยเรียกร้องให้ใช้แบบจำลองแบบนอร์ดิกค่ะพี่ใหม่ที่เขายกเลิกการลงโทษทางอาญาสำหรับการขายบริการทางเพศแต่ยังคงลงโทษทางอาญาสำหรับการจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการทางเพศซึ่งเป็นแบบอย่างที่ประเทศต่างๆอย่างเช่นสวีเดนนอร์เวย์และฝรั่งเศสนำมาใช้
0: เขาถึงเรียกนอร์ดิกไงค่ะ
1: ก็เอาโทษคนที่ซื้อบริการด้วยแต่บ้านเราก็บ้านเราไม่มีนะพี่ใหม่เนาะผู้ซื้ออ
0: ่
1: ะ
0: ไม่หมายถึงว่าถูกกฎหมายหรือไม่อะไรเงี้ยเหรอครับคุณน้องไม่ถูกนี่บ้านเราไม่เราไม่
1: ใช่แต่ว่าผู้ซื้อบริการไม่โดนก็จะโดนผู้ขายบริการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ก็โดนด้วยเหมือนกันไม่ใช่หรอ
1: ผู้ซื้อ
0: ไม่แน่ใจ
1: นะผู้เชี่ยวชาญ
0: ในเนเธอร์แลนด
1: ์อันนี้เขาใช้แบบจำลองนอร์ดิกเลยสวีเดนนอร์เวย์แล้วก็ฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในญี่ปุ่นนะคะเขาผู้เชี่ยวชาญไม่ได้แนะนำให้ยกเลิกการลงโทษทางอาญาสำหรับงานบริการทางเพศทั้งหมดนะคะหรือว่ากำหนดนิยามใหม่ของการค้าประเวณีให้รวมถึงการกระทำที่นอกเหนือจากการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดด้วยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผู้ขายบางรายสมัครใจเข้าร่วมธุรกิจบริการทางเพศและการชักชวนของพวกเขานั้นรบกวนระเบียบสังคมว่าอย่างนี้นะคะพี่ไหมค่ะ ็

0: เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะจัดระเบียบอะเนาะญี่ปุ่นนี่เยอะเลยเหรอพี่ไหม
1: โอ้โหไหมก็ไหมเพิ่งจะรู้จากคุณอ้อมนี่แหละว่าอ๋อมันผิดกฎหมายนะเขาไม่ได้เสรีนะไม่เหมือนในมันมีประเทศนึงไหมไปทีไรก็โอ้จะต้องไปเดินเล่นย่านเขาเรียกว่า red light ย่านโคมแดงอ่ะพูดอย่างนี้ก็ได้นะอุ้ยเยอะแยะเลยสวยสวยกันทั้งนั้นไปแอบไปเดินดูแล้วก็ไปบายบายเขาก็ไม่อายนะเขาก็น่ารักบายบายเขาเพราะมันถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตและเป็นอาชีพที่ถูกต้องไม่ว่าผู้ซื้อผู้ขายไม่โดนจับอิสระมากๆในเนเธอร์แลนด์ที่อื่นไหมไม่เห็นถูกกฎหมายนะประเทศเรานี่ก็ยิ่งไม่ถูกกฎหมายใหญ่ค่ะ
0: อ้าวมีคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามานะคะพี่พิพัฒน์บอกว่าเดือนธันวาคมก็จะเริ่มจ่ายค่าทางด่วนเพิ่มอีกแล้วนะครับรวยไม่ไหวแล้วนะคะพี่ไหม
1: รวยไม่ไหวแล้ว
0: พี่ไหมกับชะอำโดนไปเท่าไหร่ขึ้นไหม
1: โอ้เยอะคุณน้องโอ้แต่นี่ M อะไรนะ M8182เขาเปิดแล้วเดี๋ยวไหมพรุ่งนี้ไหมจะลองเขาเปิดมานานแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: นะแต่ไหมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องจ่ายตังค์ไหมคุณอ้อมรู้จักM flow มะมันเป็นมันไม่ใช่เหมือน easy pass ระบบการจ่ายเงินมีอยู่ครั้งหนึ่งไหมขึ้นทางด่วนเนี่ยนะมันชื่อว่า M flow เขาบอกว่าเขาก็เขียนป้ายเตือนตลอดเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณอ้อมเขาจะเขียนป้ายประกาศเตือนตลอดเลยเป็นตัววิ่งตัวไฟแวบๆ บอกว่าใครที่ขึ้นแล้วเอาสรุปง่ายๆน
0: ะ
1: เวลาลงแล้วหลังจากนั้นภายใน7วันถ้าต้องไปจ่ายเงินนะถ้าท่านไม่จ่ายเงินท่านจะโดนปรับอีก10เท่าทำไมก็ไม่รู้เอาแล้วมันจะไปจ่ายทางไหนโอ้ยเป็นลำบากลำบนกลับมาต้องมาดูในโทรศัพท์เราจบหมดเวลาสลับแล้วค่อยมาเล่าต่อ
0: เดี๋ยวว่ากันต่อนะคะวันจันทร์พบกันค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันทส.จับมืออว.นำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จริงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่ธรรมชาติเชิงนายสุชาติกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยทรงให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังรวมถึงช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ทางนี้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศด้านนายยศชนันกล่าวว่าอว.จะเชื่อมโยงความรู้นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบอว.เข้ากับการทำงานของทส.เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกสคบช่วยได้สุภมาศย้ำไม่มีหน้าร้านตามตรวจสอบได้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จในการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสั่งซื้อโซฟาไฟฟ้าที่มีที่วางแก้วและระบบนวดผ่านช่องทางออนไลน์แต่กลับได้

0: รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อโดยสคบส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจนได้ข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งโซฟาชุดใหม่ตามสเปคเดิมภายใน20กันยายนพร้อมจ่ายค่าชดเชยความเสียหายซึ่งผู้ร้องเรียนพึงพอใจและยอมรับข้อเสนอเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จะไม่มีหน้าร้านประชาชนไม่ต้องกังวลหากประสบปัญหาของไม่ตรงปกสามารถเก็บหลักฐานเช่นข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณาแชทการสนทนาใบเสร็จชำระเงินและรูปถ่ายสินค้าที่ได้รับมาร้องทุกข์ต่อสคบได้ทันทีจับชาวจีนเลี้ยงลูกสิงโตขาวเถื่อนแถมลอบเปิดโรงแรมเถื่อนรับนักท่องเที่ยวจีนนายณัฐกรชุ่มอินทรจักรปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงแรมเถื่อนแห่งหนึ่งถนนเจริญสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าได้ยินเสียงคำรามคล้ายสัตว์ดุร้ายภายในตึกส่งเสียงรำคาญตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันนี้จึงสนธิกำลังเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการประกอบกิจการชาวจีนมีนางหวังอายุ40ปีชาวจีนได้มาแสดงตนเป็นแม่บ้านอาคารแห่งนี้และพบลูกสิงโตขาว1ตัวอายุประมาณ 2-3 เดือนอยู่ชั้นที่2ของอาคารดังกล่าวตรวจสอบลูกสิงโตขาวไม่พบว่ามีการฝังชิปและไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยงจึงได้อายัดสิงโตขาวเพื่อตรวจสอบปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าอาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคารเก่าแต่ได้ปรับปรุงใหม่และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการตรวจสอบใบประกอบการโรงแรมพบว่าอาคารเคยยื่นขอจดเป็นโรงแรมแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตและยังลักลอบเปิดจากนั้นได้คุมตัวนางหวังดำเนินคดีที่สภ.เมืองเชียงใหม่ข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกันนี้จะขยายผลหานายทุนและคนไทยที่เป็นผู้จัดซื้ออาคารแห่งนี้มาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
6: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 18:00 น. ถึง 20:00 น. นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 18:00 น. ถึง 20:00 น. Mcord News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcord News นะครับก็

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้งทางหน้าปัดที่ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเรา Mcot News FM 100.5 นะครับช่องทางนี้ก็ยังคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับอีกช่องทางนึงที่จะฟังกันได้นะครับแอปพลิเคชันครับ Mcot Connect นะครับก็เข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับเลือกรายการของ FM 100.5 แค่นี้ก็ได้รับฟังผ่านแอปพลิเคชันได้สะดวกสบายเลยนะครับหรือว่าจะส่งข้อความมาทาง LINE @mcot news ก็ได้เช่นกันนะครับได้ตลอดชั่วโมงของรายการไขปมคนข่าวเลยนะครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นหลากหลายช่องทางนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุติตันตยานนท์ครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังแบบนี้ประจำวันศุกร์แบบนี้นะครับก็เป็นวันหนึ่งที่เรียกว่ามีข่าวคราวที่น่าสนใจเป็นประเด็นเป็นปมที่เราสามารถนำมาพูดกันในรายการได้ด้วยนะครับก็แน่นอนว่าเรื่องนี้เคยพูดถึงหรือว่ามีข้อมูลที่กล่าวถึงไว้พอสมควรแต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากภาครัฐเองเนี่ยอีกระดับหนึ่งมันเป็นเหมือนกับการที่หามาตรการในการป้องกันนะครับกับประเด็นนี้เลยครับที่เรามาไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับสกัดนอมินีต่างชาติจัดระเบียบขอสัญชาติไทยทบทวนย้อนหลัง1ปีคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์สเน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์สเน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: คร
0: ับ ก็เรื่องขอสัญชาติเราเคยพูดคุยกันมาป๊อปบ้างแล้วล่ะเมื่อมีเคสมีกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการแบบทั้งสวมสิทธิ์ในคนเสียชีวิตไปแล้วนะอาจารย
1: ์
0: หรือว่าไปสวมสิทธิ์ในทะเบียนบงทะเบียนบ้านต่างๆก็มีหรือว่าแม้กระทั่งบัตรประชาชนเลขหลักศูนย
1: ์ใช่ครับ
0: ก็มีนะครับแต่วันนี้มันเป็นอีกระดับหนึ่งที่ทางมหาไทยนะครับออกมาตรการเขาเรียกว่าจัดระเบียบการขอสัญชาติอาจารย์มันจะได้ผลขนาดไหนเนี่ย
1: คือมันต้องให้ได้ผลแหละนะเพราะว่าผมคิดว่ามันเขาเรียกอะไรเลยเถิดมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มันเริ่มเห็นถึงความเสียหายและถ้าไม่จัดระเบียบเนี่ยนะมันก็ลำบากแล้วนะฮะเพราะว่
0: า
1: ในหลักการคืออย่างนี้มันทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่ในเรื่องของระเบียบการขอสัญชาติไทยนะที่เขาเรียกว่าสามารถเจาะเข้าไปได้อ่ะนะแล้วเราก็จะเป็นที่น่าตกใจบางทีเราก็จะแปลกใจเอ๊ะทำไมนี่มันดูแล้วเป็นคนต่างชาติทำไมเขาถึงได้กลายเป็นคนไทยไปได้นะถือสัญชาติไทยไปได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
0: พอไปดูแล้ว
1: มันก็พบว่ามันก็มีเอกสารหลักฐานนะอย่างเป็นทางการเนี่ยถูกต้องสิถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็แสดงว่าระเบียบของเราเนี่ยมันมีช่องทางให้เสียบเข้ามาได้ถูกไหมครับนะฮะสามารถทำเข้ามาได้อันนี้คือตัวที่มันเป็นปัญหาแล้วถามคุณโอ๊คหน่อยว่าถ้าสมมติคนที่เข้ามาเป็นถือสัญชาติไทยเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์เหมือนคนไทยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับอาจารย์ทำอาชีพได้
1: ทุกอย่างแล้ว
0: มีที่อยู่อาศัยได้ซื้อขายซื้อของได้ได้สวัสดิการรัฐก็ได้
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: โดยที่เรียกว่าอะไรอ่ะทรัพยากรของเราทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องถูกเข้ามาแชร์ไปอ่ะนะพูดง่ายๆนะฮะแล้วเราเองก็ไม่ได้อะไรจากเขาอ่ะนะแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้ามาปั๊บแล้วเนี่ยเข้ามาแย่งอะไรอาชีพคนไทยนะฮะเข้ามาตั้งหลักแล้วก็รับคนของเขาก็สามารถหาประโยชน์กับคนของเขาได้อีกถูกไหมครับโดยที่คนไทยเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนี่คือความเสียหายที่เราจะต้องหาทางสกัดกั้นแล้วทีนี้ก่อนอื่นเราอยากจะหยุดตรงคำว่านอมินีก่อนนะฮะไอ้นอมินีเนี่ยมันแปลว่าตัวแทนนะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเจอตัวแทนในลักษณะที่ว่าถ้าสมมุติว่าทำธุรกิจอันนี้โดยธรรมเนียมหรือว่าโดยข้อปฏิบัติโดยกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าจดทะเบียนบริษัทเนี่ยต่างชาติจะเข้ามาถือทั้งหมดเลยไม่ได้ถูกไหมครับจะมาจดเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต้องมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยอย่างน้อย 51%แล้วก็ต่างชาติก็มีสิทธิ์ถือได้ไม่เกิน 49% นะครับส่วนใหญ่ก็

0: จบที่ตัวเลขตรงนี้คือคนไทยต้องมากกว่าต่างชาติอ่ะพูดง่ายๆนะครับนี่วิธีการก็คือเขาก็จะต้องหานอมินีนอมินีที่ว่านี่ก็คือนอมินีที่เป็นคนไทยนี่แหละซึ่งความจริงก็ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจเลยแต่อาศัยชื่อที่เป็นคนไทยจริงๆเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาถือหุ้นในตรงส่วน 51% นั้นแต่เขาถูกครอบงำโดยคนต่างชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นคนนั้นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเขามาเป็นนอมินีไงเป็นแค่เป็นนอมินีเท่านั้นเองไอ้ใส่ชื่อเท่านั้นเองแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยต่างชาติก็เหมือนถือหุ้นอยู่ 100% นะพูดง่ายๆนะครับมันก็มีลักษณะของนอมินีแบบเนี้ยนอมินีเข้ามาทำธุรกิจนอมินีเข้ามาซื้อทรัพย์สินซื้อคอนโดซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีก็อาศัยเนี่ยคนไทยนี่แหละเข้ามานะฮะเข้ามาร่วมถืออยู่ด้วยนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะครอบครองทรัพย์สินพื้นที่ตรงนั้นได้เพราะนั้นนอมินีนี่แบบประเภทที่อาศัยคนไทยซึ่งตอนหลังก็มีการไล่กวาดจับแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรกันไม่ใช่กวาดจับอะกวาดล้างมันต้องสกัดกั้นกันแล้วก็เราก็จะเจอแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆที่บริษัทต่างชาติเข้ามาแล้วปรากฏว่าพอมันเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาก็ต้องมานั่งตรวจสอบกันว่าอันนี้มันเป็นนอมินีหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะฮะ
1: อ
0: ันนั้นคือนอมินีที่หนึ่งคือใช้คนไทยแท้ๆนี่แหละแต่ว่ามาสวมมาทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นให
1: ้ถือหุ้น
0: เลี่ยง
1: บาลีเลี่ยงข้อกติกา
0: ใช่ซึ่งอันนี้เยอะมากแล้วถึงวันนี้โอ้โหคุณนกว่าถ้าจะไปตรวจในเรื่องธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเยอะไหมเนี่ยโอ้เยอะมากเลยนะครับ
1: เยอะครับ
0: ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนมันจะทำยังไงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยนะตรงนี้นะฮะซึ่งมันก็ยากแล้วเพราะว่ามันก็เดินหน้าไปมากพอสมควรแล้วตัวที่สองอันนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าเขาไม่ต้องใช้คนไทยแต่สวมบัตรเป็นคนไทยถูกไหมครับอันนี้น่ากลัวกว่าคือหมายความว่าก็คนต่างชาตินั่นแหละถูกไหมฮะแต่แล้วก็ปรากฏว่าสามารถที่จะมาได้บัตรประชาชนคนไทยอ่ะจะยังไงกันเดี๋ยวเราจะพูดถึงช่องว่างที่เขาสามารถได้ไปเนี่ยนะพอมาสวมบัตรเป็นคนไทยปั๊บพอเป็นคนไทยปั๊บทีนี้สบายเลยถูกไหมครับเขาจะทำอะไรก็ได้แล้วมีลักษณะของความเป็นคนไทยแล้วถูกไหมครับซื้อทรัพย์สินซื้ออะไรต่างๆตัวนี้เป็นต้นนะซึ่งตัวเนี้ยมันกลับกลายไปว่าตอนนี้มันมีช่องว่างที่ลักษณะอย่างนี้มากขึ้นแล้วก็มีพวกต่างชาติบางส่วนก็ใช้วิธีแบบนี้เลยแล้วโดยเพราะยิ่งไปในพื้นที่ห่างไกลนะฮะก็เรียกว่ายิ่งห่างไกลความเจริญเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่จะได้บัตรสวมบัตรคนไทยได้มากขึ้นเอาง่ายที่สุดเลยคุณนกสมมติว่าถ้ามีคนเสียชีวิตเนี่ยนะในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ลูกหลานเขาไม่ได้ไปแจ้งเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ไปแจ้งตายอ่ะนะฮะไม่ไปออกมรณบัตรสมมติเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีไอ้ต่างชาติมันเข้ามารู้มันก็มาจ่ายผลประโยชน์หน่อยต่างๆหน่อยแล้วก็ขอบัตรอันนั้นมาแล้วก็เป็นผู้สวมสิทธิ์อันนี้ไปเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รู้เห็นเป็นใจก็ให้มันเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็ออกบัตรที่ถูกต้องไปเลยเนี่ยนะมันแล้วมันจะทำยังไงอ่ะคนนั้นตายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้นะฮะถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยนี่คือช่องว่างเลยแล้วก็ถามว่าพื้นที่ห่างไกลมันมีโอกาสเกิดอย่างนี้ไหมมีฮะ
1: แน่นอน
0: ถูกไหมครับมีแน่นอนถูกไหมฮะแต่ว่ามันต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบอะไรนะไม่มีชุมชนนะถ้ามีชุมชนเขาก็จะสงสัยคนตายแล้วทำไมไม่จัดงานไม่อะไรเงี้ยนะหรือว่าไม
1: ่
0: นะหรือว่าอีกคนหนึ่งทำไมไปอีกคนหนึ่งเพราะว่าคนเราเวลาไปสวมบัตรนี่มันก็ไม่ได้ตรวจสอบตลอดเวลาถูกไหมครับใครจะไปรู้ล่ะมันจะเจอตรวจสอบกันก็อีตอนที่ทำธุรกรรมหรือทำอะไรถึงจะขอบัตรประชาชนกันถูกไหมครับถ้าใครจะไปรู้ล่ะใช่ไหมพูดง่ายว่ามีตัวตนจริงแต่ธรรมจมามันเปลี่ยนเป็นคนบางคนถูกไหมครับผมจะเล่าตัวอย่างให้ฟังก็ได้ไหมจำได้เรื่องกรณีวัดพระบาทน้ำพุไหมครับจำได้ไหมหลวงพ่อหลวงกฎอ่ะหลวงเดิมอด
1: ี
0: ตหลวงพ่อหลวงกฎอ่ะเดิมไม่ได้ชื่อหลวงพ่อหลวงกฎไงจำได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ชื่ออะไรเกียงไก่หรือชื่ออะไรอันเดิมอ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยไปท่าไหนอ่ะไปสวมมายังไงอ่ะถูกไหมครับนะฮะไอ้เจ้าตัวเกียงไก
1: ่
0: ก็หายไปแล้วกลายเป็นอารมณ์กดแทนเพราะว่าไอ้ตอนช่วงนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องการหนีทหารน่ะไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารไงฮะจำได้ไหมครับเรื่องนั้นน่ะ
1: คร
0: ับ นะสุดท้ายก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทหารใช่ไหมอันนี้ก็จะทำอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งถูกไหมฮะผมก็ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะดำเนิน

0: คดีเรื่องนี้ยังไงต่อไปเพราะมันเรื่องการไปสวมชื่อคนอื่นเนี่ยมันก็ชัดเจนนะเนี่ยมันจะไปทำยังไงได้นะถ้าเกิดว่าพอเขาสวมไปแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยพอไปเจออีกทีเนี่ยมันแล้วยิ่งหลายต่อหลายทอดเนี่ยมันย้อนกลับเข้าไปหาเนี่ยไม่เจอและโดยเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งนะครับระบบทะเบียนในสมัยอดีตเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ได้ออนไลน์แบบเป๊ะๆทำอะไรปุ๊บมันรู้กันหมดทั่วโลกไอ้ทั่วประเทศในเหมือนในขณะนี้นะครับเนี่ย
1: yeah.
0: มันก็มีช่องว่างที่จะเกิดพวกนี้ขึ้นทีนี้ตอนนี้รัฐบาลผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะรัฐบาลสั่งทบทวนระบบขอสัญชาติโดย yeah. ยืนยันว่าจะให้มีการตรวจสอบย้อนหลัง1ปีเพื่อเป็นการสกัดกั้นพวกบรรดานอมินีต่างชาติ
1: mm.
0: นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นการแถลงจากทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะว่า
1: ร
0: ัฐบาลเนี่ยประกาศที่จะบูรณาการการทำงานของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเพลินของเราในขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็คือคุณอนุทินและรัฐมนตรีมหาดไทยก็เป็นคุณอนุทินนะก็อยู่ในคนเดียวขนาดมันก็คงจะสั่งอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับนะฮะในเรื่องนี้ในเรื่องกรมการปกครองนี่แหละเรื่องของสัญชาติเนี่ยนะครับนะซึ่งก็โอเคนะเพราะปัจจุบันเนี้ยไอ้เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติสัญชาติมันเป็นพระราชบัญญัติสัญชาติตั้งแต่ปี2508นะ2508ที่มันกี่ปีแล้วเนี่ย61ปีแล้วอย่างน้อยถูกไหมครับแสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะมันก็มีการปรับปรุงมาเป็นระยะแต่วันนี้ถึงเวลาที่จะต้องมาปรับปรุงใหม่แล้วก็ปิดช่องว่างที่อาจจะถูกเจาะเข้ามาได้ถูกไหมครับเพราะว่า
1: แน่นอน
0: เขาก็ดำเนินการก็มีการสั่งว่าให้ตั้งคณะชุดเฉพาะกิจขึ้นมานะครับต
1: ั
0: ้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจนะจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยเขาเรียกว่าฉกอนะฮะร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยมีมติทบทวนดังนี้คือกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณานะตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติ2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะนี่ก็เป็นหลักการเบื้องต้นก่อนนี้นะแล้วก็เพราะว่าไอ้ตัวช่องโหว่เนี่ยมันเป็นช่องทางที่ทำให้คนไปแสวงหาประโยชน์ถูกไหมครับโดยวิจิงเจ้าหน้าที่ถูกไหมฮะเจ้าหน้าที่หรือเป็นการหลีกเลี่ยงข้อกำหนดตามกฎหมายแล้วก็ทำให้เกิดเสียผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยด้วยนะท
1: ี
0: นี้กรมการปกครองก็เร่งทำความเข้าใจนะและที่สำคัญคือพื้นที่เรามีเขาเรียกว่าหน่วยอะไรตั้งแต่หมู่บ้านชุมชนพื้นที่ไกลๆถูกไหมครับอำเภอโอ้โหทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้ภาษาเดียวกันนะพูดง่ายๆนะต้องสอดประสานในเรื่องแบบเดียวกันถูกไหมครับ
1: คนบ้านเดียวกันนะอาจารย
0: ์เข้าใจแหละแต่ว่าพอถึงเวลาปั๊บมันก็พอเปลี่ยนตัวมันก็มีโอกาสอะถูกไหมฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต่างชาตินำบัตรประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปสวมสิทธิ์ในการจัดตั้งบริษัทที่เราพูดในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะก
1: ็
0: ถือว่าเป็นเรื่องนอมินีเป็นเรื่องที่ต้องจัดการและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้ที่รองโฆษกนะครับสำนักนายกเนี่ยได้พูดถึงก็คือเรื่องของการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายเรื่องสถานที่พักอันเรื่องการประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงนะคุณนกเพราะจริงๆเนี่ยม
1: ี
0: โรงแรมจำนวนเยอะมากนะนี่เราไม่ได้พูดถึงโรงแรมใหญ่นะโรงแรมที่จะออกมาในแนวบูติกหรือแนวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ขออนุญาตนะครับมีเยอะนะฮะพูดง่ายว่าเป็นข้อมูลสถานที่พักให้บริการห้องพักระยะสั้นบ้างหรือบางทีก็ทำเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ให้จองเนี่ยนะครับโดย
1: ผ่านออนไลน์ได้เลย
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเป้าประกอบโดยประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะหรือไม่ได้มีหนังสือรับรองแจ้งการเป็นสถานที่พักเป็นโรงแรมก็ต้องจัดการปรับปรุงกฎหมายนี้ให้สอดรับนะฮะทำไมรู้ไหมถ้าเกิดไปขอนี่มันเรื่องเยอะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งก็คือจ่ายในที่บางที่เนี่ยนะมันก็สามารถทำได้ถูกไหมครับอย่างเงี้ยนะ
1: ครับผม
0: ได้รับ

0: การดูแลเป็นพิเศษเรื่องนี้ก็ต้องจัดการครับอันนี้ก็เป็นช่องว่างอีกช่องว่างหนึ่งซึ่งมันมีการคนที่หาผลประโยชน์อยู่นะครับ
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเอาทีนี้เรามาดูทบทวนตรงนี้ก่อนวันนี้เขากำลังจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็เลยมาดูหน่อยดีไหมว่าไอ้พระราชบัญญัตินะครับสัญชาติปี2008เนี่ยมันมีกำหนดยังไงไว้บ้างว่าการขอสัญชาติไทยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญยังไงบ้างนะ
2: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเขาบอกอย่างนี้ก่อนในเบื้องต้นก่อนนะครับการได้สัญชาติไทยตามกฎหมายนะครับหลักๆแบ่งเป็น2ช่องทางใหญ่นะก็คือการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดและก็การได้สัญชาติไทยภายหลังจากกระบวนการไปตามกระบวนการของกฎหมายแบ่งเป็น2อย่างนะอุดรก็คือ1การเกิดนะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะและได้สัญชาติไทยจากกระบวนการตามกฎหมายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งโดยการเกิดนี่ก็คือข้อแรกเลยก็คือเขาเรียกว่าหลักสายโลหิตหลักสายโลหิตก็คือบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย
3: ในขณะที่ก็จะได้รับอัตโนมัติอยู่แล้ว
0: เป็นมีขณะที่มีบุตรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักรก็จะต้องได้สัญชาติไทยถูกไหมครับ
3: พ่อแม่เป็นคนไทยบรรพบุรุษเป็นคนไทยก็สามารถที่จะใช้สัญชาติไทยได้
0: ถูกต้องก็ได้สัญชาติไทยเลยแหละนะ
1: ครับ
0: ซึ่งถึงแม้จะเกิดในนอกราชอาณาจักรก็ตามแต่ถูกไหมครับก็ตามไปด้วยเพราะถือว่าเป็นหลักสายโลหิตนะฮะสองก็เรียกว่าหลักดินแดนคือเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่บิดามารดาเป็นคนต่างด้าวซึ่งจะต้องพิจารณาสถานะของบิดามารดาว่ามีถิ่นพำนักถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกไหมครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเกิดในประเทศไทยแล้วบิดามารดาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายในแง่มีถิ่นที่พักอะไรต่างเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้สัญชาติไทยไปด้วยจากหลักการดินแดนนะฮะแต่ข้อที่2นี่แหละครับที่มันเป็นปัญหาแหละไอ้การแปลงสัญชาติเป็นคนไทยนี่แหละนะฮะแปลงเป็นสัญชาติไทยเนี่ย คือต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
3: ต้องมีคุณสมบัติ
0: มีภูมิลำเนาอยู่ในไทยอย่างต่อเนื่องมีอาชีพสุจริตมีรายได้และเสียภาษีตามกำหนดเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขกฎเกณฑ์ให้ฟังเพราะตามพระราชบัญญัติปี2008เนี่ยนะพระราชบัญญัติถูกกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับรวมถึงมีความรู้ภาษาไทยสามารถยื่นคำขอแล้วก็แปลงสัญชาติเป็นไทยได้นะครับอันนี้ก็มือถึงว่าแปลงสัญชาติเกิดจากการแปลงสัญชาติไม่ได้เกิดเป็นคนไทยอะนะฮะแต่สามารถแปลงได้นะครับ
1: ครับ
0: อันที่3การได้สัญชาติไทยกรณีพิเศษตามมติหรือตามประกาศเฉพาะรายได้แก่การให้สัญชาติไทยแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มชนบนที่พื้นที่สูงนะ
1: คร
0: ับ บุตรของผู้อพยพที่อาศัยอยู่เป็นเวลานานหรือผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ประเทศไทยอันนี้ก็มีนะเดี๋ยวก็จะพูดถึงโค้ชเชอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนี่นะครับนะซึ่งในตามพระราชบัญญัตินะครับสัญชาติเมื่อปี2008เนี่ยนะครับในตามมาตรา10ทั่วไปนี่ก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าการขอแปลงสัญชาติเป็นคนไทยในหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับถ้าเป็นคนต่างด้าวนะแล้วก็บรรลุนิติภาวะแล้วมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวต่างด้าวมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีฮะคุณโอ๊คนะฮะต่อเนื่องด้วยนะครับนับจากรายการที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่นะฮะใบสำคัญต่างด้าวหรือมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรมีอาชีพสุจริตแน่นอนนะฮะอาชีพสุจริตก็ทั่วไปประกอบอาชีพอะไรก็น่าจะต้องสุจริตแล้วถ้าไม่สุจริตก็คงโดนจับไปแล้วแหละถูกไหมครับโดยต้องมีหนังสือรับรองประกอบอาชีพนะจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวโอเคหรือสำนักงานหาจัดหางานจังหวัดโดยต้องมีรายได้ดังนี้กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเข้าใจความหมายเขาว่าไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยไหมเช่นไม่มีลูกในประเทศไทยเอาง่ายๆนะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 80,000 บาทต่อเดือน
3: โอ้โห 80,000 บาท
0: กำหนดไว้อย่างนี้นะฮะเนี่ยทุกวันนี้กำหนดไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าลูกจ้างอะไรอ่ะที่มาทำงานโรงงานอะไรพวกนี้ไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: โอกาสที่จะได้มันไม่ได้หรอกอันนี้ต้องเป็นระดับผู้บริหารเอางั้นดีกว่านะฮะ

0: มีระดับผู้บริหารอะระดับว่ามันก็เป็นไปได้ที่ผู้บริหารบางคนเนี่ยเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียก expat นะภาษาอังกฤษนะ expat ก็คือคนที่ทำงานจากประเทศอื่นแล้วมาทำงานอยู่ประเทศไทยอย่างเงี้ยนะเป็น expat แล้วก็อยู่นานเกิน5ปีแล้วอะไรต่างแล้วก็มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 80,000 ก็มีโอกาสเข้าขายอันนี้นะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่กรณีที่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเช่นสมรสกับบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือมีบุตรเป็นบุคคลนะสัญชาติไทยหรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยพูดง่ายๆว่ามาผูกพันกับเราก็คือเช่นมาแต่งงานกับคนที่มีสัญชาติไทยนะหรือว่ามีลูกที่ได้สัญชาติไทยหรือมาเรียนระดับอุดมศึกษาเรียนจบจนกระทั่งจบระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อเดือนอันนี้ก็เข้าข่ายนะฮะและต้องมีหลักฐานการเสียภาษีไม่น้อยกว่า3ปีครับคุณโอ๊คฮะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีหนังสือรับรองเงินเดือนและรายได้ด้วยแล้วก็มีความรู้ภาษาไทยโดยสามารถพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยได้และก็ต้องมีความประพฤติดีโดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมการพิมพ์ลายมืออะไรต่างเพื่อการตรวจสอบนะครับและพฤติกรรมไม่มีพฤติกรรมเสียหายทางการเมืองยาเสพติดพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นพระราชบัญญัติที่กำหนดโดยทั่วไปถูกไหมครับก็เขียนไว้อย่างนี้นะฮะอันนี้พูดถึงการแปลงสัญชาติโดยทั่วไปกับอีกกรณีนึงสำหรับคนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยอันนี้ก็เป็นอีกช่องนึงนะที่มันมีช่องโหว่ว่ามันจะมีคนที่คือคนชนกลุ่มน้อยเนี่ยจะได้รับมีโอกาสที่จะได้ถือสัญชาติไทยได้เพราะว่าเขาก็จะมีผ่อนใช่ไหมครับเพราะมีตัวเขาเรียกอะไรนะมีโอกาสได้มากกว่าเพราะว่าเป็นชนกลุ่มน้อยบางทีก็อยู่ตามชายขอบบ้างตามอะไรต่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ มีภูมิลำเนาในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ในนี้แล้วไม่น้อยกว่า5ปีหรือว่าคนต่างด้าวที่มีหลักฐานทั้งที่เมียนมาแล้วนะครับพูดง่ายว่าตามพระราชบัญญัติเนี้ยมันก็ทำให้คนยังมีโอกาสแปลงสัญชาติเป็นคนไทยได้ถูกไหมครับ
1: อ๋อครับครับ
0: นะโดยดูเรื่องรายได้ดูเรื่องอะไรนะการอยู่ในประเทศไทยการเสียภาษีแต่ผมถามคุณโอ๊คหน่อยว่าไอ้พวกสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นปัญหาไหมถ้าเกิดมันมีการช่วยเหลือกันถูกไหมครับ
1: แน่นอน
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราห่วงก็คือห่วงพวกคนต่างด้าวที่เข้ามาเป็นลักษณะที่เรียกอะไรนะต่างด้าวที่ทำตัวเป็นพวกทุนเทาอ่ะเป็นสีเทาอ่ะถูกไหมครับ
2: เป็นมาเฟียบ้างละเป็น
0: อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยนะ
2: นี่บ้างละครับ
0: แล้วมันก็มาเจอเจ้าหน้าที่ไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่เทาอ่ะพูดง่ายๆนะครับถูกไหมฮะมันก็สมประโยชน์นะมันก็สามารถทำอะไรได้เพราะนั้นช่องโหว่ของการขอสัญชาติไทยเนี่ยนะครับนะไอ้มันก็จะมีโอกาสเกิดอะไรพวกทุนเทากลุ่มต่างด้าวเทาจะมาหาประโยชน์ในทางมิชอบนะฮะซึ่งมันก็มีความละหลวมนะจากการทุจริตนี่แหละตามระบบทะเบียนราษฎรถูกไหมครับและโดยเฉพาะยิ่งการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นจนทำให้กลายเป็นรอยรั่วถูกไหมฮะที่ทำให้มีโอกาสเล็ดลอดเข้ามาถือสัญชาติไทยได้ถูกไหมครับ
1: จ้า
0: ซึ่งช่องโหว่ที่พบนั้นมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็อันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าคณะกรรมการที่ก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะต้องอุดรอยโหว่ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วดูที่ว่าเขาจะอุดได้เรียบร้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาวิจารณ์กันต่อไปเพราะที่หนึ่งเลยเนี่ยที่พบก็คือขบวนการสวมสิทธิ์บัตรเลขศูนย
1: ์บัตรเลขศ
0: ูนย์นี่คืออะไรก็คือบุคคลที่อยู่บนพื้นที่สูงครับรูปแบบก็คือเป็นช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดอันนี้ก็คือว่ากลุ่มทนสีเทาหรือต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะใช้วิธีการจ่ายเงินใต้โต๊ะอาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยนะเพื่อสวมสิทธิ์ในบัญชีบุคคลพื้นที่สูงหรือผู้ที่มีสถานะทางทะเบียนนะก็คือเป็นเขาเรียกบัตรขาวหลังชมพูเลขบัตรเริ่มต้นด้วยศูนย์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่ตกสำรวจและมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยตามนโยบายของรัฐนะฮะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสใกล้มากที่สุดแล้วก็เป็นช่องทางที่พวกสีเทาเนี่ยเข้ามาง่ายที่สุด
1: ครับ
0: นะครับก็คือไปสวมสิทธิ์เลยบัตรเลขศูนย์เนี่ยนะครับ

0: และเจ้าของถูกจับบัตรนั้นก็คงจะยินยอมอ่ะเขาก็อยู่เข้าได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะบัตรก็ถูกปล่อยไปให้คนอื่นเนี่ยนะครับนะหรือใช้กลโกงอีกวิธีหนึ่งก็คือกลโกงลายนิ้วมือ มีการตรวจนะตรวจพบกลโกงของเจ้าหน้าที่รัฐโดยให้ความร่วมมือยังไงรู้ไหมฮะคุณโอ๊
1: ค
0: เขาบอกว่าใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพียงครึ่งเดียวครึ่งนิ้วนะลงไปในเอกสารประวัติเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะแล้วไม่ให้มันอัตลักษณ์เนี่ยมันมาแมทช์กับตัวจริงฮะเวลาไปตรวจ
1: นะครับใช่คร
0: ับก็มีอีกช่องหนึ่งมีวิธีหนึ่งเนี่ยนะ
1: จ้า
0: อันนี้ก็เกิดจากที่สีเทาไงฮะที่บอกแล้วถูกไหมครับอันนี้คือช่องว่างที่หนึ่งช่องว่างที่สองเราก็จะได้ยินแล้วเรื่องนี้ก็ชักเยอะมากเลยก็คือขบวนการพ่อไทยทิพย์ใช่ไหมฮะพ่อไทยทิพย์ที่ว่านะเกิดไปอาศัยพ่อใช้ชื่อพ่อไงฮะมาที่เป็นคนไทยเนี่ยนะ
2: เกิดจากใครปฏิสนธิไม่รู้แหละแต่ว่าตอน
0: ไม่รู้
2: พ่อให้ชาวไทยมาจดรับรองบุตรให้หน่อย
0: รับรองบุตรให้เสร็จแล้วก็ไปออกไปสูติบัตรได้ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ลามเข้าไปใส่ในทะเบียนบ้านแล้วสุดท้ายก็ได้บัตรประชาชนเนี่ยนะถูกไหม
1: ครับครับ
0: รูปแบบก็คือกลุ่มต่างชาติเนี่ยอาจจะเป็นพวกกลุ่มจีนเทาหรือใครก็แล้วแต่ใช้วิธีจ้างคนไทยให้จดทะเบียนเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายถูกไหมครับแล้วรับรองบุตรอันเป็นเท็จเพื่อให้เด็กที่เกิดมาได้สัญชาติไทยตามบิดาโดยอัตโนมัติใช่ไหมตามหลักสืบสายโลหิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อไทยเนี่ยนะพ่อที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยนะโอ้โหอันนี้มีประโยชน์มากพอไปได้ลูกปั๊บก็จะได้ลูกมาเป็นคนไทยเลยถูกไหมครับใช่ไหมอันนี้คือความ
2: ตามพ่อไงได้สิตามตัวพ่อผูกพันมา
0: เออนะเขาให้สิทธิ์กับพ่อที่เป็นคนไทยนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ลูกที่เกิดกับพ่อคนไทยก็จะได้สิทธิ์ที่มาเป็นสัญชาติไทยมาโดยอัตโนมัตินะครับและจากนั้นก็จะใช้ชื่อเด็กคนนี้ไปเป็นนอมินีในการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์หรือจัดตั้งบริษัทหรือทำธุรกิจอะไรต่างๆในไทยเพื่อบังหน้าได้เลยถูกไหมครับ
1: ซึ่ง
0: อันนี้ต้องปราบอย่างแรงตอนนี้ที่บอกย้อนหลังไป1ปีเนี่ยผมว่ามันควรจะต้องทำมากกว่า1ปีนะผมไม่แน่ใจว่ามันทำมานานขนาดไหนและไอ้พ่อทิพย์เนี่ยนะพ่อไทยทิพย์เนี่ยนะครับต่อมาอันที่3ที่เป็นช่องโหว่ที่3ก็คือการทุจริตสวมสิทธิ์คนตายแต่กี้ที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นครับรูปแบบก็คืออาศัยช่องโหว่ในอดีตที่ทะเบียนราษฎรยังไม่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยการนำชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของคนไทยที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ญาติไม่ได้แจ้งตายหรือตกสำรวจในพื้นที่ห่างไกลมาสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนใหม่ให้กับชาวต่างด้าวเห็นไห
1: ม
0: อันนี้มีแน่นอนยืนยันว่ามีแน่นอนสวมสิทธิ์บัตรคนตายเนี่ยมีแน่นอนนะหรือบางทีคนตายก็ตายแบบประเภทที่เขาเรียกอะไรอ่ะตายผิดธรรมชาติอ่ะตายหาตายไปเลยตายจากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าตายเนี่ยนะแล้วมีคนไปไอ้เจ้าหน้าที่มันรู้ว่าคนนี้หายไปแล้วเนี่ยนะสาบสูญไปแล้วเนี่ยบัตรประชาชนนั้นก็ยังมีสิทธิ์อยู่ถูกไหมครับเพราะเจ้าหน้าที่เป็นคนที่สามารถที่จะรู้ว่าบัตรนี้มันยังมีอยู่มันมีแล้วคนจะเป็นเจ้าของตัวมันก็ไม่ออกมาเมื่อไม่ออกมาก็สามารถออกให้กับคนอื่นได้ถูกไหมครับคนอื่นมาสวมไปเลยซึ่งตรงนี้แหละครับเนี่ยอันตรายมากตัวนี้นะเป็นช่องโหว่ที่อันตรายมากนะก็สามารถทำต่อไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ก็เป็นช่องโหว่ที่โหว่ใหญ่อันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและอีกข้อหนึ่งข้อ4นี่ก็ถือว่าหนักเช่นกันคือดุลพินิจและการโยกย้ายเพื่อลบล่องรอยฮะใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ครับรูปแบบก็คือกระบวนการทุจริตมักจะเลือกที่จะยื่นเรื่องในสำนักงานทะเบียนอำเภอขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีการตรวจสอบน้อยต่ำนะและอาศัยดุลพินิจของปลัดอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เราจะได้ยินนะระดับปลัดอำเภอนี่ตัวดีเลยถูกไหมครับที
1: ่
0: เข้าไปไล่จับเนี่ยถูกไหม
1: จะหลายเคสที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
0: หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ร่วมมือเมื่อได้บัตรประชาชนใบแรกมาแล้วก็จะทำกันเนี่ยมันย้ายไปย้ายมาเนี่ยนะย้ายทะเบียนบ้านลบล่องรอยหลายๆครั้งบางครั้งพบว่าต้องลบไปประมาณ 7-8 ครั้งอ่ะค่อยๆ ย้ายไปเรื่อยเพราะว่าไอ้ทะเบียนบ้านนี่มันย้ายได้เรื่อยๆนะฮะย้ายไปย้ายแล้วคุณสามารถจะย้ายไปอยู่โดยที่อะไรอ่ะไม่ต้องให้เจ้าทะเบียนบ้านเนี่ยเข้ามา

0: าเป็นผู้รับรองเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมครับมาเซ็นที่หลังก็ยังได้ถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: เพื่อให้ยากต่อการสืบค้นต้นตอของการได้สัญชาติไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นช่องว่างเป็นช่องว่างที่ทำให้มันเกิดรายได้แล้วก็การทุจริตขึ้นมานะครับนี่เป็นที่มาที่จะต้องมีการตรวจสอบไปครั้งใหญ่ถึงเกิดการเคลื่อนไหวนะครับถือว่าเป็นวาระพิเศษของทางภาครัฐที่ต้องจัดการเรื่องนี้เพราะว่ามันก่อไปซึ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุนไอ้กลุ่มทุนนอมินีการสวมสิทธิ์นะคนไทยก็ทวีความรุนแรงก็กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองก็เลยต้องประกาศสั่งรื้อระบบหมดเลยถูกไหมครับ
1: ครับใช่
0: ก็ต้องตรวจสอบย้อนหลัง1ปีพ้นผาความผิดปกติต่างๆเหล่านี้ไปต้นแล้วก็ปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติปี208อุดช่องว่างเนี่ยนะกวาดล้างเจ้าหน้าที่โดยยิ่งไอ้ที่เรียกว่าอะไรนะถุนเทาอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะฮะเจ้าหน้าที่เทาทีนี้มันมีคำถามอย่างนี้คุณโอ๊คก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นอย่างเช่นกรณีชาวยิวอ่ะเพราะว่ามีชาวยิวที่ได้สัญชาติไทยเต็มรูปแล้วเราก็จะได้ยินนะครับแล้วก็ทุกคนก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะก็คือเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อโยเซฟอ่ะมันตำแหน่งคล้ายๆเหมือนนักบวชอันหนึ่งเนี่ยนะเขาเรียกว่านักใบนะฮะและใบโยเซฟนะครับเป็นเขาเรียกเป็นหัวโจกของชาวยิวเลยนะผู้ได้สัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนคนนี้ได้ทำการแปลงสัญชาติซึ่งไม่เฉพาะตัวเขาอย่างเดียวสมาชิกในครอบครัวด้วยรวม7คนนะได้ยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วหลังจากอาศัยและทำกิจกรรมทางสังคมในไทยมากว่า20ปีและได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ถือสัญชาติไทยไปตั้งแต่ปี2560วันนี้เขากลายเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับเขาเรียกว่าชาวบัตรนะชาวบัตรไทยแลนด์มีเครือข่ายชุมชนชาวยิวธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวต่างๆมากมายเช่นที่สุขุมวิท22กรุงเทพภูเก็ตเกาะพะงันเชียงใหม่มูลค่าธุรกิจที่เขาทำณวันนี้นับหมื่นล้านบาทครับคุณโอ๊ค
1: โอ้โหมหาศาลยิ่งกว่า
0: ถามนิดนึงจะทำอะไรกับเขาได้เพราะว่าตอนนี้เขาได้สัญชาติไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับผมใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นย้อนหลังไปหนึ่งปีก็หาได้มีความหมายเช่นนี้ไม่แต่ประการใดถูกไหมครับอย่างนี้นะอันนี้คือยิวที่ถือว่าดังมากเราเรียกเขาสั้นๆว่าโยเซฟละกันนะโยเซฟนี่ก็เราก็จะได้ยินชื่อแล้วก็จะทำอะไรเขาไม่ได้นะครับนะจริงๆเนี่ยเขาอยู่ในเมืองไทยมาแล้วเนี่ยนะ33ปีแล้วนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นแต่เขาได้มาตั้งแต่ปี60แล้วไอ้สัญชาติไทยอ่ะนะครับนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ยังมีอีกขอโทษนะถ้าเอ่ยชื่อนี้ว่าคุณโอ๊ต้องร้องอ๋อแน่นอนก็คือผู้ที่ได้สัญชาติไทยก็คือตู้ห่าวนายห่าวเจ๋อหรือตู้ห่าวชื่อไทยคือชัยนัทกรชายานันได้รับสัญชาติไทยอย่างสมบูรณ์ในปี2556ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะโดยมีนายจารุพงษ์เลืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นเป็นผู้อนุญาตให้แปลงสัญชาติเขาบอกว่า3สิงหาคม2554ตู้ห่าวสัญชาติจีนเป็นสามีของบุคคลสัญชาติไทยได้ขอแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยเพราะว่าเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นคนไทยที่เป็นตำรวจนะผู้หญิงนะฮะเป็นตำรวจด้วยนะครับ
1: คร
0: ับเป็นนายตำรวจด้วย
1: ตอนที่2
0: เมษายน56ก็คณะกรรมการก็พิจารณาคำขอแปลงสัญชาติพิจารณาเห็นชอบพอ18มิถุนายน2556คณะกรรมการกันกรองก็เห็นชอบพอปี2556ต่อมาเนี่ยนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยก็ลงนามอนุญาตให้แปลงเป็นสัญชาติไทยแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปี2557พอปี2558 26มกราคมก็ออกหนังสือแปลงสัญชาติไทยก็เนี่ยฮะมีบิ๊กป๊อกอ่ะพลเอกอนุพงษ์
1: เผ่าจินดา
0: เป็นผู้ลงนามตามขั้นตอนแต่ก็ต้องลงนามตามขั้นตอนเพราะมันผ่านมาเสร็จแล้วไงฮะ
1: มันถูกชงมาจากระดับท้องถิ่นต่าง
0: ๆเรียบร้อยเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่คือตัวอย่างของการที่แปลงมาเป็นสัญชาติไทยแล้วจะทำอะไรได้ล่ะครับตามระเบียบจะทำอะไรได้ไหมครับ
1: ไม่ได้แล้วครับอาจารย
0: ์แต่ที่ได้อย่างถูกต้องแล้วที่เราต้องการอย่างเช่นโค้ชเชอันนี้ก็ไม่ต้องเล่ารายละเอียดก็พวกเราคงทราบก็แปลงมาแล้วนะฮะ
1: แต่ใช้เวลานานเลยแหละ
0: ใช้เวลานานเพราะว่ามันต้องโอ้โหกว่าจะรวบรวมอันนี้เขาทำขั้นตอนอย่างความถูกต้องไงฮะถูกไหมครับโค้ชเช

0: เอนี่มาทำหน้าที่อยู่20ปีอ่ะจนกระทั่งเราได้เหรียญทองอะไรสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้สัญชาติไทยไปเมื่อปี2565นะครับและสุดท้ายนี่ก็อีกคนหนึ่งก็คืออันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเด็กไร้สัญชาติไม่มีเอกสารนะก็คือหม่องทองดี
1: ครับ
0: ไอหม่องทองดีที่ชนะกันไอ้นั่นไงฮะแข่งกันเรื่องบินกระดาษพับอ่ะชิงแชมป์ประเทศไทยนะ
1: เร
0: ื่อง
1: บินกระดาษพับ
0: แต่ก็ไปวันนี้เขาก็
1: แชมป์ระดับโลก
0: การศึกษามาเรียนต่างแล้วเป็นโตเด็กโตแล้วเนี่ยนะกว่าจะได้สัญชาติไทยก็ใช้เวลาอยู่10ปีเหมือนกันนะครับนะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วล่ะครับจะต้องปรับปรุงแต่ไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะแก้ยังไงฮะถูกไหมครับ
1: ขอนแค่ย้อนไป1ปีผมว่ายังไงก่อนหน้าก่อน1ปีที่ย้อนไปเนี่ยมันก็ต้องมีไม่มากก็น้อยแหละต้องมีอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ซึ่งแล้วอย่างนั้นน่ะมันจะปล่อยทิ้งขว้างทิ้งวางเอาไว้หรือว่าถ้ามองในแง่ลบอีกหรือว่ามันมีตัวเลขที่อะไรที่เป็นแรงจูงใจให้เอาแค่1ปีหรือเปล่าท่าน
0: ผมก็ไม่รู้หรือว่ามันจะมีช่องทางให้อุทธรณ์ให้ย้อนหลังแล้วจะทำยังไงกับคนที่ได้สัญชาติไทยจะไปลบจะไปเลิกเขาได้ยังไงอ่ะถูกไหมฮะเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นความผิดแต่กรณีของตู้ห่าวนี่ก้ำกึ่งมากนะตอนนั้นก็ทะเพลินศาลยกฟ้องไปแล้วอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวของฝากรัฐเหมือนกันรัฐเองก็มีความเคลื่อนไหวในการใช้เอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ไขหรือว่าป้องปรามนะอาจารย์น่าจะประมาณนั้นมากกว่ามันอาจจะไม่ 100% หรอกมันอาจจะได้แก้ไขหรือป้องปรามสุดท้ายเพราะสุดท้ายแล้วอาจารย์ใช่อย่างที่อาจารย์บอกไว้สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวการพิจารณาของ
0: เจ้าหน้าที่ด้วยนี่ไอ้คนไทยเทานี่แหละไทยเทานี่แหละตัวดีที่สุดครับ
1: ครับนะโอ้ไม่รู้จะออกมาแล้วมันจะได้ผลขนาดไหนก็ต้องตามต่อกันดูนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีแอคชั่นที่น่าสนใจอยู่หลายโดยเฉพาะเจ้ากระทรวงนะนะครับท่านนายกเองก็ออกแอคชั่นค่อนข้างที่จะเต็มที่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราติดตามกันมาแล้วก็เอามาไขปมกันในวันนี้ครับอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยครับ
0: โดยกำยินดีครับแล้วพบกันวันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกันวันจันทร์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่มันเป็นกลไกหนึ่งแล้วกันนะครับในการที่จะทำให้ปัญหาของการที่ชาวต่างชาติเนี่ยที่เป็นลักษณะของไม่เข้ามาในโดยสุจริตต้องการมาทำเพื่ออะไรที่มันเป็นอะไรที่มันทุจริตนะครับเพราะว่าการเข้าสู่ระบบเนี่ยถ้ามันถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่เนี่ยมันผิดตั้งแต่ผิดรูปผิดร่างมันก็อาจจะนำไปสู่อาจจะนำไปสู่สิ่งที่มันอาจจะสร้างผลกระทบต่อสังคมไทยได้นั่นเองนะครับแต่สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดเส้นตึงนะครับเพราะว่านั่งหน้าจอนานๆขับรถทางไกลนะครับให้สุขยายาโน้ตคลายเส้นกลิ่นแกสลองครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของแกสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมไปอีก6ขวดครับโทร02-114-3990ครับโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอด

0: โอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Review SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คครับก็ช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองทางด้านจิตวิทยากันอีกสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พึ่งครับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนครับสวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับ
5: สวัสดีค่ะเสือโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค
4: ่
5: ะ
4: ครับผมเรื่องของระเบียบมาตรการก็แน่นอนว่าทางภาครัฐเองก็ต้องออกนะเพราะว่าบางอย่างมันต้องถูกปรับปรุงด้วยบางอย่างมันเก่าเหลือเกินนะอาจารย์มันเก่าไปมันไม่ทันกับยุคสมัยหรือว่าไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มันมีที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องปรับเปลี่ยนหรือว่ามันมีช่องโหว่จากของเดิมอ่ะจะทำอย่างไรให้ช่องโหว่มันลดมันก็ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมนะอาจารย์พึ่งทีนี้กฎระเบียบที่เข้มขึ้นหรือว่าอุดช่องโหว่แล้วหรือว่าปรับให้ทันยุคทันสมัยแล้วทางจิตวิทยาจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมเหล่านี้มันช่วยลดปัญหาเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายได้แค่ไหนครับ
5: เป็นคำถามที่ดีและก็ตอบแย่เหม
4: ือ
5: นก
4: ัน
5: นะค
4: ุ
5: ณ
4: โ
5: รบเน
4: า
5: ะแต่เราเปิดแบบนี้ก่อนว่ากฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพราะตัวบทเขียนไว้อย่างเข้มงวดอย่างเดียวนะคะแต่เพราะว่าคนในระบบเนี่ยเคารพกฎหมายแล้วก็คนที่จะละเมิดเนี่ยรู้ว่าไม่มีใครอยู่เหนือกติกา
4: ครับ
5: ฉะนั้นที่การสร้างระบบเนี่ยเราอย่าไปหวังว่าคนทุกคนจะเป็นคนดีก่อนที่เราจะไปตอบคำถามน่าจะชวนคิดแบบนี้ว่าแต่เราต้องสร้างระบบที่แม้แต่คนธรรมดาก็ทำผิดได้ยากคุณโอ๊คแต่ถ้าทำผิดแล้วต้องถูกตรวจพบหรือตรวจสอบได้ง่ายอันนี้มันคือหัวใจแต่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคุณโอ๊คเห็นด้วยไหม
4: ก็คือถ้าตรวจสอบพบเจอได้ง่ายมันก็หมายความว่าเราก็จะถึงบุคคลที่กระทำผิดได้โดยเร็วใช่ไหมฮะมันไม่มีหมกเม็ดไม่มีซ่อนเล้น
5: ถูกและถ้าระบบมันดีคนก็ต้องทำผิดได้ยากหมายถึงว่าโอ้มันต้องหาช่องทางอ่ะกว่ามันจะทำผิดได
4: ้ครับ
5: นึกออกไหมทีนี้กลับมาที่คำถามคุณโลกว่าถ้ากฎหมายเราเดี๋ยวเข้มงวดในเชิงสิทธิแล้วเราคิดว่าลดปัญหาได้หรือเปล่าคำตอบเราตอบได้เลยครับว่าลดได้แต่ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดคุณโอ๊ท่านที่ฟังเพราะว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยคนเรามักจะประเมินก่อนทำผิดเสมอว่าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
4: คุ้มไหม
5: ทำแล้วจะถูกทำแล้วจะได้อะไรถ้าถูกจับจะเสียอะไรคุ้มไม่คุ้มอย่างที่คุณโอ๊กว่านั่นแหละ
4: ครับ
5: นะถ้าสมมติว่าการเพิ่มโทษมันเป็นการเพิ่มต้นทุนของการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าความแน่นอนที่จะถูกจับอะคือถ้าทำแล้วถูกจับโทษหนักแน่นอนหรือถ้าเกิดอีกอันหนึ่งคิดว่าถ้าทำแล้วโอกาสถูกจับมีน้อยกฎหมายก็จะไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมเหล่านั้นได้ลบในภาพออกใช่ไหมคะถ้าทำผิดแล้วถูกตรวจสอบแน่นอนมีการดำเนินการจริงมันก็จะดึงให้คนเราไม่มีแรงจูงใจที่จะกระทำความผิดถามว่าแค่เพิ่มโทษมากอย่างเดียวมันได้ไหมในเชิงจิตวิทยาไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทำแล้วไม่ถูกจับอ่ะมันก็คุ้มเนี่ยหรอไหม

0: นึกออกคือ
1: ใช่ไหม
0: ต่อให้บทกฎหมายมันเข้มข้นแค่ไหนแต่ผู้กระทำผิดสามารถรอดไปได้ตลอดทุกครั้ง

0: ทำแล้วเนี่ยมันเกิดผลอย่างแน่นอนแล้วมันไม่คุ้มที่จะทำผิด
1: พอไม่คุ้มที่จะทำผิดความการกระทำผิดต่างๆก็จะลดลงไปโดยปริยาย
0: โดยปริยายใช
1: ่
0: สมมติว่าโทษมันก็ไม่ได้อะไรมากแต่มันมีผลกับชีวิตของคุณโอ๊คถ้าเกิดสมมติว่าโอกาสที่มันจะถูกจับแทบไม่มีเลยคนที่คิดว่าจะทำผิดเขาก็คิดว่าโอ้คนนู้นเขายังทำเลยคนนี้เขายังทำเลยโทษหนักขนาดไหนนั่นเดียวก็ผ่านไปได้ละเนื้อออกมา
1: ครับนี่ออก
0: ก็ได้ค่ะ
1: มันก็เหมือนว่ายิ่งเห็นตัวอย่างมียังไงโอกาสที่คนจะทำตามมันก็มีอย่างนั้นเพิ่มตามไปด้วยใครที่ทำคนที่ทำผิดแล้วรอดโอ้ยมาเล่าเป็นตุเป็นตะเลยโอ้โหไม่มีใครจับหรอกรอดทำอย่างนั้นสิ
0: ใช่รอดเอาบ้านคุ้มไว้อย่างเงี้ยมันก็เป็น
1: แต่ถ้าเป็นลักษณะของการปราบปรามมันยุคมันมียุคนึงนะอาจารย์พึ่งที่ตามประวัติศาสตร์นะเป็นข้อเท็จจริงนะคุณผู้ฟังสมัยก่อนที่เขาบอกว่ายุคผมจำไม่ได้ยุคสมัยรัฐบาลท่านจอมพลท่านไหนนะ
0: เอาเว้นไว้
1: ถ
0: ้
1: าเก
0: ิ
1: ดไฟไหม้ใครทำไฟไหม้เผาบ้านเรือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะโดนแบบเหมือนกับว่าตัดไม้ตัดมือเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาเรื่องเนี้ยหายไปเลยแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเช่นกันการมีกฎหมายเข้มข้นโทษแรงแต่ถ้ามันไม่ได้ถูกปฏิบัติจริงมันก็จะทำให้เรื่องนั้นๆเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายสักเท่าไหร่เช่นเดียวกันแม้แต่กฎหมายดีช่องโหว่น้อยมาตรฐานสูงแต่หากคนปฏิบัติหรือว่าคนที่ถือกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยละเว้น
0: ซะงั้น
1: ไอ้ตรงเนี้ยถึงเป็นจุดสำคัญแม่จันพึ่งในเชิงจิตวิทยา
0: อันนี้เป็นปัญหาลึกมากเลยนะกฎหมายมีกฎหมายดีแต่เจ้าหน้าที่ละเว้นกฎหมายมันก็มีโอกาสที่จะไม่คงความศักดิ์สิทธิ์ไว้เพราะมันเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั้งสังคมบางคนก็อาจจะคิดว่าบางคนฝ่าฝืนได้ถ้ารู้จักกับเจ้าหน้าที่ลงมือฆ่าหรอกไหมกฎหมายใช้กับใครล่ะและใช้ไม่ได้กับใครอันนี้มันน่ากลัวมากในเชิงจิตวิทยาเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเราเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เห็นจริงๆมากกว่าคำที่ประกาศเอาไว้หรือสิ่งที่เขียนเอาไว้ค่ะเราเรียกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำแต่ถ้าทำแบบนี้แล้วใครเขาก็ทำกันอย่างที่คุณโอ๊คพูดเมื่อกี้หรือแม้แต่แบบถ้าไม่ทำก็โง่แล้วอย่างนี้โอ้โหยิ่งน่ากลัวนะคุณโอ๊
1: ใช่ฮะ
0: เพราะว่าสมมติว่าคนธรรมดาทำผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ทำผิดถูกตรวจสอบคนมีอำนาจมีอำนาจมีตำแหน่งทำผิดแล้วไม่อยู่ภายใต้กติกาเดียวกันกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนประชาชนก็ไม่ให้ความสำคัญกฎหมายนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปค่ะ
1: แล้วมันยิ่งกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังด้วยนะอาจารย์พึ่งคือพอคนรู้ช่องโหว่ช่องว่างแล้วเนี่ยก็จะเข้าหาช่องนั้นแหละซึ่งมันกลายเป็นเนี่ยอย่างที่ปัจจุบันนี้เราก็เผชิญอยู่อ่ะอย่างที่อาจารย์เสน่ห์บอกอ่ะไทยเทาเจ้าหน้าที่เทาซึ่งมันเป็นปัญหาที่ถ้าไม่แก้มันก็จะกลายเป็นเนื้อร้ายนะต่อไปมันก็จะแบบ
0: พูดกันคำแรงๆที่เราเห็นมันก็เป็นเยี่ยงอย่างจะเป็นยิ่งอย่างในการจะทำสิ่งที่มันไม่ดีเอาใครถ้าไม่ทำก็โง่เนี่ยโอ้คำนี้น่ากลัวมากใครเขาก็ทำกันเนี่ยน่ากลัวมาก
1: แล้วเราจะเอาจิตวิทยาไปทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ไปในทิศทางที่ผิดได้ไหมอาจารย์เบล
0: ได้ค่ะได้ค่ะตรงนี้สำคัญมากนะคะคุณโอ๊คท่านผู้ฟังเพราะว่าเราไม่ควรใช้จิตวิทยาแบบอบรมคุณธรรมปีละครั้งเพื่อที่จะหวังว่าคนจะไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่เราต้องออกแบบกลไกคราวนี้ใช้คำภาษาอังกฤษเนาะเราเรียกคำว่า psychological environment คือสร้างสภาพแวดล้อมที่กำกับหรือควบคุมพฤติกรรมมันจะมีกลไกนะคะมีกลไกว่าสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบมีคนเห็นเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่ฉันทำวันนี้เนี่ยอาจถูกตรวจสอบในอีก2ปีข้างหน้าอีก1ปีข้างหน้าก็จะมีความกลัวละพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนหรือถ้าเป็นเรื่องของกลไกเรื่องความโปร่งใสอันนี้เรา

0: ูดกันบ่อยทำอะไรแล้วต้องอธิบายได้มันก็จะออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการอธิบายว่าแล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้จะไม่ใช่ว่าใช้ดุลพินิจเสมอไปเนี่ยออกมาหรืออันหนึ่งทำผิดต้องมีต้นทุนคุณโอ๊กอันนี้สำคัญมากทำผิดมีต้นทุนเขาไงคุณจะต้องได้รับผลอันนั้นจริงๆอันนี้สำคัญเลยแล้วมันจะทำให้คนไม่กล้าทำผิดนั้นการที่สังคมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้กฎหมายนั้นเข้มหรือไม่เข้มมันไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่ทำให้ระบบของกฎหมายมันมีประสิทธิภาพและใช้ได้จริงค่ะคุณโอ๊คการที่เราจะทำให้เกิดพฤติกรรมหรือต้านการทุจริตเนี่ยกฎหมายเข้มไม่ได้แปลว่าประเทศจะปลอดทุจริตถ้าประการบังคับใช้มันมีช่องโหว่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญของคุณโอ๊ค
1: ครับโอเคครับขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์พึ่งครับสัปดาห์นี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ
1: พบกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมติดตามกันนะครับแล้วก็ร่วมรับชมรับฟังกันทุกช่องทางนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEANช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อารันสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะในเช้านี้นะคะก็รับหน้าที่โดยเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะ
4: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ดานอุตรานะคะสวัสดีคุณลิซ่าสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
3: นะคะมาแทนอาจารย์เจตอีก1วันนะน่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะอาจารย์เจตนะคะช่วงนี้ก็เดินทางนะคะก็อยู่กับเรา2คนค่ะ1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในไทยในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีนะคะไปพูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้ไปดูกันนะคะโมเดลสิงคโปร์นะมหาว่าบทเรียน

0: ด้านของ Data Center เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าก็เป็นประเด็นใหญ่ในไทยอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวไปเจาะดูว่าสิงคโปร์เขาทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็โมเดลของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะพูดถึง Data Center ก็พูดถึงเรื่อง AI กันก่อนเลยไหมเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนนะคะมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะคะในสหรัฐอเมริกานะว่าAI เนี่ยมันดูชักจะเก่งขึ้นทุกวันแล้วก็เหมือนกับบริษัทที่เขาทำ AI เองก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มคุมยากแล้วนะ AI ทำเองคิดเองทำเองไปหลายอย่าง
0: ไปแฮกเองด้วย
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ย OpenAI ก็ออกมาเปิดเผยนักข่าวเขาบอกว่าเขาเองก็ยังคุม AI ได้ไม่ดีพอนะคือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าหลายๆบริษัทใช่ไหมคะที่เขาทำ AI แล้วเขาก็ AI ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะต่างคนต่างก็จะอยากจะเป็นที่หนึ่งอะเนา
0: ะ
1: แต่ว่าก็มาเรียกร้องอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยหาช่วยควบคุมหน่อยทำให้มัน slow down หน่อยนะคะทรัมป์เขาบอกว่าไม่ต้องคุมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีทางฝั่งอังกฤษที่เขาจะจัดประชุมอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าทางล่าสุดเนี่ยทาง OpenAI เองก็ออกมาบอกว่าพบว่าโมเดลเนี่ยปกปิดข้อมูลแล้วก็เลี่ยงข้อจำกัดต่างๆนะคะอันนี้เป็นรายงานที่ยังไม่เคยได้เปิดเผยต่อสาธารณะนะกรณีที่โมเดล AI แสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของมนุษย์นะคะแล้วก็เปิดตัวกรอบการทำงานใหม่สำหรับติดตามและเปิดเผยเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวในอนาคตค่ะโดยบริษัทก็ระบุในบล็อกโพสต์นะคะว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเปิดเผยเนี่ยมีทั้งกรณีที่ AI ปกปิดและสร้างข้อมูลขึ้นมาเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการพยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของเครือข่ายนะคะแล้วก็มีกรณีที่ AI agent เนี่ยมันไปส่งไฟล์กันเองส่งไฟล์ให้กันเลยไม่ต้องรอเจ้านายสั่งทั้งที่ไฟล์นั้นควรจะเก็บเป็นความลับด้วยนะคะโดยพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นระหว่างที่โมเดลพยายามทำภารกิจให้สำเร็จหรือผ่านการประเมินคือฉันสนใจที่เป้าหมายไม่สนใจวิธีการแล้ว เริ่มแบบต้องทำให้เป้าหมายสำเร็จให้ได้งานต้องสำเร็จอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง OpenAI ก็ระบุในแถลงการณ์อีกฉบับนะคะว่าเหตุการณ์ที่เปิดเผยเนี้ยไม่มีกรณีใดที่เกี่ยวข้องกับการแฮกหรือการเจาะระบบของบุคคลที่3นะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยก็เรียกว่าพฤติกรรมนี้มันถือเป็นการที่ AI ทำงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของมนุษย์นะคะนอกจากนี้ค่ะบริษัทก็ยังเปิดช่องทางให้พนักงานรายงานกรณีลักษณะเดียวกันและจัดทำระบบคัดกรองเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานด้วยที่ผ่านมานะคะเขาก็ได้พยายามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ AI ทำในลักษณะนี้คือไม่ได้สนใจว่ามนุษย์จะสั่งว่ายังไงมีเป้าหมายยังไงเนี่ยนะคะเพื่อให้นักวิจัยนักพัฒนา AI ผู้กำหนดนโยบายและสาธารณชนได้รับทราบแต่ว่าการเปิดเผยเนี้ยก็ยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปปรับปรุงระบบนะอันนี้ OpenAI เขาย้ำว่าเป็นรายงานข้อมูลที่เปิดเผยในระยะแรกนะไม่ได้ครอบคลุมปัญหาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับโมเดล AI ของบริษัทด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าอุตสาหกรรม AI เนี่ยสามารถแก้ปัญหาการควบคุมให้ AI ทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายของมนุษย์และติดตามพฤติกรรมของ AI ได้ดีเพียงพอที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่สุดต่อไปได้อย่างมีความรับผิดชอบซึ่ง OpenAI ก็บอกว่าการกำหนดทิศทางการพัฒนา AI ในช่วงหลายเดือนและหลายปีข้างหน้าก็ควรอาศัยข้อมูลที่บุคคลภายนอกบริษัทสามารถตรวจสอบได้นะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาจริงๆ OpenAI ก็เผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นนะหลังจากที่บริษัทบอกออกมาเมื่อตอนช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะว่าโมเดลขั้นสูงของเขาบางรุ่นเนี่ยสามารถเจาะระบบของบริษัทซอฟต์แวร์ภายนอกได้นะเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้มีประเด็นด้วยนะคือมันเกิดขึ้นท่ามกลางหลายๆกรณีที่โมเดล AI ซึ่งพัฒนาทั้งโดย OpenAI เอง Anthropic แล้วก็ Meta เนี่ยถูกนำไปใช้ในการโจมตีระบบออนไลน์นะคะก็นี่แหละนะอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวจากทาง CNN นะคะ OpenAI says it found more instances of AI models acting deceptively นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะหลังจากที่ทางคุณเจคอบคอกเซนใช่ไหมที่เขาเป็นอดีตนักวิจัยจาก Anthropic เนี่ยลาออกแล้วโหออกมาประกาศเลยอุ้ยเดี๋ยว AI อาจจะทำให้มนุษย์สูญสิ้น
0: นะช่วงนี้ก็มีข่าวแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วคือจริงๆอลิซาก็เคยไปอ่านบทวิเคราะห์บทนึงนะที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบริษัท

0: ายภายในบริษัทเองเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าควบคุมได้ยากแต่มันถอยไม่ได้ไงเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยพยายามแข่งขันกันไม่มีใครยอมถอยไม่มีใครยอมเฟดออกจากการพัฒนา AI อ่ะมันก็เลยต้องอาจจะต้องใช้รัฐบาลและประเทศต่างๆเนี่ยแหละควบคุ
1: ม
0: สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามา
1: เพราะว่าพอไม่แข่งอ่ะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นชนะเขาก็จะแบบแล้วคนจะซื้อฉันไหมอะไรเงี้ยเนาะมันก็เหมือนแข่งกันเป็น winner takes all อย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เนี่ยเราก็เริ่มเจอปัญหาหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นของบริษัทอะไรที่เพิ่งออกข่าวกันมาไล่ๆเรียงกันมานะคะไอ้เรื่องของการแบบไปส่งข้อความหากันเองส่งข้อมูลความลับของเจ้าของระบบเนี่ยออกไปอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่แนวคิดของตัวเองเข้ามาโดยที่บางทีอาจจะไม่ได้มีการคือมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องที่สุดอย่างเงี้ยแล้วก็มันอาจจะทำให้มนุษย์อะโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบแล้วแล้ว AI เองเนี่ยบางทีก็ปกปิดความผิดพลาดจากทางผู้ใช้งานด้วยนะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าหาข้อมูลไม่เจออ่ะบางทีก็แต่งข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการโกงระบบคะแนนด้วยหาทางลัดที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะหรือทำงานด้วยวิธีนึงแต่ว่าสร้างหลักฐานให้ดูเหมือนใช้วิธีที่กำหนดอย่างเงี้ยก็มีมันมีหลายอย่างด้วยนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจัดการยังไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกษัตริย์ชาร์ลส์นะคะที่ได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางใช้ AI เรียกร้องเหล่าผู้บริหารให้คำมั่นนะในการปกป้องมนุษยชาตินะคะอันนี้ก็มีข่าวจากรอยเตอร์สค่ะบอกว่า King Charles to urge AI leaders to protect humanity at Scottish meeting นะคะก็สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พระประมุขแห่งสหราชอาณาจักรนะคะก็ทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการนำ AI มาใช้ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและโลกนะคะจัดขึ้นที่สกอตแลนด์เมื่อวานนี้นะ17กันยายนนะคะซึ่งก็มีผู้บริหารทั้ง Google DeepMind นะคะมีจาก NVIDIA OpenAI Anthropic นะคะมีรัฐมนตรีกระทรวง AI ของทางสหราชอาณาจักรนะซึ่งทางสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เนี่ยทรงมีพระประสงค์ที่จะขอให้บุคคลสำคัญในแวดวง AI ค่ะให้คำมั่นว่าบรรดานักเทคโนโลยีจะสามารถทำให้สิ่งประดิษฐ์ของตัวเองอยู่ภายใต้การควบคุมได้นะคะ
0: นะคะก็น่าจะเป็นประเด็นร้อนที่หลายชาติต้องมาพูดถึงกันแล้วล่ะนะคะว่าจะควบคุม AI ยังไงยิ่งช่วงนี้มีข่าวออกมาแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเรื่องของการควบคุม AI ไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็การพัฒนา AI ที่โอล้ำเกินกว่าเกณฑ์ที่มีอยู่ณปัจจุบันนะคะก็เป็นอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับแวดวง AI นะคะพาไปดูความคืบหน้าค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะลิซ่าก็ได้มีการรายงานไปเนาะว่าทางสหภาพยุโรปนะคะก็ได้มีการเชิญแคนาดาเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบนะคะหรือ associate member เป็นประเทศแรกนะคะคราวนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ดูเหมือนกับไม่พอใจแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็ฟังดูแล้วอ่ะจะมาทำแบบนี้ได้ไงนะคะทางทรัมป์เองก็มีการขู่ว่างั้นจะขึ้นภาษีฝั่ง EU ด้วยสินะนะคะจาก The Guardian ค่ะ Trump threatens to stop trading with EU over laughable membership offer to Canada นะคะก็คือทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะก็ได้มีการขู่ว่าจะลงโทษสหภาพยุโรปด้วยมาตรการภาษีศุลกากรนะคะขั้นรุนแรงหรืออาจจะถึงขั้นยุติการค้าหลายรายการนะหากข้อเสนอของสหภาพยุโรปที่เชิญให้แคนาดาเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกมีเจตนาแฝงที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นมิตรต่อสหรัฐอเมริกาค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่อย่างเมื่อวานนี้ลิซ่าก็ได้เล่าไปเนาะว่าทาง Ursula von der Leyen นะคะเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปนะคะได้มีการกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรยุโรปยื่นข้อเสนอนะคะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับ Mark Carney ค่ะนายกรัฐมนตรีแคนาดาเพื่อที่จะเปิดประตูให้แคนาดาก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกของสหภาพยุโรปโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนะคะความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าระเบียบโลกต้องมีวิธีการกำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันใหม่นะคะเพื่อที่จะเจอกับรอยแตกร้าวต่างๆที่ช่วงนี้เนี่ยเจอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคนาดาเองเนี่ยก็พยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆเพราะว่าสหรัฐกับแคนาดาเองตอนนี้ก็ไม่ค่อยถูกคอกันนักนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวไปถามถึงข้อเสนอดังกล่าวกับทรัมป์นะคะทรัมป์ก็ได้แสดงความเห็นทันทีหลังเดินทางไปถึงรัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะโดยที่ระบุว่าแนวคิดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ laughable น่าหัวเราะมาก

0: เลยนะคะพร้อมกับโจมตีแคนาดาว่าเป็นพันธมิตรทางการค้าที่แย่มากๆนะผู้นำสหรัฐทรัมป์เองเนี่ยค่ะเขาก็ย้ำชัดเจนว่าหากรัฐบาลของเขาเนี่ยประเมินว่า เห็นว่ามีความในการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยระหว่างยุโรปกับแคนาดาเกิดขึ้นด้วยเจตนาที่ไม่ดีหรือมีลักษณะเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรต่อสหรัฐอเมริกานะคะทางสหรัฐก็พร้อมที่จะตอบโต้อย่างเด็ดขาดด้วยการตั้งกำแพงภาษีระดับสูงที่สุดให้กับสหภาพยุโรปทันทีนะคะคราวนี้เนี่ยตัวสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นแหละถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐกับแคนาดาถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกันนะแล้วก็จริงๆเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญสำหรับกันและกันแล้วนะคะแต่คราวนี้เนี่ยคือเราก็ได้เห็นแล้วว่าการนำแคนาดาภายใต้ของมาร์คคาร์นีในครั้งนี้เนี่ยก็พยายามที่จะลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐนะคะแล้วก็ทางสหรัฐเองก็มีการตั้งภาษีสูงต่อแคนาดาแคนาดาก็โต้กลับทันทีนะคะแล้วก็พยายามแคนาดาเองก็พยายามที่จะหันไปหาพันธมิตรอื่นก็เลยมาเป็นที่มาว่าทำไมถึงหันไปหาสหภาพยุโรปในครั้งนี้นะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดของทรัมป์เนาะที่มีการประกาศออกมาก็ต้องมาดูกันแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแคนาดาจะได้กลายเป็น associate member หรือว่าสมาชิกสมทบของ EU หรือไม่และสุดท้ายแล้วเนี่ยจะนำมาสู่ภาษีจากฝั่งสหรัฐไปสู่ยุโรปหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามกันดูต่อไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรฟาดงงฟาดงาว่าได้ไหมนะล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องที่ทางสหรัฐอเมริกาก็เตรียมที่จะคว่ำบาตรทางฝั่งรัสเซียด้วยนะคะในรอยเตอร์สก็ลงเอาไว้นะบอกว่า U.S. House passes sanctions tariff bill to raise economic pressure on Russia นะคะก็สภาสหรัฐค่ะผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหญ่เลยนะคะก็เตรียมที่จะให้ทรัมป์ลงนามต่อไปนะคะสำหรับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐค่ะได้ผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียนะคะคะแนนเสียงเนี่ย262ต่อ159เสียงนะคะหลังจากที่วุฒิสภาก็เห็นชอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็เตรียมส่งต่อให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามโดยกฎหมายค่ะมุ่งกดดันภาคพลังงานและภาคกลาโหมของรัสเซียนะคะรวมถึงกองเรือขนส่งน้ำมันที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและให้อำนาจทรัมป์ขึ้นภาษีนำเข้าสูงสุด100%ด้วยนะต่อประเทศที่ยังซื้อน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียจริงๆเราเห็นเรื่องของการขู่ประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่เรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็พอน้ำมันราคาลงก็มีพอน้ำมันแพงก็ผ่อนคลายกันไปอยู่ช่วงนึงใช่ไหมคะพอมาตอนนี้เอาอีกแล้วนะคะจริงๆน้ำมันก็ยังแพงอยู่นะทีนี้สภาของสหรัฐเนี่ยนะคะที่เขาลงนามร่างกฎหมายเนี่ยค่ะชื่อว่ากฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านนะคะลินซีโอเกรแฮม2026นะคะก็ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นางลินซีเกรแฮมนะคะและสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันนะคะซึ่งเป็นผู้ผลักดันกฎหมายเนี้ยมาตั้งแต่เดือนเมษายน2025นะก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการด้านนิติบัญญัติที่สำคัญที่สุดของสหรัฐต่อรัสเซียนะคะนับตั้งแต่ทรัมป์มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรอบนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนนะคะแล้ว เขาก็บอกว่าสาระสำคัญก็คือคว่ำบาตรใช่ไหมภาคพลังงานอุตสาหกรรมกลาโหมรวมถึงประธานาธิบดีปูตินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงตลอดจนกองเรือเงาซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่รัสเซียใช้เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกนะคะแล้วกฎหมายนี้ให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐเรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงสุด 100% ต่อประเทศที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของน้ำมันแล้วก็ก๊าซจากรัสเซียนะซึ่งอ่ะมันก็เล็งเป้าอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นอะไรใช่ไหมเป็นจีนเป็นอินเดียอย่างเงี้ยค่ะเพื่อกดดันให้ประเทศเหล่านี้ลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียและลดรายได้ที่นำไปใช้สนับสนุนการทำสงครามในยูเครนนะคะรวมถึงเปิดทางให้สหรัฐใช้มาตรการต่อบริษัทและบุคคลต่างชาติที่ให้การสนับสนุนกองทัพรัสเซียด้วยขยายมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านด้วยนะคะซึ่งทางฝั่งของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยก็ยินดีกับเรื่องนี้แหละนะคะแล้วก็เรียกร้องให้คว่ำบาตรอย่างเข้มแข็งด้วยนะ แต่ก็มีเสียงค้านแน่นอนในประเทศเขาเองเนี่ยจากทางฝั่งเดโมแครตก็ค้านนะเพราะว่ามันไปมีเรื่องของการมาขึ้นภาษีกับประเทศอื่นๆ

0: เนี้ยนะคะมันก็ไปกระทบนะแล้วก็ไม่ได้มีการกำหนดภาระผูกพันที่ชัดเจนนะคะว่าประธานาธิบดีต้องใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจริงมันเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยพอกฎหมายกำหนดไปจนมันมีช่องโหว่จำนวนมากจนมาตรการที่สร้างความเสียหายต่อรัสเซียอาจไม่ถูกนำมาใช้อย่างเงี้ยค่ะก็มันก็มีหลายๆประเด็นรวมถึงเรื่องของการใช้อำนาจในวงกว้างนะคะทีนี้ทางฝั่งรัสเซียก็ใช่ว่าเขาจะยอมเนอะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์ผ่านกฎหมายเนี่ยก็คงจะทำให้เรื่องของสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยที่มันก็ถือว่าลากยาวมาแล้วเนอะสำหรับสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนเข้าปีที่5แล้วเนี่ยค่ะรัสเซียบอกถ้าเกิดลงนามก็จะยิ่งทำให้เจรจาสันติภาพกับยูเครนยากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวจากรอยเตอร์สด้วยนะบอกว่า Russia says new US sanctions if signed by Trump would make Ukraine peace deal harder ค่ะ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความตึงเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการพูดคุยเจรจากันยังไงต่อไปนะคะก็เป็นความคืบหน้าในประเด็นความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกานะคะแต่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณแก้มก็ได้พูดถึงราคาน้ำมันนะที่สูงขึ้นนะคะก็ได้ส่งผลกระทบแหละทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยค่ะก็ได้รับผลกระทบนะคะจะพาไปดูสถานการณ์ที่มาเลเซียค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายการบินแอร์เอเชียที่เรารู้จักกันดีนะคะเป็นสายการบินราคาประหยัดรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนของเราเนี่ยตอนนี้กำลังเจอกับแรงกดดันทางการเงินอย่างหนักเลยนะคะจนเขาบอกว่าน่าเป็นห่วงเลยนะคะปัจจัยหลักเนี่ยก็มาจากราคาน้ำมันเครื่องบินนี่แหละค่ะพุ่งสูงขึ้นกระทันหันโดยในไตรมาสที่2นะคะราคาน้ำมันเครื่องบินเฉียดคือเขาบอกว่าเฉลี่ยเนี่ยดีตัวขึ้นไปถึง183ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะหรือเพิ่มขึ้นถึง 66% จากไตรมาสก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นผลกระทบโดยตรงแหละจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็อิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะคะส่งผลให้แอร์เอเชียเนี่ยรายงานผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่2สูงถึง831ล้านริงกิตหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,700 ล้านบาทนะคะโดยมีปัจจัยซ้ำเติมจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก311ล้านริงกิตนะคะเมื่อพิจารณาโครงสร้างทางการเงินณสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่าแอร์เอเชียเนี่ยมีหนี้สินหมุนเวียนที่สะสมสูงถึง 18,400 ล้านริงกิตหรือประมาณ 4,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่กลับมีเงินสดแล้วก็เงินฝากธนาคารเหลืออยู่เพียง954ล้านริงกิตเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นนะคะแหล่งข่าวก็ยังระบุว่า Air Asia มีภาระหนี้ค้างชำระกับบริษัทท่าอากาศยานมาเลเซียหรือตัวย่อคือ MAHB นะคะย่อมาจาก Malaysia Airports Holding Berhad นะคะอีกอย่างน้อย500ล้านริงกิตจากค่าธรรมเนียมการลงจอดการค่าจอดเครื่องบินแล้วก็การบริการอื่นๆซึ่งทาง MAHB เนี่ยค่ะก็ได้มีการขยายกำหนดเวลาชำระเงินให้อยู่เรื่อยๆนะคะคราวนี้เนี่ยเพื่อประคองสถานการณ์ทางการเงินเนี่ย Air Asia เขาพยายามที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการยกเลิกเส้นทางที่ไม่ได้ทำกำไรนะคะการส่งเครื่องบินเก่า25ลำคืนให้กับบริษัทผู้ให้เช่านะคะแล้วก็เจรจาลดต้นทุนกับซัพพลายเออร์พร้อมตั้งเป้าระดมทุนด้วยการกู้เงินสูงสุด 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มีการขอวงเงินสินเชื่อในประเทศอีก700ล้านริงกิตนะคะโดย Air Asia เนี่ยยืนยันว่าจำนวนเงินนี้เพียงพอต่อการรีไฟแนนซ์แล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อซึ่งส่วนทางกับมุมมองของนักวิเคราะห์ภายนอกนะที่มีการประเมินว่าจริงๆแล้วใน Air Asia เนี่ยอาจจะต้องการเงินทุนใหม่สูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะฟื้นฟูงบการเงินให้กลับมาแข็งแกร่งคราวนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวอัปเดตล่าสุดจากฝั่งมาเลเซียนะคะที่อัปเดตในสถานการณ์นี้เนี่ยที่รายงานว่า Malaysia talks to rival airlines as it monitors Air Asia's financial health นะคะจาก Reuters ที่มีการพูดถึงนะคะรัฐบาลมาเลเซียซึ่งเขาเองก็พยายามจับตาสถานการณ์นะคะ Air Asia นะคะเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลมาเลเซียต้องกังวลค่ะเพราะว่า Air Asia เนี่ยครองตลาดการบินมาเลเซียโดยรวม 40% แล้วก็คิดเป็นประมาณ 60% ของเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดนะคะหากสายการบินเนี่ยต้องหยุดชะงักลงก็ย่อมจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบการเชื่อมโยงทางอากาศนะคะแล้วก็การเดินทางของประชาชนด้วยเหตุนี้เนี่ย

0: ค่ะทางกระทรวงการคลังของมาเลเซียก็เลยได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษานะคะที่ชื่อว่า Alton Aviation Consultancy เข้ามาประเมินความต้องการเงินทุนของ Air Asia อย่างละเอียดเพื่อที่จะพิจารณาหาทางสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเนื่องจาก Air Asia เนี่ยเป็นทั้งนายจ้างรายใหญ่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่สำคัญของมาเลเซียค่ะ
1: ตอนนี้เราพักกันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับแก้มและลิซ่าค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารจากบรูไนกันค่ะคุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วค่ะ
3: Morning
0: Good morning, Frankie. Sawasdee ka, Frankie. Is your microphone on?
1: Hello. Are you there? หรือเราให้ทีมงานติดต่อใหม่ไหมคะ
0: อาจจะต้องติดต่อใหม่นะคะ We might contact you back, Frankie, if you can hear us. Okay, นะคะก็เดี๋ยวติดต่อคุณแฟรงกี้ไปอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้คุณแฟรงกี้ก็มี2เรื่องที่จะนำมาฝากกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องจากเนี่ยเกี่ยวข้องกับข่าวที่ลิซ่าได้มีการพูดถึงไปเมื่อเบรกที่แล้วเนาะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากอินโดนีเซียส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นไฟป่าที่ลามไปถึงไม่ใช่แค่สิงคโปร์มาเลเซียอย่างเดียวแต่ว่าบรูไนก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยบรูไนก็เจอกับสภาพอากาศโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นควันเนี้ยค่ะเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนสภาพอากาศจะดีขึ้นนะคะ I think Frankie you're back can you hear us
4: Yes I am back sorry about that ขอโทษนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: Okay so how are you
4: the both of you
1: we great
4: and คุณนันท์มาริซา
0: we are good how are you สบายดีไหมคะคุณ Frankie
4: สบายดีครับ
0: คุณแฟรงกี้อยู่ไหนคะ
4: ที่บรูไนนะ
0: อยู่ที่บรูไนโอเค look like you were in a hotel so I thought you were traveling again
4: I am actually traveling next week but not to Thailand this time but yeah for work so I'll be at outstation next week
1: so what has the weather been like in Brunei over the past few days
4: Actually, we're expecting Phun Thok today, but which is good. You know, rain is good, especially we had a worsening haze condition because of the fires in Indonesia that caused the region to suffocate with the haze. So just 2 weeks ago, we had very bad situation here in Brunei. We went up to a very unhealthy level for a period of time for 2 weeks. And now because of the rain and we are currently in the southwest monsoon, the rain actually helps subside the haze. So now the air quality has improved dramatically. As of 7 this morning, ladies, the reading as of 7 o'clock this morning, PSI, we call it the pollutant standard index, PSI readings ranging from 33 to 69 across the country, and the Blight district is the only district which is the oil town is recording a moderate reading this morning of 69. And the Brunei Mara district, where the capital and where I am is now at 33. So it's in a very good condition now. I can actually do my outdoor run because the past 2 weeks we were asked and encouraged to stay indoors because of the haze, especially for children, elderly, and the pregnant women. To stay indoors because of the unhealthy situation.
0: Right. So according to my understanding, anything above 50 is starting to affect health. Is that correct? 50 to 51 is moderate. 101 to 200 is unhealthy. 200 and above is very, very bad.
4: Very unhealthy. And above anything 300 is hazardous. So we luckily in Brunei because of because the fires actually in Kalimantan, which is the southern part of Borneo, where Brunei is located on Borneo Island. That's where the origin of the haze. We did not hit 300. Neighboring countries like Malaysia, and particularly in Kuching, hit over 300, where schools were shut. Actually, here in Brunei, schools were also shut for a period of time. And they did home-based learning for a couple of for at least a week because of health reasons.
0: Wow, okay. Well, I'm glad the situation is better.

0: ันตรายเลยนะคะคือโชคดีที่บรูไรเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปถึง300กว่าแต่ก็อยู่ในระดับที่อันตรายมากนะคะแล้วก็ต้องมีการปิดการเรียนการสอนประมาณ1สัปดาห์ในบางพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ยังเบาและจางกว่าของอินโดของมาเลเซียนะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศพอดีละคุณแฟรงกี้ได้ไปวิ่งใช่ไหม
0: บอกว่าสามารถออกไปออกกำลังกายข้างนอกได้นะคะใช้ชีวิตนอกบ้านได้นะคะก็เป็นเพราะว่าฝนตกในช่วงนี้แหละ
1: ค่ะก็นะขอให้สภาพอากาศแบบนี้ดีๆอย่างนี้นะหยุดไปนานๆก็แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าคุณแฟรงกี้บอกว่าฝนตกแต่ก็ยังไม่ได้แบบตกหนักไม่ได้ถึงน้ำท่วมนะคืออย่างเราเห็นเมื่อกี้ข่าวอย่างของเวียดนามก็มีน้ำท่วมนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: ลูกก็โอยเดินก็โอยสุกายะช่วยด้วย
6: สุกายะสเปรย์ข้อเข่าตำรับวัดโพแก้ปวดเฉพาะจุดด้วยสุดยอดสมุนไพรไทยหายากสูตรเข้มข้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่ากับกลิ่นอโรมาวันนี้เพียงคุณซื้อสุกายะสเปรย์สูตรเย็นแก้ปวดฉับพลัน4ขวดกับสูตรร้อนแก้ปวดเรื้อรัง4ขวดแถมฟรีสบู่สุกายะ12ก้อนในราคา999บาทโทร02-114-3990ส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
7: สวัสดีครับคุณลิซ่าคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์เจตหนีไปญี่ปุ่นนะคะก็เลยไม่ได้เข้ารายการนะคะ
7: อ๋อครับภารกิจเยอะนะดร.เจนเนี่ย
0: ภารกิจเยอะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นคุณแก้มมาแทนนะคะในสัปดาห์นี้อ่ะ
7: ครับ
0: ค่ะ
7: ก็วันนี้หัวข้อในวันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลของสิงคโปร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากสุขที่แล้วสุขที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยซ
0: ึ่ง
7: นะครับสุขนี้เลยมาต่อของสุขที่แล้วโดยเอาโมเดลของสิงคโปร์ที่มีการลงทุนใน data center ที่อนุญาตให้มีการลงทุนใน data center เนี่ยนะครับในประเทศเขาเนี่ยเขาบริหารจัดการยังไงผมอยากจะให้ประเทศไทยดูว่าสิงคโปร์บริหารจัดการการลงทุนอุตสาหกรรม data center อย่างไรนะครับ ขออภัยซึ่งถ้าเราดูทางกายภาพของสิงคโปร์เนี่ยไม่ควรจะมี data center ในประเทศเขาเหตุผลเพราะ1เขาเป็นประเทศเล็กเขามีขนาดพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงกับจังหวัดภูเก็ตของไทย
0: ค่ะ
7: 2พลังงานที่ใช้เนี่ยนะครับต้องซื้อหมดนะเพราะนั้นในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยก็มันใช้พลังงานเยอะเลยก็จะเป็นภาระเขาแต่สิงคโปร์มีศักยภาพที่จะเป็นได้ด้วยเหตุผลของเขาเองเพราะเขามีเขามีอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางของอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยของภูมิภาคอาจจะพูดว่าของโลกก็ได้เพราะนั้นเส้นทางในการเคเบิลใต้น้ำมันจะไปทุกประเทศทั่วโลกเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ตรงนี้เนี่ยนะครับพัฒนาต่อไปเป็นศูนย์ Data Center เขาเป็นศูนย์ของการขนส่งโลจิสติกศูนย์

การถ่ายโอนข้อมูลการซื้อการขายนะครับในประเทศของเขาเพราะนั้นเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา Data Center ต่อไปในขณะที่ข้อจำกัดของประเทศเขาก็มีถ้าเราจะเปรียบเทียบในคือผมเรียกอุตสาหกรรม Data Center เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งพวกเราก็ทราบถ้าผมว่าทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยอยากจะเป็นหมดอยากจะเป็นศูนย์กลางหมดผมขอหยิบมาสัก3ประเทศมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าทิศทางของแต่ละประเทศในการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยแต่ละประเทศเป็นแบบไหนขอเปรียบเทียบสิงคโปร์ขอเปรียบเทียบเวียดนามและก็เปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นประเด็นนะที่เป็นข่าวกันอยู่แม้จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะบริหารจัดการเรื่องของการลงทุน Data Center เสียใหม่นะครับโดยวันนี้ที่พูดเนี่ยเป็นโมเดลของสิงคโปร์สิงคโปร์เขาตั้งเป็นเป้าหมายของเขาก็คือเป็นศูนย์ของเป็นศูนย์อัจฉริยะด้านการประยุกต์ใช้ AI ฟังแล้วก็อาจจะงงๆมันคืออะไรมันก็คือว่าศูนย์อัจฉริยะที่ประยุกต์ใช้ AI ก็คือให้บริการประเทศต่างๆด้าน Data Center ด้วยความเก่งของเขาไม่ว่าจะเป็นเคเบิลใต้น้ำศูนย์กลางของโลจิสติกศูนย์กลางของการค้าการขายนี่เป็น Excellence Center ของสิงคโปร์ส่วนเวียดนามเนี่ยเป็นศูนย์ของการพัฒนาวิจัยศูนย์การพัฒนาวิจัยด้าน AI เวียดนามเป็นศูนย์การพัฒนาด้านวิจัยนะสิงคโปร์เนี่ยให้บริการนำไปใช้แล้วแต่เขาจะมารับบริการของสิงคโปร์ประเทศไทยผมพูดถึง3ประเทศประเทศไทยเราเนี่ยเป็น AI Nation เป็นชาติของความเป็น AI ฟังแล้วก็จะงงว่ามันคืออะไรนะผมสรุปคำสั้นๆว่าเป็น AI เป็นชาติของการใช้หมายความว่าเราอะเป็นผู้ใช้ AI เราจะเอา AI ไปใช้ในภาคการผลิตเราเอา AI ของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้คนของเราเนี่ยใช้ AI เป็นท่านผู้ฟังได้เห็นว่า3ประเทศนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันในการใช้ AI สิงคโปร์พัฒนา AI ร่วมกับบริษัทต่างชาติที่ชัดเจนก็คือ Nvidia ด้วยเอาสิงเทลก็คือบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์ร่วมกันพัฒนาสู่เป้าหมายที่สิงคโปร์อยากจะเป็นที่ผมพูดไปแล้ว Nvidia นะ Nvidia ก็พัฒนาศูนย์วิจัยด้าน AI ให้กับเวียดนามเพราะฉะนั้นเวียดนามประเทศไทยก็ Nvidia ก็มาร่วมกับมหาสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อให้คนไทยใช้ AI เป็นเราเห็นความแตกต่างกันนะเราเห็นความแตกต่างกันถ้าผมจะเปรียบเทียบเป็นคำสั้นๆก็คือว่าสิงคโปร์เปรียบเสมือนศูนย์บริการ AI ให้กับลูกค้าทั่วโลกสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการ AIแต่ผมพูดถึงข้อจำกัดของสิงคโปร์แต่ละเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปกับ AI อย่างไรที่ไม่กระทบประเทศเขาสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการนั่นเองเวียดนามจะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา AI ประเทศไทยจะเป็นผู้ใช้ AI เราจะใช้ AI สำหรับประชาชนชาวไทยให้ใช้ AI เป็นเราจะใช้ AI สำหรับภาคการผลิตของเราไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมตามเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นนะเปรียบเทียบต่อไปก็คือว่าถ้าเป็นตึกอาคารพาณิชย์3ชั้นนะอาคารพาณิชย์3ชั้นเนี่ย AI ของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ชั้นไหน AI ของมาเลเซียของอินโดนีเซียอยู่ชั้นไหน AI ของไทยอยู่ชั้นไหน AI ของเวียดนามผมเปรียบเทียบได้ว่าชั้นที่สูงที่สุดก็จะเป็นชั้นที่3มี3ชั้นอาคารพาณิชย์มินนี้มี3ชั้นชั้นที่3เนี่ยจะเป็นชั้นของศูนย์บริการ AI ก็คือสิงคโปร์และมาเลเซียแต่วันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างของมาเลเซียสิงคโปร์

0: น่าจะไปอยู่ในชั้นที่3ร่วมกันเขามีโครงการที่ด้าน AI Economic Corridor นี่ก็จะเป็นสิงคโปร์กับรัฐยะโฮของมาเลเซียอ่ะผมให้เป็นชั้นที่3ชั้นที่2เนี่ยจะเป็นของเวียดนามชั้นที่1เนี่ยจะเป็นของประเทศไทยในการที่จะใช้ AI นะครับในการใช้ยังไงเพราะนั้นเวลาเราพูดถึง AI ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยต้องรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีเป้าหมายยังไงเพราะผมคิดว่ามันคลุมเครือมากเลยใครๆก็อยากจะเป็นศูนย์กลาง AI หมดเลยนะครับอะไรประมาณนี้สิงคโปร์นี่มีการลงทุนในอุตสาหกรรม AI ปัจจุบันเนี่ย70แห่งปัจจุบัน70แห่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ระงับการลงทุน AI ใหม่ในปี2019ไม่ได้ระงับเพราะว่ามีการประท้วงจากประชาชนชาวสิงคโปร์ไม่ได้ระงับแต่รัฐบาลสิงคโปร์ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามันโครงการใหม่นะฮะโครงการเก่ายังอยู่15โครงการ20โครงการยังอยู่ยังใช้ไฟอยู่ยังใช้น้ำอยู่แต่ตั้งแต่2019ไปจนถึง2022เนี่ยระงับโครงการใหม่ๆขอมาตั้งสติก่อนนะการระงับ 2-3 ปี 2019 2022เนี่ยไม่ได้เกิดจากการประชาชนชาวสิงคโปร์ประท้วงทั้งสิ้นแต่รัฐบาลสิงคโปร์มองเห็นว่ามีปัญหาแน่ๆถ้ายังเดินด้วยระบบเดิมๆของสิงคโปร์ปัจจุบันหลังจาก2022เป็นต้นมารัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังให้เดินหน้าด้วยการจัดระเบียบข้างในกฎเกณฑ์กติกาของสิงคโปร์ใหม่สำหรับรองรับ AI วันนี้สิงคโปร์กำลังมีกฎหมายด้าน AI เป็น AI Infrastructure Bill หรือ AI Infrastructure Act ก็แล้วแต่นะครับเพื่อควบคุม AI ในประเทศเขาโดยไม่ให้เปิดเสรีไม่ให้เปิดเสรีนะครับเพราะนั้น Data Center ของสิงคโปร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูที่เป็นการใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไฟฟ้าน้ำสิ่งแวดล้อม3ประเด็นหลักที่ทุกประเทศกังวลเรื่องของ data center สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นไฟฟ้าของสิงคโปร์ในสมัยแรกๆก่อนปี2019จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นตลอดเลยของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จาก 2% ของไฟฟ้าทั้งหมดเพิ่มมาเป็น 3% มา 5% ปัจจุบันเป็น 7% นะปัจจุบันเป็น 7% ซึ่งก็ค่อนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลของการระงับไฟการทำ AI ของสิงคโปร์1มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น2ไฟฟ้าของสิงคโปร์เกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากผมคิดว่ามากกว่า 90% มาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติแต่ก๊าซธรรมชาติเหมือนประเทศไทยแต่มาเลเซียเป็น2ส่วนมาเลเซียจะเป็นถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติแต่ก๊าซธรรมชาติของมาเลเซียก็ไม่มีปัญหาก็มีก๊าซธรรมชาติแล้วก็แต่สิงคโปร์90%ที่ไปปั่นไฟใช้กันอยู่เนี่ยนะครับใช้จากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาตินำเข้า 100% ภายใต้สถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้ำมันก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นน้ำมันก๊าซธรรมชาติราคาสูงขึ้นเพราะนั้นภาระค่าใช้จ่ายมันก็ตกไปอยู่ที่คนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการปั่นไฟนะครับกระทบที่สิงคโปร์ระงับก็กระทบต่อเป้าหมายของการลดการปล่อยคาร์บอนนะสิงคโปร์เนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนเป็นเน็ตซีโร่เนี่ยในก็เหมือนกับเท่ากับประเทศไทยอ่ะปีเดียวกันก็คือ2050อันที่4ก็คือสิงคโปร์มีที่ดินอยู่อย่างจำกัดนะครับสิงคโปร์สรุปก็คือว่าสิงคโปร์ควบคุมการเติบโตdata center ไม่ใช่หยุดการเติบโตก็คือไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยแต่ควบคุมนะควบคุมในพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมี data center อยู่ประมาณ70แห่งกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางในประเทศสิงคโปร์นะครับอ่ะสรุปสุดท้ายก่อนจะจบเบรกที่1
1: ค่ะ
0: สิงคโปร์ทำอะไรบ้างนะเพื่อจะเดินหน้าต่อกับการลงทุนใน data center ของเขา1สิงคโปร์ออกกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งขณะนี้สภาผู้แทนราษฎร

0: หรือสภาของเขาเนี่ยนะครับกำลังออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อจะควบคุมควบคุมนี่ถ้าเราจำข่าวควบคุมเนี่ยยกตัวอย่างให้ท่านประชาชนชาวไทยได้เห็นว่าที่เป็นข่าวในประเทศไทยเนี่ย20 MW 20เมกะวัตต์นะที่เป็นข่าวในพระราม9ของสิงคโปร์เนี่ยกฎหมายนี่ควบคุมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม data center ของนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนตั้งแต่3เมกะวัตต์เป็นต้นไปเนี่ยจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เขากำลังร่างอยู่ตั้งแต่ขนาด data center 3เมกะวัตต์เป็นต้นไปจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายที่เขาร่างอยู่คำถามสำคัญท่านผู้ฟังอาจจะฟังคิดไปกับผมว่าอ้าวแล้วถ้าต่ำกว่า3เมกะวัตต์นะขนาดเล็กๆเนี่ยไม่ควบคุมเลยก็ยังควบคุมครับยังควบคุมโดยใช้กฎหมายที่เขามีอยู่แล้วนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมของกฎหมายของการใช้กฎหมายไฟฟ้ากฎหมายอัคคีภัยกฎหมายภัยพิบัติเล็กๆไปควบคุมในอีกกฎหมายนึงใหญ่ขึ้นมาก็คือตั้งแต่3เมกะวัตต์เนี่ยจะใช้กฎหมายใหม่เข้าไปควบคุมนะครับ 7:15 น.เบรกช่วงไหนครับ
1: เบรกสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะยังอยู่กับนายหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของโมเดลสิงคโปร์บทเรียน Data Center ไทยค่ะ
0: กับคุณลิซ่าคุณแจ้งประธานผู้ฟังครับผมติ๊กชื่อเข้าเรียนของคุณสุมิตรเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีคำถามของทางบ้านเนี่ยผมอ่านอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าชื่อเป็นชื่ออะไรนะครับแต่แล้วก็คำถามก็อาจจะผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่แต่ผมสรุปด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมีการลงทุนใน data center เนี่ยด้วยมูลค่าเท่าไหร่ระดับ data center ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเขาพูดถึง data center เนี่ยเขาพูดถึงขนาดของการใช้ไฟฟ้าเช่นที่ผมยกตัวอย่างในพระราม9 20เมกะวัตต์หรือผมยกตัวอย่างกรณีของสิงคโปร์ไร่ตั้งแต่มีเกณฑ์กลางคือ3เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ส่วนใหญ่อยู่ในต่ำกว่า3เมกะวัตต์นะครับซึ่งในพูดถึง data center เวลาเขาพูดถึงเมกะวัตต์เนี่ยท่านผู้ฟังต้องดูให้ดีนะครับมันแยกเป็น2ส่วนก็คือไฟที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นไฟตัวที่อุปกรณ์ที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นชิปไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าเป็นระบบคลาวด์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยไฟมันใช้เท่าไหร่และไฟที่มาหล่อเลี้ยงให้อุปกรณ์ทางด้าน AI ทั้งหมดเนี่ยมันเย็นมันไม่ร้อนซึ่งเปิดอยู่24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นไฟก็จะมี2ส่วนมันก็จะใช้ไฟเยอะมากถามว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ลงทุนระดับหลายพันล้านระดับหมื่นล้านนะครับระดับหมื่นล้านพอลงทุนเยอะๆพอมีตัวเมกะวัตต์เยอะๆเนี่ยมันก็ขนาดเงินก็จะลงทุนเยอะๆผมเคยคำนวณว่าถ้าลงทุนสัก 1,000 ล้านบาทจ้างคนประจำเนี่ย1คนซึ่งใน 1,000 ล้านบาทเนี่ย 1,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าไปอยู่ในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็จ้างหลายคนนะอาจจะ100คนก็ได้เพราะนั้น data center เป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตผมไม่ใช้คำว่าเป็นการลงทุนในอนาคตมันเป็นอนาคตอยู่แล้วแหละมันเป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตซึ่งไอ้ตรงที่20เมกะวัตต์50เมกะวัตต์นะครับของสิงคโปร์70แห่งเนี่ยนะครับใช้ไฟ 1.4 กิกะวัตต์นะฮะมากกว่าเมกะวัตต์นะกิกะวัตต์มากกว่าเมกะวัตต์อีกเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไปเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนของประเทศที่ทำ data center ถ้าระดับกิกะวัตต์เนี่ยอย่างสิงคโปร์ 1.4 กิกะวัตต์นี่แหละครับ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยจะเท่ากับการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนของสิงคโปร์ 2.5 ล้านครัวเรือน 2.5 ล้านครัวเรือนมหาศาลมาก

จริงๆครัวเรือนสิงคโปร์มีกี่ครัวเรือนสิงคโปร์มี 1.5 ถึง2ล้านครัวเรือนเกือบๆ2ล้านครัวเรือนประมาณนี้เพราะนั้นสิ่งที่ Data Center สิงคโปร์มีอยู่เนี่ยนะ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยมันมากกว่าจำนวนครัวเรือนของสิงคโปร์ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ขนาดนี้นี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์

ตัวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคำว่าประสิทธิภาพสูงที่สุดของผมก็คือมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการใช้น้ำเพื่อไปรอเย็นน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้จึงจะไปฟิตจึงจะไปเหมาะกับ 1.4 กิกะวัตต์นี่คือสิงคโปร์ก่อนจะจบเนี่ยผมสุขที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงข้อเสนอแนะของผมสำหรับ Data Center ในประเทศไทยก็ขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเบรกนี้นำเสนอว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำในมุมมองของผม 1. Data Center จะต้องลงทุนผมไม่ได้พูดเพื่อขัดขานการลงทุน Data Center แต่ผมกำลังพูดว่าลงทุน Data Center Welcome แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบกติกาที่เราจะต้องร่างขึ้นมา 1. ห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชนผมใช้คำนี้ชัดๆเลยไม่ต้องใช้คำว่าควรจะไม่แย่งไฟฟ้าผมใช้คำนี้เลยห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชน 2. Data Center ที่มาตั้งในประเทศไทยซึ่งตรงนี้อยู่ในของสิงคโปร์ด้วยแต่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือต้องใช้บอกใช้ชัดเจนว่าคุณจะใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดอย่างไรนะคุณจะไปติดตั้งพลังงานสะอาดอย่างไรถ้าเราบอกเขาได้บอกนักลงทุนได้เราก็จะไปสู่เป้าหมายของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตามแผน NDC นะครับที่เราตั้งไว้ที่เราไปคอมมิตกับขอบในวาระต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกให้ชัดไอ้ตรงนี้ผมอยากจะขยายความให้ท่านผู้ฟังว่า เวลาเราไปขอแผนของการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยได้อนุมัติแผนนะเราได้อนุมัติแผนมาแต่บางทีอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเขาก็ยังใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมอยู่เขาก็ยังไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบัน3ครับในการลงทุน Data Center ของประเทศไทยเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นมากๆไม่เฉพาะในพื้นที่อาคารที่มี Data Center อยู่แต่ควรจะคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบของชุมชนอยู่ด้วยและที่สำคัญไปก็ควรจะกำหนดโซนนิ่งกำหนดโซนนิ่งให้ชัดนะบ้านเราใหญ่กว่าในขนาดพื้นที่ของเราใหญ่กว่าสิงคโปร์คงไม่มีทางเลือกในการกำหนดโซนนิ่งแต่สิงคโปร์ก็จะต้องไปบริหารจัดการว่าเฮ้ยภายใต้พื้นที่จำกัดที่จะต้องมีลงทุน Data Center จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกติกาอย่างไรแต่บ้านเราสามารถกำหนดโซนนิ่งได้กำหนดโซนนิ่งได้ในขณะพื้นที่ที่โดนใหญ่กว่าเขาว่ามันควรจะไปอยู่โซนไหนมันไม่ควรจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเพราะว่าใช้ไฟเยอะมีบางเจ้าก็เอาน้ำมันไว้ด้วยลองจินตนาการดูน้ำมันสัก200,000ลิตรเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเกิดอะไรที่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหมันเสียงที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นกำหนดโซนนิ่งเนี่ยแล้วควรจะบอกไปต่อว่าได้มันจะอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่มันจะอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่นะครับตั้งกองทุนชุมชนจากรายได้ของ Data Center อาจจะเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อจะมาเยียวยาหรือมาให้เงินสำหรับชุมชนเพื่อที่ได้รับผลกระทบจาก Data Center อันเนี้ยไอกองทุนเนี้ยมันมีอยู่ในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการประท้วงเรื่อง Data Center เยอะมากแต่หนึ่งในข้อจบกันได้ก็คือการตั้งกองทุน การตั้งกองทุนให้ประชาชนในชุมชนที่ Data Center ไปตั้งเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนที่จะอนุมัติ Data Center นะครับและที่สำคัญก่อนจะจบก็คือว่าเราควรจะทบทวนสิทธิด้านการลงทุนให้กับอุตสาหกรรม Data Center ว่าเราไม่ควรจะให้เขามาลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์อย่างเดียวแต่สิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้เนี่ยมันจะต้องมาจากเงื่อนไข1 2 3 4 5อย่างที่ผมบอก1คุณมาแย่งไฟประชาชนหรือเปล่าคุณมาแย่งน้ำจากเกษตรกรหรือเปล่า
แย่งน้ำจาก

0: ภาคอุตสาหกรรมหรือเปล่าคุณมาลงแล้วเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านชุมชนมีแค่ไหนเอาเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาตั้งแล้วถ้าคุณทำได้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองต่างๆที่รัฐได้เป็นเซ็นเตอร์เป็นต่างโอเคลองให้สิทธิประโยชน์คุณคุณมีแผนที่จะใช้คุณมีแผนที่จะติดตั้งพลังงานสะอาดเมื่อไหร่คุณลงทุนพลังงานลงทุนพลังงานสะอาดเมื่อไหร่นะคุณติดตั้งโซลาร์เซลล์เมื่อไหร่ขนาดคุณพอไหมอะไรเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นที่จะทำให้การลงทุน Data Center อยู่คู่กับสังคมไทยอยู่คู่กับประชาชนไทยไปได้โดยไม่ได้ดูว่าคุณมาให้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรของคุณคุณออกไปคุณนำเข้าเครื่องจักรมาคุณออกไปนะอะไรประมาณเนี้ยนะคุณจ้างคนไทยแค่ไหนคุณจ้างคนไทยมากโอเคคุณได้รับสิทธิประโยชน์และประมาณนี้ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทางข่าวทางกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่18กันยายน2569ครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาดร.กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
4: สวัสดีค่ะคุณสุรพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
2: ก็ดร.กิฟต์ช่วงนี้ทันข่าวทันกฎหมายคือโหดมากบุกไปจนถึงห้องพยาบาลห้องคนไข
4: ้อีกนิดนึงต้องเอาอะไรนะสายน้ำเกลือออกมา
2: ด้วย
3: คิดซิว่าเราพารายการเข้าไปเยี่ยมดร.ประภาพรแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้แล้วกันจะได้หายป่วยหายไข้เร็ว
2: เราจะไม่ปล่อยให้ดร.กิฟต์อยู่เป็นสุข
4: คือจริงๆอ่ะเวลาเราเข้ารายการเราก็มีความสุขนะคุณสวัสดิ์ประภาแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าช่วงนี้คุณหมอก็บอกว่าเอาแค่สักหน่อยนึงก่อนก็พอนะ
2: อย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวมันจะเครียด
4: ใจนี่ไหวนะคะใจไหวนะคะ
3: แล้วตอนนี้รู้สึกมีอาการยังไงยังเหนื่อยหรือว่ารู้สึกยังต้องยังไอไหมเจ็บคอไหม
4: ไอกับเจ็บคอไม่เป็นแต่ว่ามีเหมือนกับอย่างที่บอกว่าก็เรียนถามคุณหมอเนาะคือไม่มีอาการอื่นแต่ว่ามีอย่างท้องเสียอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่า บอกคุณหมอบอกว่ามันเหมือนกับว่า
2: เ
4: รานอนไม่ค่อยหลับ
2: เ
4: ออคุณหมอก็บอกว่าโควิดเนี่ยมันจะ disturb การนอนไซเคิลการนอนจะไม่ค่อยดีใช่ค่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมไอตัวสมาร์ทวอชเนี่ยมันถึงแจ้งว่าการนอนของเราอ่ะมันไม่ทำให้ร่างกายตึงตัวใช่ค่ะใช่ค่ะอันเนี้ยแต่เพราะฉะนั้นอ่ะเราแทบไม่รู้ตัวเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่นอนดึกอยู่แล้วด้วยเนี่ยยิ่งจะไม่รู้ตัวเลยนะดับเดือดนะเป็นคนที่นอนเร็วเพราะว่าปกติทุกคืนถ้าไม่ป่วยเนี่ยก็คือจะนอนพร้อมลูกอยู่แล้วแล้วตื่นเช้าเอาแทน
2: อ
4: ันนี้ก็เลยผิดปกติไงคุณสอนสัมพันธ์มันเลยผิดปกตินะคะแล้วก็เข้าใจว่าช่วงเนี้ยมันระบาด
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่แล้วก็อยากจะให้ทุกท่านหมั่นเขาเรียกสังเกตตัวเอง
2: ไหม
4: อย่าคิดว่าไหว
2: จะคิดว่าไม่ใช่
4: ใช่คือกลัวอย่างเดียวว่าพอไม่รู้ตัวค่ะ
3: ตอนตรวจที่แรก
4: มันก็จะไปติดคนอื่นยังไงนะคะ
3: ตอนที่จะไปโรงพยาบาลได้มีการตรวจขั้นต้นไหมว่าตรวจเช็คว่าเป็นโควิดมันขึ้น2ขีดเต็มเลยป่ะครับ
4: อันนี้สารภาพตามตรงว่าตรวจแต่ชุดตรวจดิฉันน่ะมันอยู่ที่บ้านนานเกินไปมันหน้า

0: าเสียแล้วน่าจะไม่ค่อยได้ฝน
1: เขาเรียกว่าอะไรนะ
2: คุณภาพอาจจะไม่เต็มที่มันภาพไม่สมบูรณ
1: ์มันนานจนถ้าเหมือนปลากระป๋องมันก็หมดอายุไปแล้ว
0: หมดอายุถูกต้องค่ะถ้าอยากจะไปเชื่อมากเพราะว่าบางทีเราซื้อเก็บไว้ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ตัวน้ำยาตรวจอ่ะ
1: แห้ง
0: มันแห้งด้วยแล้วมันก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วยก็คิดว่าพยายามเขาเรียกว่าคือตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าจะค่อนข้างจะรู้ตัวเองเพราะว่าไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าไหวปั๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับเป็นอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือจะเป็นคนที่แบบว่าโอ้ตื่นเช้าเดี๋ยวแบบเอาพาลูกไปส่งโรงเรียนคือไหวทุกเรื่องนะคะแต่พอนิดนึงไม่ไหวปั๊บเนี่ยจะรู้ตัวเลยว่าต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยค่ะก็เลยรีบไปโรงพยาบาลก่
1: อ
0: นแต่สำคัญคือจริงๆก็ประชุมอะไรซูมตามปกตินะคะเดี๋ยวนิสิตก็จะขอเวลาหน่อยบอกว่าได้15นาทีนะลูก
1: เยอะเยอะเยอะเพราะฟังเสียงเหมือนปกติจะไม่ยอม
0: แต่ว่าเสียงอ่ะเหมือนกับข้างในมันเหนื่อยอืมใช่ค่ะ
2: ครับครับ
1: งั้นเราก็ยิงเลย
0: แต่ว่าเห็นข่าวแล้วนี่ก
1: ็มันต้องคุยเนาะ
0: โอ้โหมีแต่เรื่องแต่ราวนะฮะ
1: เสือพรคงไม่สามารถคือช่วงนี้ดร.เกียรติมันเป็นช่วงที่หลังจากที่เขาบอกว่ามันมีหลายประเด็นที่รุมล้อมรัฐบาลนะแล้วก็หลายๆเรื่องนี่มันเหมือนมันงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ล้อมกรอบจนบางเรื่องนี่บางท่านถึงกับเชื่อว่าน่าจะสั่นเสถียรภาพของรัฐบาลได้
0: สั่นคลอนจริง
1: ๆเนาะเนาะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าบางเรื่องมันจะเกิดในรัฐบาลก่อนหรือว่ารัฐบาลอื่นแต่บางรัฐบาลเก่าๆปรากฏว่าก็มีคนของรัฐบาลนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็มันก็มีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติมาถามดร.กิฟต์อยู่เป็นประจำจริงๆเนี่ยก่อนจะคุยเรื่องนี้นะขอแถมนิดนึงได้ไหมขอแสดงความเสียใจมีคนตกท่อแล้วเสียชีวิตอ
0: ่
1: ะ
0: โอ
1: ้โหแบบโอ้โหงงมากคือแต่คนนี้คือเขาเป็นผู้รับเหมาที่มาทำงานปรากฏว่าเขาบอกว่าคือตอนที่ขึ้นมาเพื่อนเขานับไม่ครบไงเลยรู้ว่าหายไปแล้วก็กลับไปลงไปตรวจสอบอันนี้เนี่ยตรงบริเวณท่อใต้ BTS ปุณณวิถีก็คือสุขุมวิทประมาณซอย101เลยบ้านเดี๋ยวฉันไปป้ายทีนี
0: ้
1: คนนี้นี่จริงๆอายุ30กว่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็กู้ภัยก็พยายามนำตัวขึ้นมาแต่ว่าไม่ทันเสียชีวิตแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆคืออย่างกรณีนี้เนี่ยเดิมเราจะเราคุยกันบ่อยแต่เป็นกรณีของประชาชนหรือคนที่แบบพลาดพลั้งแบบตกท่
0: อ
1: ใช่ไหมคะแต่ว่ากรณีนี้จริงๆเนี่ยพูดถึงตัวสถานีไม่ได้เปลี่ยวนะเป็นจุดที่พลุกพล่านมากแล้วก็ใกล้สถานีดับเพลิงพระโขนงใกล้กู้ภัยมีโรงพยาบาลเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าเข้าใจว่าช่วงที่ตกลงไปเนี่ยไม่มีคนรู้อยู่พักหนึ่งเขาบอกว่าตกลงไปในท่อระบายน้ำลึกประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็พอเขาขึ้นมากันหมดเนี่ยปรากฏว่านับแล้วเพื่อนหายไปคนก็เลยมีการตรวจสอบแล้วก็แจ้งกู้ภัยทั้งดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงเอาอุปกรณ์กู้ภัยมาหากันเยอะเลยแล้วก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งถึงได้ทราบว่าคนนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับจริงมันจะเป็นช่วงเช้านะประมาณ 7-8 โมงตอนนั้นเองก็คนเยอะอยู่นะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็ทราบว่านำทางกู้ภัยอันนี้นะเข้าใจว่าจะเป็นปตึกตึงนะคะก็เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลแล้วนะคะถ้าอย่างกรณีแบบนี้มันจะมาถามว่าถามหาความรับผิดชอบนี่มันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นดิฉันไม่แน่ใจว่าเวลาที่เขาดำเนินการในลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นคนงานที่เขาลงไปทำงานเนี่ยมันจะมีอะไรคุ้มครองเขาไหมมีอะไรปกป้องเขาได้ไหมมันจะเหมือนกับประชาชนที่เดินผ่านแล้วก็ตกท่อแบบนั้นไหมขอแถมอันนี้ซะหน่อยนะ
0: ได้ค่ะคือประเด็นนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยล้วนๆเลยนะคุณวังสัมพันธ์แล้วก
3: ็
0: อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าไม่ว่าเป็นใครนะคะประชาชนคนปกติธรรมดาทั่วไปสัญจรทางเท้าหรือแม้กระทั่งพนักงานนะคะสตาฟต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เขาทำงานนะคะ
1: คือ
0: ทุกคนน่ะก็ควรจะต้องมีความปลอดภัยในระดับที่กลับไปบ้านพบครอบครัวได้นะคะก็ไม่ใช่ว่าการทำงานแล้วเราจะต้องทำให้เกิดเขาเรียกว่าเหตุการณ์แบบนี้อ่ะเนาะนะคะเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
1: แต่เราไม่ได้กลับบ้าน

0: นี่เนี่ยใช่มันเป็นเรื่องแรกนะคะคืออาชีพเหล่านี้เองเนี่ยยังไงก็ทำงานอยู่บนความเสี่ยงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยมันก็ต้องถูกปิดรูรั่วไว้ให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยประเด็นหลักนะคะอยากจะคือด้วยความตอนนี้ข้อเท็จจริงมันก็ยังไม่คือเราย
1: ังไม่ชัด
0: ยังไม่ชัดนะคะเราก็เห็นแต่ผลที่เกิดขึ้นอันแรกเลยเรื่องของท่อนะคะเรื่องการดูแลท่อต่างๆเนี่ยมันมีการป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้นะคะคือผู้ใช้
1: ตอนลงไปทำงานก็ต้องมีเซฟตี้ใช่ไหม
0: ทำงานด้วยนะใช่ถูกต้องนะคะเพียงพอไหมคือถ้าเพียงพอในระดับหนึ่งที่ปกติก็คือเราไม่อยากใช้คำว่าโชคร้ายแบบซ้ำเพื่อนะคะคือถ้าเกิดว่าป้องกันยังไม่เพียงพอก็ไม่ใช่โชคร้ายนะคะเพราะว่ามันเกิดด้วยสิ่งที่มันป้องกันได้นะแล้วก็เหตุที่เกิดเนี่ยมันต้องดูนะคะว่าต้องตรวจสอบยืนยันรายละเอียดว่าอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นนะคะเช่นยกตัวอย่างนะฝาท่อเปิดไว้ไหมชำรุดหรือเปล่าถูกไหมคะหรือมีการเขาเรียกว่าใช้มาตรการนะความปลอดภัยในระดับไหนนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดตรวจสอบแล้วเนี่ยคนที่อาจจะนะคะใช้อาจจะก่อนเพราะว่ายังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดนะคะอาจจะต้องรับผิดชอบเนี่ยเจ้าของคนที่ดูแลท่ออันนี้มันรวมไปถึงทางเท้าด้วยนะคะแล้วก็คนเหล่านั้นเองเป็นผู้ที่ทำงานให้กับหน่วยงานไหนนะคะหรือว่าผู้รับเหมาถูกไหมคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเจ้าของต้นทางอย่างเดียวคือคนเขาเขาเรียกว่าผู้ที่มีส่วนร่วมเยอะนะคะ
1: หลาย
0: ภาคส่วนหลายหน่วยนะคะคือคงเป็นไปไม่ได้นะคะในยุคปัจจุบันว่าโอ้โหกทม.ลงไปทำเองคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วคือตอนนี้คนมันจำนวนมันเยอะนะคะแล้วก็มีคนเปิดฝาท่อไว้ไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือติดตั้งฝาที่มันชำรุดแทนที่มันจะต้องเป็นตามปกติที่เขาลงไปก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ใครตรวจสอบใครซ่อมแซมมีการกั้นพื้นที่หรือเปล่านะคะหรือมีรั้วมีแสงสว่างเพียงพอไหมคือนั้นมองว่าจุดเนี้ยทั้งหมดอะค่ะมันหายไปจุดนึงอะมันก็เกิดความไม่ปลอดภัยได้แล้วนะคะแล้วจริงๆอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญมากๆในยุคปัจจุบันเนี่ยคือปัญหาเนี้ยเคยเกิดขึ้นไหมในก่อนหน้านี้แล้วเคยได้รับแจ้งหรือเปล่านะคะแล้วเราได้แก้ไขไหม
1: ค
0: ุณจะสังเกตได้ว่าพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกเนาะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะในการตรวจสอบในการซ่อมแซมหรือเปล่านะอาจจะมีมากกว่า1รายก็ได้นะคะถึงคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบเนาะนะคะในส่วนของความรับผิดเพื่อละเมิดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะต้องทำให้มันเคลียร์ชัดตอนต้นก่อนว่า
1: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ชายคนนี้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลื่นหรือว่าอะไรขาดหรือหลุดหรือว่าอุปกรณ์มันชำรุดเสียหายหรือขัดข้องใช่ไหม
2: สลับมันว่าเขาลงไปทำงานในท่อใช่ไหมระหว่างนั้นประกอบตอนลงไปใหม่ๆเนี่ยเข้าใจว่าผู้เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์น้ำมันยังอาจจะยังไม่มากคือน้ำในท่อที่เขาลงไปลอยสะอาดปรากฏว่าพอไปทำสักระยะหนึ่งก็คงต่างคนต่างทำอ่ะพนักงานก็แบ่งกันทำงานคนละหลุมคนละท่อน้ำอาจจะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้ทันก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุ
1: ก็คือต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อน
2: ใช่แต่ว่าไม่ใช่เดินไปตกท่อตอนนั้นรู้สึกว่าสถานการณ์
1: เขาทำงานอยู่คนนี้ก็เป็นผู้รับเหมา
0: ใช่ถูกต้องนะคะคือเนี่ยน่ะพอประเด็นมันเป็นประเด็นเรื่องนี้ปั๊บอ่ะเรียนคิดว่าควรจะต้องรีบเก็บเรื่องของ evidence เนาะพวกกล้องภาพ CCTV อะไรต่างๆนานานะคะมันก็จะทำให้เรากลับไปหาสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วก็อีกเรื่องนึงอ่ะเรียนคิดว่าท่อ3เมตรเนี่ยก็มีความน่าสนใจคืออันนี้พูดในมุมในอนาคตอ่ะเนาะว่าจะป้องกันอย่างไรได้บ้างคือประเด็นที่พูดถึงระดับความลึกของท่อนะคะคือนั้นแหละคิดว่า3เมตรมันก็ค่อนข้างลึกมาก
1: ลึกนะ
0: โอ้ใช่ใช่
1: สระว่ายน้ำอ่ะ
0: ใช่ถูกต้องคือพอเป็น3เมตรเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้คิดว่าเอมันจะต้องประเมินความระมัดระวังหรือว่าการลงไปทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมัน
1: ต้องมี
0: มันจะเหมือนกับ ท่อที่มันไม่ลึกขนาดนี้ไหมคือคิดไว้ว่ามันควรจะต้อง

0: ประเมินความระมัดระวังหรือความรุนแรงของการลงไปทำงานน่ะนะคะ
1: แล้วเมื่อกี้จำได้ไหมมันมีกรณีที่มีการลงไปทำงานในบ่อบำบัดหรือว่าท่อระบายน้ำลักษณะแบบเนี้ยแต่คือมันต้องมีอุปกรณ์มากกว่านี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีอากาศไง
0: ใช่
1: ถ้ามีอากาศมันจะทำให้เวลาลงไปเนี่ยอาจจะเหมือนเราลงไปในท่อลึกๆอ่ะ
0: มัน
1: จะเป็นแค่ไหนก็ตามแต่ลักษณะพอเป็นท่อระบายน้ำเนี่ยผิวเนี่ยมันจะไม่มีออกซิเจนเพราะฉะนั้นคนจะอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นมันต้องมีอุปกรณ์ช่วยไม่ว่าจะเป็นดิฉันไม่แน่ใจนะว่าในขณะที่เป็นลักษณะแบบท่อระบายน้ำแบบนี้อย่างของกทม.เนี่ยมันจะลึกถึงขั้นที่ต้องใช้ไอ้พวกออกซิเจนถังเล็กถังน้อยหรือว่าต้องมีเหมือนคู่กันหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษเพื่อดึงหรือกระตุกหรือว่านับอะไรจำนวนกัน
0: น
1: ะผ่า
0: เนี่ยแหละถูกต้องคือได้แต่คิดไปแบบนี้นะคะว่าพอเป็นที่อับอากาศแบบนี้ปั๊บเนี่ยการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานลูกจ้างพูดง่าย
1: ๆ
0: ความต้องมากถึงเข้มข้นกว่าอุปกรณ์เซฟตี้ปกติไหมคือคิดประเด็นนี้นะคะถ้าความลึก3เมตรเนี่ยแน่นอนแล้วค่ะว่ามันไม่ได้บอกหรอกว่าถูกผิดตรงนี้นะคะแต่ต้องดูเพิ่มตัวอย่างเช่นทางระบายทางเข้าออกวิธีการในการระบายอากาศความสภาพต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีกฎกระทรวงนะคุณสภรสภันว่าเกี่ยวกับสถานที่ที่มันอับอากาศอยู่นะคะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นกฎระเบียบที่วางไว้ว่าเอาล่ะนายจ้างเนี่ยดูแลสวัสดิภาพให้ไปถึงจุดที่เป็นมาตรฐานนี้ไว้ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเทียบง่ายๆมันก็คือเหมือนกับว่า compliance เนาะนะคะคือปฏิบัติตามระเบียบแล้วหรือไม
1: ่
0: คือกฎกระทรวงเนี่ยมันมีการกำหนดมาตรการนะเช่นหนึ่งนะคะการประเมินอันตรายเนา
1: ะ
0: การตรวจวัดเขาเรียกว่าอากาศเนาะสภาพบรรยากาศก่อนเข้าและระหว่างเข้าไปทำงานด้วยการอนุญาตให้เข้าทำเนี่ยจะต้องมีการตรวจเช็คต่างๆนานาให้เรียบร้อยตรงนี้มันจะมีเป็นคู่มือของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานนะคะก็ต้องไปดูแล้วค่ะว่าปฏิบัติตามไหมอันที่สองก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยที่ให้ลงไปในท่อเนี่ยในสถานที่ที่มันอับอากาศเนี่ยเพียงพอเปล่าเช่นหมวกรองเท้าพอไหมคือหรือมันต้องมากกว่านี้
1: ไงต้องมากกว่านี้ไหม
0: คนแบบว่าคือด้านไหนไปถือว่าแล้วบางคนอ่ะมันเซนซิทีฟเป็นพิเศษด้วยน
1: ะ
0: ตัวอย่างเช่นว่าถ้าคนที่มีสภาพร่างกายที่มันปกติสดแข็งแรงตามปกติเลยเนี่ยลงไปอยู่ในสภาพแบบนี้พักหนึ่งอาจจะไม่เป็นไรแต่บางคนที่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจหรืออะไรก็ตามนะมันก็อาจจะกระทบแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้คือเดี๋ยวนะตอนนี้หนึ่งก็คือต้องไปดูแล้วค่ะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดขึ้นจากอะไรตรงนี้ต้องอาศัยการชันสูตรพลิกศพเนาะอีกอันนึงก็คือบางคนก็บอกว่าลูกจ้างเนี่ยยอมรับความเสี่ยงเพื่อลงไปในลึกขนาดเนี้ยเองนะแล้วถามว่าประเด็นตรงเนี้ยใช่ไหมนะคะก็ต้องตอบว่า
1: ไม่น่าใช่
0: เขาเป็นลูกจ้างไม่ได้แปลว่าเขายอมรับความเสี่ยงเรื่องของผลคือเขาอะยอมรับความเสี่ยงเมื่องานเขาอะมันมีความเสี่ยงนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเขายอมรับว่าเอ้ยเขาเสี่ยงแล้วจะไม่ได้กลับบ้านคืนนี้จะต้องเสียชีวิตอย่างนี้นะคะการรู้ว่างานนี่มันอันตรายแล้วยอมลงไปทำงานนี่มันไม่ได้แปลว่านายจ้างจะพ้นจากความเขาเรียกว่าจัดหาพื้นที่หรือว่าอุปกรณ์ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้าพิสูจน์ทราบอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครผิดนะคะถ้าพิสูจน์ทราบว่ามันเกิดการละเลยมาตรการความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดไว้มันก็อาจจะมีความผิดตามเรื่องของความปลอดภัยในที่ทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องอย่างที่เรียนไปว่ากลับไปดูหลักฐานทั้งหลายรวมถึงเรื่องของการพิสูจน์เป็นรายบุคคลด้วยนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรแต่ว่าเดี๋ยวน่าเชื่ออย่างนึงว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์คุณสมรจอนแม้กระทั่งตัวนายจ้างหรือใครต่อไม่ใครที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่เกิดขึ้นจะดีกว่ามากๆเลยนะนะคะดังนั้นจุดตรงนี้ต้องไปถึงว่าแล้วมาตรการของแต่ละบริษัทที่รับดูแลนะคะเรื่องเหล่านี้มันควร
1: จะต้องจ้างขนาดไหน
0: ใช่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดเขาไม่ไหวเขามีการซายวอร์นิ่งมาในลักษณะแบบไหนบ้างนะคะคือได้คิดไปถึงเขาเรียกว่าสมัยยุคที่เด็กติดถ้ำอะเนาะน้องๆทั้งหลายอะคือมันไปจนกระทั่งตรงจุดที่เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะลิงก์กันไปได้ถึงกระทั่งช่วยน้องๆออกมาขนาดนี้ได้อะ

0: ดังคิดว่าลงไปทำงานแบบนี้มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรได้บ้างที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอ้เสี่ยงน้อยที่สุดนะคะโอ้อยากเห็นแบบนั้นน่ะคุณเฉพาะเจ้าค่ะเหมือนเวลานั่งร้านน่ะที่ขึ้นไปข้างบนอันนี้ลงท่อใช่ไหมอันนี้ข้างบนบ้าง
1: ข้างบนเนี่ยมักไม่ค่อยเจอนะเพราะเราจะเห็นเซฟตี้แบบเต็มแม็กซ์ทุกครั้งเลยอ่ะเนาะ
0: ใช่ยุคนี้ไม่เห็นแล้วนะคะ
1: ไม่ค่อยเจอ
0: นั่งจับบันไดกัน
1: นั่งแล้วล่วงหล่นอ่ะไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมี
2: เรียนถามด้วยปาฟอมว่าบริษัทผู้รับเหมาซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยต้องรับผิดชอบทางแพ่งหรือทางอาญาอย่างไรบ้างไหมครับ
0: คือตอนนี้นะคะต้องคือในเชิงของการชดเชยเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นลักษณะในจ้างลูกจ้างเนาะแต่ในส่วนของความรับผิดในทางแพ่งทางอาญาต้องรอค่ะรอว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยข้อมูลทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยคือณตอนนี้มันรู้แต่ผลนะเนาะต้องรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรด้วยนะคะ
1: ตั
0: วของใช่สิทธิในการเงินทดแทนอะไรต่างๆนานาตรงนี้ได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่านายจ้างเขาประมาทเลินๆนะคะ
1: อื
0: มค่ะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยแล้วก็จริงๆเพื่อนร่วมงานเนาะทุกคนแหละนะคะทุกคนเสียใจหมดนะคะ
1: ต้องมาทำงานแต่กลับบ้านกลับไม่ครบอ่ะโอ้โหแบบ
0: ใช่ไม่ดีถูกต้องค่ะค่ะ
1: ก่อนเรื่องหนึ่งนิดหนึ่งไม่ทราบว่าจะได้เท่าไหร่นะก็เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคุณสมบัตินี่แหละนะคุณจักรพันธ์จะเพิ่มเติมไหมคะจะสรุปไหมคะ
2: เรื่องอะไรครับเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไร
1: คุณสมบัตินี่แหละตอนนี้
2: เราเรื่องเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหลังจากที่มีแถลงมา 2-3 วันก็มีหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยก็ปรากฏว่ามีท่านหนึ่งครับซึ่งเป็น CEO ของโดมข่าวคือคุณธนรัตน์อัววัฒนาพันธ์นะครับท่านก็ตั้งข้อสงสัยกกต.ในการแต่งตั้งบุคคลท่านหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36นะครับทั้งที่บุคคลท่านนี้คือชื่อคุณชวนะไตรมาสนะครับถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะสอบถามว่าในการที่แต่งตั้งอย่างเนี้ยนะครับกกต.เนี่ยมีการตรวจสอบพิจารณาแต่งตั้งกันอย่างไรใครเป็นคนเสนอใครเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติใครเป็นผู้รับรองคุณสมบัติของบุคคลท่านนี้จนกระทั่งมีคำสั่งแต่งตั้งให้ไปเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36ของกกต.ในการตรวจสอบเรื่องของคดีหัวเลือกตั้งสว.เนี่ยครับ
1: ก็ขุดกันขึ้นมาว่าคุณสมบัติของประธานเนี่ยถูกสั่งออกจากราชการมาเนี่ยมันยังไงครับแต่ว่าพอเราเข้าไปดูดิฉันส่งเข้าไปตั้งแต่ตอนต้นๆอ่ะเนาะว่ามันจะมีอยู่ตอนที่มีเรื่องเนี่ยเข้าใจจะเป็นเรื่องทุจริตนะอะไรสักอย่างแล้วก็กรณีของคุณชวนะเนี่ยฮะมันจะมี2เรื่องก็คือผิดอาญากับผิดวินัยปรากฏว่าในส่วนของการผิดอาญาเนี่ยศาลอาญาทุจริตนั้นยกฟ้องปปช.คือก่อนหน้านี้ปปช.ชี้มูลความผิดใช่มั้ยคะแล้วก็ส่งเรื่องไปอัยการอัยการสั่งไม่ฟ้องแต่ปปช.ฟ้องเองต่อศาลอาญาศาลอาญาทุจริตยกฟ้องแต่ในส่วนของวินัยปรากฏว่าในส่วนของวินัยปปช.แยกส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็คือทางหน่วยงานของศาลน่ะเขาให้คุณชวนะออกจากราชการคืออันนี้เป็นหน่วยงานของเขาเลยนะในตอนนั้นเนี่ยก็ใจว่ามันก็จะ
2: เป็นเลขาธิการด้วยนะจะเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับทางที่ปปช.เขาชี้มูลความผิดว่าท่านมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการรับสินบนอะไรทำนองนี้แหละครับ
0: ค่ะค่ะแหมไม่อยากจะร้องเพลงแหละจะบอกว่าอะไรมีคนเป็นล้านคนเนอะได้คนประเทศไทยมี70ล้านคนคุณเฉพาะจากผ่านนะคะแต่ว่าอยากให้แยกให้ออกเนาะว่าประเด็นเรื่องของเพราะตอนนี้มันมีผลคดีเลือกสอบหัวสวนะคะแล้วก็เรื่องของความชอบด้วยกฎหมายของการแต่งตั้งผู้วินิจฉัยละกันนะแยกสองเรื่องนี้ออกจากกันละกันนะคะถามว่าปัจจุบันเองเนี่ยคงอยู่ในคือแต่นั้นแหละรู้สึกว่าบ้านเราตอนนี้มันคล้ายๆกับคนนะตื่นตัวขึ้นมานะคะว่าเอ้ยคนที่มาทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะคะก็ควรที่จะต้องเขาเรียกว่าได้รับการยอมรับละกันนะคะแล้วก็เขาเรียกไม่มีเรื่องที่เกิดทำให้คนไม่สบายใจนะนะคะท่านอาจจะไม่ได้ผิดอะไรก็ได้คุณสุภาพรสองพันเพียงแต่ว่าก็ท่านอื่นก็ทำหน้าที่ได้ดีและมีคุณสมบัติได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยสำคัญที่สุดคือเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะคะแต่ต้องแบบว่าเธอถูกปลดหรืออะไร

0: ต่อมีอะไรต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆต้องห้ามต่างๆเนี่ยมันคงจะไม่ได้นำมาใช้กับเรื่องของคณะอนุกรรมการทุกประเภทโดยอัตโนมัติอ่ะนะคะเพียงแต่ว่าก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมคุณ
1: อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่อาจจะเหมาะสมหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คือถามว่าโอ้เป็นแบบถึงกระทั่งว่าอัตโนมัติแบบโมฆะโดยอัตโนมัติอะไรต่างๆนานาคงจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราก็ต้องแยกเรื่องของผลต่อการแต่งตั้งต่อผลในลักษณะความเห็นหรือมติไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้มันก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่คนเขาจะอยากจะได้คนนะทวงถามขึ้นมานะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องกลับไปดูนะคะก็คือเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของลักษณะของตำแหน่งนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงอันนี้ก็ต้องทำนะคะส่วนผิดวินัยไม่ผิดอาญาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะคุณสวัสดิ์สวัสดิ์เพราะว่าวินัยกับอาญาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ต่างกันนะคะองค์ประกอบต่างกันเกณฑ์การพิจารณาต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าจะบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสมบัติเองเนี่ยเดี๋ยวแบ่งเป็นสองเรื่องนะคะอันแรกคือไม่เข้าเลยคือขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามอันนี้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อยู่แล้วอันที่สองเหมาะสมหรือไม
1: ่
0: ก็สองอันนี้สำคัญทั้งคู่นะคุณเวลาเราพูดถึงมันก็กลายเป็นว่าคนก็ขาดความปัจจุบันที่ขาดความคืออย่าเรียกว่าขาดเลยหรือว่าความรู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะเชื่อมั่นน่ะนะคะความน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยเราอยากมี 100% ไงแต่พอมันเกิดข้อเหล่านี้ขึ้นมาได้คือมันไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมคุณหรือว่าสองพันคุณก็เลือกคนที่
1: ไม่มีปัญหา
2: อย่างที่ดร.ประภาบอกว่าคนมีเป็นล้านคนทำไมต้องมาเลือกคนนี้ไปเป็นประธานเพราะว่าคนนี้ถูกปปช.ชี้มูลความผิดกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์28เครื่องของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมูลค่า13ล้านบาทเศษประวัติอย่างเงี้ย
0: แต่คือโอเคคือเข้าใจว่ายังไม่ได้มีการวินิจฉัยเนาะแต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็ไม่แปลกที่ประชาชนเขาจะมีเครื่องหมายคำถามแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็อย่างที่เรียนไป
1: แล้ว
0: เรื่อง
1: ตอนตั้งอาจจะยังไม่มีผลของคดีออกมา
0: แต่ในอนาคตใช่ไหมเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันใน
1: ประจำ
0: สถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นประจำนะคะก็สู้พิจารณาเลือกคนที่เขา
1: ไม่มีปัญหามันจะง่ายกว่า
2: ไม่มีมนทินไม่งั้นจะเป็นถ้าภาษาพระก็บอกโลกับวัชชะหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
0: หรือให้ท่านไปเคลียร์ตัวเองไงคือท่านอาจจะไม่ผิดก็ได้คุณถูกไหมคะเราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนาะในมุมแต่ก็ประชาชนก็เพื่อแพงสงสัยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาละค่ะ
1: โอเคต้องฟังข่าวตอนชั่วโมงแล้วเจอกันนะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
2: ครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ก็ย้อนนิดนึงคุณอิสระชนถามว่าเรื่องอะไรอ่ะได้ๆเรากลับให้ฟังแสดงว่าเมื่อกี้ฟังแล้วก็อาจจะสั้นไปนิดนึงเวลามันน้อยก็เลยต้องให้คุณจักรพันธ์เป็นคนถามเพราะว่าสรุปสั้นคือที่มาของเรื่องร้องเรียนแล้วก็การตั้งข้อสังเกตกับนายชวนะไตรมาศก็คือเกิดจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองหรือว่ากกต.ค่ะแต่งตั้งให้คุณชวนะดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคดีทุจริตเลือกสว.นะทั้งที่ตัวของคุณชวนะเองเนี่ยนะคะเคยมีคำสั่งโดนลงโทษทางวินัยถึงขั้นปลดออกจากราชการซึ่งอันนี้เนี่ยคุณธนารัตน์เป็นคนขุดขึ้นมาใช่ไหมฮะที่คุณจักรพันธ์เล่า
2: ใช่แต่คุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ซึ่งเป็น CEO ของด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของบริษัทโดมคลาวด
1: ์
2: ตั้งข้อสงสัยครับ
1: ค่ะทีนี้ก็คือบทบาทในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือกกต.แต่งตั้งคุณชวนะไตรมาสซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36คณะที่36มันสำคัญยังไงถ้าฟังมาหลายๆวันหรือติดตามข่าวก็จะทราบว่ามันจะมีคณะ26คณะ36ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่มันจะตั้งขึ้นมาพิเศษเพิ่มเติมจากที่มีอยู
1: ่แล้วก็

0: มันจะมีความแตกต่างก็คือในส่วนของคณะกรรมการชุดหนึ่งเนี่ยมีความเห็นว่าควรจะส่งฟ้อง229คนที่เราเคยคุยกันแล้วก็ที่ตอนนั้นเรามีการประเมินกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือในชุดที่36เนี่ยก็จะมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้คณะอนุกรรมการมีมติ5-2เห็นควรยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหา229คนนั่นเองอันนี้เนี่ยก็คือเป็นประเด็นเพราะว่ามันก็มีความสำคัญหลายคนก็สอบถามที่มาเรื่องของคุณสมบัตินั่นเองเช่นคุณธนารัตน์ที่ออกมาตั้งคำถามต่อกกต.นะคะหรือสังคมที่สงสัยว่าอ้าวตอนก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการหรือประธานทราบประวัติของแต่ละท่านหรือไม่นะแล้วใช้เกณฑ์ใดจึงได้คัดเลือกบุคคลที่จริงๆตัวคุณชวนะศาลยกฟ้องนะเรื่องของคดีอาญาเมื่อครู่ที่เราคุยแต่ว่าในส่วนของวินัยเนี่ยคือ
1: ไม่ยกฟ้องคือยกฟ้องคำร้องของคุ
0: ณชวนะ
1: ที่ไปร้องศาลปกครองเนี่ยเห็นด้วยกับการลงโทษที่ลงโทษทางวินัยอย่างแรงแต่คุณชวนะเนี่ยร้องเหมือนร้องอุทธรณ์ซึ่งศาลปกครองกลางก็ยืนยันคำพิพากษาในคำสั่งให้ปลดออกจากราชการนั้นถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วครับ
0: ค่ะก็หลายคนก็สงสัยว่ามันจะทำให้ความชอบธรรมนั้นหมดไปหรือไม่นั่นเองนะคะ
1: อะไรคุณธนรัตน์ก็เลยถามว่าใครนะเป็นคนเสนอแต่งตั้งใครเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติของคุณชวนะใครเป็นผู้รับรองเรื่องคุณสมบัติก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งแต่งตั้งก็เลยมีคำถามขึ้นมาครับ
0: ค่ะ
1: ว่าบุคคลที่มีคำสั่งถูกลงโทษทางวินัยให้ปลดออกจากราชการและก็มีคำพิพากษาของศาลปกครองมาแล้วเนี่ยทำไมเหตุใดถึงไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติยังเสนอแต่งตั้งแม้จะเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36ซึ่งอาจจะเป็นชุดเล็กก็ตามในสายตาของบางคนนะก็ไม่ดูแล้วไม่สมควรนะครับ
0: แล้วก็ความสงสัยก็คือเรื่องของผิดวินัยกับผิดกฎหมายอาญาแล้วก็เรื่องของการถูกสั่งออกจากราชการนั่นเองนะคะทีนี
1: ้
0: หลายคนอาจจะสงสัยว่าบางกรณีอาจไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดวินัยบางกรณีไม่ผิดกฎหมายแต่อาจไม่เหมาะสมหรือกรณีที่บอกว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ยุติธรรมอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมาเป็นกลายมาเป็นประเด็นเพราะว่าทางด้านคุณธนารัตน์นั้นก็ตั้งประเด็นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้เป็นที่เขาเรียกว่าพูดคุยกันเกี่ยวก
1: ับ ข้อสงสัย
0: ว่า
1: คนอย่างนี้คุณสมบัติถูกต้องไหมเพราะว่าถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยชี้มูลนะฮะชี้มูลความผิดที่ถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาเกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน28เครื่องของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่คุณชวนะนั้นเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมูลค่าความเสียหายเนี่ย13ล้านบาทเศษคือชี้มูลว่ามีความผิดก็ถูกตั้งให้ออกจากราชการเพราะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยครับ
0: อย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นที่มาของคำถามว่าในกรณีนี้มันทำให้ความเชื่อมั่นนั้นสั่นคลอนไปหรือไม่นะคะเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็กรณีนี้ก็มีลุ้นกันว่าอาจจะมีการเรียกว่าแหมจะเรียกเปลี่ยนแปลงได้ไหมดิฉันไม่แน่ใจจ
1: ะเรียกว่าแปลงคงไม่ได้เปลี่ยนอาจจะมีการฟ้องร้อง
0: ฟ้องร้อง
1: เติมโดยเฉพาะหลายคนเนี่ยตั้งป้อมที่จะฟ้องและกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เพราะว่ามติอย่างที่ออกมา5-2เนี่ยมันก็เป็นข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมตอนมาพูดเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นเอกฉันท์อะไรทำนองนี้ใช่ไหมต้องมีการอาจจะต้องมีการร้องเรียนร้องการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ด้วยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือกลุ่มไอลอแม้กระทั่งอาจารย์สมชัยเด็กก
0: ็
1: ตั้งอ้อมที่จะเตรียมฟ้องอีกเหมือนกันในข้อหาความผิด157ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้นะครับ
0: ค่ะถึงขนาดเอาคดีเก่าเนาะคดีตู้แช่ไวน์นู่น3ปียังไต่สวนนน
1: ครับ
0: เอาของเก่ายกขึ้นมาให้ฟังนะคะคือประเด็นเนี้ยค่ะก็มีข้อที่น่าสนใจอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรได้กล่าวถึงช่องทางการดำเนินคดีกับกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ค่ะบอกว่ามีผู้พิพากษาอาวุโสท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าหากจะดำเนินการกับกกต.จะต้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

0: าติหรือว่าปปช.เพียงก็คือช่องทางเดียวก็คือใช้มาตรา234แล้วก็235
1: นะครับ
0: อันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่คงต้องติดตามว่ามีกฎหมายอื่นอีกไหมที่อาจจะเป็นช่องทางการดำเนินการได้แล้วก็ยกคดีต่างๆขึ้นมาวิเคราะห์อะไรประมาณนี้นะคะ
1: จ้าแม้แต่อย่างที่เขาได้มีการพิจารณาและแถลงมาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ4-3ที่จะได้รับข้อมูลเอกสารของDSI นะครับเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำนวนในการไต่สวนการเลือกสว.เนี่ยก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์สมชัยก็บอกว่าอาจจะเข้าข่ายที่จะต้องมีการฟ้องร้องเพราะว่าการที่ไม่รอโดยเหตุผลของกต.นะไม่รอการวินิจฉัยของอนุกรรมการชุดที่36ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเพราะว่าควรจะรับเอกสารไปประกอบการพิจารณาคือเอกสารของ DSI นะครับเพราะว่าหลังจากอนุกรรมการประชุมเสร็จภายหลังเนี่ยก็ยังมีเวลาตั้ง8เดือนต
0: ั้
1: งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนนะครับโดยกกต.ยังมีการประชุมอีกถึง11ครั้งอาจารย์สมใจว่าไงนะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคดีวสว.ก่อนที่จะมีมติไปเมื่อวันที่14กันยายนเพราะฉะนั้นควรจะนำเอกสารของ DSI นะครับที่ได้มีการสืบสวนสอบสวนมาก่อนล่วงหน้านี้ไปประกอบการพิจารณาด้วยการที่ไม่นำไปพิจารณาประกอบในเรื่องเกี่ยวกับเส้นเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อาจารย์สมชัยอาจจะต้องไปยื่นฟ้องต่อปปช.ความผิดของกกต.ในเรื่องของมาตรา157นะครับและท่านก็ยังบอกเนี่ยท่านก็ยังอุปมาอุปไมยนะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านทิ้งอาจารย์สมชัยนะทิ้งท้ายบอกว่ามองดูแล้วเหมือนคล้ายชุดเสื้อลายขวางขาวดำปรากฏให้เห็นลางๆไหนจะไปเอาเปรียบเทียบชุดนักโทษของต่างประเทศใช่ไหมเพราะเมืองไทยไม่ใช่
0: ไทยไม่ลาย
1: ลายความขาวดำท่านก็บอกเรื่องนี้อาจจะทำให้เห็นลางๆเลยว่ากกต.ชุดนี้อาจจะมีการต้องใส่เสื้อลายขวางขาวดำกันบ้างนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงในช่วงนี้นะคะเห็นข่าวก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าทางราชบัณฑิตมีการเปิดเวทีชำแหละคดีหัวสวเลยเนาะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็คือแต่ละท่านนี่ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความอาวุโสอย่างมากในวงการกฎหมายนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็ติดตามกันนี่แหละว่าแต่ละท่านที่เป็นเขาเรียกปูรูใช่ไหมจะมีความคิดเห็นเป็นประการใดนะเพราะว่ามันเป็นคดีสำคัญ
1: มากกว่าเมื่อวานก่อนคุณสิวพรไม่ได้มาผมจัดรายการกับนักเหงา
0: แ
1: ล้
0: ว
1: ก็รณรงค์นะครับก็บอกว่าก็เลยบอกว่าตัวลงนักกฎหมายเนี่ยเขาตีความกฎหมายนี่ทำไมแตกต่างกันทั้งที่ท่านประธานกกต.คือคุณรงค์กับท่านสิทธิโชติเนี่ยจบมาจากหมายเลขรามคำแหงเนติบัณฑิตเหมือนกันนะครับก็ยังสงสัยว่าทำไมอ่านกฎหมายไม่เหมือนกัน
0: สามสารยังไม่เหมือนกันเลยแล้วเขาว่าไงกัน
1: หนูก็คือตั้งข้อสงสัยว่าอย่างไรว่าทำไมเขาตีความกฎหมายแตกต่างกันมองคนละมุมหรืออย่างไรนะครับในภาษากฎหมายเนี่ยครับโดยแม้กระทั่งเนี่ยตอนนี้กกต.กับพนักงานสอบสวนดูเอสไอเนี่ยก็มีปัญหาที่ความเห็นไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าทางพนักงานสอบสวนดีเอสไอเนี่ยจะนัดประชุมภายในเดือนกันยายนนี้หลังจากที่กกต.มีมติไม่รับเอกสารเส้นเงินของจาก DSI ไปประกอบการพิจารณาด้วยก็คงต้องมีการนำเรื่องนี้มาพิจารณาในคดีที่จะมีการตั้งข้อหาเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้คือข้อหาอ้างยี่กับฟอกเงินสว.นะครับที่ทาง DSI ร่วมกับพนักงานอัยการได้มีการสอบสวนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากกกต.มีมติอย่างนี้ร้องฟ้องแค่77คนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับทางที่ทางพนักงานสอบสวน DSI เขาตั้งข้อสงสัยเพราะว่ามีบางคนใน77คนเนี่ยรายชื่อตรงกันจริงแต่ก็มีบางคนที่ทางถูกร้องไปเนี่ยไม่ตรงกับทางการสอบสวนของ DSI ก็คงจะต้องมีการประชุมเรื่องนี้แล้วก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีในคดีอาญาข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินกับสว.ทั้ง77คนด้วยนะครับ
0: ค่ะคดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจและมีหลายประเด็นมากนะคะอย่างเมื่อครู่ที่คุยว่าทางราชบัณฑิตเนี่ยเขาจะจัดเวทีเนี่ยคือสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะคะเตรียมจัดเวทีเสวนาโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้

0: ู่สังคมประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่13เรื่องคดีหัวสวคือตอนเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้สิ้นเดือนพอดีนะวันสิ้นเดือนคือพุธที่30กันยายนตอน10โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งเราอาจจะได้เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังเพราะเราอยู่เลยมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมก็จะจัดที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็ผ่าน Facebook Live ของสำนักงานราชบัณฑิตด้วยนะคะก็จะมีหลายๆท่านที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอรหันต์ทั้งนั้นน่ะแต่ละท่านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศรีนายกราชบัณฑิตยสภานะคะแล้วก็หูหลายท่านมากนะคนที่ทุกคนอยากฟังอ่ะมาหมดอ่ะศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลท่
1: าน เป็นโอ้ยน่าฟังน่าฟัง
0: ค่ะท่านเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับอาจารย์วัดติงสมิทธ์ก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็แน่นอนขาดไม่ได้อาจารย์วิชามหาคุณศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณค่ะอดีตกรรมการปปช.อดีตประธานแผนกในศาลอาญาและภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาแล้วก็อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์สิทธิโชคอินทรวิเศษนะคะเป็นอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาตรงไหมแล้วก็ท่านเป็นกรรมการการเลือกตั้งหรือเป็นกกต.เสียงข้างน้อยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือศาสตราจารย์พิเศษกฤษดาบุญยะสมิทธ์เป็นอดีตอธิบดีอัยการเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภานะคะซึ่งก็อาจจะร่วมในงานเสวนาแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยก็คือแต่ละท่านเนี่ยโหล้นแล้วแต่
1: รักวิชาการความรู้เรื่องกฎหมายนี
0: ่เป็นระดับ
1: แน่น
0: ประมาจารย
1: ์ใช่ก็ติดตามนะติดตามฟังครับ
0: รู้แต่ว่าตอนนี้ DSI เขาจะลุยต่อคดีอ้างยี่ฟอกเงินคดีโอนสอบใช่ไหม
1: เราก็ต้องเอากันเต็มที่เลยว่าเอ๊ะมีความเห็นไม่ตรงกันในบางส่วนแล้วก็ไม่เอาข้อมูลของเขาที่เขาอุตส่าห์มีการสืบสวนสอบสวนมาแล้วเนี่ยไปเอาไปประกอบการพิจารณานะครับก็เลยบอกว่าอาจจะต้องมีการนำเรื่องนี้ไปหารือกันที่ประชุมของพนักงานสอบสวน DSI อีกครั้งภายเดือนนี้เดือนกันยายนนี่นะครับนะ
0: ค่ะแล้วก็คือประเด็นนี้ก็บางคนเขาก็พูดแรกๆเนี่ยจะเห็นเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าส่วนมากก็จะเกี่ยวกับฝ่ายค้านที่ออกมาตั้งข้อสงสัยแล้วก็พยายามที่จะตรวจสอบแต่ภายหลังมันกระจายไปจนถึงกลุ่มนักวิชาการแล้วก็นักปฏิบัติและต้องเรียกว่าเป็นนักกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายอาญากฎหมายทั่วไปทั้งหมดก็เรียกว่าโฟกัสมาที่ประเด็นเรื่องนี้ว่าตกลงเขาใช้เกณฑ์อะไรกันหรือว่าแต่ละเรื่องนั้นมันเป็นยังไง
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็น่าสนใจหมดบองนะแต่โดยเฉพาะอย่างเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกที่ชอบเนี่ยท่านก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าเป็นขบวนการที่จะจ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะเพราะว่ามีการกระทำของขบวนการหลายมิติด้วยกันซึ่งเราก็เข้าใจดีหมายถึงว่าทางพรรคก็เข้าใจดีว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีเสถียรภาพมีความเข้มแข็งในการเข้ามาเป็นรัฐบาลทำให้ฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยก็อยากจะที่จะหาช่องทางที่จะทำลายพรรคภูมิใจไทยในเรื่องนี้นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับคุณชัยชนกบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องฟ้องร้องกลับแต่อย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยว่าจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเราขอยืนยันว่าทำตามระเบียบและก็กฎหมายมาโดยตลอดโดยเฉพาะตัวคุณชัยชนกกับทางหัวหน้าพรรคคือคุณอนุทินเนี่ยก็เคยออกจดหมายตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีการเลือกสว.ว่าขอให้สมาชิกของพรรคภูมิใจไทยทุกคนวางตัวเป็นกลางอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสว.ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ
0: ค่ะเอาเรื่องเบาๆบ้างไหมแต่ของเราไม่ค่อยมีนะที่เบาสุดนี้ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องน้องลิซ่า
1: น้องลิซ่าลิซ่าใช่คุณสุภพรเพราะว่าผมแม่ไม่กล้ากินส้มตำของน้องลิซ่าเลยเจอพริกเม็ดนี้เข้าไปก็โอ้โหเห็นแล้วอยากปนลุกเลย
0: คนก็ไม่ได้สนใจเรื่องส้มตำคนก็สนใจเรื่องแอลกอฮอล์ที่เอาเบียร์คือจริงๆต้องบอกว่าน้องลิซ่านี่เป็นนักร้องเคป๊อปแต่ในขณะนี้ต้องถือว่าเป็นระดับโลกเลยนะคะไม่ใช่

0: ใช่เป็นของที่ใดที่หนึ่งละเพราะว่าเธอเองสามารถที่จะนำเสนอผลงานในหลายๆครั้งที่หลังจากออกมาจากค่ายแล้วก็มาเป็นศิลปินเดี่ยวและประสบความสำเร็จทุกชุดได้มีโอกาสทำในด้านต่างๆของศิลปะทั้งการบันเทิงแล้วก็ทั้งทีวีเรื่องของภาพยนตร์นะคะไม่นับเพลงแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงเองทุกครั้งที่เวลามีการสร้างผลงานก็มักจะเอาเรื่องของไทยๆเนี่ยเข้าไปประกอบคนก็จะชื่นชอบมากแล้วก็ครั้งที่แล้วก็เป็นเรียกอะไรนะทูตวัฒนธรรมของกระทรวงการท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็โอ้โหสร้างความฮือฮาไปถ่ายรูปที่บัวแดง
1: บัวแดงโมเดลครับ
0: ก็ฝรั่งคนเอเชียที่เป็นแฟนลิซ่าม
1: าเที่ยวกันใหญ่เลยอยากมาดูมันอยู่ตรงไหนอยากไปต้องเที่ยวอยากไปถ่ายรูปตาม
0: ไปยืน
1: ศิลปินของน้อง
0: ลิซ่าแล้วก็ไปยืนอยู่บนเรือถ่ายภาพบัวแดงมันจะมีคนต่างชาติคนหนึ่งนะเขาไปตอนที่บัวมันหุบไปหมดละหรือว่ามันเลยช่วงไปแล้วเขาสงสัยว่าเอ๊ะที่นี่จริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็โอ้ทั้งน่ารักแล้วก็น่าเห็นใจมากเขาก็บอกว่าคนก็อธิบายมันเป็นฤดูกาลของมันคืออย่างนี้ประเด็นที่เกิดเรื่องในช่วงนี้เนื่องจากว่าเธอไปให้สัมภาษณ์รายการต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ไปสาธิตเพราะว่าเพลงของเธอสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะก็มีทั้งส้มตำใช่ไหมแล้วก็วิธีชงเครื่องดื่มทีนี้ในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ย เขาก็มีเรื่องของแอลกอฮอล์นี้เป็นเรื่องปกติเธอก็ใช้เบียร์เนี่ยชงกับน้ำอัดลมเนาะแหมดูยี่ห้อก็รู้แหละเหมือนบ้านเราเวลาดื่มอ่ะถ้าเป็นบ้านเราแท้ๆต้องใส่น้ำแข็ง
1: ดูซีรีส์เกาหลีก็จะเห็นนะเขาก็จะเอาโซจูใช่ไหมผสมกับเบียร์แล้วก็ชนก็กระแทกแก้วแล้วก็ดื่มกันหมดแก้วอะไรทำนองนี้
0: ทีนี้บรรดาแฟนๆของแฟนๆของน้องลิซ่าเห็นคลิปก็ช่วยกันโพสอะไรแบบเนี้ยทีนี้ประเด็นเรื่องนี้มันบังเอิญมันมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนก็เลยสงสัยมีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์เยอะเลยนะครับเพราะว่าเธอเหมือนสอนให้พิธีกรดื่มแบบไทยแล้วก็ใช้คำว่าหมดแก้วอะไรแบบเนี้ย
1: ให้พูดภาษาไทยด้วย
0: สอนคำว่าหมดแก้ว
1: หมดแก้ว
0: คนก็สงสัย
1: ซีรีส์เกาหลีก็เหมือนกันแหละเขาชนเขาก็จะบอกหมดแก้วหมดแก้วอะไรแบบน
0: ี้ของเราก็มีสองสามอย่างกระดกหรือมันก็หมดแก้วคือคำว่าหมดแก้วนะพูดจริงมันเป็นคำที่มีหลายคนเนี่ยสอนศิลปินต่างชาติที่
1: มาดื่ม
0: ในบ้านเราแล้วก็สอนคำไทยๆอ่ะแล้วแหมแต่ละคนก็แซ่บๆนะสอนคำว่าหมดแก้วแล้วบางคนก็จำนะอย่างจักรสันหวังเนี่ยพี่แจ็คไปขึ้นเวทีนะว่าหมดแก้วอะไรแบบนี้คือจะจำคำแบบเนี้ยนะครับคือบางทีเราก็สอนคำที่แบบแซ่บๆนะคือการนำภาพหรือว่าการเผยแพร่คลิปของน้องลิซ่าหรือว่าลาลิสามโนบาลดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศแต่ว่าเอามาเผยแพร่ในบ้านเราก็เป็นประเด็นที่ก้ำกึ่งแล้วก็มีความเห็นทางกฎหมายที่ยังหลากหลายนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังเป็นกระแสอยู่ยังฟาดฟันกันอยู่ยังไม่มีใครมาเจาะว่าไม่ได้ได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มีการฟันธงเด็ดขาดนะคะว่ามีความผิดหรือเปล่านะดิฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกดิฉันเป็นประเภทแนวบันเทิงรายละเอียดนั้นที่อาจจะต้องนึกถึงก็คือประเด็นเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32นะคะก็คือห้ามโฆษณาหรือใช้ชื่อเสียงชักจูงให้บุคคลอื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคืออย่างนี้กฎหมาย ขอไปไอ้มาตรา32เนี่ยนะเป็นประเด็นบางท่านมีความเห็นว่ามันยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็อยู่ในช่วงพิจารณาทำให้การบังคับใช้บางส่วนคลุมเครือนะแต่ก็มีการตีความว่ามันเกิดขึ้นในรายการในต่างประเทศนะมันอยู่นอกราชอาณาจักรนักวิชาการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่หลายท่านก็มองว่าหากเป็นการนำเสนอตามข้อเท็จจริงตามข้อเท็จจริงที่เขาเรียกว่า facts นะคะ ขออภัยของสื่อสากลก็คือเอาของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมาเผยแพร่เขาบอกว่าทั่วไปจะไม่ถือเป็นการโฆษณาโดยตรงจากตัวศิลปิน แต่หากหน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องอาจจะต้องกลับมาพิจารณาเจตนาแล้วก็บริบทของการนำมาเผยแพร่ซ้ำในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคือยี่ห้อมันก็เป็นยี่ห้อของไทยนะ
1: ครับ
0: ทั้งแอลกอฮอล์ทั้งน้ำอัดลมมีขายในประเทศไทยเช่นเดียวกันคือถ้าถามดิฉันในแง่ที่เราเป็นแฟนคลับนะแล้วก็เป็น
1: ชาวบ้านทั่วไปนะของเราด้วย
0: แล้วนอกเหนือแล้วก็สอนก็หมดแก้วซึ่งมันก็น่ารักแล้วก็คือคนน่ะอยากจะเผยแพร่กิจกรรมของลิซ่าแล้วก็อยากจะสนับสนุนเพลงของเธอพูดง่ายๆแต่ตอนที่เธอไปให้สัมภาษณ์ในแต่ละแห่งเนี่ยมันก็อาจจะมีแก๊กมีอะไรที่ทำให้คนที่นั่นประทับใจอย่างในกรณีนี้ก็เธอก็เอาส้มตำไปตำแล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มทีนี้อันนี้บังเอิญในบ้านเรามันมีกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์อยู่เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อควรระวังในเรื่องของการแชร์ภาพแอลกอฮอล์บนโซเชียลมีเดียด้วยเหมือนกันซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะครับคนก็ถามตกลงน้องลิซ่าจะโดนดำเนินคดีหรือไอ้คนโพสต์มันจะโดนดำเนินคดีกันแน่ จะฟ้องน้องลิซ่ามาตรา32คนคิดที่เขาสุดยอดมากดิฉันเข้าไปอ่านเนี่ยก็ขำขำก็คือเพจดังก็ชี้บอกโหน่าเป็นห่วงน้องลิซ่ากลัวว่าน้องจะโดนฟ้องมาตรา32แหมคนก็คือฮะคือน้องลิซ่าเขาไม่ได้มาโฆษณาในประเทศไทยก็ไปให้สัมภาษณ์ที่อื่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเธอเป็นศิลปินระดับโลกและเป็นเขาเรียกลูกสาวแห่งชาติเป็นคนไทยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเราก็อยากเกี่ยวข้องอยากรู้นะคะจริงๆรายการทอล์คโชว์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่าง Tonight Show Starring Jimmy Fallon เนี่ยคือเขามีชื่อเสียงมากแล้วเขาก็จริงๆเขาก็ปลื้มน้องลิซ่าด้วยดูจากในรายการเนี่ยเราน้องเราสอนหมดแก้วอีตอนนี้ก็หมดแก้ว
1: ทำตาม
0: ทำตามเพราะนั้น
1: ได้ศิลปินระดับนี้ไปสัมภาษณ์เนี่ยรายการเขาก็คนสนใจติดตามผมว่าเพิ่มเรตติ้งมากขึ้นแน
0: ่ๆก็เรียกว่าคนที่เป็นแฟนคลับทั่วโลกก็เข้าไปดูอ่ะนะคะมีแต่บ้านเราเนี่ยไปทักเรื่องเนี้ยว่าเอ้ยได้เปล่าเนี่ยคนอื่นเขาขอไปของคนอื่นเขาไม่มีปัญหาครับแต่ของเราน่าสงสัยแต่ก็น่าสนใจนะก็มีกระแสห่วงใยของคนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตอย่างเพจ Facebook ชื่อดังหลายท่านออกจะมาโพสต์ว่าประเด็นนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายกับการเผยแพร่ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีจำได้ไหมที่อาจจะมีศิลปินบางท่านโฆษณาจำได้ไหม
1: ที่
0: บางทีก็แฝงโฆษณาแฝงโพสต์ในตอนที่ตัวเองมีงานรื่นเริงหรือว่าวันเกิดอะไรแบบเนี้ยเขาก็กลัวว่าน้องลิซ่าอาจจะเข้าข่ายมาตรา32/2ในพรบห้ามผู้ใดใช้ชื่อเสียงหาประโยชน์ส่วนตนมันก็ตลกดีอะแต่ว่าก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจนะคะเมื่อโลกมันแคบลงนะคะบางอย่างมันก็เกลื่อนกลืนแล้วก็น่าสงสัยน่าสนใจแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะคะว่าภาพสะท้อนความแตกต่างของการปรากฏของเครื่องหมายการค้าทั้งหรือแบรนด์แอลกอฮอล์ในสื่อนะแล้วก็เปรียบเทียบของไทยกับต่างประเทศแล้วก็พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเรารวมถึงประเด็นว่าพูดถึงได้หรือไม่นะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ลำดับรองตามมาตรา 32/1 แล้วก็เมื่อวันที่9ต้นเดือนเนี่ยค่ะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเคสนี้โดยตรงนะคะก็อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของวิธีการเผยแพร่ขนาดของชื่อของเครื่องหมายอะไรต่างๆจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูคลิปที่เขาเผยแพร่บนโลกออนไลน์เยอะแยะเนี่ยนะคือเขาไม่ได้เปิด
1: เขาไม่ได้ระบุชื่อด้วยนะว่าสินค้าชื่ออะไร
0: แต่เราอะมองเห็นปั๊บเราเห็นสีเราจำได้เราเห็นแล้วเรา
1: สีเป็นเอกลักษณ
0: ์แล้วบังเอิญฝรั่งอะพิธีกรอะเขาพูดถึงเขาก็บอกโอ้ยยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ารู้จักอะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้คือในช่วงของการสนทนาเขาก็สนุกสนานกันประมาณนี้นะคะ

0: มันไม่ได้ตั้งหันแบบประเภทที่เห็นชื่อฉลากชัดเจนเพราะว่าไม่ได้โฆษณาเขาก็ต้องบิดอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้แล้วพิธีกรก็พูดโล่งขึ้นมานะก
1: ็ครับ

0: การ The Tonight Show เนี่ยสามารถได้ศิลปินระดับนี้ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองจะมีซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเข้าไปสอดแทรกในรายการก็สร้างเป็นสีสันนะเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่ก็จะมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะยิ่งตอนที่เขากินส้มตำแล้วต้องไปกินพริกจินดาไทยที่มันเผ็ดมากๆ ผมยังไม่กล้ากินเลยนะแค่โหกินกันไปทำอย่างนี้ฝรั่งมากินมันจะแสบคอร้อนลิ้นขนาดไหนนะก็อยากกินก็เป็นบอกว่าเป็นมุมมองที่น่ารักนะที่น้องลิซ่าเลยไปปรากฏตัวในต่างประเทศและเป็นที่คือฮาผมว่ารายการเนี่ยทั่วโลกก็น่าจะติดตามเอาไปดูกันย้อนหลังก็คงจะเป็นที่น่าสนใจเราก็จะได้โฆษณาสินค้าซอฟต์เพอร์เรื่องของส้มตำไทยให้เป็นยอดฮิตให้คนอยากจะมาลิ้มชิมรสเพราะว่าน้องลิซ่ากินให้ดูมาทำให้ดูแล้วก็คนก็คงอยากจะมาทดลองลิ้มในประเทศไทยถ้ามีโอกาสเดินทางมาเมืองไทยหรือแม้ว่าถ้าจะอยู่ในต่างประเทศมีร้านอาหารไทยก็อาจจะบอกว่าสั่งเมนูนี้ไปลองรับประทานกันดูก็ได้นะครับ
1: เนาะก็ทำให้บรรยากาศมันคึกคักขึ้นมานะในแง่มุมของคนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของแง่มุมกฎหมายนะก
0: ็ครับ
1: คึกคักยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาดูคลิปแต่ว่าก็
0: มาดราม่าเรื่องนี้ดีกว่าคุณศิวพรเนี่ยเอเชียนเกมจะเปิดพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการแต่ปัญหาโหดดราม่าเรื่องของที่พักและกีฬาเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากนะครับเพราะว่าจากการแข่งขันจริงๆมาที่บอกเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาแบบรวมศูนย์แบบที่เคยมีมาก่อนแต่ใช้วิธีกระจายที่พักไปตามโรงแรมบ้างไปตามเรือสำราญและบางส่วนก็ไปพักในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยทำให้นักกีฬาหลายคนรู้สึกว่าโอ้โหเขาก็ไม่สะดวกในการที่มาเข้าที่พักในการเดินทางแม้จะมีที่พักในโรงแรมก็กว่าจะเดินทางไปสนามซ้อมหรือสนามแข่งขันเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะมันอยู่ไกลหลายร้อยกิโลก็เป็นปัญหาที่เขาพูดคุยกันในหมู่นักกีฬานะครับแม้กระทั่งสื่อต่างประเทศเนี่ยก็จับมาเรื่องแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่พักโดยเฉพาะที่พักชั่วคราวที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักกีฬาและก็ทีมงานอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยในเรือสำราญเนี่ยนักกีฬาบาสเกตบอลเกาหลีใต้เขาบอกว่าไปพักเนี่ยขนาดเตียงมันก็สั้นห้องมันก็แออัดนักกีฬาบาสเกตบอลส่วนใหญ่ก็ต้องสูงสูงกันทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าเขาก็นอนลำบากนอนเหยียดขาได้ไม่เต็มที่นะครับแม้กระทั่งเขาบอกว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยยังรายงานว่านักกีฬากลุ่มหนึ่งที่เป็นนักกีฬาชายและหญิงรวมทั้งโค้ชเจ้าหน้าที่ถูกจัดให้อยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็แม้ว่าจำนวนเตียงจำนวนเตียงมันจะตรงกับจำนวนนักกีฬาครับแต่มันก็ปรากฏประหลาดประหลาดว่าทำไมนักกีฬาชายกับหญิงเนี่ยต้องพักอยู่ในห้องรวมกันเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าฝ่ายการจัดแข่งขันกีฬาเนี่ยมีการเตรียมงานอย่างไรเมื่อกี้คุณโยมพูดถึงนักกีฬาเซปักตะกร้อของไทยใช่ไหมเขาว่าอย่างไรเขาทวงเก่งว่าไง
1: คือมันก็จะมีบางทีมของเราเนี่ยนะคะที่เดินทางไปเสร็จแล้วปรากฏว่าเข้าที่พักไม่ได้เพราะว่าเขาเอาที่พักเนี่ยไปให้คนอื่นน่ะคือหมายถึงว่าจองซ้อนกันไงจองซ้อนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะทีมไทยมีหลายทีมเหมือนกันที
0: ่
1: ที่ไม่สะดวกแบบนี้แล้วก็โอ้โหกว่าจะเข้าที่พักได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงพอเข้าได้ในแต่ละแห่งก็จะได้รับความสะดวกที่มีความแตกต่างก็คือเขาใช้ทรัพยากรในเรื่องของห้องพักหรือว่าการอำนวยความสะดวกเนี่ยเป็นแบบชั่วคราวไงไม่ได้แบบลงทุนทำเป็น
0: ใช่เพราะปกติเราถึงเนี่ยบ้านเราเวลาจัดกีฬาระดับชาติเราก็จะมีหมู่บ้านเลยนะเพื่อให้นักกีฬาไปพักอยู่ด้วยกันก็อาจจะแบ่งแค่โซนนี้เป็นชาตินี้โซนนี้ชาตินี้แต่จะอยู่ในที่เดียวกัน
1: ก็จะประหยัดงบประมาณ
0: ก็คงประหยัดแล้วไม่ทราบว่าอย่างไรก็คือเราไม่เชื่อเลยนะว่าญี่ปุ่นนะเป็นระดับอภิมหาอำนาจซึ่งเราก็เห็นเทคโนโลยีเห็นอะไรหลายอย่างเราก็ทำตามโอ้ชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นชาติที่มีความรู้ความสามารถในการเรื่องอย่างแค่นี้ไม่น่าจะมาผิดพลาดกันได้ใช่ไหม
1: ไม่หรอกมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าคือเมืองที่จัดที่นากาย่าเนี่ยคือบางเมืองเนี่ยมันจะไม่ได้มีสถานที่พักแบบรับรองโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันไม่งั้นคุณต้องปิดเมืองแล้วก็ก่อสร้างใหม่ซึ่งในช่วงที่เขามีการเตรียมงานตอนนั้นอาจจะพอมั้ยดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แต่ว่าเขาอ้างอย่างนี้ก็อ้างแอบเอาฟังคำกล่าวอ้างของฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นนะก็บอกว่าเดิมเนี่ยคาดการว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มาร่วมงานเนี่ยประมาณ 15,000 คนแต่ปรากฏว่ามาจริงๆมากันถึง 17,000 คนเนี่ยทำให้การจัดสถานที่เนี่ย มันอาจจะสับสนโอลหม่านและบางที่เนี่ย

0: อย่างนักกีฬาไทยเนี่ยที่บอกมีปัญหาเรื่องของนักกีฬาเซปักตะก้อนะครับเขาบอกว่าเกิดปัญหาตรงที่ว่าทีมจัดงานหรือไม่ได้ส่งเอกสารของนักกีฬาเซปักตะก้อของไทยเข้าสู่ระบบที่พักทำให้เอกสารทั้งหมดมันสูญหายไปจึงไม่สามารถจัดที่พักให้ได้ทันท่วงทันเวลาเพราะว่าอย่างนั้นนะครับไม่ทราบว่าการแก้ตัวแบบนี้มันจะพอฟังได้นะครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาค่ะ
3: สวัสดีการน้องกุมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังชมที่เคารพครับผม
2: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสต่อแน่นอน2เดือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่นะคะว่า60-40เหมือนเดิ
3: ม
2: หรือเปล่าแล้วก็ในรายละเอียดนะก่อนหน้านี้ได้ฟังสัมภาษณ์คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังคือก่อนหน้านี้ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าจะต่อมันสามารถต่อได้อีกแค่เดือนนึงทีนี้ถ้าเกิดคำนวณแบบเร็ว
3: ๆ
2: อย่างคนที่ไม่ได้เก่งเลขมากมายพอบอกว่าถ้าต่อแล้วได้เดือนนึงแปลว่ากรอบเดิ
3: ม
2: ที่เคยใช้ 1,000 บาทถ้าจะใช้เวลา2เดือนตามที่เมื่อวานนี้ที่มันมีข่าวแพร่สะพัดออกมาเนี่ยหมายความว่าแต่ละเดือนที่จะต่อไปหลังจากนี
3: ้
2: ก็ต้องหั่นเหลือ500บาทหรือเปล่า
3: อย่างนั้นหรือไหม
2: สำหรับวันนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษก็เปิดเผยถึงความชัดเจนเรื่องรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2นะคะว่าเดี๋ยวรายละเอียดต้องรอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดให้พิจารณาก่อนในการพิจารณารอบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คำตอบกันซึ่งจากที่ท่านได้คุยกับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์ 60-40 เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทก็รวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิ
3: ม
2: นักข่าวถามย้ำว่าจะต้องมีการโยกงบประมาณมาใช้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เท่าที่ผมฟังคุณลวรนพูดเนี่ยคุณลวรนใช้คำว่าก็จริงๆมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคุณฟังจำได้ใช่ไหมคะว่าเงินเนี่ยมันจะมี2ก้อนก้อนละ2ค่ะ
3: ก้อนละ200,000200,000ล้าน
2: ค่ะทีนี้เนี่ยพอก้อนแรกเนี่ยมันหมดไปแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจตรงกันว่าแบบกว้างๆคร่าวๆก็คือก้อนแรกเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเริ่มในระยะแรกแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็คือเอาไปเพื่อที่จะใช้ในการ
3: เปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นทีนี้พอนักข่าวไปถามย้ำว่ามันจะต้องมีการเอาเงินมาโยกจากก้อนนู้นก้อนนี้มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณเอกภพก็ยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่
3: ม
2: ซึ่งจำนวนเงินที่คำนวณวันนี้ 1,000 บาท
3: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเกิดดำเนินการ2เดือนถือเป็นการเปิดช่องทางการใช้ได้มากขึ้นท่านบอกแบบนั้นคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยช่วงบ่ายวันนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งนึงและเดี๋ยวน่าจะได้คำตอบกันอีกทีนึงนะคะ
3: นี่นะฮะคือจริงๆเงินก้อนนี้มันก็คือไอ้เงิน 200,000 ล้านเดิมแหละแต่ว่าเหมือนกับว่ามีการเหลือก็กลมๆ ก็จะอยู่สักประมาณสัก 4-50,000 ล้านน่ะไม่เกิน 50,000 ล้านคราวนี้ว่าถ้าเกิดว่ามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยอ่ะ4เดือนที่ผ่านมาสมมติว่าเรามองที่ 200,000 ล้านเนี่ยถ้า4เดือนที่กำลังจะหมดไปในเดือนกันยาเนี่ยเราใช้แล้วเหลือเนี่ยก็แสดงว่าเราใช้ไปประมาณสัก 150,000 ล้านมันเหลืออีก 50,000 ล้านกลมๆมันไม่เป๊ะนะแต่ประมาณนี้แหละคราวนี้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่า3เดือน4เดือนอ่ะ4เดือนเราใช้ไป 150,000 อีก 50,000 เนี่ยเราจะใช้2เดือนต่อไปแล้วถ้าเป็นเป๊ะตามเดิมเนี่ยมันจะพอเหรอมันดูยังไงไม่พอเพราะหารแล้วมันก็น่าจะเดือนละสัก50,000 อ่ะ 60,000 ล้านได้ถ้าเกิดว่าตามกรอบอย่างนี้เนี่ยนะฮะคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวถ้าเงินไม่พอแล้วเรามาช่วยตามกรอบเดิมคือ2เดือนเนี่ยเงินมันจะเกินกว่าที่มันเหลืออยู่มั้ยคือเงินตัวเนี้ยมันจะเหลือประมาณนี้

0: ประมาณสักไม่เกิน 50,000 ล้านเขาก็เลยถามกันแล้วเขากลัวอย่างนึงก็คือกลัวจะไปดึงไอ้ 200,000 ล้านที่จะเป็นงบเปลี่ยนทายพลังงานเป็นรถ EV เป็นหลังคาโซล่าเซลล์อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้แหละก็ต้องตามดูกันแต่ถามว่าคนไทยมันก็ดูเหมือนจะใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยแหละถ้าเกิดว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเดือนนึงหรือ2เดือนคือได้มันดีกว่าไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจกระเป๋าตังค์ของพวกเราที่นับวันแต่จะแห้งกรอบลงไปทุกทีนะครับ
1: แต่ที่คนจับตาไม่แพ้กันก็คือเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ
0: ค
1: เพราะว่าคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังท่านยืนยันว่าถ้ารัฐบาลต่อไทยช่วยไทยพลัสให้ประชาชนทั่วไปก็ต้องมีมาตรการเติมเงินช่วยคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็ไม่ปล่อยให้คนกลุ่มนี้เสียสิทธิ์ไปจากการที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่เขาได้60-40กันนะคะ
0: โ
1: ครงสร้างเดิมช่วงมิถุนายนถึงกันยายน2569คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้รับวงเงินซื้อสินค้าเดิมคือเดือนละ300 บาทใช่ไหมคะแล้วรัฐก็เติมให้อีก700 บาทรวมเป็น 1,000 บาทโดยที่ไม่ได้ต้องควักสมทบ 40% แบบกลุ่มไทยช่วยไทยพลัสนะคะทีนี้ถ้าเกิดไทยช่วยไทยพลัสถูกต่ออายุไปจนถึงเดือนตุลาพฤศจิกาหลักการที่กระทรวงการคลังยืนยันตอนนี้ก็คือผู้ผ่านเกณฑ์นะผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
0: ่
1: จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยแต่ตรงนี้ต้องไม่เรายังไม่สามารถบอกได้ในเวลานี้นาทีนี้ค่ะว่าได้เพิ่ม700 บาทแน่นอนเพราะว่าเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในเนื้อข่าวบอกว่าได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องประชุมกันอีกเพราะว่ากระทรวงการคลังเขายังไม่ได้ประกาศวงเงินช่วยเหลือในรอบใหม่อะค่ะทีนี้กลุ่มที่จะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่1 ตุลา 2569ก็จะอิงผลคัดกรองรอบใหม
0: ่
1: ตรงนี้แหละที่ยังเป็นปัญหาคาราคาซังกันอยู่สำหรับคนที่มีบัตรที่เป็นบัตรคนยากจนกับบัตรคนอยากจนน่ะนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่ผ่านคุณสมบัติแล้วประมาณ9,500,000คนแล้วก็ยังมีคนที่ขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5 ล้านคนนะคะส่วนคนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าคัดกรองรอบใหม่แล้วไม่ผ่านเกณฑ
0: ์
1: กระทรวงการคลังก็มีแนวโน้มแนวทางที่จะให้ย้ายไปใช้สิทธิ
0: ์
1: 60-40เนี่ยแหละค่ะไทยช่วยไทยพลัสแทนเพื่อจะไม่ให้หลุดจากมาตรการช่วยค่าครองชีพทั้งหมดแต่อย่าลืมนะคะ
0: ครับ
1: เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอตรวจคุณสมบัติใหม่แล้วไม่ผ่าน
0: อ
1: ันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีดราม่าเยอะแยะมากมายถูกไหมคะนักข่าวว่าเอ้ยมันมีเกณฑ์อะไรสักอย่างนึงที่มาแล้วก็มันไม่ใช่อ่ะพอดูแล้วแบบจำนวนมอเตอร์ไซค์จำนวนรถในครอบครองตอนนั้นที่มันเป็นเรื่องเป็นราว
0: มอเตอร์ไซค์เก็บทะเบียนมากี่ปีรถกี่อมมันยุบยับเข้าไปเองนะตอนนั้น
1: ซ
0: ึ่
1: งในรายละเอียดเนี่ยคือเราต้องดูนะคะว่าถ้าจะให้เขาไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40แปลว่าเขาต้องมีอยู่ในกระเป๋าแล้ว40
0: ครับ
1: แต่คนเหล่านั้นเขามีหรือเปล่า
0: จะมีเปล่าน
1: ั่นคือประเด็น
0: ใช่
1: รายละเอียดสำคัญก็เดี๋ยวต้องรอละค่ะว่าเดี๋ยวคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ย
0: เ
1: ขาจะยืนยันตัวตนผ่านไหมกระบวนการในการคัดเลือกเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องแยกกลุ่มอีกหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะคะ
0: อ
1: ีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังทำระบบให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ซื้อของกับร้านค้าที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาให้ใช้ฐานร้านค้าหลักคือร้านธงฟ้าถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่แนวทางก็คือว่าสามารถที่จะไปสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละแล้วก็ตั้งเป้าให้ระบบพร้อมตั้งแต่1 ตุลาคมขณะที่ร้านธงฟ้าเดิมก็ยังใช้สิทธิ์ได้ตามปกติ
0: คร
1: ับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหม่โจทย์ใหญ่สำหรับรัฐบาลเหมือนกันว่าโจทย์ที่บอกว่าแอปพลิเคชันมันต้องรองรับอ่ะม
0: ัน
1: จะรองรับได้หรือเปล่าน
0: ั่นแหละสิ
1: เท่ากับว่าคนถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่เนี่ยจะได้ประโยชน์2ชั้นนะสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วนะคุณผู้ชมผู้ฟังคือ มีวงเงินช่วยค่าครองชีพด้วยแล้วก็มีร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ได้กว้างขึ้นด้วยถ้าเกิดระบบเสร็จทันตามแผน
0: ถ้าเสร็จทันนะ
1: เหตุผลก็คือว่ารัฐบาลต้องการจะต่อมาตรการเนี่ยแหละค่ะคุณเอกนิติบอกว่าสถานการณ์พลังงานและราคาสินค้ามันยังเป็นแรงกดดันกับค่าครองชีพของประชาชนแล้วตอนนี้มันก็ยังมีเงินอยู่ในกรอบเยียวยาของพรก.กู้เงินช่วยเหลืออยู่เกือบ 50,000 ล้านบาทก
0: ็
1: เลยนำมาพิจารณาในการใช้ต่อมาตรการนี
0: ้
1: คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ก็เห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสำคัญยังเหลือก็คือเสนอครม.นี่แหละค
0: ่
1: ะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อนะว่าตกลงแล้วกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่เนี่ย
0: เขาจะ
1: ได้ไหม 100% ไหมแล้วก็ในขณะที่คนที่ไม่ผ่านนะคะ
0: ครับ
1: คนที่ไม่ผ่านเนี่ยที่เขาจะบอกว่ามีไทยช่วยไทยพลัสมาซัพพอร์ตให้นะแต่ฉันไม่มีเงินนะจ๊ะ
0: ก็นี่แหละที่เราคุยกันอยู่กับบรรดาครูอาจารย์กูรูต่างๆที่เราคุยมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลนะจากอะไร

0: แต่จากสวสีเหลืองเงินจากเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการเลือกก็ไม่ใช่เรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่กระทบกระแทกต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเท่ากับคนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือเรียกกันตรงๆเนี่ยเปิดหน้าเนี่ยว่าบัตรคนจนเนี่ยเพราะคนพวกนี้ก็คือคนที่เป็นโวเตอร์นะก็ว่างั้นนี่นะ
1: ผู้ชมผู้ฟังคะแต่ว่าเรื่องที่เราจะต้องมาจับตามองกันนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญว่า
0: ครับ
1: เมื่อเคาะแล้วว่าไทยช่วยไทยพลัสต่ออายุไปอีก2เดือนเนี่ยมันจะกระตุ้นกำลังซื้อยังไงนะคะต้องย้อนกลับมาดูนิดนึงค่ะเพราะว่าสถิติหนี้ครัวเรือนล่าสุดเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆนะคะ
0: คุ
1: ณผู้ชมผู้ฟังคิดภาพแบบนี้ว่าพอเขาเอามาถัวเฉลี่ยทั้งประเทศแล้วอ่ะเขาบอกว่าต่อครัวเรือนเนี่ยมันเกือบ 800,000 บาทนะคะ
0: ต่อครัวเรือนเลยนะ
1: ม
0: ัน
1: สูงมากนะคะนี่คือข้อมูลจากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0: ครับ
1: อธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาบอกถึงข้อมูลนี
0: ้
1: คือหนี้ต่อครัวเรือนที่มันจะใกล้จะแตะ 800,000 บาทเนี่ยถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่ที่มียุทธศาสตร์การเริ่มสำรวจตั้งแต่ปี52อะค่ะ
0: โอ้
1: เกือบ18ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
0: ใช
1: ่ทีนี้สาเหตุสำคัญของการเกิดหนี้เนี่ยข้อมูลบอกว่า 15.6% เกิดจากภาระทางการเงินที่ต้องดูแลคนในครอบครัวซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับโครงสร้างประชากรเพราะตอนนี้
0: คนแก่มากขึ้น
1: คนที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วคนที่อยู่ตรงกลางก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: คนเจนอุ้มเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นคนทำงานเขาเรียกว่ามันเป็นภาวะเหมือนแบบแซนด์วิชค่ะมันต้องแบกทั้งซ้ายแบกทั้งขวาเพราะว่าบางครอบครัวก็มีลูกเล็กต้องคอยดูแลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก้อนแรกที่เกิดขึ้นก็จะเป็นหนี้ที่เกิดจากภาระทางการเงินที่ต้องดูแลคนในครอบครัวส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือขออภัยส่วนอีกสาเหตุนึงก็คือเกิดจากรายได้ที่ไม่พอกับการใช้จ่ายอะค่ะค
0: ือ
1: ใช้จ่ายรายจ่ายเยอะกว่ารายได้ที่ได้
0: ร
1: ับ แล้วก็อีก 14.1% เกิดจากค่าครองชีพที่มันขยับสูงจนควบคุมไม่ได้
0: นั่น3ก้อนนี้มันก็เลยเป็นภาระที่สำคัญและก็ให้เกิดหนี้ครัวเรือนที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นตลอด
1: ไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์กันเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเราสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมผู้ฟังคะรัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็พยุงกำลังซื้อของประชาชน
0: คร
1: ับ จริงๆแล้วเรื่องนี้ฟังเผินๆก็ดูจะเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าโครงการช่วยให้คนมีเงินจับจ่ายมากขึ้นร้านค้าขายของได้
0: อ
1: ี
0: ก2เดือนว่างั้นต่ออายุ
1: แล้วเงินก็หมุนไปถึงร้านเล็กๆในชุมชนได้ค่อนข้างเร็วพูดง่ายๆคือรัฐช่วยออกเงินให้ส่วนนึงประชาชนออกเองอีกส่วนนึงมันก็เลยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะนั่งเหงาโดยเฉพาะช่วงที่ต้นเดือนที่เงินยังพอที่จะมีอยู่อย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะคึกคักพอสมควรเลยแต่คราวนี้ในมุมเศรษฐศาสตร์อะมันต้องถามต่อด้วยนะว่าเงินที่มันสะพัดเยอะๆอยู่ตอนนี้เนี่ยมันแปลว่าเศรษฐกิจแข็งแรงขึ้นจริงๆหรือเปล่า
0: หรือแค่เยียวยาหรือแค่ต่อลมให้ใจเฉยๆ
1: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์อัดค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ครับ
3: สวัสดีครับหน้าหงาคุณอุ้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: อาจารย์ค่ะอุ้มเคยฟังอาจารย์ให้ข้อมูลว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในหมวดเนี้ยมันคือยาบรรเทาอาการชั่วคราวที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อในระดับฐานรากลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงๆนั่นแหละแต่ทีเนี้ยจุดอ่อนมันคือมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาระดับโครงสร้างได้พอมันเดินมาในเฟสแรกกำลังจะจบแล้วเนี่ยอาจารย์มองเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังคงเหมือนเดิมอยู่กับสิ่งที่อาจารย์เคยวิเคราะห์เอาไว้อะคะ
0: ครับ
3: เหมือนเดิมอะครับก็พวกเราอะพวกเราก็รู้สึกยังไงอะมันก็เป็นแบบนั้นแหละรู้สึกยังไงมันก็คือพวกเรามีตังค์เพิ่มขึ้นไหมล่ะพวกเรามีหนี้เพิ่มขึ้นไหมล่ะ
0: โอ้อันนี้เพิ่มขึ้น
1: หนี้เพิ่มตังค์อ่ะไม่เพิ่มแต่ของมันซื้อยากขึ้นเนาะอาจารย์มันเหมือนจะแพงขึ้นยังก็ไม่รู้
3: ยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะ
3: พวกเรานี่ก็คือประชาชนชาวไทยครัวเรือนไทยอ่ะที่เป็นอยู่ขนาดนี้
1: ค่ะ
3: เพราะนั้นเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสผมคิดว่าสำหรับผมคิดว่าก็ดีนะคือทำมาหลายยุคหลายสมัยแล้วล่ะ
1: ค่ะอ
3: ย่างน้อย 2-3 รัฐบาล
0: อ
3: ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปเป็นการเป็นยาไปสมานแผล
0: เศรษฐกิจอย่างแท้จริง
3: คือแผลมันก็ยังอยู่อ่ะ
1: ค่ะ
3: อันนี้ก็ต้องมาคิดต่อว่าจะทำยังไงแต่รัฐบาลก็บอกว่าโอเคคุณเอายาไปกินอีก2เดือนแล้วกัน
1: ประคองอาการไปสองเดือน
3: ไปอีก2เดือน

0: ก็ผมคิดว่าปรึกษาพอยาหมดนะ
1: เ
0: ดี๋ยวพอเดือนที่3เราก็ป่วยเหมือนเดิมอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเงินจะซื้อยาก็หมดแล้วด้วยว่างั้นนะ
0: ใช่อันที่1อันที่2นางงาพูดดีคือยาที่เอามาเรามาใช้เนี่ยเงินที่เรามาใช้เนี่ยเรากู้มานะ
1: เออใช่
0: เรากู้มานะ
2: ใช่
0: ถ้าเรามองในแง่ของของอะไรนะของแบบหลักลอจิกเหตุและผลเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้นะกู้มาแจกนี่นะกู้มาแจกแต่ว่าผมก็เข้าใจรัฐบาลว่ามันไม่มีอะไรที่แบบปัจจุบันทันด่วนที่ได้ผลทันทีอ่ะก็แจกแล้วกัน
1: เอาง่ายๆดี
0: เสนอผ่านทางรายการหน้าหงาคุณอุ้มว่าน
1: ะครับ
0: สี่เดือนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
1: ที่กำลังจะหมดไปเนี่ยมิถุนายนเนี่ย
0: ได้ไห
1: ม
0: หยุดได้ไหมเขาคงไม่หยุดละเขาต่อนะแต่ผมว่าผมเสนออย่างนี้
1: ยังไงครับอาจารย
0: ์หยุดที่เป็นทางผู้บริโภคหยุดแล้วลองไปไทยช่วยไทยพลัสไหนๆก็อยากจะจ่ายตังค์อยู่แล้ว
1: ไปยังไง
0: ไทยช่วยไทยพลัสทางอื่นได้ไ
1: ห
0: ม
1: มีทางอื่นด้วยนะ
2: ทางไหนครับอาจารย์
0: มี
1: เอาไงเอาไงไหน
0: ไปไทยช่วยไทยพลัสผมคิดว่ากระสุนนัดเดียวได้นก 2-3 ตัว
2: ยังไง
1: น่าสนใจมากอาจารย์
0: ไหนๆก็อยากจะจ่ายตังค์อยู่แล้วนะไปไทยช่วยไทยพลัสภาคเอกชนไหม
2: ยังไงคะอาจารย
1: ์
0: สมมติว่ารอบนี้เขาจะจ่ายเพิ่มอีกประมาณสัก 40,000-50,000 ล้าน
1: กลมประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะผมจะไปไทยช่วยไทยผมสมมติผมเป็นรัฐบาลผมจะไปไทยช่วยไทยพลัสกับภาคเอกชนเพื่อจะแก้ปัญหาทักษะฝีมือแรงงานของบัณฑิตไทยและแรงงานไทยปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาที่จบมาบัณฑิตที่จบมา
1: ครับ
0: ยังไม่ตอบโจทย์ภาคการผลิตนะ
1: โอ้
0: ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมบริการเนี่ยจะต้องไปฝึกอย่างน้อย6เดือนไปฝึกอย่างน้อย6เดือนเนี่ยใครเป็นคนจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายนะก็ภาคเอกชนจ่ายไง
1: เ
0: พราะว่าวันนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสก
1: ็
0: สมมติภาคเอกชนจ่ายอยู่เดือนละ20,000ก็ให้เขาจ่าย 40% ไงรัฐบาลจ่าย 60%
2: นี่แหละให้เครื่องมือในการทำมาหากินแล้วไม่ใช่ให้แค่ปลายเดียว
1: เดือนละ20,000แล้วจ่าย12,000เลยว่างั้นเนี่ยนะเอกชนเหลือแค่8,000
0: แล้วคนนั้นเลยบัณฑิตคนนั้นที่ไปฝึกงานไปทำงานกับบริษัทใหม่ๆเนี่ยซ
1: ึ่
0: งอยู่ในช่วงโปรทดลองงานเน
1: ี
0: ่ยก็ทำงานได้ต่อได้เลยทำงานเป็นได้เลย
1: มีปริมาณงานเกิดขึ้นอย่างแท้จริงว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนซึ่งขณะนี้ต้นทุนการผลิตก็สูงอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับภาคการผลิตนั้นๆไปด้วยนี่อันที่หนึ่งไอ้คนที่มันทำอยู่แล้วอันที่สองก็ไปทำเป็นโครงการใหม่ว่าร่วมกับบัณฑิตปี4ที่กำลังจะจบเนี่ยทำโครงการนี้ก็ไปที่บัณฑิตกับร่วมกับมหาลัยรัฐบาลจ่าย 60% ภาคเอกชนจ่าย 40% อันนี้จะตอบโจทย์หนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจไหมกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจสองเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานของบัณฑิตไทยหรือแรงงานทั่วไปหรือแรงงานอื่น
1: ๆนี่นัดที่สองเลยแล้วกัน
0: อีกแนวนึงนะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแบบนึงเหมือนก
1: ัน
0: ครับเห็นไห
1: ม
0: ผมคิดว่าไทยช่วยไทยภาคผู้บริโภคจบ
1: เอาใหม่ภาคเอกชน
0: ไทยช่วยไทยภาคแรงงาน
1: ภาคแรงงาน
0: ภาคเอกชนภาคเอกชนดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
2: อาจารย์แต่ว่าบางคนบอกว่าการที่ยืดระยะเวลาอีก2เดือนไปเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองอยู
1: ่
2: มันต้องการที่จะเรียกกระแสความนิยมแล้วถ้าใช้วิธีของอาจารย์มันจะจางไปหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์นี่มันเข้าไปติดเรื่องของ
1: การเมือง
0: เรตติ้งทางด้านการเมืองไง
2: ใช่เพราะมีคนมองในจุดนี้อยู่เยอะพอสมควรเลยค่ะอาจารย์
0: สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายก็เราก็ยังอยู่ในหลุมเหมือนเดิม
1: ไม่ตะเกียกตะกายขึ้นมาสักที
0: ได้ถูกต้องงั้นวิธีการต่อไปรัฐบาลใหม่มาชุดใหม่มา
1: ครับ
0: ครม.ชุดใหม่มาก็ใช้แบบเดิมก็ใส่ลงไปที่ภาคประชาชนทั่วไปอีกก็เอาเงินมาสกู้มาแล้วก็มาใส่ก็เหมือนเดิมก็มันวนอยู่รูปรอบเดิมอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เสพติดแบบนี้มาตลอดเลยใช่ไหมเหมือนสมัยก่อนที่อะไรขึ้นรถเมล์แดงฟรีใช่ไหมกว่าจะหลุดกลับขึ้นมาได้โอ้โหเป็น10 ปีเลยเพราะคนติดไปแล้วอ่ะ
0: ใช่ถูกต้องนางหาพูดถูกแต่พวกเรา3คนเนี่ยถ้าเราไปถามพ่อค้าแม่ค้าถามประชาชนเนี่ย
1: คร
0: ับเขาก็ไม่อยากได้แล้วนะคือเขาได้มาจนชินจนติดก็จริงแต่ว่าเขาเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ย
2: มันก็อยู่ที่

0: ไม่มีประโยชน
1: ์
2: ก็ยังเศรษฐกิจไทยลงทั้งพวกเราสามคนเราได้ยินเศรษฐกิจไทยไม่ดีไม่ดี
1: ตั้งแต่เกิด
2: แล้วอ่ะ
0: ใช่
2: แล้วเมื่อคำถามต่อไปคือแล้วเมื่อไหร่
0: มันจะดี
1: อาจารย์คะแต่ว่ารอบนี้มันมีคนอีกกลุ่มนึงที่หลายคนค่อนข้างจะเป็นห่วงนั่นก็คือกลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจารย
0: ์ไปอีกกลุ่มนึงด้วย
1: คือพอเขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาจะผลักให้มาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสแล้วเมื่อสักครู่นี้ยังคุยกันเลยว่าเอาก็ตัวเดิมเขาได้บัตรคนจนเขาไม่มีตังค์ไทยช่วยไทยพลัสมันต้องมีครึ่งนึงก่อนจะยังไงกันทีอาจารย์
0: จะบวกอีก600ก็ยังหายากเลยนะเอาไง
2: หนักไปกว่าเดิมอีกซึ่งหลานเจ้าปัวมีผมคิดว่าขึ้นอยู่กับงบประมาณทั้งหมดนะร้องงบประมาณที่เรามีเนี่ยกลายเป็นงบประมาณที่เรากู้มา
0: ก็นี่ไง
2: ไอ้นี่ก็น่าจะอยู่ในวงเงินสัก200,000 ล้าน
0: ครับแค่นี้
2: 200,000 ล้านที่เขาบอกก็เหลืออยู่ไง
1: ค่ะ
0: เหลือ40,000 กว่าล้าน
1: อาจารย์แต่คำนวณไปมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีแนวโน้มที่จะไปสาวมาจากอีกก้อนนึงอีก200,000 ล้านไหมอาจารย
0: ์
1: เขาเหมือนจะไม่พอค่ะ
2: ไอ้สองแสนล้านที่ไปเรื่องของโซลาร์เซลล์ใช่ไหม
0: ใช่ไอ้ก้อนนั้น
2: ก็ผมคิดว่าอาจจะไม่พอนะนั่นน่าจะเต็มแม็กนะเพราะว่าเขาใช้อยู่ 50,000 ละ 50,000 บาทต่อครัวเรือนเขาต้องการให้ 1-2 ล้านครัวเรือ นนะผมก็ยังไม่ได้กดตัวเลขว่าต้องเป็นเงินเท่าไหร่
1: เนี่ยค่ะพอเขาคำนวณดูค่ะอาจารย์ว่าเดี๋ยวพอมันมีการต่อเวลาของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหมมันกังวลเหลือเกินว่ามันจะไปหยิบจากอีกก้อนนึงมาหรือเปล่าเพราะมันลุ้นเหลือเกินเพราะไม่งั้นมันก็จะยิ่งกลายเป็นว่าเอาเงินมาแจกแล้วก็หายไปเหมือนเดิมอาจารย
0: ์เนื้อช้างอีก
2: จะในรูปแบบใดก็แล้วแต่จะเป็น200,000 ล้านหรือเกินกว่าสุดท้ายสรุปได้เลยคือเอาไปกู้เงินมาแจกอ่ะจะไปแจกประชาชนโดยตรงจะไปแจกบัตรสวัสดิการคนจนจะไปแจกในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกอย่างสรุปง่ายๆคำเดียวก็คือเรามากู้มาแจก
1: ค่ะ
2: มันก็หายไปหมด
1: แต่วิธีของอาจารย์คือพลัสจริงนะอาจารย
0: ์
1: วิธีการที่อาจารย์เสนอเนี่ยมันคือพลัสจริงๆนะไทยช่วยไทยพลัสภาคเอกชนเนี่ยอาจารย
2: ์ผมคิดว่าลองแนวใหม่ไหมลองแนวใหม่ที่ผมเสนอบ้างไหมนะเราไปทำดูแบบนี้มันก็จะเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ฝึกแรงงานไปด้วยถามว่าเงินมันหมุนไหมเงินหมุนภาคเอกชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นคุณก็ไปเก็บภาษีก็ได้เพิ่มขึ้นนะรายได้ก็กลับมานะ
1: อ
2: ันนี้มันหายตู้หายตุ้มนะอันนี้ในกรณีไทยช่วยไทยพัฒน
0: ์
2: ภาคผู้บริโภคเนี่ยเราท่านผู้ฟังอย่าไปหลงตัวเลขว่าม ันเยอะนะมันต้องไปคำนวณใหม่นะว่าเดิมเนี่ยประชาชนเนี่ยกินอยู่แล้วพวกเรากินอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ค่ะ
2: ยังไงไม่มีไทยช่วยไทยพลัสพวกเรากินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราจะกินเพิ่มไห
0: ม
2: เพราะนั้นผมประเมินว่ามันเราที่เราจะกินเพิ่มเนี่ยผมประเมินว่า
0: 30%
2: ถ้าว่ากินเพิ่มคือเราใส่เงินเข้าไปเพิ่มสมมติเราจ่ายวันละพันสมมตินะวันละพันปกติเนี่ยเราก็กินอยู่แล้ววันละพันถ้าไม่มีรัฐบาลเราก็สมมติอันนี้ตัวเลขสมมติมันอาจจะ
0: เราก็ใช้อย่างนี้แหละว่างั้น
2: อ่ะเพราะนั้นเศรษฐกิจมันก็จะมุดหมุนอยู่ที่พันหนึ่งอ่ะ
0: ไอ้ที่เหลวแหละ
2: แต่พอมีไทยช่วยไทยพลัสเราอาจจะกินเพิ่มอีก 30% เราอาจจะเพิ่มอีก300
0: เป็น 1,300
2: มันไม่ได้หมายความว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทำให้เรากินเพิ่มอีกพันหนึ่งนะ
0: ไม่ใช่
2: นะเพราะนั้นตัวเลขที่ผมคิดมาเนี่ยในแต่ละใน4 เดือนเนี่ยมันกระตุ้นประมาณ0.1%
0: มันไม่ได้หมุนไป2-3 รอบเลยนะมันก่อนมีคนบอกว่าม
2: ันสองรอบต่อรอบมันจุด1%
0: จุดหนึ่ง
2: แล้ว4 เดือนก็0.4%
0: จ
2: ุด4%เนี่ยเราใส่เงินไปประมาณถึงดันกันยาเนี่ยประมาณ1.5 แสนล้านถึง1.6 แสนล้านในประมาณ
0: นั้น
2: ประมาณนี
0: ้
2: ที่ใส่เข้าไปแต่เป็นเพราะนั่นเงินที่กระตุ้นจริงๆเนี่ยเป็นเงินของรัฐบาล80,000เกือบ90,000 ล้าน
0: อ
2: ่ะฉะนั้นน่ะที่ไปใส่กระตุ้นแต่เงินภาคประชาชนเงินผู้บริโภคใส่เข้าไปมันน้อยมากก็เหมือนที่ผมบอกว่า 30% เพราะฉะนั้นตัวเลขมันไม่ได้กระฉูดตัวเลขกระทบทางเศรษฐกิจมันไม่ได้กระฉูดเป็น0.2-0.3% ขนาดนั้นต่อเดือนน่ะมัน0.1%เอง
0: มันแค่ยาไส้แต่มันไม่ได้ถึงขนาดไปกระตุ้นเศรษฐกิจใช่มั้ยอาจารย์
2: ใช่ไม่ได้มากกระตุ้นเหมือนกันแต่ไม่มากครับนะ
0: ไม่มากนิดเดียว
2: กระตุ้นแต่ไม่มากไม่มากนิดเดียวเพราะนั้นเราก็ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันกระตุ้นไม่มากเน
0: ี่
2: ยเราก็เลยเดินไปช่วงทางหนึ่งไม้ก็คือไปทำไทยช่วยไทยพัฒน์ภาคเอกชน
1: ค่ะ
2: มันก็จะเกิดการจ้างงานด้วยเกิดการเพิ่มทักษะด้วยไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลิตของภาคเอกชนก็อีกแนวหนึ่ง
0: อาจารย์ครับในภาคเอกชนเนี่ยมันมีตัวเลขในการที่จะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขา

0: พร้อมที่จะเข้ามาไอในตรงนี้เนี่ยในตรงจุดไหนหรือสาขาไหนหรืออย่างไรบ้างครับอาจารย์นะเท่าที่มอง
1: ทุกภาคส่วนขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร
0: ต้อง
1: มองพื้นฐานว่าปัญหาของบัณฑิตที่จบใหม่ปัจจุบันเนี่ยไม่ตอบโจทย์ภาคการผลิต
0: อ
1: ันนี้มันแตกต่างกับของเวียดนามเวียดนามเนี่ยเขาทำตั้งแต่ระดับมัธยมร่วมมือกับอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์เพราะนั้นในช่วง5ปีหลังเนี่ยทักษะฝีมือแรงงานของเวียดนามเนี่ยพัฒนาได้สูงกว่าไทยคราวนี้ก็กลับมาที่เราเนี่ยทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรมบริการเราต้องไปฝึกอย่างน้อยผม
0: ม
1: องงี้แหละสมมติถ้าเด็กนิเทศที่จบมาเนี่ยให้นั่งหงายกับคุณอุ้มเนี่ยมาทำงานกับทั้งสองท่านเนี่ยทั้งสองท่านจะต้องใช้เวลาผมว่าอย่างน้อย3เดือนในการสอน
0: ปวดหัวกับเด็กใหม่อยู่พอสมควรว่างั้นเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นซึ่ง
2: ก็ย่นเวลาไป
1: ต้องย่นเวลาไปแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทขององค์กรของสถาบันไปด้วยก็เขาออกเขารัฐบาลมาช่วยเขา60%หรือจะเป็น50-50ก็แล้วแต
0: ่
1: อาจจะเป็น50-50
0: คนละครึ่งก็ได้ว่างั้นน่ะนะ
1: คนละครึ่งก็ได้
0: ไม่ต้อง
1: โอเคจนออก 50% รัฐบาลออก
0: 50%
1: แต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องเทรนคนนี้เนี่ย
0: จนเป็น
1: ผมบอกว่ามีทั้ง2เส้นทางนั้นก็คือว่าที่เข้ามาต้องทำงานแล้วกับที่เด็กปี4
0: อ่ะ
1: เด็กปี4เพราะฉะนั้นคุณสามารถฝึกให้เขารู้ลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณได้แล้วคุณสามารถรับเขาได้เลย
0: อ
1: ันนี้สมมติว่าผมไปเทรนนิ่งผมเป็นมีบริษัทแล้วผมไปเทรนนิ่งเด็กปี4
0: ครับ
1: เพื่อมาฝึกงานผมดูแล้วว่า1ก็ดูแล้วไม่เวิร
0: ์
1: คอ่ะผมต้องมาเทรนนิ่งแล้วผมต้องจ่ายเงินแต่ว่านี้เนี่ยอยากให้เขาเทรนจริงๆแล้วรัฐมีผลต่อการเข้าไปจ่ายเงินตรงเนี้ยผมค
0: ิ
1: ดว่าพอตรงตอบโจทย์ปั๊บเนี่ยมันก็ทำงานที่บริษัทนั้นได้เลยไงไม่ดีกว่าเลย
2: อาจารย์นอกจาก
1: เงินมันสะพัดมั้ยเด็กคนนั้นน่ะมันก็มีเงินมีเงินมันก็ไปกินไปใช้
0: ใช
2: ่
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าพอไปโกอยู่3เดือนไม่เข้าตาบริษัทเขาก็ไม่จ้างเด็กคนนี้ก็จะไม่มีตังกินแบกตังไม่ตังกินแหละ
2: แต่อย่างก็น้อยก็ได้การพัฒนาทักษะมันเป็นเก็บใส่กระเป๋าไว้อยู่บ้าง
1: ตอบหลายโจทย์ไงแนวผมเนี่ยโจทย์เรื่องของการบริโภคตอบโจทย์เรื่องของ
0: การพ
1: ั
0: ฒนา
1: อะไรนะ
0: ที่
1: เขาชอบพูดนะเพนพอยต์ที่เขาชอบพูดกันนะเพนพอยต์เรื่องทักษะของบัณฑิตอย่าลืมปัจจุบันเนี่ยบัณฑิตที่จบมาเนี่ยมันเน้นใช้ AI และพวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นลูกน้อง AI หมดแล้ว
0: นี่ไงก็เป็นที่น่าห่วงอย่างหนึ่งของสังคมเหมือนกันนะ
1: มันเป็นลูกน้อง AI หมดแล้วเพราะนั้นมันจะต้องเป็นหัวหน้า AI
0: นั่นสิ
2: อาจารย์งั้นขอไม่พูดถึงไม่ได้แตะไปนิดนึงได้ไหม THAI Passport เนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันตอนนี้มัน
0: ได้ประโยชน์มั้ยเนี่ย
2: ก่อเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมคะในมุมของอาจารย์นะคะ
1: ผมเคยไปลองใช้นะผมก็มันมีข้อจำกัดที่ไม่ได้เป็นฟูเป็นเต็มแม็กอ่ะ
2: ค่ะ
1: ผมว่ามันจะทำช่วยผม 100% หรือไม่ 100% เนี่ยแต่สิ่งสำคัญที่สุด AI Plus เนี่ยหรือ AI จะเชื่อเนี่ยพวกเราจะต้องฉลาดกว่ามัน
0: ใช่
1: พวกเราจะต้องฉลาดกว่ามันก็คือให้มันเนี่ยมันคือ AI เนี่ยให้มันเป็นลูกน้องนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ให้ AI เป็นหัวหน้าเราหมายความว่าสิ่งที่ AI พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเชื่อนั่นเรากำลังสถาปนาตัวเองไปเป็นสวามิภักดิ์ไปเป็นลูกน้อง AI
0: เป็นหรือเรียกว่าเป็นทาส
1: ว่างานได้ทันที
2: อาจารย์เผื่อจริงๆค่ะจริงๆอุ้มว่าเรื่องนี้มันต้องเกิดการเรียนการสอนกันอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย
0: ์
1: คุณอุ้มมันต้องมาก่อน AI พัฒน์นะเร
0: ื่อง
1: นี
0: ้เอ็ดูเคทเนี่ยต้องมาก่อนที่จะไปยูซิ่งนะว่ากันนี่นะ
1: ใช่ถูกต้องอาจารย์คุณนะฮะพูดถูกเลยใช้คำนี้ถูกให้การศึกษาก่อนที่จะไปใช้มัน
0: อ
1: ะ
2: แล้วตอนนี้เราไปถึงไหนอยู่ในไหนกัน
1: เนี่ยมันใช้ AI ในการทำเปเปอร์ในการสมมติผมให้การบ้านไปทำวันนี้ผมสอนเสร็จแล้วก
0: ็
1: หมดคลาสผมให้การบ้านไปทำมาส่งมันเป็นพิธีกรรม
0: มันเป็นพิธีกรรม
2: โอ้โห
0: แสบจริง
1: ไม่ให้ AI มาตอบผมปัจจุบันผมไม่
2: เอ
1: าผมเรียนสอบผมสอนเสร็จน
0: ะ
1: ผมมาทดสอบแล้วก็มือถือเนี่ยวางไว้ข้างล่างห้ามใช้มือถือ
0: พอเดี๋ยวไปเชื่อมโยง AI
1: ผมไม่กลับบ้าน
0: โอ้มันต้องอย่างเงี้ยไม่งั้น
1: ตอบทันทีเลย
0: โอ้ตายแล้ว
2: โอเคอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่นักเหงาถามไปว่ามันมีหมว

0: หมู่ไหนแล้วอาจารย์ตอบไปว่าเกษตรอ่ะ1แล้วเราก็ค่อยไหลไปที่เรื่องของ AI มันยังมีหมวดหมู่อื่นที่อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดมันสามารถที่จะเสริมได้
1: คุณร่วมผมจ่ายกันเสร็จนึงคุณร่วมเคยตั้งข้อสังเกตมั้ยว่า
0: ค่ะ
1: ถ้าเราบอกว่าเรามีสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
2: คร
1: ับแต่ทำไมข้าวไทยมันยังสู้เวียดนามไม่ได้
2: เออตัวเลขไม่หลอกใครมันเป็นงั้นจริง
1: เออแสดงว่าเราไอสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเกษตรที่เรียนแบบเกษตรทั้งหมดมีปัญหานะ
0: ค่ะ
2: เราเรียนแต่เปเปอร์ไงอาจารย์เราไม่ได้เรียนให้เด็กลงไปทำนาเป็นน่ะเออ
1: จนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ชาวนาต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวมาจากเวียดนามนะเพราะว่ามันให้ผลผลิตสูงกว่าของสูงกว่าไทยไงคุณอุ้ม
2: ใช่สูงด้วยอายุน้อยด้วย
0: นี่แหละเพนพอย
1: ต์ใช่ส่วนด้วยคุณอุ้มถามว่านอกจากเกษตรมีตรงอื่นไห
2: ม
1: อุตสาหกรรมก็มี
0: ค่ะอาจารย
1: ์แต่อุตสาหกรรมก็มีสมมติว่าในภาคการผลิตเนี่ย
2: ครับ
1: เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปขายที่ตลาดไหนจะต้องขายราคาเท่าไหร่เขารู้ไห
2: ม
1: แต่เขาก็ไม่รู
2: ้
1: แต่นี่ก็จะไปถาม AI ก็ตอบได้ก็แสดงว่าการที่เรียนที่ห้องเรียนเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยจะต้องตั้งโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เราจะไปตั้งราคาเท่าไหร่เรารู้เรื่องของการตั้งราคาขายเรารู้ตั้งการวิเคราะห์ต้นทุนหรือยังบัณฑิตที่จบไปเนี่ยสุดท้ายก็ไปทำแล้วก็ไม่ตอบโจทย์บริษัทเมื่อไม่ได้ช่วยบริษัทเขาทำอะไร
2: ใช้
1: จ้างไปทำไม
2: เออมันกลายเป็นงั้นแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนก็เด็กๆก็จะเชื่อ AI มากกว่าครูด้วยซ้ำไหมมั้งตอนนี
1: ้ถูกต้องคร
2: ู
1: ก็ครูกับอาจารย์ก็ตอนนี้ก็เครียดเหมือนกัน
2: เครียดเหมือนกัน
1: พูดอะไรผิดไปก
2: ็เด็กมันไปเซิร์ฟบอกว่าไม่ใช่นี่อ
1: าจารย์พูดผิดนี่หว่าประมาณนี
2: ้ยังไงเนี่ย
1: คุณหน้าหาคุณอุ้มท่านผู้ฟังเวลาอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเวลาเราส่งเด็กไปฝึกงานเนี่ย
2: เขาให้
1: เด็กทำอะไรเขาให้เด็กไปถ่ายเอกสารเขาให้เด็กไปซื้อกาแฟ
2: ชงกาแฟซื้อกาแฟ
1: เขาให้เด็กไปจดประชุมมันสะท้อนให้เห็นว่าเด็กที่ฝึกไปเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่บริษัทต้องการแต่บริษัทต้องการก็เพราะว่ามันก็เป็นพันธะสัญญาซึ่งกันและกันว่าโอเคมันก็เป็น KPI ของเขาที่เขาจะต้องนำเด็กมาฝึกงานแต่อาจารย์ก็เป็นภาระกิจว่าต้องส่งเด็กไปฝึกที่บริษัทแต่จริงๆเนี่ยไอ้นี่ระบบเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะก็คือว่าไปฝึกแล้วไม่ได้อะไรเลย
2: ทำแก้บนไปงั้นได้หรอกงั้นนะ
1: เด็กก็ไม่เก่งขึ้น
0: ค่ะ
1: เด็กก็ไม่เก่งขึ้นเพราะนั้นมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนการผลิตต้องคุยกันเรื่องนี
0: ้
1: ภายใต้โครงการที่ผมพูดถึงเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเอกชน
0: อาจารย์ทีนี้ 3-4 นาทีสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลามันมีเรื่องของโครงสร้างประชากรที่ตอนนี้มันมาส่งผลกับวิกฤตเนี่ยหนี้ครัวเรือนไทยละอาจารย์มองอีกกลุ่มหนึ่งยังไงคะอาจารย์โดยเฉพาะกลุ่มกว้างเลยกลุ่มผู้ที่เข้าสู่ผู้สูงวัยกลุ่มพวกเราอะค่ะอาจารย
2: ์ มันชักจะกว้างขึ้นแล้ว
0: ช่วยพลัสยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: ประชาประเทศไทยเนี่ยควรจะไปขยายอายุการทำงานนะจาก60เนี่ยที่มาในรังสิตเนี่ยเขาเกษียณที่65ปี
2: อ๋อบวกปีค่ะ
1: ผมคิดว่าเขาตอบโจทย์นะตอบโจทย์ในยุคของสังคมผู้สูงวัย
2: ครับ
1: แล้วก็สามารถจะต่อได้อีกนะมาในรังสิตซึ่งแตกต่างจากมาอะไรอื่นนะเพราะอะไรครับเพราะอยู่ในสังคมผู้สูงวัยเนี่ยแรงงานเด็กเกิดน้อยต่อไปเราจะเอาแรงงานที่ไหนไปทำงานในภาคการผลิต
0: ใช่ค่ะ
1: คำตอบง่ายๆก็คือ ก็ไปเอาแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาไง
2: มีเป็นล้านตัวเนี้ยในประเทศไทย
1: แรงงานประเทศเพื่อนบ้านก็มีเป็นล้านหลายล้านด้วยมันจะอยู่แบบนั้นใช่ไหมต่อไปเนี่ยมันถูกคุมเศรษฐกิจถ้าเขากลับบ้านของเขากลับประเทศเขาเนี่ยปุ๊บทันทีนะเศรษฐกิจไทย
2: ใช่
1: นั่นแต่ว่ามันตรงเนี้ยมันรู้สึกมันขัดแย้งกับคราวก่อนรัฐบาลชุดที่แล้วจะขยายอายุราชการรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้กลับไปสู่เท่าเดิ
2: ม
1: ผมคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์เรื่องสังคมผู้สูงวัยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไปแนวนี้ก็คือว่าเราเกษียณที่60เพราะนั้นภาคการผลิตไทยก็ต้องพึ่งพิงประเทศเพื่อนบ้านก็คือในแง่ของแรงงานเราพึ่งพิงได้แต่เราต้องมีระเบียบกติกาในการพึ่งพิงก็มันได้แค่ไหนมันได้เท่าไหร
2: ่
1: นะต้องขึ้นอยู่กับกฎระเบียบกติกาของเราคุณอุ้มทันใช่ไหมที่ตรงรังสีที่ถูกไหม
0: ฮะ

0: นั้นสรุปก็คือให้สรุปให้คุณอุ้มว่าผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องขยายเวลาเกษียณอายุราชการคนพวกนี้นะเก่งๆทั้งนั้นและมีประสบการณ
1: ์ใช
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: แต่เราจะเอาตรงเราจะต้องใช้
2: ประสบการณ์ตรงนี้มาใช้ยังไงค
0: ่
2: ะ
0: ใช้ร่วมกับไอ้เด็กใหม่ๆที่มันกำลังเข้าสู่ตลาด
2: มีไฟมีไฟอ
0: ย่างไรให้เป็นประโยชน
2: ์ค่ะคือจริงๆอันนี้เราขยายจากคำว่า plus นะคุณชมผู้ฟังเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะคุยคือเรารู้อยู่แล้วว่าแจกเงินแล้วก็ใช้กันไปแล้วมันก็จบในระยะเวลาอันสั้นแต่ตอนนี้กำลังขอความรู้จากอาจารย์อัดค่ะ
0: คุณดุ้มในตรงไอ้โครงสร้างประชากรที่คุณดุ้มพูดถึงของประเทศไทยเนี่ยมันแตกต่างกับเวียดนามนะ
2: ยังไงคะอาจารย
1: ์
0: เวียดนามเนี่ยเขามีคนแก่น้อยกว่าคนไทยคนไทยคำว่าคนแก่มี60ปีขึ้นไปคนไทยเนี่ยมีคนแก่มากกว่าคนผู้สูงวัยมากกว่าเวียดนาม
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวียดนามมันถูกขับเคลื่อนด้วยคนพลังหนุ่มสาวไง
1: อย่างเต็มที่เลย
0: แต่เราตอนเนี้ยเราคนแก่มันมากขึ้นน่ะแต่คนเกิดมันน้อยลงอ่ะเพราะนั้นแรงงานหนุ่มสาวเนี่ยเราลดลงไงลองจินตนาการดูว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าแล้วมันจะเดินต่อยังไงในเมื่อแรงงานขาดแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็ไปเอาประเทศเพื่อนบ้านมาไงถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปเทรนให้ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านสามารถรองรับในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงได้แค่ไหนล่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นแรงงานไม่ใช่เหรอันนี้มันเป็นเพนพอยต์อีกนะที่เขาพูดอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์อีกนะ
1: โอ้โหหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะจากเรื่องที่เราจะแค่แตกเงินอย่างเดียวมันไม่พอแล้วมันต้องไปขยายกลุ่มไปยังเอกชนมันต้องไปพัฒนาทักษะแล้วก็มาดูเรื่องของจำนวนประชากรซึ่งตอนนี้คนแก่เพิ่มมากขึ้นแล้วพอคนแก่เพิ่มมากขึ้นเราไม่ขยายโอกาสให้เขานะจาก60ไปเป็น65เนี่ยยังไงเขาก็จบแล้วจุฬาผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะได้ลองศาสตราจารย์ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเกษียณเลย
0: ผมหรือเปล่าผมหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เป็นเพื่อนผมที่เกษียณนะผมงี้แล้วกันได้ลองสัญจรปุ๊บนะปรากฏว่าเนี่ยวันที่30กันยายนเกษียณแล้วผมโคตรน่าเสียดายเลยว่าเฮ้ยเกษียณ
2: ยังไม่ทันจะไปพัฒนาอะไร
1: ต่อยังไม่ทันจะไปพัฒนาเลยแต่ได้แล้วนะได้รอสอมาแล้วจากเดิมทีเขาเป็นผอสอตอนนี้เขาเป็นรอสอแล้วก็เกษียณแล้วจบเลย
0: ทำไปจบเลยนะฮะสะสมความรู้มาหมดเวลาไปอยู่บ้านไป
1: กลิ้งเป็นหลับกลิ้งเลยลุกขึ้นเดิน
2: โอเคอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายอยากให้อาจารย์อาจบอกอะไรกับคนไทยนิดนึงค่ะกับสิ่งที่เราเพียรพยายามที่จะอธิบายขยายความกับคำว่า plus จากไทยช่วยไทยเนี่ยตอนนี้พอรัฐบาลประกาศออกมาแล้วว่าโอเคเดี๋ยวต่ออีก2เดือนสิ่งที่เราควรจะทำหลังจากนี้หรือว่าควรที่จะเหมือนคิดต่อยอดนะคะอาจารย์มันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนยังไงคะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: ผมก็บอกคนไทยด้วยแล้วก็บอกรัฐบาลไทยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้รัฐบาลไหนๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยปัญหาหลักของเศรษฐกิจไทยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้าง
1: คร
0: ับแบบใดก็ซึ่งมันเยอะมากที่ผมคุยกับสองท่านเมื่อกี้ก็เป็นส่วนปัญหาเชิงโครงสร้างรัฐบาลไทยประชาชนพี่น้องชาวไทยต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่งั้นเนี่ยเราก็จะอยู่แบบนี้เหมือนเดิมเลยอยู่แบบนี้เหมือนเดิมในคำสุดท้ายก็คือว่าเราก็เป็นผู้ป่วยของอาเซียนคำว่าผู้ป่วยอาเซียนคือเรามีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจต่ำเรายกระดับขึ้นไปเป็นผู้ป่วยของเอเชียแล้วตอนนี
1: ้โถ
0: จากอาเซียนไปเป็นเอเชียนะจำได้ไหมที่ Financial Times เขาพูด
1: อี
0: กเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนั่นคือผู้ป่วยของเอเชียนะ
1: ผู้ป่วยของเอเชีย
0: ไม่ใช่ผู้ป่วยอาเซียนนะ
1: หนักก็อีก
0: หนักก็อีกตอนนี้ขึ้นไปได้เพราะอะไรพวกเขาบอกว่าเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างเรามีปัญหาเชิงโครงสร้าง
1: ภาครัฐเนี่ยหูฟังมึงไหมเนี่ย
0: สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาเงินมาแจกมาประคับประคองเศรษฐกิจเท่านั้นเองนะท่านที่ผมเห็นนะ
2: ค่ะอาจารย
0: ์ยังไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจริง
2: ๆค่ะก็คาดหวังว่าในสิ่งที่เราคุยกันวันนี้รัฐบาลน่าจะได้ยินนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อัดมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
1: ขอบคุณครับดร.ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอากาศกันบ้างนะเหงาคือช่วงนี้ฝนตกหนักมากตื่นเช้าก็มาก็ตกหนักมากตอนจะกลับบ้านก็ตกหนักมาก

0: ทีก็น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยมันมีความกังวลอีกหนึ่งอย่างคือนอกจากจะรับมือกับฝนตกหนักแล้วได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวถ้าแล้งก็แล้งนานเลยนะรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยต้องถามจากรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแคนดีขออภัยค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมเป็นยังไงเนี่ยประเทศไทยมันจะยังไงครับท่าน
2: ฟังแล้วจะงงข่าวดีอยู่นะฮะเพราะว่าทางเหนือเนี่ยจะได้ชิมลาง
1: หนาว
2: ฤดูหนาวก็คือปลายฝนต้นหนาวเริ่มจะมีผลละตอนนี้ตัวมวลอากาศเย็นนะครับเริ่มมาแต่แถวบึงกาฬนะแถวเมืองเลยนะครับแล้วก็ทางเหนือฝั่งนั่นตะวันออกเชียงรายน่านพะเยาเนี่ย
0: มาแล้วเหรอ
2: เช้าเนี่ยเช้านี่คืออากาศคุณใหญ่เย็นๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีหมอกบาง
1: มีหมอก
2: ตามเขาตามอะไรที่เป็นหุบเขาอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับฝนร่องฝนนะฮะคือตัวร่องความกดอากาศต่ำนะฮะร่องเนี่ยโดนผักลงมาวันนี้นะฮะอยู่ตรงภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับฝนเนี้ยอยู่ครับก็จะฝนก็จะลงไปตรงนี
1: ้
2: เป็นหลักนะครับโดยฝนที่ตกพื้นที่ที่น่าห่วงเลยก็คือแถบภาคตะวันออกนะครับแถบที่เป็นหน้าเขาเช่นเขาใหญ่นะที่เป็นฝั่งนครสีมานะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านเมืองการนะครับฝั่งทางด้านจังหวัดตากมันจะพาดยาวเลยฮะ
1: ออกพาดยาวเลย
2: เข้าไปถึงตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ตรงทะเลอันดามันตอนบนนะครับตรงนั้นเริ่มจะเห็นว่ามันเป็นหย่อมละตัวหย่อมปั๊บเนี่ยมันก็จะดึงให้ลมซาเวสหรือลมฝนนะครับตกเฉียงใต้นี่กำลังแรงขึ้นนะครับฝนก็จะตกตลอดแนวรับลมเลยหนักสุดเกยก็คือทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1: ใต้ฝั่งตะวันตกนะ
2: พังงา
0: ระนองพังงาภ
2: ูเก็ตสามรู้สึกพังงาระนองเนี่ย3วัน3คืนแล้วนะยังไม่เห็นแดด
1: ตอนนี้นะกำลังตกอยู่เนี่ยฮะ
2: ก็เมื่อวานเมื่อเช้านี่ก็ร้อยกว่ามิลนะแต่เป็นโชคดีหน่อยว่าของเขาเนี่ยมันก็เรียกอะไรอ่ะมันตกมาหน่อยเดียวมันก็ไหลลงทะเลแล้ว
1: มันลงทะเลง่าย
2: เ
1: พรา
2: ะ
1: งั้นนะ
2: มันความรักชันมันสูงนะวันนี้มาทางเหนือจะตกแล้วมัน
1: แช่ไว
2: ้มันกว่ามันแช่ไว้กองมาแล้วก็กวาดลงมาลงลำน้ำแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะฮะแต่ทางพังงาทางพังงาทางระนองเนี่ยความเสี่ยงตัวนี้ก็ถามว่ามีไหมก็ผมก็มีแต่ว่าพื้นที่ที่จะเกิดลักษณะอย่างนั้นน่ะมันน้อยนะครับใหญ่แล้วมันตกปั๊บมันลงทะเลเลยนะครับมันไม่ได้เก็บ
0: ระยะเวลาของการตกนี่มัน
2: คืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะระยะเวลาของการตกนี่มันจะกินเวลาวันไหนถึงวันไหนคะ
1: กี่วันตกเยอะๆเนี่ย
2: การประกาศถึงวัน20นะครับ
1: ถึงวันอาทิตย์นี
2: ้ที่จะหนักๆทางด้านตรงกลางของประเทศนะครับแต่มีแต่ทางใต้เนี่ยตัวที่ผมเรียนเนี่ยตัวยอมความกดอากาศต่ำทางด้านอันดามันเนี่ยมันยังแรงต่อเนื่องครับยาวไปถึงประมาณ24-25มันก็ดึงให้ลมเซาเวสพัดเข้าภาคใต้เนี่ยตลอดแนวเลยตลอดช่วงนะครับฝนทางใต้ฝั่งตกอ่ะก็จะยาวแต่ว่าหนักๆเลยก็คือช่วงนี้ถึง20
1: แต่
2: 21 22นี่ก็จะเบาลงไปแต่ก็ยังมีฝนแต่22 23 24 25 26เนี่ยทางภาคเหนื
1: ออ
2: ีสานบนเนี่ยคือฝนหายเลยฝนไม่มีเลยครับเตรียมตัวรับหนาว
1: จากความกดอากาศสูง
2: หนาวสบายนะครับ
1: ยัง
2: มีหย่อมแย้มบ้างบ่ายๆอาจจะมีโผล่มากระล้อมกระแล้มบ้าง
0: เล็กน้อย
2: อย่างพื้นที่อะไรเงี้ย
1: อย่างนี้ถือว่าหนาวมาเร็วไหมปีนี้เพราะนี่มันเดือนกันยายใช่ไหมปกติมันต้องมาเร็วเร็วใช่ไหม
2: ถือว่าเร็วครับใช่เร็ว
1: แล้วมันจะอยู่นานไหมครับหนาวเนี่ยคนก็อยากแก้อยู่นาน
2: ๆมันไม่ได้หนาวแบบหน้าหนาวฮะก็คือตัวนี้มันเหมือนชิมลางอ่ะคือตัวความกดอากาศสูงเนี่ยกำลังมันยังหมายถึงว่าเพรสเชอร์นะฮะความกดถ
1: ้
2: าความกดอ่ะมันยังไม่สูงเท่ากับหน้าหนาวถ้าความกดสูงหน้าหนาวมันเราหนาวเลยทั้งฤดูหนาวนะมันคือ120ขึ้นไป
1: นี่พันเท่าไหร
2: ่แต่นี่มันอยู่แค่112-113แต่ว่าถามว่ามันต่างจากความกดอากาศภาคกลางไหมต่างเพราะความกดอากาศภาคกลางเนี่ยที่เป็นหย่อมที่ล่องมันพาด
1: ต่ำกว่า
2: 1,600-1,700มันก็ห่างไงพอห่างปั๊บเนี่ยไอ้ตัวไอ้มวลอากาศเย็นจากจีนถึงแม้ค่ามันจะไม่สูงเนี่ย1,200-1,300เนี่ยแต่1,112-1,113เนี่ยมันก็ผักได้ง่ายเพราะตรงกลางประเทศเนี่ยมันไม่ได้มันค่ามันไม่ได้สูงแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยความกดปกติเลยก็จะอยู่ประมาณ1,113-1,114นะครับแล้วก็ต้องรอให้1,020-1,022จากจีนมา

0: อันนั้นคือหนาวนะฮะ
1: แต่ว่า
0: ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าชิมลางชิมลางว่าเราได้ความเย็นจากฝนที่มันตกด้วยแล้วพอลมหนาวมาถึงแม้จะไม่แรงเท่ากับหน้าหนาวอ่ะแต่มันได้ความเย็นจากฝนได้ความเย็นจากลมหนาวมันก็จะช่วยให้รู้สึกว่าเย็นสบายนะครับแต่อุณหภูมิไม่ได้ดรอปถึงขนาดเป็นเลขตัวเดียวอะไรพวกนั้นนะฮะ
1: ยังแค่เย็นๆไม่ถึงหนาวว่างั้นนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: คราวนี้ว่าพวกฝนที่ว่าเป็นภาพรวมๆหรือว่าพายุพายุละกันพายุหมุนจากทางด้านแปซิฟิกปีนี้เราจะได้เจอสักลูกไหม
0: เท่าที่ดูโมเดลนะฮะถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยยังไม่เห็นวี่แววยังไม่เห็นวี่แววเลยแหละครับแล้วมันจะทำให้ทางอีสานนะครับ
1: คร
0: ับอีสานจริงๆอ่ะนะถ้าเขาจะได้น้ำที่เป็นน้ำทำเพื่อการเกษตรกรเพื่ออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานมันต้องมีพายุเข้าสักลูกหนึ่ง
1: นั่นน่ะสิ
0: เขาถึงจะได้น้ำทำนาเพื่อจะทำให้ข้าวมันได้ออกรวงนะฮะ
1: ใช่ตอนนี้ข้าวกำลังจะออกรวง
0: พายุไอ้ตัวพายุไม่มีเลยฝนที่เขาได้นี่คือได้จากร่องอย่างเดียว
1: ร่องมรสุมอย่างเดียวร่องฝนอย่างเดียว
0: ร่องมรสุมมันก็ตกแบบตกไม่ได้ช่ำนะฮะ
1: ไม่
0: ตกช่วงบ่ายเย็นแล้วก็อีกวันก็แดดเช้าแดดเปรี้ยง
1: ไม่เหมือนพวกดิเรกชันโซนร้อนเลยพวกนั้นเนี่ยนะ
0: อันนั้นคือตก 2-3 วันเบิ่มๆๆๆแล
1: ้
0: วก็ฝนสะสมจะสูงกว่าฝนที่ตกจากร่องนะครับน้ำที่จะมันจะอยู่ตามที่เก็บน้ำต่างๆนะครับท้องไร่ปลายนาต่างๆมันก็จะเยอะกว่าครับ
2: พื้นที่ไหนน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับแล้งหนักที่สุด
0: ล่
2: ะคะอาจารย์
0: พื้นที่ที่ได้กังวลจริงๆเนี่ยคือพื้นที่ที่อยู่หลังเขาหลังเขาหมายถึงว่าลมมรสุมมันตกเฉียงใต้พัดมาเนี่ยเราจะมีเขาตลอดแนวเพชรบูรณ์ไล่ลงมาเขาใหญ่ไล่มาพวกเนี้ยพื้นที่อยู่ฝั่งอีสานด้านในครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ชั
0: ยภูมินะฮะนครศรีมาฝั่งด้านในนะครับแถบขอนแก่นแถบจังหวัดพวกเนี้ยมันความชื้นมันจะข้ามไปนู่นเลยข้ามไปตกทางด้านที่ใกล้ๆทางอีสานฝั่งตะวันออกทางนั้นก็จะได้หย่อมจากเวียดนามใช่ไหมฮะบางช่วงหย่อมความกดอากาศต่ำถึงไม่ใช่พายุจริงนะแต่มันยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำวนๆอยู่ทางนั้นอ่าวตังเกียเวียดนามมันก็เอาความชื้นเข้ามาทางอีสานฝั่งตะวันออกได้ฝนอยู
1: ่
0: ได้ฝนอยู่คิดว่าถือว่าเพียงพอที่จะทำไร่ทำนาเพื่อ
1: แจกริมโขงว่างั้นแหละนะยังพอได้
0: แต่ไปอยู่อีสานด้านลึกเนี่ย
1: ชัยภูมิ
0: ภาคกลางที่อยู่ทางด้านลบบุรีทางด้านในกลางๆอ่ะที่ไกลๆทะเลอ่ะไอ้ส่วนเนี้ยน้ำก็จะน้อยนะครับแล้วเขาเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับมันก็เลยทำให้น้ำที่จะไปทำเรื่องของงานเกษตรเนี่ยมันก็น้อยกว่าพื้นที่อื่นนะครับ
2: หรือว่าเวลาที่มีข่าวน้ำท่วมตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมันจะมีอยู่กลุ่มนึงเข้ามาบอกตลอดเลยว่าบ
1: ้
2: านฉันแดดแรงมาก
0: ที่เดิมครับที่เดิมท่วมที่เดิมนะฮะคือตกแนวรับลมมรสุมเป็นหลักก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันตกจันทบุรีและตราดเดี๋ยวร้องโอดโอยครับผมไม่เอาแล้วผมไม่อยากได้
1: มันเยอะเหลือเกินเ
0: ลยนั่นตกที่เดิมแหละตกตรงนั้นแหละครับแล้วก็อีสานฝั่งตะวันออกนครพนมบึงกาฬ
1: ก็ตก
0: จังหวัดน่านจังหวัดเชียงราย
1: ริมประเทศ
0: ก็อยู่ที่เดิมครับมารอบไหนก็อยู่ที่เดิ
1: ม
0: นะครับแต่ว่าโซนที่ผมเรียนเนี่ย
1: ชัยภูมิลพบุรีไม่มีโคราช
0: มาก็แบบนิดเดียวอ่ะพอให้มันดินนี่ไม่มีไออะไรไม่มีขี้ฝุ่นมันก็จะลำบากตรงนิดนึงตรงที่ว่าฝนที่เขาควรจะได้จริงๆคือฝนจากพายุ
1: แล้วปีนี้ก็ดูเหมือนพายุน้อย
0: มาจากพายุมาทางเหนือก็โอดโอยแล้วฮะ
1: ท่วม
0: ม
1: ันลักลั่นกัน
0: มันไม่พอดีสักที่ครับ
1: มันไม่พอดีสักทีแล้วฝนก็ดูเหมือนจะไปในสัปดาห์หน้าด้วยใช่ไหมในเขตกลางๆเนี่ย
0: ใช่ครับเริ่มวันที่23ไปแล้วเนี่ยทางเหนือภาคอีสาน
1: ทางใต้ทาง
0: กลาง
1: เล
0: ยนะฮะไล่ตั้งแต่ตอนกลางประเทศขึ้นไปข้างบนเนี่ยค
1: ือ
0: ไม่มีแล้วฮะฝนจะไปอยู่ใต้
1: บ้านน้องอุ้มดิฝั่งใต
2: ้พูดถึงฝั่งใต้ค่ะท่านรองค่ะขออนุญาตถามถึงพี่น้องอย่างเช่นที่กังวลกันอยู่แล้วจะบางคนเป็นแพนิคไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นที่หัดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มีไหมปีนี้จะมีไหม
0: คือโอกาสอะมันก็มีโอกาสมีนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องดูว่าอากาศเย็นอ่ะเพราะฝนทางด้านฝั่งสงขลาเนี่ยมันได้ฝนจากมวลอากาศเย็นจากจีนพอมันกระแทกลงมาแรงๆอ่ะทางเหนือจะหนาวหนาวไปเลขตัวเดียวแต่ทางสงขลาเนี่ยฝนจะชุกฝนจะหนักเพราะว่ามันจะกวาดความชื้นจากอ่าวไทยเนี่ยไปเข้าไปหาทางสงขลานะครับซึ่งก็มองว่าปีนี้

0: มันไม่น่าจะหนาแบบไหนอย่างนั้นเท่าที่ดูนะเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยมันส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมันมีอุณหภูมิถึงต่อให้หน้าหนาวอ่ะอุณหภูมิมันก็จะสูงพออุณหภูมิสูงปั๊บเนี่ยอากาศเย็นมันลงมาเนี่ยแทนที่ว่ามันจะลงมาได้เร็วอ่ะได้แรงอ่ะครับมันก็มาเจออุณหภูมิที่สูงพอเจออุณหภูมิสูงมันก็จะไม่หนาวไม่หนาวเหมือนปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวอะไรตัวลมที่จะพัดลงไปถึงภาคใต้ที่จะทำให้เกิดเหมือนปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วมันลานิญานะฮะคนละแบบกันเลยนะมันก็จะมีผลมากกว่าในปีที่แล้วปีนี้ก็มีผลมันจะน้อยกว่านะครับซึ่งสิ่งที่ห่วงคือห่วงแล้งอ่ะพี
1: ่
0: เพราะอะไรป่ะครับเพราะว่าเริ่มตอนนี้เริ่มยังไม่มีฝนตกทางด้านเหนือตอนบนแล้วนะแต่ถ้าตอนบนแล้วนะครับเราต้องลากยาวไปถึงนู่นนะฮะไปถึงพฤษภาปีหน้า
1: โอ้โหคือตอนนี้
0: มัน
1: ถ้าตอนนี้ถ้ามาแล้งคือมาแล้งหน้าฝนใช่ไหมแต่ถ้าถึง
0: มาแล้งหน้าหนาว
1: มาแล้ง
0: หน้าหนาวไล่ไปถึงหน้าร้อน
1: ทีนี้พอไปถึงหน้าร้อนอีทีนี้แล้งจริงแล้วแถมร้อนด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับแถมร้อนด้วยแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยมันเขาเรียกอะไรน้ำที่มีน้อยเนี่ย อยู่แล้วอ่ะแล้วพอเจอลมที่เป็นหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวมันอากาศมันแห้งแดดจัดแล้วไอ้เอลนีโญเนี่ยมันก็เป็นอากาศที่เรียกอะไรยกตัวของอากาศมันโปร่งไงฟ้ามันโปร่งมันระเหยเร็วอ่ะต่อให้คุณเก็บน้ำแล้วยังไงในบ่อหลังบ้านเนี่ยคุณก
2: ็
0: ป
2: ้
0: องกันมันระเหยไม่ได
1: ้ป้องกันไม่ได้ใช่ใช่
0: ในเขื่อนที่มีอยู่เนี่ยคุณเก็บทุกวันเนี่ยเขื่อนเก็บได้แค่60%เอง
1: ตอนนี้นะ
0: ใช
1: ่อย่างนี้ถ้ามองภาพว่าถ้าทุกวันที่1พฤศจิกาเขาจะขีดเส้นว่าจะมีน้ำสำรองเหลือเท่าไหร่เนี่ยปีนี้น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วไหมสำรองน้ำ
0: น้อยกว่าครับน้อยกว่าน้อยกว่าแน่ๆครับ
1: โอ้
0: น้อยกว่าครับแล้วก็รู้สึกว่าลำน้ำน่านเกิดเศรษฐกิจเมื่อสับคุยเพื่อประชุมเมื่อเช้าเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ขอให้ทางเขื่อนปล่อยน้ำให้เขาหน่อยเขาจะแข่งเรือพิโลก
1: เ
0: รือเขาจะเกยก็จะ
1: แข่งเรือวันสาแล้วเลย
2: มีน้ำพาเรือไปเลย
1: โอ้
2: ตายไม่ไป
0: ก็ต้องมาปล่อยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพวกท่องเที่ยวพวกอะไรให้เนี้ยก
1: ็
0: คือมันก็จะมีกิจกรรมที่ต้องปล่อยที่เขาคุมไว้อยู่ก็มาปล่อยเพิ่มลงมา
1: โอ้เนี่ยมันก็โอ้โหมันหลายเรื่องมันก็เลยเหมือนกับที่ตอนเราก็รายการนั้นลงที่เราบอกว่าเอ๊ะมันจะเกิดกรณีที่ว่าท่วมด้วยแล้งด้วยและร้อนด้วยถูกไหมฮะต่อไปนี้
0: ใช่ครับคือพอหมดเรื่องหน้าร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าเราความร้อนบ้านเรามันสะสมเยอะพอลมเซาเข้าพอช่วงเปลี่ยนฤดูอะลมเซาลมเบ้าครับก็จะดึงลมชื้นหนาวใสเข้าไปทีนี้บอลมวลอากาศเย็นตูลงมาคราวนี้แหละมันก็จะตกหนักเพราะว่ามันร้อนจัดนะแต่มันก็จะไม่ตกกระจายนะตกเป็นจุดเลยวงเลนบอลอะไรมันก็มีโอกาสมันจะเกิดได้ง่ายนะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยว่าบ้านเรามันร้อนสะสมอยู่ยาวพอมีอากาศเย็นตูมลงมาปั๊บเนี่ยอากาศยกตัวมันยกตัวเร็วมันจะเกิดฝนตกหนาเป็นเม็ดใหญ่ฮะลักษณะเม็ดแล้วก็ตกหนักแต่ว่าจะไม่กระจายพื้นที่มันจะเป็น
1: จุด
0: เฉพาะจุดไปนะครับ
2: ค่ะถ้าเราสามารถถามแทนเกษตรกรที่เขามีบ่อปลามีกระชังหรือว่าเลี้ยงสัตว์ริมแม่น้ำได้ไหมคะว่าเขาต้องจับตาสถานการณ์ยังไงเผื่อบางทีต้องย้ายสัตว์ไงเผื่อบางทีแบบน้ำมันมาเร็วแล้วไปหมดเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ยังไงดี
0: น้ำมาเร็วคงไม่มีครับช่วงนี
2: ้
0: ถ้ากำลังล้างไอ้พวกไอ้กระชังที่อยู่หลังเขื่อนเนี่ยก็เขาก็ปล่อยต่ำสุดอะตอนนี้ครับเพราะว่าต้องเก็บน้ำยาวอีก4-5 เดือนนะครับซึ่งก็ปัญหาเรื่องพวงจะไม่มีน้ำมากกว่าครับที่จะว่าเรื่องกระชังนะฮะเพราะว่าน้ำที่จะมาแบบทำให้กระชังเสียหายอะไรเลยนะคงไม่มีแล้ว
2: จะไม่มีแล้วค่ะ
1: จะน้ำน้อยจะไม่พอเลี้ยงปลาเนี่ย
0: นั่นแหละครับกลัวอย่างนั้นกลัวเขื่อนเขาปล่อยจนน้ำมันเขาเรียกอะไรน้ำมันไหลช้าหรือไหลเนี่ยพวกไอ้กระชังมันก็จะปกกันนะครับปลาเปิดมันก็จะ
1: ผมนึกถึง
0: มันตอนนั้นแต่ตัวไม่ดี
1: นึกถึงปลากระชังแถวๆหลังเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์น่ะเนาะอือฮึ
0: ครับ
1: มันจะน้ำน้อย
2: อันนั้นไม่ต้องกลัวน้ำอันนั้นกลัวปลาหมอปลาหมอทำดำก่อนนะ
0: หนักกว่าใช่ไหม
2: หนักกว่าค่ะแล้วเราถามขออนุญาตถามแทนชาวกรุงหน่อยได้ไหมคะเพราะว่า2-3 วันมานี้นี่โอ้โหคือลงรถไฟฟ้ายังไม่ได้เลยค่ะบางคนเพราะว่ามันท่วม
1: วันนี้ก็กลางวันแสกเลย
0: วันนี้น่าจะเบาลงนะครับเพราะว่าฝนมันตกทั้งวันแล้วไอ้ที่มันจะแรงเนี่ยฝนที่ตกแรงเนี่ยฝนพฤติกรรมของกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะมี3ปัจจัยด้วยกันที่ทำให้ฝนมันแรงเหมือน2-3 วันที่ผ่านมา
1: ครับ
0: คือ1คือกลางวันเนี่ยเช้าๆถึงกลางวันเนี่ยฟ้าโปร่งร้อน
2: ค่ะ
0: ร้อนปั๊บเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเหมือนแหล่งเก็บความร้อนอ่ะ

0: สะสมไว้
1: ทั้งตึกทั้งปูนทั้งอะไรถนนทั้งอะไรเนี่ยปล่อยแอร์ตัวไอ้เครื่องปรับอากาศ
2: คอยร้อนคอยร้อน
1: ผู้ทุกอย่างละร้อนร้อนปั๊บเนี่ยลมที่เป็นลมมันก็จะไม่แรงเพราะลมไม่ลมซาเวสไม่ค่อยแรงช่วงเช้าปั๊บเนี่ยมันก็เป็นที่ดักเก็บความร้อนนะครับ
2: สะสม
1: ลมอะไรพวกนี้มันก็บล็อกลมแทนที่ลมมันจะโฟได้ดีกลายเป็นลมพัดเข้ามาเจอลมในตึกบังนู่นนี่บังลมอ่อนลมอ่อนก็เอาความร้อน

0: พอบ่ายแก่หน่อยสักบ่ายสามบ่ายสี
1: ่
0: มีคนจุดไม่ขีดทางฝั่งกลางการละมีฝนเริ่มก่อตัวเพราะว่าเซาเวสทางนั้นเช้ามันยังข้ามไม่ได
2: ้
0: พอบ่ายมาเนี่ย
1: มัน
0: สะสม
1: ความ ชื้
0: นพอลมเซาเวสแรงขึ้นมันข้ามมาพอข้ามมามันก็เป็นเชื้อเพลิงที่จะมาเติมกรุงเทพให้มันยกตัวได้เร็วยกตัวได้แรงความชื้นสองแหล่งความชื้นจากอ่าวไทยความชื้นจากเซาเวสที่ข้ามมานะครับแล้วก็ความร้อนในเมืองก็เลยทำให้ฝนเนี่ยตกในกรุงเทพมหานครเนี่ยมากกว่าพื้นที่อื่น
2: อันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เผื่อบางคนไปมองในมุม
0: ครับหลักวิทยาศาสตร
2: ์ไปมองในมุมพระพิรุณแกล้งบาปหนา
0: แต่ว่าวันไหนที่มันคลึ้มเช่นวันเนี้ยมันคลึ้มม
1: ัน
0: คลึ้มเนี่ยความร้อนมันไม่มากฝนก็จะไม่ได้เหมือนก็จะไม่หนักเท่ากับ2วันที่ผ่านมาก็จะมีแหละก็เซาเวสก็ข้ามมาเดี๋ยว4โมงก็ข้ามมาแต่ว่าความรุนแรงหรือการตกหร
1: ือ
0: ว่าปริมาณการตกเนี่ยก็จะอ่อนลงไปนะครับเพราะด้วยความชื้นที่ทางลมที่เป็นเซาเวสมันไม่ได้ไอ้ลมเซามันไม่ได้เข้ามาเติมมากเพราะอากาศเพราะ CB เนี่ย CB มันจะเข้ามาเยอะเนี่ยก็คือมันมีข้อแตกต่างระหว่างพื้นดินกับทะเล
1: ครับ
0: แดดเผา2อันเนี่ยมันร้อนต่างกัน
1: พอ
0: ร้อนต่างมันช่วงบ่ายเนี่ย
1: ลม
0: มันก็เป็นทางทะเลมันร้อนกว่ามันก็จะดันเข้ามาทางดินนะครับม
1: ัน
0: ก็คือเอาความชื้นมาด้วยนะครับแต่ถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยไอ้ตัวซาวเวสไอ้ตัวลมซีบีดอ่ะมันก็จะอ่
1: อ
0: นนะตัวในเมืองก็จะไม่ร้อนมากพอมีซาวเวสที่เป็นฝนข้ามจากบางการข้ามจากอะไรมาตัวนี้ก็เชื้อเพลิงก็จะน้อยหน่อยประมาณอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ความกดอากาศสูงรอบนี้ที่อาจจะไม่ได้แรงมากนักเนี่ยมันจะพอจะโชยมาถึงกรุงเทพบ้างไหมฮะท่าน
0: กรุงเทพร่องมันคล่อมอยู่ครับเพราะความกดอากาศสูงมันดันลงมาเนี่ยร่องมันโดนดันลงมาด้วยร่องก็จะไปอยู่ทางภาคใต้ตอนบนกับกรุงเทพ
1: อ
0: ยู่ตรงนี้แหละครับ
1: ความหนาวจะไม่ถึงนี่ไหมความหนาวถึงไหมถึงกรุงเทพไหม
0: มันไม่ได้หนาวพี่มันเย็น
1: เย็นเย็น
0: แล้วเย็นเย็นก็อยู่แถวแถวพิโลกอาจจะได้นะครับแต่กรุงเทพเดี๋ยวคงไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเมฆมันคลุมเนี่ยความร้อนแฝงจากเมฆมันก็จะแผ่ลงมาความร้อนจากแอร์จากอะไรที่เป่าในกรุงเทพ
1: อ
0: ่ะมันไม่ได้รู้สึกหรอกครับว่ามันเนี่ยมันโจ๊กเป้า
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ได้คือโอเคเย็นเย็นมาเร็วแหมแล้วจะใช้คำว่าหนาวก็ไม่เต็มปากนะท่านรอง
0: ไม่ครับยังไม่หนาวแต่ลมหนาวครับเรื่องลมหนาวแต่ถ้าเรื่องอุณหภูมิมันดรอปขนาดนั้นหรือเปล่ามันไม่ดรอปขนาดนั้นเพราะว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกค่าของความกดอากาศ
1: อ
0: ่ะมันไม่ได้สูงเหมือนกับช่วงหน้าหนาวอธิบายอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: แล้วหน้าหนาวจริงที่ความกดอากาศสูงมันพอได้ถึงหนาวเนี่ยจะมาอีกนานไหมฮะ
0: พันยี่สิบก็พันยี่สิบก็จะเห็นอยู่ประมาณนู่นแหละครับพฤศจิกานะครับพฤศจิกาม
2: านะ
0: พฤศจิกาธันวานะครับนั่นแหละพันเส้นพันยี่สิบอาจจะลงมาแต่ประเทศไทยอยู่ได้ถึงทางเหนือทางอีสานกรุงเทพปีนี้ผมว่าน่าจะมีสักวันสองวันแหละเพราะว่าเป็นลานิญาเนี่ยลานิญามันไม่ค่อยจะหนาวมันจะไม่เหมือนกับโทษเอเนโย
1: เอเนโย
0: ไม่ค่อยจะหนาวลาดิญาในมันจะเป็นตัวที่ทำให้อากาศมันเย็นมันลงด
1: ีปีที่แล้วพี่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับลาดิญาเนี่ยลาดิญาถ้าเกิดหน้าฝนเยอะถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยหนาวนาน
1: แต่ปีนี้มัน
0: พฤติกรรมก็เป็นอย่างนั้นครับ
1: ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นที่เขาเรียกว่าซูเปอร์เอเนโยหรือยังนะตอนนี้หรือว่าเป็นเอเนโยธรรมดาตอนนี้นะ
0: มันเป็นที่เขารู้กันคือซูเปอร์คือถ้าบวกสองอุณหภูมิท้องทะเลมันบวกสององศาขึ้นไปสุดที่ต่างจากฝั่งบ้านเราเนี่ยคือฝั่งทางนั้นนู่นนะฮะทางด้านอเมริกาม ันก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์ตรี
1: ม
0: เอ็กซ์ตรีมแต่ว่าฝนก็จะกระหน่ำอยู่ทางนู้นแหละทั้งในฝั่งอเมริกาครับ
1: ทางนี้กับแ
0: รงฝั่งทางด้านทางด้านบ้านเราเนี่ยทางด้านหนักเลยคือ
1: ตก
0: อยู่ทางอินโดออสเตรเลียของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าขอบ
1: ไม่หนักเท่าอินโดเท่าเอสโตเ
0: ร
1: ียนะ
0: อินโดฟิลิปปินส์เนี่ยนั่นแหละเต็มเหนียวเต็มที่นะครับของเราเนี่ยยังมีปัจจัยในเรื่องของความชื้นจากอินเดียเข้ามาเลี้ยงบ้านเรานะครับก็จะเห็นว่าต้นฝนเนี่ยแล้วก็ยังมีฝนปกตินะแต่ว่าพฤติกรรมของฝนมันเปลี่ยนไปนั่นเองว่ามันไม่ตกกระจายมันตกกระจุก
2: มัน
0: ตกเฉพาะพื้นที่ที่มันตก
2: ค่ะตกกระจุกแต่ไม่ถึงขั้นเรนบอมหรือว่ามันคืออันเดียวกันคะท่านคะ
0: เรนบอมมันเรนบอมคือมันตกแป๊บเดียวครับเป็นคนละเรื่อง
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าค่ะ

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข่าวมูลคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับวันนี้ก็เป็นลำนำแห่งความเป็นไทยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไทยเดิมหรือไทยสากล นั้นสนิทสนมกลมกลืนกันดีทีเดียวเพราะว่าไทยเดิมนั้นก็เป็นทำนองไทยแท้ๆอยู่แล้วนะครับซึ่งมีความผูกพันมีความเป็นมาถึงเป็นอายุหลายร้อยปีจนถึงพันปีเลยทีเดียวส่วนเพลงไทยสากลวันนี้แต่ละเพลงก็มีอายุหลายสิบปีนะครับแล้วก็เป็นเพลงซึ่งนำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งนั้นเลยเพราะนั้นผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสนิทสนมกลมกลืนกันทีเดียววันนี้ไม่ได้แยกทางเดินนะครับบางวันนั้นเดินเป็นคู่ขนานกันไปโดยไทยสากลนั้นก็เป็นทำนองของไทยสากล นะครับที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่เพียงแต่ว่ามีเขาโครงซึ่งมีความรู้สึกว่ามีความเป็นไทยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดินคู่ไปกับทำนองไทยเดิมแต่วันนี้เพลงไทยเดิมเดินคู่กับเพลงไทยสากลซึ่งเป็นทำนองไทยเดิมเดินชิดกันเล็กน้อยนะครับเดินคู่กันเลยว่าเกี่ยวก้อยกันเดินไปเลยทีเดียวขอเริ่มเพลงแรกก่อนนะครับเพลงไทยเดิมเพลงแรกนี้ชื่อว่าเพลงขอมทองนะครับบทเพลงขอมทองนี่เป็นเพลงที่คู่กับเพลงขอมเงินนะครับประวัติทั้งขอมทองขอมเงินนี่ประวัติเป็นประวัติซึ่งควรจะจดจำไว้เพราะว่าเกิดขึ้นมาโดยครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายนี้ถึง2ท่านนะครับนั่นคือคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงและคุณครูมนตรีตราโมทรับปฏิเสธไม่ได้เลยครับในเรื่องของบทเพลงซึ่งทั้งสองท่านได้ประพันธ์เอาไว้ฝากไว้เป็นสมบัติของชาติไทยในวงการเพลงไทยเดิมเนี่ยคือในสมัยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ขึ้นมาจนถึงในยุคปลายเนี่ยมีครูเพลงอาวุโสที่มีชื่อเสียงมากมายหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพระยาเป็นพระเป็นคุณหลวงเป็นท่านขุนหรือว่าราชินีนามเป็นทางดนตรีทั้งนั้นแต่ว่านะครับเราพูดถึงช่วงยุคปลายยุคของเอาเป็นว่า100ปีหลังหรือว่า 6-70 ปีหลังเนี่ยจะหาใครมาเกินคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะครูสอนศิลปบรรเลงและคุณครูมนตรีตราโมทไม่ได้นี่ผมพูดถึงในแง่ของทางประพันธ์และในแท้ก็เป็นครูดนตรีนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านั้นเล็กน้อยก็มีท่านพญาสนัดรุยางท่านพญาประสานรุยศัพท์หลวงไพเราะเสียงซอคือแต่ละท่านเนี่ยจะมีการบรรเลงเป็นทางตัวเองแล้วก็ประพันธ์ทำนองไว้ก็ไม่ใช่น้อยแต่จะหาที่มากมายกายกองเหมือนคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะกับครูมนตรีตราโมทนี่ยากทั้งสองท่านมีประพันธ์เพลงไว้เพลงชั้นเดียว2ชั้น3ชั้นเพลงตับเพลงเถาเพลงละครเพลงระบำทุกอย่างจนถึงยันเพลงปลุกใจเลยนะครับเพลงรักชาติมีหมดเพราะนั้นวันนี้ก็นำเสนอเพลงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงซึ่งครูมนตรีตราโมทมีส่วนร่วมอยู่ด้วยแล้วก็จะคุยไปถึงเพลงครูมนตรีนะครับบทเพลงขอมทองเถานะครับเป็นเพลงเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงขอมทองสองชั้นซึ่งเดิมคือเพลงเขมรเหลืองนั่นเองนะครับเข้าใจคิดนะครับสีเหลืองก็คือคล้ายๆสีทองนั่นเองนำเขมรเหลืองมาเป็นขอมทองนะครับเพลงเขมรเหลืองสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะนะครับมี7ท่อนนะครับท่อน1กับท่อน2ก็นิยมนำไปร้องประกอบการแสดงแล้วก็ออกภาษาในหนังสือสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทยภาคประวัติและก็บทร้องเพลงเถาได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าเมื่อราวๆปีพ.ศ. 2468คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงแนะนำเพลงเขมรเหลืองมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อแต่งจบแต่ละท่อนก็ต่อให้ลูกศิษย์ในทันทีในขณะที่แต่งอยู่นั้นครูมนตรีตราโมทอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะพักก็ให้ครูมนตรีตราโมทช่วยแต่งต่อเป็นบางท่อนสลับกันไปจนจบเพลงในการแต่งได้รวมท่อน1และท่อน2เป็นท่อนที่1และท่อนที่3ถึงท่อนที่7เป็นท่อนที่2แล้วก็ให้ชื่อใหม่ว่าเพลงขอมทองเพลงนี้แสดงถึงความเชี่ยวชาญและก็ปฏิภาณอันหลักแหลมของทั้ง2ท่านเลยนะครับแล้วก็ต่อมาภายหลังเมื่อ

ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้ถึงแก่กรรมลงนะครับคุณหญิงจินศิลปะบรรเลงผู้เป็นธิดาก็ได้แต่งตัดเพลงขอมทองลงเป็นอัตราจังหวัดชั้นเดียวพร้อมทั้งรวมอัตราจังหวัดสองชั้นของเก่าครบเป็นเพลงเถานี่คือประวัติของเพลงขอมทองเถานะครับและก็เล่าต่ออีกสักนิดหนึ่งว่าเมื่อครูมนตรีตราโมทได้กลับไปถึงบ้านท่านแล้วนะครับท่านก็คิดมาว่าท่านได้มีโอกาสไปช่วยคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงซึ่งเป็นนักดนตรีรุ่นพี่แต่งเพลงขอมทองขยายจากเพลงเขมรเหลืองท่านก็เลยคิดแต่งเพลงขอมเงินเถาขึ้นมาบ้างโดยท่านนำเพลงแขกขาวสองชั้นเพลงเขมรขาวครับเพลงเขมรขาวสองชั้นมาขยายเป็นเพลงขอมเงินเถาคือพูดง่ายๆเขมรเหลืองเป็นขอมทองเขมรขาวเป็นขอมเงินนี่คือคิดความคิดประดิษฐ์ของครูเพลงแล้วก็เพลงขอมทองกับขอมเงินก็เลยเป็นเพลงคู่กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้นำเสนอเพลงขอมทองนะครับจากการบรรเลงของวงกอไผ่กับร้องโดยคุณอภิรักษ์อนามานครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงขอมทองขาวก็จบลงไปแล้วนะครับคุณอภิรักษ์อนามานเป็นผู้ขับร้องร่วมบรรเลงโดยนักดนตรีในวงกอไผ่นะครับเพลงนี้ก็เป็นทํานองเพลงซึ่งซ่อนฝีมือของครูเพลงไว้ถึง2ท่านและก็เป็นครูเพลงซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในยุคปลายสมัยรัตนโกสินทร์นี้คือคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงและครูมนตรีตราโมทเห็นไหมครับเป็นเพลงที่เราควรจะต้องจดจําไว้เป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวต่อไปก็มาเข้าสู่บรรยากาศของบทเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับในชั่วโมงที่2นี่เปลี่ยนอารมณ์เป็นการขับร้องเพลงคู่นะครับไม่ได้ยินเพลงคู่นานแล้วโดยเฉพาะยิ่งคู่ขวัญคู่นี้คุณสุเทพกับคุณสวรีนะครับหลายวันก่อนนี่นำเสนอคุณชลินกับคุณเป็นสีไปหลายเพลงเลยทีเดียวก็ลืมคุณสุเทพคุณสวรีไปเพราะว่าคุณสุเทพกับคุณสวรีนี่เป็นนักร้องเพลงคู่ที่เรียกว่าคู่ขวัญกันเป็นคู่แรกนะครับหลังจากนั้นก็มีการขับร้องเพลงคู่ตามมาอีกมากเลยคู่แรกในที่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่มีชื่อเสียงเพราะว่านักร้องที่ขับร้องเพลงคู่เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยครูพันบูลกับครูปทุมปฐีประเสริฐนู่นนะครับสมัย 70-80 ปีก่อนนู่นแต่คุณสุเทพคุณสวรีถือว่าเป็นยุคที่ยิ่งยงแล้วก็ยิ่งใหญ่เมื่อก่อนนี้เวลาไปกล่อมขวัญทหารในสมัยก่อนนี้ในช่วงที่บ้านเมืองค่อนข้างจะยุ่งเหยิงวุ่นวายในเมื่อสมัย 5-60 ปีก่อนนี่นะครับก็ต้องมีนักร้องศิลปินพากันไปกล่อมขวัญทหารเราอยู่แนวหลังก็ต้องไปช่วยกล่อมขวัญแนวหน้าคุณสุเทพคุณสวรีนี่เป็นผู้ที่ครูขอให้ร้องเพลงคู่มากที่สุดนะครับวันนี้ผมก็คัดเพลงคู่ซึ่ง2ศิลปินแห่งชาติคู่นี้ขับร้องไว้เป็นทํานองไทยเดิมเริ่มต้นด้วยเพลงบทเรียนก่อนวิวาห์และฝนนี้2เพลงนี้ถือว่าเป็น2เพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกลุ่มเพลงคู่ของคุณสุเทพคุณสวรีนะครับเพราะว่าเนื้อเพลงนั้นน่ารักมากเวลาท่านขับร้องคู่กันนี่ถ้าเรายืนอยู่หน้าเวทีเห็นท่านนะน่ารักจริงๆนะครับบทเรียนก่อนวิวาห์นั้นเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเกษมชื่นประดิษฐ์นะครับครูสมานกาญจนประดิษฐ์เป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงมอนหม้อเปลือ2ชั้นของเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งส่วนเพลงที่2ฝนนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสง่าอารัมภีนะครับแต่งเนื้อร้องและท่านก็นำทำนองเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับที่ว่าเพลงลาวสวยรวยในอัตราจังหวะ2ชั้นมาปรุงแต่งขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงจากการขับร้องของคุณสุเทพกับคุณสวรี2ศิลปินแห่งชาติครับบทเรียนก่อนวิวาห์จากทำนองเพลงมอนหม้อเปลือและฝนนี้จากทำนองเพลงลาวสวยรวยครับ

ไพเราะน่ารักแล้วก็น่าฟังมากนะครับเพลงอย่างนี้เป็นเพลงที่ควรจะสืบสานควรจะอนุรักษ์กันไว้เพราะว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วเห็นไหมครับเราได้ประโยชน์พร้อมกันเลยนะครับเราได้ฟังเสียงของสองศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพคุณสรีซึ่งเป็นเรียกว่านักร้องที่อยู่ในดวงใจ

ของแฟนเพลงมากมายเลยนะครับเป็นนักร้องคู่ขวัญเลยทีเดียวแล้วทำนองเพลงเนื้อร้องนะก็เป็นผลงานของครูเพลงที่เป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งประพันธ์ไว้อย่างเยี่ยมยอดเลยนะครับและสำคัญอย่างยิ่งคือทำนองเพลงนั้นเป็นทำนองเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นอมตะนะครับอยู่คู่ประเทศไทยมาเพราะนั้นบทเพลงต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสมบัติของชาติไทยอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเป็นศิลปะของไทยเราซึ่งควรจะรักษากันไว้ต่อไปอีก100 ปีข้างหน้าบทเพลงไทยสากลซึ่งเป็นทำนองเพลงไทยเดิมนี่ผมว่าอาจจะเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งซึ่งแตกแขนงออกมาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเลยนะครับต่อไป2 เพลงครับชื่อว่าเพลงวอนรักและขวานหวานรักนะครับวอนรักและหวานรักบทเพลงวอนรักกับหวานรักทั้ง2 เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องของครูสุนทรยานเวียงการทั้ง2 เพลงแล้วก็ครูสมานกาญจนปรินท่านก็เป็นผู้บรรจุทำนองทั้ง2 เพลงเพลงวอนรักนั้นครูสมานท่านนำทำนองเพลงลาวเจ้าสูมาปรุงแต่งครับลาวเจ้าสูนั่นก็อยู่ในบทละครเรื่องพระลอนะครับเพราะมากเพลงนี้ส่วนเพลงที่2หวานรักนั้นครูสมานท่านนำทำนองเพลงขับนก2 ชั้นมาปรุงแต่งทั้ง2 เพลงนี้กับร้องโดยคุณสุเทพและคุณสวรีประกาพันธ์2 ศิลปินแห่งชาติครับขอเชิญรับฟังครับวอนรักและหวานรักครับ

ก็จบลงไปอีกสองเพลงแล้วนะครับท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงลาวเจ้าสู่และเพลงขับนกในการแปลงรูปนะครับมาเป็นเพลงไทยสากลกลายเป็นเพลงวอนรักและหวานรักมีลีลาซึ่งมีรูปแบบของความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็ร้องตามได้ง่ายฟังติดหูนะครับก็ได้ประโยชน์ทีเดียวพร้อมกันหลายๆทิศทางเลยทีเดียวเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมในอัตราจังหวะสองชันกันอีกสักเพลงนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงซึ่งมีความไพเราะแล้วก็เรารู้จักกันดีมานานไม่ต่ำกว่า40-50 ปีเพราะว่าเป็นเพลงซึ่งสมมติท่านผู้ฟังมีอายุประมาณ40-50 ปีขึ้นไปก็คงจะเคยขับร้องเพลงนี้มาตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะครับสมัยประถมปลายถึงมัธยมต้นเราต้องขับร้องเพลงทองย่อนสองชั้นนะครับวันนี้นําเสนอบทเพลงทองย่อนสองชั้นเพลงนี้เป็นเพลงทํานองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับกรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี2จังหวะท่อน2มี3จังหวะเพลงทองย่อนสองชั้นนี้เป็นเพลงที่รวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้งแล้วก็อยู่ในเพลงตับมโหรีชุดเพลงทองย่อนทองย้อยทองพลายทองสะแล้วก็ทองสมต่อมาก็มีผู้นิยมนำไปบรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนและก็ละครคุณครูลุงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนำเพลงทองย่อนสองชั้นทำนองเดิมนี้มาแต่งทำนองให้เป็นทางเปลี่ยนหลายสำนวนสำหรับใช้บรรเลงเป็นทางเปลี่ยนจากทำนองเดิมที่ต้องบรรเลงซ้ำหลายเที่ยวเพลงทองย่อนนี้เดิมทีเดียวก็นิยมกันอยู่แล้วนะครับพอมีทางเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาแม้ซึ่งมีความไพเราะเพิ่มมากขึ้นมีความละเอียดของทำนองเพิ่มมากขึ้นก็นิยมกันมากขึ้นนะครับทองย่อนสองชั้นครับวงกอไผ่เป็นผู้บรรเลงขับร้องโดยคุณสมปองพรหมเปี่ยมครับ

บทเพลงทองย่อนสองชั้นโดยคุณสมปองพรหมเปี่ยมและวงกอไผ่ก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้รู้สึกคุณสมปองพรหมเปี่ยมจะบันทึกเสียงไว้10 กว่าปีกับ20 ปีมาแล้วนะครับนานแล้วตั้งแต่ยังใช้ชื่อคุณสมปองพรหมเปี่ยมอยู่ภายหลังท่านมาเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะครับเป็นคุณธนกฤตอัคณิธาดานะครับปรากฏว่าตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วในยุคหลังนี่ครับร้องเพลงเพราะขึ้นอีกมากเลยนะครับนุ่มหูทีเดียวคือผมล้อท่านเล่นความจริงนะไม่ได้เกี่ยวกับชื่อกับนามสกุลนะครับเรื่องของชื่อนามสกุลนั้นอาจจะเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการถือโชคลางเรื่องของดวงหรือการมีการประพันธ์ให้เพราะขึ้นแต่ในเรื่องของทางร้องนั้นท่านร้องเพราะอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นแต่ว่าท่านได้ครูดีอยู่แล้วคือครูสุจิตเวปนีตนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็ฝึกฝนความเชี่ยวชาญมาเกิดขึ้นก็เลยเกิดความไพเราะมากขึ้นจากที่ไพเราะอยู่แล้วนะครับก็ต่างชมกันเองนะครับก็รู้จักกันดีต่อไปอีก2 เพลงครับในแนวเสียงของคุณสุเทพและคุณชวรีนะครับ2 ศิลปินแห่งชาติแล้วก็ในแนวการขับร้องคู่ในทํานองไทยเดิมด้วย2 เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงหวานแล้วก็เป็นเพลงซึ่งมีความน่ารักเริ่มด้วยเพลงพ่อแง่แม่งอนอยู่เริ่มต้นนะครับถ้าเพลงที่อยู่ในการนาหยอกล้อการของ้อของอนการง้อการงอกันเนี่ยคุณสุเทพคุณชวรีขับร้องได้น่ารักมากบทเพลงแรกพ่อแง่แม่งอนนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเกษมชื่นประดิษฐ์นะครับครูสมานกาญจนปรินทร์เป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูสมานท่านนำทำนองเพลงแสนคำหนึ่งมาบรรจุใส่แสนคำหนึ่งเป็นเพลงที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงประพันธ์ไว้เป็นเพลงอมตะทีเดียวเลยนะครับส่วนเพลงที่2นี่นะครับชื่อว่าเพลงรักเพลงนี้ชื่นสั้นๆคำเดียวแต่ปรากฏว่าเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดในกลุ่มของเพลงทำนองไทยถูกนำมาขับร้องกันมากที่สุดบันทึกเสียงมากที่สุดนะครับเพลงรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสุริยานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนปรินทร์เป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงโสมส่องแสงและอัตราจังหวะ3 ชั้นของครูมนตรีตราโมทมาบรรจุใส่ในยุคสมัยเมื่อ50-60 ปีก่อนนั้นครูมนตรีตราโมทท่านประพันธ์เพลงโสมส่องแสงเถาขึ้นมาโดยขยายจากเพลงลาวดวงเดือน2 ชั้นซึ่งเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหลังจากนั้นโสมส่องแสงนี้นิยมกันทั้งบ้านทั้งเมืองวงดนตรีไทยทุกวงต้นบรรเลงกันได้หมดเมื่อก่อนเราเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์ต้องเจอเพลงโสมส่องแสงเสมอแล้วก็เพลงนี้นี่เองนะครับครูสมานกาญจนปรินทร์ท่านขอเพลงโสมส่องแสง3 ชั้นคู่มนตรีมาประพันธ์เป็นเพลงรักและในเพลงโสมส่องแสง2 ชั้นก็มีนะครับเป็นเพลงเชื่อรักแต่เพลงรักนี่จะนิยมมากกว่าฟังกันร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองคำก็รัก2 คำก็รักน้องใคร่ทราบนักรักมากเท่าไหร่นี่แหละครับคุณสุเทพคุณสวรีภากาพันธ์เป็นผู้บันทึกเสียงและขับร้องทั้ง2 เพลงนี้ให้เราฟังในคืนวันนี้นะครับขอเชิญรับฟังทั้ง2 บทเพลงครับพ่อแง่แม่งอนจากทำนองเพลงแสนคำหนึ่งและรักจากโสมส่องแสง3 ชั้นคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณสวรีภากาพันธ์2 ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับ

พ่อแง่แม่งอนและรักก็จบลงไปแล้วนะครับจากทำนองเพลงแสงคำหนึ่งและโสมส่องแสงสามชั้นอยากจะฟังเพลงโสมส่องแสงขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่น่าจะต้องไปไว้คืนอื่นเพราะว่าคืนนี้เวลาหมดซะแล้วนะครับโสมส่องแสงนั้นยาวถึง10กว่านาทีทีเดียวถ้ามีการขับร้องก็ยาวหนักเข้าไปอีกนะครับคราวนี้ขอนำเสนอบทเพลงเพราะๆในตราจังหวะ2ชั้นสั้นๆกันในเพลงมอนอีกสักเพลงนะครับเป็นเพลงมอนจับดาบแต่ว่าเพลงนี้ไม่ใช่มอนจับดาบนะครับเป็นมอนขว้างดาบ

เรียกว่ามอญจับดาบเพราะว่ามีเพลงมอญเพลงไทยสำเนียงมอญอยู่ชุดหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับดาบก็มีมอญจับดาบมอญแกว่งดาบมอญขว้างดาบมอญรำดาบล้วนแล้วแต่เป็นมอญที่วุ่นวาย

ความไพเราะท่านผู้ฟังต้องสังเกตนะครับทำนองเพลงของเพลงแต่เดิมในบางครั้งเนี่ยจะไม่ได้มีความผูกพันกับชื่อเพลงเลยบางครั้งชื่อเพลงฟังแล้วน่ากลัวแต่ว่าทำนองนั้นมีความไพเราะซึ่งเราไม่ทราบว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวของการใช้หรือการประพันธ์ชื่อซึ่งเกิดขึ้นมาแต่สมัยเก่าสมัยอยุธยานู่นนะครับเป็นร้อยปีมาแล้วซึ่งบางครั้งครูเพลงท่านประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้นึกถึงชื่อว่าอะไรล่ะไปเห็นชื่อนี้เพราะหรือชื่อสถานที่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยประพันธ์ชื่อขึ้นมามอนขว้างดาบนี่เป็นเพลงซึ่งมีมาแต่โบราณนะครับก็เป็นเพลง2ชั้นซึ่งมีความไพเราะวงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์จะบรรเลงให้เราฟังในเพลงมอนขว้างดาบเป็นเพลงสุดท้ายของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับจบมอนขว้างดาบแล้วผมดุษฎีข้ามุกดีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: หมดตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะรักษาคุณงามความดีเราทั้งหลายพึงใส่ใจสนใจเอาใจใส่เพื่อเกิดผลคือภาคปฏิบัติอันได้เหตุจากความตั้งใจเป็นเบื้องต้นศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อความเชื่อเกิดขึ้นในใจเมื่อความเชื่อเกิดขึ้นในใจความสำเร็จย่อมตามมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราจะน้อม

อมใจปฏิบัติเฝ้าดูจิตใจของตนเองเฝ้าดูความจริงของตนเองซึ่งกล่าวว่าเป็นแนวทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้รับความสุขความสำเร็จในชีวิตการที่เราเฝ้าดูจิตใจของตนเองการที่เราเฝ้าอยู่ดูอยู่ซึ่งจิตใจของตนเองเป็นการเฝ้าดูความจริงของชีวิตเป็นการเฝ้าดูที่ต้นเหตุเมื่อเราได้ดูที่ต้นเหตุว่ามันเกิดจากที่นี่มันไม่ได้เกิดจากที่อื่นเมื่อมันเกิดจากใจเราก็รู้ต้นตอว่ามันอยู่ที่ใจรู้ต้นเหตุมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่อื่นเฝ้าดูจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นมีสถานะเป็นอย่างไรถูกอำนาจอะไรสิงอยู่ถูกอำนาจอะไรครอบงำอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ส่วนลึกคือภาคปฏิบัติจะพึงรู้ได้เข้าใจชัดจะพึงรู้อยู่เข้าใจอยู่จะพึงรู้แจ้งเห็นจริงกับใจของตนเพราะงานฝึกฝนงานปฏิบัติจึงเป็นงานที่เฝ้าดูจิตใจของตนเองตั้งใจจะบวชก็ดูลักษณะของความตั้งใจจะบวชตั้งใจจะเว้นก็ดูลักษณะของความตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะละก็ดูลักษณะความตั้งใจจะละตั้งใจจะเพิกถอนก็ดูลักษณะที่เราตั้งใจจะเพิกจะถอนจะถ่ายจะถอนแม้เหตุอื่นใดที่เรามีความตั้งใจอยู่แม้ด้วยเหตุผลอื่นใดที่เรามีความจงใจและตั้งใจอยู่เราก็จำต้องดูความตั้งใจของตนว่ามีมูลเหตุเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่ามูลเหตุนั้นประกอบด้วยดีเราก็พยายามรักษาดีและเพิ่มดีให้มากขึ้นถ้าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเราก็คงต้องละต้องเลิกต้องลดความเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นลักษณะของถือข้อวัดปฏิบัติงานปฏิบัติเน้นในเรื่องงานทางด้านจิตใจมาบวชแล้วจะเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีหรือจะบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นอะไรให้เรารู้ว่าบวชน่ะคืออะไรปฏิบัติน่ะคืออะไรแล้วจะได้อะไรจากการบวชอัคคาตโรตถาคตาแม้แต่พระตถาคตเองก็เป็นแต่เพียงผู้ตรัสบอกเท่านั้นบอกลักษณะให้เท่านั้นจะฝึกหรือไม่ฝึกจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ยอมดูใจเจ้าของเป็นหลักเป็นฐานไม่ใช่ไปยกยอดในคนอื่นความรู้ความเข้าใจจึงมีลักษณะว่าอยู่ที่ตัวเราสุทธิเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์อสุทธิเป็นเรื่องของความไม่บริสุทธิ์ปัจจัตตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวอัญโยนานยังไม่มีคนใดจะมารับรองให้เรานั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าของเราตรัสรับรองเช่นนี้อยากจะรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความไม่จริงอะไรคือความจอมปลอมของใจให้เราเอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาวางไว้เราพิจารณาดำเนินตามข้อพึงปฏิบัติให้รู้ในเหตุที่เราสั่งสมมาเพิ่มมาให้รู้ในผลที่เราได้ฝึกและปฏิบัติมาเมื่อเรามากำหนดต้นตอคือเหตุมากำหนดต้นตอคือผลอย่างแท้จริงเราจะได้คำถามคำตอบที่บอกลักษณะว่าการตั้งใจบวชตั้งใจปฏิบัตินั่นเน้นในเรื่องของความรู้เน้นในเรื่องของความเข้าใจไม่ได้เน้นในเรื่องอื่นใดที่จะยังความจริงให้เกิดขึ้น

ถึงบอกว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดอยู่ก็รู้ว่านั้นมันเกิดอยู่แม้ว่าจะสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนไปก็พึงรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นความหมายของจริงที่เป็นศีลเป็นสัตว์จึงเป็นคำที่อธิบายได้โดยตนของตนเองจริงอยู่พื้นเพทางด้านจิตใจของแต่ละคนยากต่อการที่จะขัดเกลายากต่อการที่จะฝึกฝนยากต่อการที่จะอบรมให้เข้าอยู่ในเหตุแห่งความจริงได้แต่กระนั้นก็ไม่สุดวิสัยไม่เลือบากระแรงถ้ามีความตั้งใจถ้ามีความจริงใจถ้ามีความจงใจในการที่จะฝึกและปฏิบัติย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยพอเน้นว่าจุดหมายปลายทางของการฝึกการปฏิบัติอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่การยอมรับเกิดการยอมรับนั่นเป็นเรื่องใหญ่เข้าใจแต่ไม่ยอมรับก็แสดงว่ายังไม่มีจิตที่ลงได้กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเข้าใจมันไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านั้นแสดงว่าจิตต้องอบต้องบ่มต้องเห็นเหตุแห่งความจริงมากไปกว่านั้นว่าถ้ามันมีผลเป็นอย่างนี้ก็คงต้องมีเหตุมีที่มามากกว่านี้สถานที่บุคคลคำสอนสถานที่บุคคลคำสอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสถานที่ก็สะดวกสบายไปมาสะดวกถ้าเรายังเอาดีจากการไปมาสะดวกไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาดีจากอะไรบุคคลผู้ฟังก็มีผู้สอนก็มีเรามีพร้อมธรรมะคำสอนก็มีบุคคลก็มีสถานที่ก็มีถ้าสามอย่างนี้ยังเอาดีไม่ได้จากสิ่งที่มีอยู่เราก็คงไม่ต้องมีคำอธิบายมากไปกว่านี้เรามีครูบาอาจารย์เรามีคำสอนเรามีสถานที่เรามีผู้ฟังเรามีผู้แสดงเรามีคำสอนอย่างแจ่มแจ้งในใจของแต่ละคนถ้าเรายังเอาเหตุผลของการฝึกการปฏิบัติไม่ได้เหตุอื่นใดไม่รู้เราจะอธิบายว่าอย่างไรสวาขาโตภควตาธรรมโมของจริงนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเหมาะสมกับทุกจริตนิสัยพอที่จะนำไปใช้และปฏิบัติจนเกิดลักษณะสันทิฏฐิโกเห็นเองรู้เองเช่นพระพุทธเจ้าทรงห้ามว่าบาปมีจริงบุญมีจริงถ้าเราทำบาปเราก็คงต้องให้ผลเป็นความเดือดร้อนแต่เราทำบุญเราก็คงให้ผลคือความเย็นความสบายความหมายของบาปมีจริงบุญมีจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและเตือนไว้แล้วถ้าเราลองพิสูจน์แล้วเราจะรู้ว่าถ้าทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนหรือขาดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเราจะมีผลเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันกับเราทำตรงกันข้ามคือศีลห้าไม่ขาดข้อปฏิบัติใดๆเราก็สำรวจตรวจตาตัวเองอยากรู้ว่าเราจะเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรอยากจะเข้าใจว่าเราจะเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรถามว่าเราอยากจะเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรเราจะเดือดร้อนเพราะเหตุอันใดสันทิฏฐิโกเห็นเองนั้นหมายความว่าทุกคนนั้นไม่มีใครจะรับรองใครนะต้องเห็นเองชี้ให้ดูเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังนั่นก็ได้แต่ฟังนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่เห็นเองแล้วไม่ซึ้งในใจการเกิดการยอมรับไม่มีก็รู้อยู่แก่ใจการยอมรับไม่มีความเห็นเองในใจก็ไม่เกิดขึ้นการที่จะละจะปลงอะไรนั่นต้องเห็นเองรู้เองครูบาอาจารย์ก็บอกว่ากระดูกนะหนังเนื้อนะเอ็นกระดูกนะเป็นของปฏิกูลนะท่านเตือนอยู่ตลอดเวลาแต่ความที่เราจิตใจมันไม่ละเอียดมันไม่สงบลงสงัดลงการน้อมเอาความจริงมาพิจารณาเห็นตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเรามันก็ไม่เกิดขึ้น

มันไม่เกิดขึ้นตามที่เราทั้งหลายผู้ที่ฝึกและปฏิบัติยังไม่ได้ดีจิตนั้นต้องฝึกต้องปฏิบัติได้ดีพอมีกำลังของความสงบมีกำลังของความสงัดมีกำลังของการคิดอ่านทบทวนพอความจริงในเหตุนั้นถึงจะปรากฏขึ้นอากาลิโกไม่จำกัดเวลามีโอกาสมีจังหวะเราก็ฝึกและเราก็ปฏิบัติแล้วเราก็น้อมสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับใจน้อมสิ่งนั้นให้ปรากฏขึ้นกับใจเอหิปัสสิโกเชิญชวนใครต่อใครมาปฏิบัติไม่มีปัญหาสำหรับการฝึกการปฏิบัติขอให้มีการทำจริงปฏิบัติจริงที่มันมีปัญหาทุกวันนี้เพราะเรื่องไม่จริงเป็นเฮโรพุทธไปสงสัยที่ตำราถ้าสงสัยที่ตำราก็ไปถามที่ตำราสิถ้าสงสัยที่วัดโน้นก็ไปถามที่วัดโน้นถ้าสงสัยที่วัดไหนก็ไปถามที่วัดนั้นเหมือนถ้ามันคันที่ฝ่ามือก็ต้องแก้ที่ฝ่ามือมันคันที่หลังก็ต้องไปเกาที่หลังอย่าไปเกาที่อื่นมันจะได้จบใครจะไปตัดสินแทนคนอื่นได้บางทีพูดยังไม่จบประโยคเราคิดมากอยู่แล้วมันคันที่ไหนก็ให้แก้ที่นั่นมันเป็นแผลที่ไหนเราก็ใส่ยาที่นั่นหรือหากจะมีเหตุอื่นใดที่ดีกว่านี้ก็พึงปฏิบัติการที่เราจะไปตอบแทนคนโน้นตอบแทนคนนี้ชี้แจงแทนคนโน้นคนนี้จนเป็นที่กระจ่างแจ้งนั่นเป็นชัยวิสัยของนักปราชญ์จอมปราชญ์ผู้ฉลาดแล้วย่อมจะให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวดีทั้งนั้นไม่มีอะไรไม่ดีมีทั้งนั้นไม่มีอะไรไม่มีที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนกันน่ะดีทั้งนั้นถูกทั้งนั้นที่มันไม่ดีมันไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ทำและไม่ปฏิบัติเห็นจริงจังกับใจของต่างหากมันเลยบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ใช่แล้วก็มีผิดแล้วก็มีถูกอยู่เรื่อยๆส่วนแล้วตัวเองก็มีแต่ดีอย่างเดียวกับคนอื่นผิดหมดคนอื่นโทษแต่เลวหมดตัวเองนั่นดีพยายามที่จะยกความผิดในคนอื่นทั้งนั้นทั้งที่ธรรมะน่ะเป็นสันทิฏฐิโกธรรมะนี่เป็นอากาลิโกไม่จำกัดการธรรมะนี่เป็นเอหิปัสสิโกเชิญชวนทุกท่านได้ฝึกและปฏิบัติเมื่อจิตใจได้ฝึกได้ปฏิบัติได้มีเวลาให้ความจริงกับเจ้าของอธิบายตัวเองได้ว่าที่มันเกิดอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนั้นที่มันเกิดเหตุอย่างนั้นผลมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้ามีคำอธิบายได้แล้วมันจะมีคำถามคำตอบที่อธิบายลึกซึ้งเข้าไปในใจของตนเองปัจจัตตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวเท่านั้นเวทิตาโบวินโยหิติผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตัวมีครั้งที่พระเถระหลายรูปมีความสงสัยอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอมาเจอเหตุการณ์ก่อนที่จะเข้าพระพุทธเจ้าเกิดการยอมรับเข้าใจในลักษณะที่เกิดขึ้นอ๋อไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าหมดสงสัยทันทีไม่ถามเลยไม่ถามเดินกลับไปว่าเราไม่ถามใครอีกแล้วถึงกับมีการมาฟ้องร้องว่าพระรูปนั้นค่อนข้างจะเป็นบุคคลที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าซะแล้วจะไม่ถามใครอีกแล้วมาถามมาฟ้องพระพุทธเจ้ามากราบเรียนพระพุทธเจ้าว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตรอว่าใช่แล้วถ้าเป็นของจริงต้องเป็นเรื่องที่เห็นจริงรู้จริงด้วยตนเองตัวเราเองนั้นก็เป็นแต่เพียงผู้ตรัสบอกว่าลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะฝึกไม่ปฏิบัติจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินั่นเป็นเรื่องของแต่ละคนความน่าอัศจรรย์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราไม่ได้ไปอัศจรรย์ใจเพราะเกิดขึ้นจากคนอื่นครูบาอาจารย์ท่านอบรมท่านสั่งสอนท่านก็ได้ชี้ว่าอย่างนั้นนะอย่างนี้นะอย่างนั้นนะแต่ลึกๆของใจแล้วต้องปฏิบัติและต้องฝึกต้องอบรมต้องบ่มใจอย่างแท้จริงอุปมาเหมือนกับเรื่องของปลากับเต่าพูดอยู่เรื่อยๆปลามันอยู่ได้ในเฉพาะน้ำเต่ามันอยู่ได้ทั้งน้ำและบนบกเมื่อเต่ากลับลงไปสู่น้ำปลาก็พยายามที่จะถามว่าเป็นยังไงเพื่อนข้างบนดีไหมอย่างไรอากาศเป็นยังไงลมแรงไหมคลื่นแรงไหมมีอะไรเป็นยังไงเต่าก็พยายามอธิบายฟังทุกเรื่องทุกอย่างจนจบขบวนการแต่ก็รู้ว่ายังไงปลาก็ขึ้นไป

ไม่ได้เพราะมันอยู่ในน้ำขึ้นมามันตายปลาก็เลยแต่นึกวาดภาพตามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจริงๆแล้วก็คือยังไม่ใช่ความรู้จริงของปลาเป็นเพียงการวาดภาพนึกเอาตามเต่าพูดเท่านั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันว่าแต่จิตมันสงบลงไปแล้วมันจะเกิดความผิดปกติอาจจะมีอาการหลายๆอย่างเกิดขึ้นแสงสว่างมาตรงศีรษะบ้างซ้ายขวาหน้าบ้างวูบวาบวูบวาบบ้างจะคันเนื้อจะคันตัวบ้างคันตามเนื้อตามตัวบ้างแสบหนาวแสบร้อนแสบไปหมดหนาวหนาวร้อนร้อนไปหมดมีอาการที่เกิดขึ้นผิดปกติเย็นตรงนั้นร้อนตรงนี้มีอาการที่เกิดขึ้นหายใจจะไม่ออกดูเหมือนว่าเราเนี่ยมันจะใจจะขาดอาการอื่นใดมันก็จะเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ติดใจกำหนดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันจะมีอะไรบางทีมันเหมือนกับตัวเราใหญ่ขึ้นบางทีเหมือนกับตัวเราตัวเล็กลงบางทีก็เหลือแต่ตัวรู้ที่นิ่งอยู่รู้อยู่อย่างนั้นหลายๆอย่างบางทีมันก็เกิดความรู้สึกอีบเอิบบางทีมันก็มีโน่นมีนี่เข้ามาบางทีก็มีนั่นมีนี่เข้ามาแต่สิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าอย่าไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้รู้ว่ามีอยู่เป็นอยู่เกิดอยู่นะกำหนดภาวนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือการเกิดเกิดดับดับให้สิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังมันมีความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนึกคิดมันเป็นสภาพของจิตที่มีกำลังมันย่อมปรุงแต่งได้ตามอาการนั่นนั่นมีเหตุอย่างนั้นมันมีสภาพฐานะของจิตที่จะปรุงแต่งตามวิสัยของมันเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็เตือนให้รู้ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายที่มาถือข้อวัดปฏิบัติถ้าเมื่อเห็นจริงแจ้งกับใจแล้วก็จะรู้อ๋อลักษณะนี้เราเคยฝึกมาแล้วเราเคยปฏิบัติได้แล้วอาการเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นกับเราแล้วมันไม่อยากจะเลิกมันไม่อยากจะหยุดมันอยากจะภาวนามากมากมากมากแล้วมันมีความหิวมันมีความอยากในภาวนามันมีความรู้สึกอยากจะภาวนามันมีความรู้สึกอยากจะนั่งให้จิตมันสงบมันไม่อยากจะเลิกมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นแต่ขณะนั้นครูบาอาจารย์ก็เตือนว่านั่นแหละคือลักษณะของอาการที่จิตมันรวมลงเป็นสมาธิอาการที่เกิดขึ้นมันมีลักษณะแตกต่างกันไปให้เรารู้เท่าทันต่ออาการที่เกิดขึ้นความหิวเกิดขึ้นก็รู้ว่าความหิวเกิดขึ้นความไม่ต้องการเกิดขึ้นก็ให้รู้ความไม่ต้องการเกิดขึ้นแม้อาการอื่นใดที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราให้รู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งเหล่านี้การยอมรับในสภาพของความมีเหตุผลในลักษณะของแต่ละคนก็จะเห็นความแตกต่างกันไปแต่ที่สุดรวมลงได้คือประมวลเป็นอนิจจังภาพที่เกิดก็เป็นอนิจจังภาพที่ตั้งอยู่ก็เป็นอนิจจังแม้เหตุอื่นใดก็เป็นอนิจจังทั้งนั้นเมื่อมันเป็นอนิจจังแล้วอย่างอื่นไม่ต้องมีคำอธิบายมากไปกว่านี้เพราะมันมีความหมายในตัวของมันมีคำอธิบายในตัวของมันมีคำที่ชี้แจงแสดงได้ว่าในตัวของมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้เหตุผลของศีลของธรรมมันมีลักษณะเป็นนี้ในส่วนที่เข้าใจได้ง่ายก็คือมีลักษณะมีคำอธิบายได้รูปังอนิจจังรูปที่ปรากฏก็มีลักษณะไม่เที่ยงแม้แต่เสียงที่ปรากฏก็มีลักษณะไม่เที่ยงคนที่ไม่ได้ฝึกไม่มีครูไม่มีอาจารย์ชี้แนะแล้วไม่ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ก็ลองไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็กลัวโน่นเสียงนี่เสียงนั่นเสียงโน่นเสียงนี่เข้ามาเรื่อยๆแทนที่จะเห็นว่าเป็นเสียงเกิดดับกลับเป็นเสียงที่น่ากลัวถึงตัวตะกกินยาตายหนีตายฆ่าตัวตายเพราะจิตมันหลอกตัวเองมันหลอนตัวเองแล้วมันเกิดความรู้สึกปรุงแต่งหลอกตัวเองได้ตลอดเวลาเสียงคนโน้นด่าเสียงคนนี้ว่าเสียงนั้นนั้นเสียงนี้อันนี้เข้ามาเรื่อยๆความที่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงความจริงเป็นการปรุงแต่งของจิตมันเป็นปรุงแต่งของจิตเราก็อย่าไปติดใจกับสิ่งเหล่านี้กำหนดภาวนาไปเรื่อยๆถ้าจะนั่งดูความจริงของเสียงก็ดูเกิดดับของเสียงเสียงดีก็ดับเสียงไม่ดีก็ดับมีฐานะเป็นอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติจะเข้าใจได้ง่ายจิตใจของเราก็จะยอมรับว่าธาตุแท้ของเสียงนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้คืออนิจจังการเดินในภาคปฏิบัตินั้นเป็นการเดินเพื่อหาความจริงที่จะนำมาตีแผ่ที่นำมาอธิบายที่นำมาขยายความให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น
โดยส่วนของความเข้าใจในลักษณะ

ของภาคปฏิบัติแล้วจะพยายามอธิบายได้ทุกแง่ทุกมุมที่มันเกิดอยู่สัมผัสอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปว่าเราล่ะเป็นผู้ที่เกิดเรานั่นล่ะเป็นผู้ก่อเราล่ะเป็นผู้สะสมเรานั้นล่ะเป็นผู้ทําต้นต่ออย่าโยนให้คนโน้นอย่าโยนให้คนนี้ความจริงมันเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นผิดก็เราเองว่าผิดถูกก็เราเองว่าถูกชอบก็เราเองเป็นคนชอบไม่ชอบก็เราเองเป็นคนไม่ชอบรักชังเกลียดโกรธก็เราเองน่ะเป็นคนรักชังเกลียดโกรธคนอื่นไม่มีล่ะความหมายของความเข้าใจที่เป็นธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเพ่งลงที่ตัวเราดูที่ตัวเราไม่ใช่เที่ยวไปดูคนโน้นคนนี้แล้วไม่ใช่เที่ยวไปเที่ยววิเคราะห์วิจารณ์คนโน้นผิดคนนี้ถูกคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีไอ้เราน่ะมันดีแค่ไหนอยากจะถามว่าตัวเราน่ะดีแค่ไหนให้ความเลวน่ะมันออกมาเต็มใจตัวเถอะเพราะมันไปวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องของความผิดความถูกของคนอื่นตัวเราเองเนี่ยคือจิตมันตกต่ำแล้วมันไปเอาผิดจากคนโน้นมันไปเอาถูกจากคนนี้เสร็จแล้วมันพยายามที่จะเอาเราเนี่ยเป็นตัวมาตรฐานตัดสินคนอื่นแท้ที่จริงมันไม่มีทั้งผิดทั้งถูกแท้ที่จริงมันไม่มีทั้งเขาทั้งเรามันเป็นสภาวะจิตของแต่ละคนเป็นอย่างนั้นมีอย่างนั้นอยู่แล้วภูมิธรรมภูมิปัญญาฐานะของแต่ละคนที่ฝึกฝนมาเรานั้นยอมไม่ยกยอดให้เป็นอย่างเราหมดเราไม่จำเป็นจะต้องตัดสินให้เป็นอย่างเราหมดจิตใจของเราที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาดีนั้นจึงกรองความรู้สึกตัวเองได้รู้เท่าทันต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่เมื่อรู้เท่าทันและกรองตัวเองอยู่ได้อย่างนี้ในภาคปฏิบัติจึงไม่ยกยอดให้คนหนึ่งคนใดในภาคปฏิบัติจึงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่เราจะไปใส่ใจในเรื่องของคนอื่นพอวิสัยของคนโดยทั่วๆไปนั้นฉันละคือคนถูกฉันละคือสิ่งที่ถูกต้องความถูกต้องน่ะมันอยู่ตรงไหนความชอบธรรมน่ะมันอยู่ตรงไหนความไม่ชอบธรรมน่ะมันอยู่ตรงไหนหารู้ไม่ว่าแล้วแต่กิเลสของคนกิเลสของคนมันไปตามอำนาจความรู้สึกของคนมันเดือดร้อนแตกต่างกันไปมันมีลักษณะแตกต่างกันไปบางคนมีความสุขเพราะการได้ตกปลาบางคนมีความสุขเพราะการได้ยิงนกยิงหนูยิงสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่บางคนมีความสุขเพราะได้นินทาคนอื่นบางคนมีความสุขเพราะได้พูดถึงเรื่องคนอื่นถ้าแง่บวกแง่ลบแง่ที่ไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของความสุขของแต่ละคนบางคนถ้าไม่ได้นินทาคนอื่นนอนไม่หลับกินไม่ได้มีความสุขเพราะเรื่องเหล่านี้นี่เราถึงยอมรับว่าพื้นฐานทางด้านจิตใจของคนน่ะมันมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ตัดสินว่าใครผิดและใครถูกใครทำอะไรใครก็เดือดร้อนอย่างนั้นใครก่ออย่างไรใครก็วุ่นวายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกอัตตนาโจตยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนนั่นคือเหตุผลของการฝึกการปฏิบัติอัตตานังเปมังกะเรคือทำตนให้เป็นที่รักข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะพึงตั้งไว้โดยการเอาตนมาเป็นที่พึ่งของตนโดยการปฏิบัติพิจารณาความจริงของใจเจ้าของว่ามันเดือดร้อนน่ะมันเดือดร้อนเพราะบ้าอะไรมันวุ่นวายน่ะมันวุ่นวายเพราะเรื่องอะไรแล้วมันไปเรื่องนอกเรื่องมาอธิบายได้อย่างไรเพราะความจริงตัวเรานั่นเป็นคนก่อตัวเรานั่นเป็นคนทำถ้าเราไม่ทำสิ่งทั้งหมดไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีตัวอื่นก็ไม่มีการเกิดของเรามันมีความผูกพันเมื่อมันเกิดมีความผูกพันสิ่งที่ตามมาก็มีอย่างนี้เข้าใจง่ายๆเรามีสามีภรรยาเราเป็นสามีภรรยามันความผูกพันเกิดขึ้นแล้วพอมีบุตรมีธิดาความผูกพันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะไปยกยอดให้แม่บ้านไม่ได้ล่ะยกยอดให้พ่อบ้านก็คงไม่ได้แล้วจะไปยกยอดให้บุตรธิดาที่เราให้เกิดมาก็คงไม่ได้ความจริงก็คือเราร่วมรับผิดชอบกันต่างคนต่างก็ร่วมรับผิดชอบกันการจะได้มรรคได้ผลคือการร่วมรับผิดชอบความจริงที่มีอยู่สามารถนำเอาความจริงกับชีวิตประจำวันเนี่ยมานั่งอธิบายมานั่งขบคิดได้ว่าส่วนหนึ่งของโลกสมมติเราก็จะทำตามสมมติส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้ถูกสมมติเราก็ว่ากันตามเนื้อผ้าความจริงเป็นธรรมอย่างนี้อาศัยความเข้าใจที่อุตส่าห์ฝึกอุตส่าห์ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหวังมรรคหวังผลหวังทางปฏิบัติให้ผลเป็นอย่างเดียวกันก็คือความสุขที่แท้จริงของใจจึงพยายามฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติโดยการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปด้วยแม้ท่านจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ดีแม้ท่านจะกำหนดดูอื่นใดก็ตามแม้ท่านจะกำหนดฟังอยู่ก็ดีแม้เหตุอื่นใดที่ท่านพึงกำหนดได้เห็นเด่นเห็นชัดก็พึงกำหนดเถอะเป็นอุบายที่ผูกใจให้อยู่เป็นแนวที่จะดึงจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละแล้วสร้างความเป็นหนึ่งให้กับความคิดสร้างพลังให้กับความคิดการที่จะนำไปตีแตกแยกออกต้องอาศัยการรวมตัวเมื่อรวมความคิดได้กำลังก็เกิดขึ้น

จิตก็จะบริสุทธิ์การแก้ไขปัญหาใดๆจึงไม่ยกโทษหรือไม่โยนผิดให้กับใครต่อใครจิตใจของเราก็จะมีพื้นฐานของศีลของธรรมเพียงพอภาคปฏิบัติของเราก็จะเข้าถึงศาสนาแต่การยอมรับในภาคปฏิบัติที่แท้จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นศีลเป็นสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นภาคปฏิบัติการศึกษาการปฏิบัติโดยหลักฐานเหตุผลเพียงพอก็จะปรากฏขึ้นความรู้ความเข้าใจนั้นถึงบอกว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ปรับไปที่ไหนเราก็ปรับความรู้ที่ถูกที่ต้องเป็นความรู้เพื่อละรู้เพื่อทำให้แจ้งรู้เพื่อปล่อยวางไม่ใช่รู้เพื่อหอบเพื่อหิวไม่ใช่รู้เพื่อถือเราอยู่ที่ไหนเราก็ปรับตัวที่นั่นเราไปที่ไหนเราก็ปรับตัวที่นั่นการรู้ที่แท้จริงเป็นการรู้ที่ปรับตัวเองได้เราฟังเราเกิดความเข้าใจเราฟังเรารู้เจตนาเราจะอยู่ที่ไหนอย่างไรการปรับตัวและการยอมรับฐานะเขาเราท่านนั้นเป็นความจำเป็นข้อวัดปฏิบัติจึงจะชอบโดยเหตุผลเพียงพอในความจริงใจและข้อวัดปฏิบัติอันดีงามธาตุที่บริสุทธิ์นั้นอาศัยความเข้าใจในการปรับตัวเองอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ปรับตัวเองและการยอมรับก็จะเกิดขึ้นถ้าเรายังไม่ปรับถ้าเรายังไม่ยอมรับสิ่งทั้งหมดก็ไม่เป็นศีลเป็นสัตว์ข้อวัดปฏิบัตินั้นก็เป็นไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหามายาทิฏฐิของใจของตนนั้นเองจึงขออนุโมทนาในภาคปฏิบัติที่เป็นบุญกุศลที่เป็นส่วนหนึ่งคุณงามความดีของใจที่มีอยู่อันจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จได้ที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาเพื่อกิจการคือการไหว้พระสวดมนต์ตามปกติทุกวันศุกร์ทุกวันพระ 6:30 เราจะมีการไหว้พระสวดมนต์นอกเหนือจากนั้นทุกวันเสาร์เราจะมีปฏิบัติกันตลอดทั้งคืนซึ่งวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะไปธุดงค์ที่วัดคุณแม่จันทร์เราก็จะปฏิบัติตั้งแต่5 โมงเย็นไปถึง2:30แล้วเราก็จะเคลื่อนย้ายไปนอกสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะได้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติไป2:30เราก็กลับที่4ถึงนี้โดยปกติท่านก็ขออนุโมทนาในความเข้าใจและความตั้งใจดีของพวกท่านทั้งหลายส่วนการร่วมเดินทางในการไปกราบคารวะถวายสักการะครูบาอาจารย์ของหมู่เราที่ถือและยอมรับและปฏิบัติกันต่อเนื่องมาพึงรีบเร่งและกระจองเพื่อความแน่นอนและชัดเจนในการที่จะเดินทางสะดวกสบายกับการเดินทางของหมู่คณะหวังจะได้รับความเข้าใจได้รับความร่วมมือกับการอยู่ร่วมกันไปร่วมกันจึงขออนุโมทนาไปในโอกาสนี้ต่อไปก็จงพร้อมใจกันไหว้พระสวดมนต์ถือปฏิบัติตามที่เราเคยถือปฏิบัติกันทำวัดสวดมนต์เสร็จถ้าเรามีเวลาก็อยู่ปฏิบัติต่อถ้าไม่มีก็สุดแท้แต่ความตั้งใจจะมามากหรือน้อยนั่งเทพธิดาหรือนั่งกระโยงหรือนั่งพับเพียบก็แล้วแต่ความตั้งใจที่เห็นว่าตัวเองจะพึงนั่งได้นั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหมู่เราในเวลานี้บัดนี้นำพาความสงบความสงัดให้เกิดขึ้นได้ง่ายทางเดียวเท่านั้นทางอื่นก็มีแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อความคล่องตัวไม่เป็นไปเพื่อความสบายะสถานที่เราก็ได้มีโอกาสหลีกเล่นจากการอยู่จำเจสิ่งแวดล้อมก็มีสภาพเป็นอย่างนี้แม้เหตุอื่นใดธรรมะก็ได้ฟังตามกำลังของการฝึกการปฏิบัติเมื่อจิตใจของเรานั้นกำหนดลงไปรู้ลงไปเข้าใจได้ลงไปสิ่งนั้นๆยอมปรากฏขึ้นมากับใจของตนซึ่งกล่าวโดยหลักเหตุหลักผลหลักของความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นไปเพื่อความเห็นจริงเห็นจังกับการดำเนินชีวิตภาคปฏิบัติที่ได้โอกาสที่ให้โอกาสหลีกเล่นออกมาอยู่เพื่อฟังธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมโดยการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปนี่เป็นความเข้าใจของความจริงที่ต้องฝึกและปฏิบัติเป็นธรรมดาอยู่บ้านก็สะดวกสบายทุกอย่างเป็นธรรมดาอยู่กับที่กับทางที่เคยอยู่อาศัยย่อมได้รับความสะดวกความสบายทุกแง่ทุกมุม

นี่คือธรรมดาของผู้ออกมาจากบ้านจากเรือนแต่เมื่อมาอยู่วัดอยู่วาอยู่ปฏิบัติอย่างนี้ย่อมเห็นความแตกต่างลำบากทั้งที่นั่งที่เดินที่ยืนอะไรหลายๆอย่างมันจะสะดวกสบายอย่างที่เราอยู่ที่บ้านมันก็คงไม่ได้นี่คือเห็นความแตกต่างของการย่างการเผาการขัดเกลาจิตใจของเราที่เคยอยู่เคยสะดวกเคยสบายเมื่อเราเคยอยู่เคยสะดวกเคยสบายเรามาอยู่อย่างนี้ความหมายของการถือปฏิบัติก็กล่าวได้ว่าง่ายสะดวกมีความคล่องตัวทุกเหตุทุกปัจจัยที่ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติเดินก็สะดวกนั่งก็สะดวกนอนก็สะดวกยืนก็สะดวกแม้แต่เหตุอื่นใดก็เป็นเรื่องที่เราปลดระวางภาระต่างๆที่มีอยู่หนีมาอยู่วัดหนีมาถือปฏิบัติจะได้มากได้น้อยก็ขอให้ทำเพียรทำตั้งใจทำให้ความมีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูกายกับใจเมื่อเฝ้าดูอาการของกายเฝ้าดูอาการของใจซึ่งกล่าวว่าเป็นการดูรู้ความรู้สึกนึกคิดดูรู้เท่าทันต่อความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราความจริงนั้นก็จะค่อยสุขุมและเยือกเย็นพอพอปฏิบัตินั้นก็จะได้ชื่อว่าเห็นความจริงพอในส่วนที่กล่าวว่าเข้าใจและรู้ได้เป็นอย่างนี้อาศัยที่ฝึกและปฏิบัติที่มุ่งต่อความเข้าใจมุ่งต่อสิ่งที่มีอยู่เข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่เมื่อเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ด้วยลักษณะต่างๆอาการของร่างกายอาการของจิตอาการของความรู้สึกอาการของร่างกายอาการของจิตอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดหากเราได้กำหนดระลึกรู้ตัวอยู่อย่างนี้ความจริงนั้นย่อมละเอียดและสุขุมความจริงนั้นย่อมเยือกเย็นต่อเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปงานทางด้านจิตใจจึงเป็นงานที่อย่างรู้อย่างถึงซึ่งความจริงที่มีเหตุที่เกิดขึ้นกับใจยืนเดินนั่งและก็นอนเมื่อเรากำหนดได้ทุกขั้นตอนกำหนดได้ทุกวาระกำหนดได้ทุกขณะความจริงนั้นยอมปรากฏขึ้นผลในภาคปฏิบัติก็ค่อนจะละเอียดค่อยละเอียดขึ้นกว่ากิเลสของเรานั้นมีตัวเป็นอย่างไรตัณหาของเรามีความจริงเป็นอย่างไรความไม่รู้ของใจเรามีลักษณะเป็นอย่างไรความไม่รู้จริงของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรให้กำหนดดูอาการที่รู้อาการที่เกิดอยู่กับใจของตนเองว่าการที่เราจะหาความจริงให้กับใจเราก็ต้องดูความจริงที่มันเกิดอยู่กับใจว่ามันเกิดความรู้สึกอย่างไรมันเกิดความต้องการอะไรมากไปกว่านี้มีความหวังมีความอยากอะไรในเหตุที่เกิดขึ้นในความจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปแม้ลักษณะที่กล่าวโดยสังขารเรารู้ว่าการที่ปรากฏอยู่หายใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าสะดวกก็รู้ว่าหายใจเข้าสะดวกหายใจออกสะดวกก็รู้ว่าหายใจออกสะดวกแม้แต่อาการอื่นใดที่เรากำหนดได้หายใจเข้าหายใจออกมันไม่สะดวกมันขัดมันเกิดความรู้สึกไม่สะดวกอึดอัดสารพัดที่จะอธิบายว่าแพ้โน่นแพ้นี่จมูกเป็นโน่นจมูกเป็นนี่นั่นคือความจริงของสังขารที่มันปรากฏได้โดยทั่วไปเป็นความจริงของสังขารที่มีอยู่เมื่อรู้ว่าเป็นความจริงของสังขารอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็เฝ้าดูได้ในเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อสังขารนี้ตั้งอยู่ในลักษณะอย่างไร

เราก็รู้ลักษณะของสังขารอาการของสังขารใช่มันก็อย่างนี้ไม่ได้ใช้นอนอยู่เฉยๆมันก็อย่างนี้มันมีความจริงของมันอยู่เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นร้อนเป็นการเจ็บการปวดการทรมานในธาตุในขันธ์ของตนที่มีอยู่มันช่างมีช่างเป็นมันช่างได้ช่างเห็นมันช่างเกิดช่างรู้มันช่างมีความจริงของมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างช่างมีเหตุผลความจริงของมันอยู่ทุกอย่างฐานะของความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ฐานะของความเข้าใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้อัศจรรย์จริงว่าไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดคือความเปลี่ยนแปลงของสังขารไม่น่าจะมีมันก็มีเพราะความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็นไม่อยากได้อยากเป็นแต่มันก็เป็นความจริงของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันเป็นความรู้สึกเกิดอยู่ตลอดเวลาความจริงนั้นก็ปรากฏขึ้นกับใจความเข้าใจนั้นก็เด่นชัดอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ฐานะของการพิจารณาฐานะของการทำความเข้าใจก็ค่อยเห็นจริงเห็นจังอ๋อความจริงเป็นอย่างนี้ความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้ความเข้าใจในธรรมเป็นอย่างนี้ลักษณะของการดูกายดูลักษณะของการดูจิตดูกายก็ดูความรู้สึกของกายที่เกิดขึ้นดูจิตก็ดูอาการของการปรุงแต่งที่มีอยู่ซึ่งรู้ว่ามันไปตามอำนาจเพลิงกิเลสมันไปตามอำนาจของเหตุสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็มีเรื่องต้องมาต้องไปอีกมากเยอะแยะไปหมดซึ่งกล่าวว่าการจรไปจรมาซึ่งกล่าวว่าการจรไปจรมาเมื่อมีการจรไปจรมาเหตุอื่นใดไม่ต้องสงสัยความจริงอื่นใดไม่ต้องอธิบายการจรไปการจรมาเป็นการกำหนดรู้เท่าทันต่อส่วนหนึ่งของกายส่วนหนึ่งของความรู้สึกว่ามันจังเดินไปถอยหน้าเดินหลังคุ้มดีคุ้มร้ายบทดีบทร้ายบทไม่เอาไหนมันก็มีอยู่ซึ่งก็รู้เต็มอกเต็มใจว่านี้คือสังขารส่วนของจิตใจมันก็เพื่อมอยู่ตลอดส่วนของร่างกายมันก็กระเพื่อมอยู่ตลอดมันมีการเคลื่อนไหวในตัวของมันอยู่ตลอดมีความเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวในทางดีเคลื่อนไหวในทางไม่ดีมันเป็นลักษณะของกายของจิตซึ่งจะเห็นความเป็นจริงของสังขารมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงของสังขารมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใครจะไปกำหนดว่าไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นนั่นยังไม่ใช่วิสัยของการยอมรับสภาพของจิตและสังขารส่วนของการนึกคิดและส่วนของการปรุงแต่งของร่างกายจิตที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเมื่อเรามากำหนดได้อย่างนี้ความเข้าใจของเราก็เห็นการเกิดดับของสังขารเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดดับของสังขารว่ามีฐานะมีสภาพเป็นจริงอย่างนี้ทุกสิ่งอย่างให้เรากำหนดระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะว่าการกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นการผูกใจผูกจิตผูกความรู้สึกเห็นจริงอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ลักษณะของการกำหนดได้รู้ชัดเห็นชัดในการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกในการเคลื่อนไหวในของร่างกายและสังขารสุดที่จะนั่งพรรณนาว่ามีจริงได้ทุกสิ่งอย่างก็ได้ทุกขณะเป็นได้ทุกเรื่องทุกอย่างนี่คือความจริงของสังขารผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงเฝ้าดูด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเฝ้าดูเฝ้าสังเกตจะรู้ได้ว่าอ๋อนี่คือลักษณะของสังขารส่วนของร่างกายมันก็เป็นได้เสียทุกอย่างส่วนของจิตใจมันก็กระเพื่อมได้เสียทุกอย่างเช้าอย่างสายอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างเย็นเย็นอย่างดึกดึกอย่างแม้รุ่งสว่างสว่าง

ก่อนจะสว่างก็ยากนี่คือส่วนจิตใจที่นึกคิดปรุงแต่งมีเหตุมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เห็นได้ทุกขณะทุกเรื่องทุกอย่างไปนี่เป็นการปล่อยไปตามอำนาจของความจริงของกิเลสช่างเห็นเหตุในความแตกต่างกันดังเช้ายันเย็นเย็นยันสว่างส่วนร่างกายคือตัวตนนั้นดูเหมือนว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีการเผาไหม้อยู่ตลอดเวลามีการเผาย่อยอยู่ตลอดเวลาแล้วมีการขับถ่ายอยู่ตลอดเวลาความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลาสุขเวทนาทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นจากส่วนหนึ่งคือสังขารเวทนาที่เกิดอยู่เพิ่งกำหนดรู้ด้วยอาการของเวทนานั้นนั้นเวทนาที่เป็นอยู่พึงรู้ได้ในเวทนานั้นนั้นเวทนาก็ได้ชื่อว่าเวทนามันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สุขก็รู้อยู่แก่ใจทุกข์ก็รู้อยู่แก่ใจแม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของกายที่มีความแปรปรวนเรื่องของกายที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเผาไหม้อยู่ตลอดเวลายอมเห็นการทนทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่เกิดอยู่ยอมเห็นความทนทุกข์ทรมานที่ทนได้ยากทนได้ลำบากกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีอยู่เมื่อทนได้ยากทนได้ลำบากสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่เป็นชิ้นเป็นสัตว์สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจได้ว่าความจริงของสังขารนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงของสังขารมีความจริงที่ปรากฏได้เป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อจิตของเรามานั่งกำหนดยืนกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดความสมบูรณ์ของสังขารคือความรู้เท่าทันความสมบูรณ์ของสังขารคือการรู้เท่าทันต่อสภาพการปรับตัวเองปรับความรู้สึกปรับความนึกคิดแล้วยังรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกายของตนที่มีอยู่เวลานั่งนานก็เจ็บปวดเวลาเปลี่ยนก็หายเวลาเดินนานก็เจ็บปวดเวลาหยุดก็หายเวลายืนนานก็เจ็บปวดเวลาหยุดก็หายแม้แต่นอนนานๆก็มีความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดนี่คือลักษณะที่บอกเหตุว่าความจริงนั้นเป็นสังขารอย่างนี้อาการที่กำหนดอยู่ด้วยกายอาการที่กำหนดอยู่ด้วยจิตเมื่อกำหนดอยู่ในกายเมื่อกำหนดอยู่ในจิตธาตุแท้ของความจริงก็จะปรากฏขึ้นว่ามีลักษณะที่ตรงต่อความตั้งใจมีลักษณะที่ตรงต่อความจริงที่เป็นอยู่โดยทั่วไปเมื่อมากำหนดระลึกรู้ความตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดของใจยอมเห็นจริงเห็นจังกับใจยอมเห็นจริงแจ้งกับใจงานฝึกงานปฏิบัติก็จะเฝ้าดูความเป็นธรรมในใจของตนการฝึกฝนการอบรมการสั่งสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับใจย่อมเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลย่อมเป็นไปเพื่อธรรมวิมุตติคือความหลุดพ้นของจริงที่เกิดขึ้นกับใจว่าธาตุแท้ของจิตใจนั้นอย่างนี้ธาตุแท้ของสังขารนี้อย่างนี้เราจึงเฝ้าดูทุกกิริยาการที่เราเป็นอยู่อย่างนี้มันจะมีฐานะของการแตกสลายมันจะมีฐานะของความแปรปรวนชนิดที่ว่าบังคับไม่อยู่เอาไม่ได้ทุกโทษเวรภัยทนทุกข์ทรมานภายในความรู้สึกนึกคิดของใจก็ตามมาเมื่อเรามานั่งกำหนดอยู่ยืนกำหนดอยู่เดินกำหนดอยู่นอนกำหนดอยู่ยอมรู้ได้ในความละเอียดของความจริงของความเปลี่ยนแปลงของสังขารเมื่อเรารู้ได้เข้าใจได้ในความเปลี่ยนแปลงของสังขารธาตุแท้ของเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือธรรมธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ยอมเห็นเป็นในเดียวกันเขาก็คือเราเราก็คือเขาเขาอย่างไรเราก็อย่างนั้นหากจะแตกต่างโดยเพศไว้หากจะแตกต่างโดยการอยู่มานานอายุน้อยอายุมากหากจะแตกต่างด้วยเหตุอื่นใดก็เป็นความจริงของสังขารจะปรากฏกับใจเป็นความจริงของสังขารจะพึงรู้ได้กับใจเมื่อเป็นความจริงของสังขารรู้อยู่กับใจส่วนที่เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่บอกเหตุว่าเราจะต้องให้เห็นความทุกข์ที่มันมีอยู่กับสังขารทุกกายก็รู้อยู่อย่างนี้ว่ามันสุดจะทรมานทุกความรู้สึกนึก

คิดคือทุกข์จิตทุกข์ใจมันช่างจะสุดทรมานในการที่จะปรับอยากยิงเห็นจริงลำบากจริงกับสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นความทุกข์ที่มีอยู่ประจำวันเป็นความทุกข์ที่มีอยู่ประจำเดือนเป็นความทุกข์ที่มีอยู่ประจำปีเป็นความทุกข์ที่มีอยู่ทุกวินาทีเป็นความทุกข์ที่เกิดได้เกิดดีกับคนที่ยังมีลมหายใจเข้าออกมีได้ทุกวินาทีเมื่อมากำหนดรู้เท่าทันในความทุกข์ของการเกิดขึ้นสิ่งที่บอกเหตุในใจก็คือบอกลักษณะของการปรับตัวและยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราปรับตัวยอมรับสิ่งเหล่านั้นได้ความรู้ความเข้าใจของเราก็จะละเอียดและสุขุมลุ่มลึกการยังลกลากต่อการที่จะละการเกิดยังลกลากต่อการที่จะวางการเกิดยอมเห็นลักษณะทุกโทษที่ปรากฏอยู่ในส่วนของร่างกายและจิตใจไม่มีวันที่สิ้นสุดไม่มีวันหยุดในการที่จะวกไปเวียนมาด้วยอำนาจความไม่รู้จริงของใจด้วยอำนาจความไม่เข้าใจจริงของสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่สิ่งที่บอกเหตุคือความทุกข์จึงปรากฏได้ภายในใจของแต่ละคนว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่นอกจากทุกข์รู้เห็นจะไม่มีอะไรมากกว่าความจริงของสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายเตือนสติให้รู้ว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่บัดนี้เราทำอะไรอยู่แล้วอยู่ด้วยอะไรแล้วได้อะไรจากการอยู่เราอยู่ด้วยอะไรแล้วได้อะไรจากการอยู่พึงกำหนดรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อกำหนดรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ความเข้าใจในธรรมก็ปรากฏขึ้นความจริงในธรรมก็เด่นชัดขึ้นส่วนที่กล่าวว่าภาคปฏิบัติล้วนๆซึ่งเป็นการกำหนดได้ในเหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดอยู่กับใจในเหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่กับกายซึ่งเป็นการทรมานไม่มีที่สิ้นสุดยากต่อการเยียวยายากต่อการรักษายากต่อการควบคุมให้อยู่เป็นปกติแต่ด้วยกันนั้นความเข้าใจของเราว่านี่คือต้นตอของการเกิดนี่คือต้นตอของการเกิดนี่คือต้นเหตุของการผูกพันผัวพันยากต่อการที่จะทำให้จบให้สิ้นได้เพราะอำนาจของความไม่รู้จริงเพราะอำนาจของความไม่เข้าใจจริงเพราะอำนาจของการผูกยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้จึงไม่เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยตามความเป็นจริงเมื่อไม่เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยตามความเป็นจริงอื่นใดหรือจะไม่ครอบงำใจของเราหลงไหลเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระกับสิ่งที่เป็นอยู่กับชีวิตประจำวันไปมัวเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระไปมัวยุ่งยากกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระไปมัวลำบากหนักใจกับเรื่องไม่เป็นแก่นสารไปมัววุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระทุกโทษเวรภัยจึงตามมาได้กับทุกสิ่งทุกอย่างความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้จึงย้ำและเตือนให้บรรดาผู้ฝึกและปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจชัดว่าความจริงของสังขารนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์การเกิดที่เน้นถึงเรื่องของการเกิดโดยรูปกว่านี้โดยนามกว่าตามนั่นก็เป็นการเกิดของความทุกข์ผู้ที่จะเยียวยารักษาเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นนั้นเป็นเหตุที่ต้องระวังรักษาให้มากเพียงแต่เราเผลอตัวเผลอใจนิดๆหน่อยๆอีกอื่นใดก็ตามมารุมมาตุ้มมาสุมทำให้เราเกิดความหนักใจทำให้เราเกิดความไม่สบายใจทำให้เราเกิดการกระทบกระเทือนได้กับทุกสิ่งอย่างซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันไม่น่าจะมีแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เกิดมีเป็นได้ทุกอย่างเพราะมันเป็นความจริงของความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายิ่งอำนาจของสติสมาธิปัญญาไม่ควบคุมถึงอำนาจของสติสมาธิปัญญาตามไม่ทันรู้ไม่ทันยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งสร้างเหตุสร้างปัจจัยขึ้นมาจนก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรก่อภัยไม่มีที่จบสิ้นเราทั้งหลายผู้เฝ้าดูกายกับจิตเจ้าของนั่นคือผู้มีความไม่ประมาทในชีวิตเมื่อเราดูกายกับจิตของเราได้ทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกทุกกระเบียดนิ้วที่เรายืนเฝ้านอนเฝ้านอนเฝ้าเดินเฝ้ายืนเฝ้านั่งเฝ้านอนเฝ้าเดินเฝ้าเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เองคือลักษณะของความจริงของร่างกายและจิตใจมีส่วนที่กระเพื่อมได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเกิดตรงนี้

แล้วมันก็จะควบคุมให้ดับอยู่ตรงนี้มันเกิดดับอยู่ตรงนี้พอต้นตอของมันอยู่ตรงนี้พอรากเหง้ารากแก้วรากฝอยมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ไปที่อื่นไม่ไปสนใจเรื่องอื่นใดมากไปกว่าต้นตอตรงนี้ดูสภาพของความรู้สึกนึกคิดของตัวเองดูสภาพของความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอันต่อเนื่องด้วยกายว่ากายนั้นมีลักษณะอย่างไรมันก็ปรุงมาทนต่อเวทนาทนต่อความรู้สึกไม่ได้ทนต่ออาการของการเปลี่ยนแปลงทนต่ออาการของการเผาไหม้ทนต่ออาการของการเปลี่ยนแปลงเผาไหม้ในธาตุขันธ์ไม่ได้เหตุอื่นใดก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้คือทุกข์ทรมานจากความเสื่อมจากความสิ้นจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือลักษณะเหตุแห่งความจริงที่ทุกคนจะพึงกำหนดได้ด้วยเหตุผลที่ของตนที่มีอยู่ว่ามันเป็นลักษณะของธรรมธรรมนั้นคือความจริงที่ปรากฏกับทุกคนธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่หากธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ก็กายกับใจก็หมายถึงธรรมเมื่อกายกับใจหมายถึงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่หมายถึงธรรมความจริงของกายกับใจย่อมปรากฏเหมือนกันหมดทรงสุดเสื่อมสิ้นสภาพของศีลของธรรมนั้นมีสภาพที่เห็นได้จากใจอย่างนี้การทรงอยู่มีลักษณะอย่างไรการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะอย่างไรแม้แต่การแตกดับในความจริงของกายกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรก็จะรู้เท่าทันด้วยอาการอย่างนั้นก็จะเข้าใจเท่าทันในลักษณะอย่างนั้นเพราะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่หน้ามือเป็นหลังมือถึงบอกว่าเห็นได้ทุกลักษณะที่มีอยู่เห็นได้ทุกลักษณะที่เป็นอยู่เกิดอยู่ว่ามันมีได้มันเป็นได้มันเกิดได้ทุกลักษณะก็มันมีได้เป็นได้เกิดได้ทุกลักษณะเพราะมันเป็นความจริงของสังขารเมื่อมันเป็นความจริงของสังขารแล้วเหตุอื่นใดก็ตามมาทนทุกข์ทรมานช่างเหลือเกินลำบากเหลือเกินช่างมีเหตุผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ความจริงนั้นจึงดูได้ในลักษณะอย่างนี้ให้เฝ้าดูให้สังเกตดูอยู่แล้วจะรู้ว่าความจริงของธรรมนั้นมีสิ่งที่อธิบายได้หมดพยายามเน้นคำพูดว่าธรรมนั้นคือสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่คือกายกับใจกายกับใจนั่นคือธรรมเมื่อความแปรปรวนในสิ่งที่เป็นศีลเป็นสัตว์ย่อมเป็นกุศลธรรมเมื่อความแปรปรวนในความคิดเป็นสิ่งที่ปราศจากศีลธรรมนั่นย่อมเป็นอกุศลธรรมกิริยาการทรงสุดทนได้ยากลำบากนั้นเป็นลักษณะของทุกข์ที่ทนได้ยากทนได้ลำบากนั้นเป็นลักษณะของทุกข์ที่ดูเป็นเรื่องไม่มีอะไรทั้งนั้นนั่นเป็นลักษณะที่อยู่อย่างปกติไม่ขึ้นไม่ลงมีสภาพที่ดูรู้เข้าใจว่านี่คือความจริงของสังขารนั่นเป็นความเข้าใจของธรรมที่เกิดขึ้นการกำหนดระลึกรู้ตัวอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เป็นธาตุแท้ของการฝึกการปฏิบัติที่เราจะเน้นดูเรื่องของกายกับจิตตัวเองตลอดเวลาหากเราเน้นดูความจริงของกายกับจิตได้อย่างนี้อยากจะถามว่าธรรมคืออะไรความไม่เป็นธรรมคืออะไรของจริงคือธรรมนั้นเป็นลักษณะอย่างไรเราก็จะรู้ว่าของจริงอย่างไรของไม่จริงอย่างไรทนไหวอย่างไรทนไม่ไหวอย่างไรความเข้าใจและตั้งใจจะฝึกและปฏิบัติจะรู้เด่นเห็นชัดในภาคปฏิบัติของตนเองอ๋อมีความจริงเป็นอย่างนี้อ๋อมีลักษณะเป็นเหตุผลอย่างนี้เมื่อมากำหนดระลึกรู้ด้วยอาการที่ยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่จนเห็นจริงในอาการที่เกิดขึ้นในอาการที่ตั้งอยู่ในสภาพของความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจและความรู้สึกใดๆยังเห็นซ้ำต่อเนื่องกับกายเห็นอาการแห่งเวทนาที่ปรากฏอยู่ส่วนของทุกข์ก็รู้อยู่ว่ามันทนไม่ได้ส่วนของสุขก็คือสิ่งที่เข้าใจและรู้ว่ามันปกติเหตุดังนี้ข้อปฏิบัติใดๆที่เราตั้งใจออกมาอยู่วัดพึงเห็นความจริงที่มีความแตกต่างกันสภาพของความเข้าใจนั้นมีความแตกต่างกันในความเป็นจริงของความแตกต่างกันนั้นมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างงานฝึกงานปฏิบัติจึงเฝ้าดูและดูการแห่งการเคลื่อนไหวไปมาของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจนเห็นอาการแห่งความปรับตัวเองได้ว่าอ๋อฤดูหนาวก็อย่างนั้นร้อนอย่างนี้ฝนอย่างนี้แม้อื่นใดที่มีความจริงที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีความจริงที่ปรากฏให้อธิบายได้ในส่วนร่างกายก็มีการปรับตัวในส่วนทางความรู้สึกนึกคิดก็มีการควบคุมได้

และรู้ได้เข้าใจชัดนี่อาการของธรรมที่ปรากฏอันเกิดจากกายกับจิตเราทั้งหลายผู้เฝ้าอยู่ฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่ย่อมรู้ได้ในสภาพของความเป็นธรรมอย่างเดียวกันหมดว่ากายใจนี้คือธรรมเมื่อกำหนดให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในส่วนดีนี่คือกุศลธรรมเมื่อกำหนดรู้ในความเป็นจริงว่าความเปลี่ยนแปลงในส่วนไม่ดีนั่นคืออกุศลธรรม

0: จความละเอียดของปัญญาก็จะปรากฏขึ้นจากการผูกอยู่นานรู้อยู่นานเห็นอยู่นานความชำนาญในองค์ฌานความชำนาญในองค์ญาณก็จะกลายเป็นเรื่องของอภิญญาข้อปฏิบัติที่ได้มาก็เป็นธรรมอย่างละเอียดข้อปฏิบัติที่ได้มาก็เป็นศีลเป็นธรรมอย่างละเอียดจิตใจของเราก็จะได้รับความเข้าใจและเบิกบานแม้อยู่ในลักษณะฐานะอย่างไรอาการที่ปรากฏอยู่อย่างไรย่อมรู้เข้าใจในลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นที่ปรากฏอยู่กับใจเจ้าของความจริงลักษณะของความเป็นธรรมโดยทั่วๆไปก็จะปรากฏเห็นเด่นชัดเป็นอย่างนั้นฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่หากจะต้องฝืนหากจะต้องข่มหากจะต้องทนหากจะต้องอดหากจะต้องตัดใจหากจะต้องทำใจก็เป็นเรื่องของการขัดเกลาความรู้สึกตัวเราให้ดีขึ้นเพราะวิสัยของใจนั้นถ้าไม่มีการปรับวิสัยของใจถ้าไม่มีการปรับแล้วยากต่อการที่จะเพิกถอนความรู้สึกใดๆลดหย่อนผ่อนอาหารลดทิฏฐิมานะก็เป็นเรื่องของการลดหย่อนความรู้สึกให้เกิดความจริงคือธรรมงานฝึกงานปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจเน้นในเรื่องของความตั้งใจไม่ได้ปฏิบัติเอาชั่วโมงไม่ได้ปฏิบัติเอาเจ็บเอาปวดไม่ปฏิบัติเอาครูบาอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติเอาความสงบอย่างเดียวหากจะปฏิบัติเพื่อเอาความเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติว่าปฏิบัติทำไมแล้วได้อะไรจากการปฏิบัติจะมีคำถามคำตอบที่เกิดขึ้นกับใจอยู่ตลอดเวลาหลักศาสนาก็จะเข้าใจได้ด้วยอาการอย่างนี
1: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสูตรด้วยโสลดปัญหาและแสดงปัญหาที่4ซึ่งเป็นปัญหาของเมตตคูมานกและก็ได้แสดงคำถามคำตอบซึ่งได้มีติดต่อกันหลายตอนไปแล้วและโดยที่ปัญหานี้ได้ประกอบด้วยข้อธรรมอันเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่การปฏิบัติพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมากทั้งยังมีการขอให้ตรัสสอนไม่หยุดหย่อนเป็นการแสดงถึงการฟังยังไม่อิ่มยังไม่เต็มยังไม่พอแสดงถึง

ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้กราบทูลถามได้พบความไพเราะในธรรมดังที่เราทั้งหลายได้สวดกันอยู่ว่าธรรมะอานิกัณยานังงามหรือไพเราะในกลางปริโยสานกัณยานังงามหรือไพเราะในที่สุดได้พบความงามความไพเราะในธรรมจึงได้

หรือไพเราะดับกลางปริโยสานะกัญญาณังงามหรือไพเราะในที่สุดได้พบความงามความไพเราะในธรรมจึงได้อิตรธรรมรู้สุดแสดงถึงทักษะของ

ีสัตว์ที่เราคนต้องโดยจะได้และคนนั้นก็คือตัดเมตตากุศลสักจนเป็นได้แท้เช่นแล้วได้ความขึ้นได้จริงแท้แล้วแก่ความที่ตุปติจะส่งข้อสักว่างดังจะล้วนเดียสานั้นตั้งแต่ฝ่ายภาพจบ

บายทั้งหมดสำหรับข้าพเจ้าพยายามสิ่งที่ข้าพเจ้าว่าต้องให้สงบที่สงบลองนำรูปาบุนิเอรูปับริบวางเครื่องจำที่มันนั่งดูในดูไม่ได้ปล่อยเด็กเราก็ครูทำกระถางลงไปแล้วผมเจ็ดเจ็ดเข้าเคยไม่ใช่นักเล่นของมันเคยเราก็รู้ด้วยกันเมื่อมันนั่งดูคิดแรงมันดังเสริฐจะดีขึ้นทำรู้กันของดีเพราะสิ่งที่

0: ออกอะไรไปได้อีก
1: ทั้งอุปไผ่ผ่าไผ่สัมพันธ์โลกพร้อมเพิ่มจุดเริ่มต้น
2: ฉันเพื่อนมันออกฉันโอ้ยสุรินทร์พลัดทุกที่เดียวโมดว่าถึงว่าอาใกล้กับพบ
1: ดีอาร์เอสเอส
3: อาเพื่อนข่า
4: โอ้สุนับ
5: ให้ธุรกิจ
1: มุ่งใกล้การส่งกอบการขยับธุรกิจชาติกรมส่งเอสสร้างอนาคตจุดข้ามนิวอันหนึ่ง
6: ส่วนแม็กซ์369เอ็ดศูนย์ขวัญ
7: วันข้ามไปสักนานแล้วทางหนึ่งเช่นเดียวกันที่เราถึงลังคา
6: ในราชราชวัตรสปริติครมอราชราชครบ

0: ันทุกปีเสียงรัฐบาลนายกคอยเป็นรอบทำของคนในการทั้งที่ผลใจไทยที่เขาไม่ได้วอร์มสั่งข้อประทับที่จะไม่รับหรือไม่เริ่มก่อนมีและเรื่องไม่ไว้ทุกเรื่องผู้ทุกการดำเนินรัฐบาลของประชาชนที่ว่าในนี้รีโซนสารความพลาดเปล่าอีกนะครับว่าก็รอจะเนี่ยและนำภาพแบบนั้นผิดประโยชน์คนก็
1: นักฟังคงก็เปิดเรื่องเลือกวอร์สามของไต่ที่ดำเนินและด้วยสาหัวในระดับในเรียกสวมีถามโดยที่ใหญ่ช่วยได้มีการนวลหาเรื่องว่าหาพอเพราะที่

ก็มัธยาคชนก็เอกนิตินายกรัฐมนตรีว่าการนะคะก็ฟ้าในธันวาคม2500ตั้งหมายเป็นหนึ่งเรื่องนายเอกก็บอกว่ามีฟ้าเดินถึงนักพลังงานอีกอยู่สตางค์ต่อไปหรือว่าก็ที่ตอนนี้จะพร้อมผลประสาน 17,000 ค่ะ F ก็ชอที่การไฟเข้าสู่ไม่ควร5กันยายนถึง160ฟ้าให้กับประชาชนคือเนี่ยเก็บตั้งแต่พฤศจิกายน

0: ตอนติดยังไม่หยุดกับขั้วนับต่อรันขนทุนกับด้วยก็จับปลาในย่านเดลต้าเผินเด็ดที่เสียสักอีกแห่งเซรอนสุดสวยนักอิทธิพลจะเชี่ยวชาญที่เดือนสิงหาคมที่ร้อนเป็นแสงแปลงสักคือมนุษย์กำราว
1: ความร้อน
0: รู้สึกว่า
1: แต่สถานการณ์ไฟป่านี้เนี่ยยังแปลกอยู่นะความสมมติก็ข้ามมาเททางการช่วยเหลือไม่ว่ามือก